สวัสดีค่ะวันนี้พบกันใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นตอนที่13แล้วนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยนุชผู้ระหงวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ขนมปังยีสต์เบสนะคะประเภทสวิสไทโดนะคะสาระการสอนในวันนี้นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของบทนำความรู้ทั่วไปของขนมปังยีสต์เบสสวิสไทโดนะคะแล้วก็การผลิตขนมปังยีสต์เบสสวิสไทโดขนมปังหวาน2สีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ขนมปังยีสต์เบสสวิสไทโดเกี่ยวกับเรื่องขนมปังไส้หวานต่างๆนะคะก็จะเป็นพวกไส้ลูมิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบทสรุปทั้งหลายนะคะปกติแล้วเนี่ยขนมปังยีสต์เบสนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็มีขนมปังเปลือกแข็งขนมปังหวานแล้วก็ขนมปังที่มีไขมันสูงนะคะอย่างที่ได้นำเสนอไป2ตอนที่แล้วนะคะแล้วตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องขนมปังหวานแล้วก็เป็นประเภทที่มีไขมันสูงที่สุดนะคะก็คือไขมันสูงที่สุดเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะก็จะมีแบบขั้นตอนที่เป็นไขมันปานกลางกับไขมันสูงนะคะแล้วก็วิธีการผสมก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นแบบผสมแบบขั้นตอนเดียวกับผสมแบบ2ขั้นตอนนะคะลักษณะทั่วไปของสวิสไทโดนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของลักษณะต่างๆของขนมปังแล้วก็ประเภทต่างๆของขนมปังวัตถุดิบต่างๆแล้วก็วิธีการผลิตนะคะเริ่มแรกก็คือขนมปังหวานเนี่ยลักษณะทั่วไปของเขาเนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสที่ภายในจะมีความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดกว่าชิ้นอื่นๆนะครับเนื่องจากว่ามันมีน้ำตาลและไขมันสูงนะคะมันทำให้เนื้อขนมปังเนี่ยมีความเหลวของตัวขนมปังจะมีความเหนียวนุ่มมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่มีความแห้งคงตัวดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมเพราะว่าในส่วนผสมมีรสชาติที่แบบมีกลิ่นหอมของเนยสดที่เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเราใส่ไขมันที่มีความเป็นนมและเนยและปริมาณไข่ก็สูงด้วยแล้วก็หอมจากที่น้ำตาลที่มีความปริมาณที่สูงขึ้นด้วยนะคะ องค์ประกอบของเขาลักษณะที่เป็นลักษณะทางกายภาพเนี่ย เมื่อมองแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกที่เป็นผิวสีเหลืองดีนะคะและส่วนประกอบที่ เลื่อมมันจากผิวด้านนอกนะคะแล้วก็เป็นรสชาติของกลิ่นที่มีความหอมของไข่ของนมนะคะแล้วก็ผิวมันด้านนอกมันนะคะไม่ไหม้เกรียมนะคะอันนี้คือรูปร่างของเขาที่ดีที่เป็นลักษณะที่ดีนะคะแล้วก็ประเภทของผลิตภัณฑ์สวิสไทโดเนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของขนมปังที่มีไขมันระดับปานกลางก่อนนะคะระดับปานกลางเนี่ยคือ6-12% เนี่ยก็เป็นขนมปังหวานชนิดที่มีไส้ต่างๆที่เราใช้เป็นขนมปังที่มีเนื้อนุ่มแล้วก็ห่อหุ้มไส้แล้วก็มีรสชาติหวานเล็กน้อยนะคะเช่นพวกซอฟต์บันแล้วก็หรือว่าขนมปังแฮมเบอร์เกอร์หรือขนมปังที่เป็นขนมปังปอนที่มีพวกไส้ลูกเกดต่างๆเพราะว่าพวกเนี่ยเขาจะมีความหวานและหอมแล้วขนมปังผิวนอกจะเป็นความเลื่องมันนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวที่สองก็คือเป็นแบบผลิตขนมปังที่มีไขมันสูงนะคะไขมันสูงก็คือประมาณ 12-24% นะคะเป็นขนมปังหวานเช่นขนมปังเนยสดขนมปังชินามอนโรหรือว่าขนมปังที่มีเนื้อนุ่มมากๆที่นำไปใส่ไส้แล้วมีเนื้อความที่เป็นเนื้อนุ่มๆเยอะๆนะคะก็ตัวนี้จะใช้ไขมันที่สูงนะคะหรือว่าขนมปังบียอสต่างๆพวกนี้นะคะจะใช้ไขมันสูงมากนะคะวัตถุดิบหลักของขนมปังตัวนี้ก็คือ

มีวัตถุดิบหลักแล้วก็วัตถุดิบรองนะคะวัตถุดิบหลักก็คือเป็นวัตถุดิบที่ช่วยในเรื่องโครงสร้างของขนมปังนะคะได้แก่แป้งสาลีน้ำเปล่าแล้วก็สารช่วยฟูนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลแล้วก็มีไขมันด้วยนะคะวัตถุดิบหลักเนี่ยแป้งสาลีเนี่ยจะช่วยให้โครงสร้างของเขาแข็งแรงก็คือจะมีตัวของกลูเตนที่เป็นกลูเตนสูงนะคะ12คือ 14% นะคะทำหน้าที่เป็นแบบองค์ประกอบหลักเลยนะคะก็คือเป็นโครงสร้างของขนมปังนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้ขนมปังที่ในส่วนของขนมปังที่เป็นขนมปังหวานบางสูตรเขาอาจจะผสมแป้งที่มีโปรตีนระดับปานกลางเข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความนุ่มดีกว่าแป้งสาลีที่มีปริมาณกลูเตนที่สูง 14-14% อย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวขนมปังปอนบางตัวเนี่ยอาจจะต้องการความนุ่มด้วยก็อาจจะต้องผสมแป้งที่มีระดับโปรตีนปานกลางผสมเข้าไปด้วยนะคะก็จะทำให้ขนมปังเนี่ยมีความเนื้อนุ่มมากขึ้นนะคะต่อมาก็เป็นน้ำเปล่าหรือน้ำเย็นเวลาเรานวดขนมปังเนี่ยเราต้องใช้น้ำเย็นนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วยเรื่องของการยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์นะคะก็ถ้าใช้น้ำเปล่าปกติอุณหภูมิห้องจะทำให้ยีสต์เนี่ยทำงานเร็วขึ้นนะคะกระบวนการทำขนมปังพวกนี้ใช้ระยะเวลานานยีสต์อาจจะทำงานเร็วนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำแข็งช่วยนะคะเพื่อลดการเจริญเติบโตของยีสต์ก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องการสารช่วยฟูหลักๆเลยก็คือยีสต์นั่นเองนะคะเพราะว่าขนมปังเนี่ยจะขึ้นฟูด้วยยีสต์ลักษณะเด่นของเขาก็คือยีสต์เนี่ยจะให้เรื่องของกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่ดีของขนมปังด้วยนะคะแล้วก็ไขมันก็คือไขมันจากที่มีไขมันสูงก็คือเนยสดนะคะเนยสดที่มี 80% ขึ้นไปที่มีความเป็นไขมันหรือนมวัวที่ 80% ขึ้นไปนะคะจะทำให้ขนมปังของเรานะมีความหอมแล้วก็อร่อยกว่าขนมปังที่ใช้ปริมาณของไขมันนมต่ำนะคะแล้วก็นมที่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณขึ้นอยู่กับสูตรนะคะว่าสูตรให้ใช้นมสดหรือว่านมข้นจืดนะคะแต่หลักๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นนมที่ใช้เป็นนมสดนะคะเพราะว่าไขมันที่ได้จากนมสดจะไม่ทำให้เนื้อขนมปังหนักเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดไขมันที่เป็นขนมปังนมคาร์เนชั่นเนี่ยจะทำให้มีปริมาณไขมันที่หนักมากเกินไปขนมปังอาจจะทำให้เนื้อแน่นได้นะคะต่อมาเป็นวัตถุดิบที่เป็นเรื่องของเกลือนะคะเกลือเนี่ยให้ในเรื่องของรสชาติแล้วก็สีผิวนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมการทำงานของยีสต์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยยีสต์เนี่ยเขาต้องการน้ำตาลเป็นอาหารในการเจริญเติบโตแต่ถ้าเกลือเนี่ยมีความเค็มทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ด้วยนะคะบางสูตรไม่ได้ใส่เกลือจะทำให้เนื้อขนมปังนั้นน่ะมีสีที่ไม่สวยแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นฟูนั้นน่ะจะทำให้การขึ้นฟูเร็วเกินไปนะคะแล้วเทคนิคคืออีกอย่างก็คือเวลาใส่เกลือที่ผสมลงไปในขั้นตอนการผสมนั้นน่ะไม่ควรใส่เกลือกับยีสต์ให้สัมผัสกันโดยตรงอย่างนั้นไม่ควรนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยจะทำให้ยีสต์หยุดการเจริญเติบโตได้นะคะต่อมาเป็นเครื่องเทศแล้วก็กลิ่นนะคะช่วยทำให้ขนมมีกลิ่นที่ดีขึ้นนะคะเช่นอบเชยการใส่อบเชยลงไปในขนมปังทำให้มีกลิ่นที่หอมขึ้นเช่นขนมปังประเภทชินนามอนโรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะใส่ตัวอบเชยเนี่ยลงไปในน้ำตาลแล้วก็ผสมโรเข้าไปกับตัวขนมปังได้นะคะแล้วก็ทำให้ออกมาเป็นอีกชนิดนึงแล้วทำให้กลิ่นหอมมากเลยนะคะต่อมาเป็นวัตถุดิบแต่งเติมสีนะคะเช่นเราอยากได้ความเป็นช็อกโกแลตหรือว่าสีโกโก้สีชมพูเดี๋ยวนี้ขนมปังปอนในมิติใหม่ก็จะมีการใช้สีเข้ามามากขึ้นนะคะทำเป็นลวดลายต่างๆโดยการนำแป้งไปผสมสีให้เกิดลวดลายต่างๆให้สวยงามมากขึ้นนะคะในเรื่องของการแต่งกลิ่นด้วยผลไม้หรือว่ารสชาติที่มีผลไม้เข้าไปก็คือพวกผลแป้งต่างๆนะคะก็มีการทำเป็นขนมปังปอนแล้วก็ผสมลูกเกดผสมตัวผลไม้แห้งอบแห้งลงไปในขนมทำให้มีรสชาติที่หอมหวานมากขึ้นนะคะมีทางเลือกหลากหลายให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสารเสริมนะคะสารเสริมคุณภาพเนี่ยถ้าในหลักๆแล้วก็คือพวกมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของโครงสร้างของโดให้โดมีความคงตัวแข็งแรงนะคะหรือว่าช่วยให้เนื้อตัวที่เป็นเนื้อละเอียดมากขึ้นเช่นพวกโดบิมเรซินเทคหรือว่า MPEG KS 500ต่างๆพวกนี้เขาจะใช้ในเรื่องของตัวขนมปังนะคะจะใช้ในประเภทของขนมปังช่วยในเรื่องของโครงสร้างของโปรตีนกลูเตนที่อยู่ในตัวแป้งให้คงตัวให้ยืดหยุ่นดี

ีให้มีความอุ้มน้ำทำให้ขนมปังนุ่มนานอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะใส่เข้าไปแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วเนี่ยในขั้นตอนการทำเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกในเรื่องของเทคนิคต่างๆในขั้นตอนการทำให้นะคะต่อมาเป็นกระบวนการทำเนี่ยก็จะหลักๆก็จะมี7กระบวนการเช่นเดียวกันกับวิธีการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทอื่นๆนะคะก็จะมีในเรื่องของการเตรียมส่วนผสมต่างๆการเตรียมก็คือมันจะเรื่องเตรียมเนี่ยในเรื่องของการชั่งตวงการเตรียมครีมการร่อนแป้งต่างๆหรือว่าการเตรียมยีสต์ผงฟูต่างๆเอาไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการผสมมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะขนมปังเนี่ยก็จะแบบขั้นตอนเดียวกับแบบ2ขั้นตอนนะคะก็มี2ขั้นตอนหมายความว่ามีการหมักตัวที่เป็นสปองเค้กเหมือนเค้กนะคะที่มีสปองแล้วก็โดสปองนี่หมายความสปองหรือสปันเนี่ยคือการหมักก่อนรอบนึงทำให้เกิดเป็นฟองเขาก็เลย เรียกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็นำมาผสมกับตัวที่เป็นโดหลักนะคะเพื่อให้เกิดความนุ่มอันนี้ก็คือเป็นวิธีการผสมแบบ2ขั้นตอนนะคะการขึ้นรูปก็จะมีรูปของรูปปอนรูปเป็นขนมปังแบบชิ้นเดียวหรือว่าเป็นขนมปังที่เป็นแท่งยาวๆเช่นบาเก็ตหรือต่างๆอะไรแบบนี้นะคะต่อมาในเรื่องของการตกแต่งตกแต่งก็คือการแต่งหน้าให้สวยงามการขึ้นรูปให้สวยงามแต่งหน้าให้สวยงามนะคะแล้วก็นำไปอบก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรืออุณหภูมิการทำให้เย็นก็คือเมื่ออบออกมาแล้วก็ต้องพักในตะแกรงหรือว่าวางอยู่ในบรรจุในพิมพ์ที่ให้เย็นตัวลงอยู่ในพิมพ์เพื่อรักษาโครงสร้างของเขาไว้ก่อนก็มีนะคะบางสูตรแล้วก็การเก็บรักษาก็คือบรรจุภัณฑ์ต่างๆหรือว่าภาชนะที่ใส่นะคะในเรื่องของการเตรียมเนี่ยมันก็จะต้องเตรียมโดยการแยกส่วนผสมของแห้งกับของเหลวเช่นเดียวกับตัวผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทอื่นๆนะคะในเรื่องของการเตรียมเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือชั่งตวงส่วนผสมให้แม่นยำและถูกต้องนะคะแล้วก็แยกของแห้งของเหลวต่างๆของแห้งก็คือในเรื่องของแป้งยีสต์อันนี้เราเรียกว่าของแห้งหรือว่าใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปในแป้งก็ได้นะคะบางสูตรหรือว่าเพื่อลดขั้นตอนในการให้นวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีก็คือนำน้ำตาลกับเกลือแล้วก็ผสมลงไปในน้ำเย็นไว้แล้วก็ค่อยเทลงไปในส่วนผสมของแห้งขั้นตอนนั้นก็เรียกว่าการเตรียมด้วยนะคะแล้วก็ส่วนการเตรียมเรื่องของถาดอบนะคะหรือว่าพิมพ์สมมติว่าถ้าเป็นพิมพ์ปอนเราก็ต้องเลือกเราจะต้องขึ้นรูปแบบไหนเราต้องเลือกบรรจุภัณฑ์เลือกกล่องพิมพ์นะคะให้เข้ากันกับที่เราจะใช้ประเภทนั้นๆแล้วเราก็ต้องเตรียมโดยการทาเนยบางๆหรือว่าทาไขมันบางๆที่ตัวพิมพ์แล้วก็เตรียมรอไว้นะคะเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นการผสมการผสมเนี่ยก็จะเป็นการผสมส่วนของแห้งกับแป้งสาลีเนี่ยแป้งสาลียีสต์อะไรพวกนี้ให้เข้ากันไว้นะคะแล้วก็เป็นการผสมของเหลวก็คือน้ำตาลไข่นมหรือกลิ่นต่างๆลงไปในขั้นตอนนั้นนะคะแล้วก็ในตัวสุดท้ายก็จะเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมก็จะแบ่งออกเป็น4ถึง5อย่างก็คือ1เตรียมช่างตวงวัด2เตรียมถาดอบหรือพิมพ์อบและเตาอบด้วยนะคะแล้วก็3ก็คือเตรียมในเรื่องของแห้ง4เตรียมในเรื่องของเหลว5เตรียมในเรื่องของตัวไขมันนะคะหรือว่าน้ำมันหรือว่าเนยนะคะต่อมาก็คือในการขั้นตอนการผสมเนี่ยมันก็คือเหมือนขนมปังทั่วไปได้เลยนะคะคือขั้นตอนแรกก็คือนำขนมปังช่างตวงเสร็จก็นำมาผสมของแห้งของเหลวเทลงไปใส่ในของแห้งในโถตีนะคะหรือว่าโถตีเนี่ยมี2ประเภทนะคะก็มีแบบหัวเกลียวแบบระบบโรงงานอุตสาหกรรมเขาจะใช้เป็นหัวเกลียวหรือว่าตามบ้านก็จะใช้เป็น2แขนนะคะมันจะมีแบบ2แขนเครื่องนวด2แขนแล้วก็อีกแบบนึงก็คือตัวตะขอนะคะขึ้นอยู่กับตัวเครื่องที่เราเลือกมานะคะแต่หลักๆแล้วก็จะใช้หัวตีที่เป็นตัวตะขอหรือว่าใบเกลียวๆนะคะหรือว่าตัว2แขนได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราต้องนวดส่วนผสมของแห้งกับของเหลวเนี่ยให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยดูดซับน้ำและตัวดูดซับน้ำหรืออุ้มน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะเมื่อเวลาเรานวดต่อไปแล้วทำให้ขนมปังเรามีความเหนียวมากขึ้นหลักๆแล้วเนี่ยควรจะนวดประมาณ5

ทีเพื่อให้แป้งและน้ำเนี่ยเข้ากันของเหลวเนี่ยได้เข้ากันอย่างดีนะคะแล้วก็เติมส่วนที่เป็นไขมันลงไปสุดท้ายนะคะเมื่อเตรียมเทไขมันลงไปสุดท้ายแล้วก็นวดต่ออีก15นาทีนะคะขั้นตอนนี้จะไม่เกิน15นาทีนะเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นแล้วเนี่ยยีสต์เขาจะเริ่มทำงานแล้วจะทำให้ขนมปังของเราเนี่ยเสียสภาพได้นะคะเมื่อเรานวดจนไม่ติดขอบอ่างผสมแล้วแรกๆเขาก็จะมีความเหนียวเละนะคะติดรอบขอบกะละมังหรือว่าขอบอ่างผสมทั้งหลายเนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยพอนวดไปสักระยะหนึ่งเมื่อเขาเข้ากันดีกลูเตนจับตัวกันเป็นก้อนดีและถูกการนวดด้วยเครื่องผสมเนี่ยจะทำให้เนื้อข้างนอกผิวขนมปังเนี่ยมีความเงาแล้วแล้วก็เกาะตัวดีทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเช็คฟิล์มนะคะเช็คฟิล์มก็คือเราหยิบก้อนแป้งขึ้นมาแล้วก็แผ่ให้ได้เป็นฟิล์มบางๆนะคะแล้วก็ใช้ไม่สามารถขาดจากกันได้เป็นฟิล์มบางๆแบบในรูปนี้เลยนะคะจากนั้นเราถึงจะมานำออกจากเครื่องแล้วก็ไล่อากาศนะคะพอไล่อากาศแล้วก็พักไว้ให้ขึ้นเป็น3เท่า3เท่าหมายความว่าดูจากสายตานะคะหรือว่าคนทำขนมปังก็จะเห็นเลยว่าจากก้อนเล็กๆ เขาก็จะขยายตัวออกเป็น3เท่าจากนั้นเราก็ไล่ฟองอากาศออกนะคะขั้นตอนนี้ไล่ฟองอากาศเสร็จก็คือกลับไปขึ้นรูปให้เป็นทรงกลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้ไล่ฟองอากาศอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำไปขึ้นรูปดังนั้นขั้นตอนการไล่ฟองอากาศนี้จะทำให้เนื้อขนมปังเมื่อพองฟูแล้วมีการขยายตัวโครงสร้างของเขาขยายตัวเต็มที่เมื่อเรานวดแล้วกลับไปที่เดิมก็เหมือนโครงสร้างส่วนผสมของกลูเตนเขาก็จะมีการยืดหดทำให้โครงสร้างของขนมปังนั้นยิ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็ขั้นตอนแบบนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะในการทำขนมปังต่อมาเป็นขั้นตอนที่ขึ้นรูปนะคะก็คือม้วนเป็นโรหรือว่าม้วนขึ้นรูปเป็นก้อนต่างๆนะคะแล้วก็นำไปพักเพื่อให้ขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็ค่อยนำไปอบนะคะทีนี้ขั้นตอนการทำขนมปังแบบ2ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการหมักสปันก่อนการหมักสปันก็คือไม่ยากนะคะก็คืออย่างในส่วนผสมอย่างในรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นการชั่งตวนส่วนผสมตามสูตรก่อนนะคะแล้วเราก็ส่วนขั้นตอนนี้จะมีความจะมีปริมาณของเหลวค่อนข้างเยอะกว่าก็บางสูตรก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วนของเขานะคะแล้วก็หมักส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็หมักไว้จนขึ้นเป็น3เท่าสังเกตจากอ่างผสมนะคะถ้าสมมติว่าหมักปริมาณที่เท่าไหร่เขาก็จะขึ้นเป็น3เท่าเป็นฟองอากาศออกมานะคะเมื่อได้ฟองอากาศเป็น3เท่าที่ต้องการแล้วจึงนำไปเทใส่ในส่วนที่เป็นก้อนโดปกตินะคะเมื่อเป็นก้อนโดปกติเราก็ทำวิธีการเดิมแบบที่อธิบายไปขั้นตอนนั้นนะคะว่า1ก็คือเตรียมส่วนผสมของแห้งเทลงไปในอ่างผสมเสร็จแล้วเราก็เทของเหลวลงไปแล้วเราก็เทตัวที่เราหมักเอาไว้สปองที่เราหมักเอาไว้ลงไปในอ่างผสมด้วยกันเลยนะคะต่อมาก็นวดให้มีความเนียนในระดับหนึ่งก็ประมาณ15ถึง20นาทีนะคะแต่คิดว่าปกติแล้วก็จะประมาณ15นาทีก็จะเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ไม่เกาะที่ขอบอ่างแล้วเราก็นำมาเช็คฟิล์มนะคะโดยการดึงออกมาแล้วก็แผ่ให้เป็นฟิล์มบางๆนะคะอย่างในภาพนะคะแล้วก็ไล่อากาศให้เป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็พักเอาไว้จากนั้นเราก็ใช้มือไล่อากาศออกนะคะวิธีนี้ต่อมาก็จะเป็นสเต็ปสุดท้ายก็คือพักให้ขึ้นอีกเป็น2เท่าหรือ3เท่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นำไปไล่ฟองอากาศอีกแล้วก็นำไปขึ้นรูปนะคะต่อมาการผลิตขนมปังนี้นะคะก็จะเป็นสรุปของขั้นตอนการผลิตแบบขั้นตอนเดียวและ2ขั้นตอนให้ดูนะคะผลิตแบบขั้นตอนเดียวเนี่ยจะเป็นอยู่เลข1นะคะแล้วก็จะเป็นของแห้งบวกกับของเหลวเมื่อของแห้งบวกของเหลวลงในอ่างผสมเสร็จแล้วก็จะไปเทลงนวดให้เข้ากันเสร็จแล้วประมาณ5นาทีเราก็จะใส่ไขมันลงไปเช่นเนยหรือว่าตัวน้ำมันก็ได้นะคะถ้าบางสูตรใช้น้ำมันก็ใช้น้ำมันนะคะก็เทแล้วก็ผสมเข้าไปด้วยกันแล้วก็หมักให้นวดจนมีส่วนผสมที่เข้ากันแล้วก็เนียนดีนะคะไม่ติดถูแล้วก็นำมาเช็คฟิล์มเหมือนที่ขั้นตอนนั้นที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็นำไปหมักให้ขึ้นไป2เท่าแล้วก็ตัดช่างก้อนแป้งตามน้ำหนัก

นะคะแล้วก็ขึ้นรูปตามที่ต้องการได้เลยแล้วก็นำเข้าไปหมักในตู้พูฟหรือว่าตู้ที่หมักบ่มขนมให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะแล้วก็นำไปอบนะคะแล้วก็พอขั้นตอนที่2เนี่ยก็ทำเช่นเดียวกันแต่ว่าเราได้มีการหมักสปันก่อนของแห้งของเหลวหมักลงไปในอ่างผสมแต่ว่าเทคนิคก็คือเราจะต้องเลือกอ่างที่ใส่ส่วนผสมให้ขึ้นเป็น3เท่าได้นะคะจากส่วนผสมที่เราหมักเอาไว้เนี่ยเราต้องเผื่อการขยายตัวของเขาด้วยว่าเขาจะขยายตัวขึ้นมาเป็น3เท่าเนี่ยจะทำให้ล้นภาชนะหรือล้นภาชนะหรือล้นอักกระมังได้นะคะเราก็ต้องเลือกภาชนะที่เหมาะสมนะคะในการหมักเก็บไว้นะคะเราจะหมักสปันเนี่ยก็ควรที่จะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องปกตินะคะหรือว่าถ้าเรามีตู้บ่มก็คืออุณหภูมิที่30องศาขึ้นไปถึง40องศานะคะอันนี้จะเป็นการหมักบ่มขนมปังที่ดีนะคะถ้ามากกว่านั้นยีสต์ก็อาจจะทำงานมากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ไม่ขยายตัวแล้วก็ทำให้ยีสต์นั้นเสียสภาพหรือว่ายีสต์ตายนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาเนี่ยก็จะทำให้ขนมปังเนี่ยขึ้นฟูยังไม่ดีควรนะคะแล้วก็ถ้ามีตู้หรือว่ามีตู้พูฟหรือว่าไม่มีก็ตามเนี่ยควรจะมีปริมาณความชื้นเข้าไปด้วยนะคะความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ 80% นะคะเราก็อาจจะใช้ไอ้น้ำช่วยเพื่อให้เขาขึ้นฟูได้ดีนะคะแล้วก็มีการฉีดน้ำที่ผิวของขนมปังต่างๆเพื่อให้เขามีการขยายตัวได้ดีหน้าขนมปังไม่แห้งเขาก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อหมักเสร็จได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เติมไขมันลงไปแล้วก็ทำให้ขนมปังนั้นอะหมักไว้เพิ่มเป็น2เท่าอย่างที่ทุกครั้งที่เคยทำไว้นะคะที่เคยบอกไว้นะคะแล้วก็พอหมักขึ้นไป2เท่าแล้วเราก็นำไปอบได้นะคะอันนี้คือกระบวนการแบบสรุปให้ดูนะคะที่เป็นขั้นตอนการผลิตเผื่อแบบว่าใครมาดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็มาดูขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าที่สรุปกระบวนการของการผลิตขนมปังแบบสวิตไทโดให้ดูนะคะแบบขั้นตอนเดียวและแบบ2ขั้นตอนนะคะทีนี้เป็นการขึ้นรูปเนี่ยขนมปังที่เรียกว่าขนมปังปอนก่อนเลยนะคะการรูปร่างของขนมปังตามท้องตลาดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปอนเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่เป็นแบบแท่งแบบรีหรือว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีการทำแบบสวยงามขึ้นมาหลากหลายมากเลยนะคะถ้า อยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูในตาม YouTube หรือว่าตามเอกสารประกอบการสอนอะไรต่างๆเนี่ยจะมีให้ดูนะคะว่ามีตัวที่เป็นขนมปังขึ้นรูปที่ใช้สีต่างๆได้เยอะนะคะในนี้ภาพที่1 นี่คือเป็นขนมปังปอนนะคะขนมปังปอนเนี่ยเราก็จะขึ้นรูปเป็นก้อนโดไว้ก่อนใช่ไหมคะพักให้ขึ้นเป็น2เท่าเหมือนที่เราเคยทำนะคะอันนี้จะเป็นก้อนโดที่นำมาม้วนเป็นแบบทำให้ม้วนแล้วก็เข้าไปอยู่ในพิมพ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเรียกว่าขนมปังปอนนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเรียกว่าขนมปังปอนทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นขนมปังม้วนแบบขึ้นรูปนะขึ้นรูปแบบม้วนนะคะก็จะนำใส่ไส้เอาไปหุ้มไส้ก่อนนะคะขนมปังที่ทำเป็นปอนหรือว่าหุ้มไส้แบบนี้ลักษณะของไส้ถั่วแดงพวกนี้จะเป็นขนมปังที่มีความมีปริมาณไขมันระดับปานกลางนะคะแล้วก็มีความหวานระดับปานกลางเพราะว่าจะไปบวกกับไส้ด้วยนะคะก็เมื่อนำมาขึ้นรูปไส้พวกนี้ที่ใส่ในขนมปังพวกนี้ก็จะต้องเป็นไส้ที่ค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเป็นไส้ที่เหลวก็จะทำให้การขึ้นรูปของขนมปังเนี่ยเสียทรงแล้วก็ทรงไม่สวยนะคะก็คือต้องรักษาอุณหภูมิตั้งแต่การขึ้นรูปเป็นก้อนกลมๆไว้เลยนะคะอุณหภูมิห้องเนี่ยไม่ควรเกิน20องศาหรือว่าไม่ควรเกิน20องศาแต่ว่าถ้ายิ่งต่ำไปก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าสูงกว่านั้นจะทำให้ยีสต์เนี่ยมันขยายตัวเร็วนะคะจะทำให้การขึ้นรูปของเราไม่สวยนะคะก็มีเทคนิคบางทีก็คือนำเอาก้อนโดที่เราขึ้นรูปไว้เป็นก้อนกลมนะเป็นก้อนโดที่เราพร้อมขึ้นรูปอะไปแช่เย็นไว้ก่อนเพื่อให้เขามีความแข็งตัวนิดนึงแล้วก็มาขึ้นรูปก็จะทำให้มีความทรงของเขาเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ย้วยไปย้วยมาสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยจะทำยากนิดนึงในการขึ้นรูปขนมปังเพราะฉะนั้นควรทำก้อนโดให้เย็นเอาไว้นะคะก่อนนำมาใส่ไส้คือการชั่งแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมไว้แล้วก็ไล่อากาศให้เป็นฟองกลมแล้วเรียงในถาดอบแล้วก็
เอาภาชนะปิดหรือแรปให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อเวลานำมาขึ้นรูปจะขึ้นรูปได้สวยนะคะอย่างในรูปนี้นะคะก็คือการขึ้นรูปโดยใช้ใส่ไส้แล้วก็นำไปม้วนนะคะต่อมาเป็นการแบบถักเปียนะคะก็คือนำก้อนดูนั้นอะแบ่งออกมาเป็น 3-4 ก้อนตามลักษณะของการที่เราอยากจะขึ้นรูปโดยการนำมาสานหรือนำมาถักนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบไส้นะคะจะเป็นขนมปังที่มีความหวานนะคะมันจะมีขนมปังแบบเปิดหน้าและปิดหน้านะคะถ้าอย่างพวกขนมปังปอนเหล่านั้นคือขนมปังที่ปิดหน้านะคะแต่ถ้าเกิดเป็นขนมปังเปิดหน้าจะเป็นลักษณะการที่นำไส้ออกมาอยู่ข้างนอกนะคะการที่นำไส้มาอยู่ข้างนอกคือขนมปังเรียกว่าขนมปังเปิดหน้าหรือว่าอีกตัวนึงก็คือขนมปังโชว์ส่วนผสมที่อยู่ข้างในไส้ให้เห็นเลยว่ามันคือขนมปังที่ใส่ไส้อะไรลักษณะนี้ก็ต้องตกแต่งให้สวยงามเช่นเดียวกันนะคะก็มีการนำเอามาวางข้างนอกเช่นขนมปังไส้กรอกต่างๆพิซซ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นขนมปังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นำไส้มาตกแต่งไว้ด้านหน้าแล้วก็ค่อยนำเข้าอบต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็มีขนมปังอีกตัวนึงก็คือขนมปังไส้ไก่ขนมปังไส้กรอกต่างๆส่วนของโดนัทเนี่ยก็จะเป็นการจัดอยู่โดนัทเนี่ยจะมี2ประเภทก็คือโดนัทยีสต์กับโดนัทเค้กใช่ไหมคะโดนัทยีสต์อย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนขนมปังควิกเบดนะคะถ้าเป็นขนมปังยีสต์นี่ก็คือเป็นตัวขนมปังที่ใช้เป็นโดนัทที่ใช้ยีสต์นะคะก็จะจัดวิธีกระบวนการทำเนี่ยจะเหมือนขนมปังสวิตไทโดนี้นะคะเป็นขนมปังหวานนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นขนมปังที่ใช้ผงฟูก็เป็นประเภทของควิกเบดที่เคยสอนไปเมื่อตอนคลิปที่แล้วนู้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือการตกแต่งการตกแต่งขนมปังเนี่ยปัจจุบันมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะมากเลยนะคะมีการนำพวกธัญพืชช็อกโกแลตหรือว่าครีมต่างๆมาตกแต่งด้านหน้าบางทีตกแต่งจนเราคาดไม่ถึงว่าเอ๊ะอันนี้มันคือขนมปังหรือไม่นะคะก็คือมีความคิดสร้างสรรค์ที่ใส่ลงไปในขนมนั้นด้วยนะคะณปัจจุบันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นด้านซ้ายบนก็คือเป็นโดนัทนะคะแล้วก็เป็นการเคลือบหน้าช็อกโกแลตที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็หรือรูปที่2ที่เป็นขนมปังถัดมาก็จะการแต่งของขนมปังไส้หมูสับไข่เค็มอะไรเงี้ยก็เป็นการโชว์หน้าขนมนะคะให้เห็นว่าในขนมปังตัวนี้มันเป็นไส้อะไรนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีการนำไปแต่งตกแต่งเป็นแยมหรือว่าขนมปังไปใส่เป็นไส้คาวไส้ต่างๆเช่นขนมปังของเวียดนามที่เป็นบาเก็ตของเวียดนามตกแต่งไส้นะคะหรือว่าตัวนี้ก็เป็นแต่งด้วยผลไม้แล้วก็ตัวครีมต่างๆนะคะต่อมาเป็นขั้นตอนของการอบนะคะการอบเนี่ยสำคัญมากก็คือต่อให้เราทำขนมมาอย่างสวยงามขึ้นรูปสวยงามนะคะแต่ว่าเราดูลักษณะของการพูฟของตัวขนมปังเนี่ยไม่เป็นนะคะปล่อยให้เขาขึ้นฟูจนเกินไปก็คือลักษณะคือขึ้นฟูมากกว่า3เท่าก็อาจจะแบบอบแล้วลักษณะของขนมปังออกมาก็จะเหี่ยวย่นเพราะว่ามันมีการขึ้นฟูมากเกินไปนะคะแต่ถ้าเราดูไม่เป็นก็คืออาจจะอบเร็วเกินไปขนมปังก็จะแข็งตัวได้นะคะลักษณะของเทคนิคของการเช็คว่าขนมปังนั้นนะอบได้แล้วหรือยังนะคะขั้นตอนที่1ก็ดูจากลักษณะก่อนเลยการมองเห็นนะคะว่าตอนที่เราทำขนมปังไว้เนี่ยมันมีขนาดเท่านี้แล้วพอเรามองอีกสักปล่อยระยะเวลาให้ผ่านไปเนี่ยการพูฟขนมปังเนี่ยเราดูว่าเขามีการขยายตัวกี่เท่าเข้าตัวของเขาแล้วนะคะแล้วก็การระหว่างที่รอพุบเนี่ยเราก็ต้องฉีดน้ำหรือว่ามีไอ้น้ำอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้ขนมปังนั้นอ่ะไม่ขาดความชุ่มชื้นนะคะลักษณะการดูก็คือถ้าดูจากตาคือดูจากปริมาณของขนาดที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะที่2ขั้นตอนที่2ก็คือดูได้จากการสัมผัสนะคะเราใช้นิ้วจิ้มเข้าไปที่ขนมปังผิวขนมปังแล้วปล่อยมือถ้าขนมปังตัวกลับมาโดยที่ไม่มีร่องรอยของการจิ้มไว้เลยแสดงว่าขนมปังนั้นยังขึ้นฟูไม่ดีพอนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจิ้มเข้าไปแล้วเขามีรอยบุ๋มเล็กน้อยนั่นคือเขามีรอยบุ๋มเล็กน้อยแสดงว่าเขาได้ที่แล้วนะคะเราก็สามารถนำเข้าอบได้แต่ถ้าสมมติว่าจิ้มไปแล้วถอยมือออกมาแล้วเหี่ยวตามมือนั่นแสดงว่า
เขาขึ้นฟูมากเกินไปนะคะลักษณะของการเทสหรือการดูขนมก่อนอบก็มีเทคนิคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก่อนนำเข้าอบเราก็ควรที่จะทาหน้าขนมปังด้วยตัวนมหรือว่าตัวไขมันต่างๆเพื่อให้เขาเกิดความเลื่อมเงาสวยงามเหลืองสวยอีกทีหนึ่งนะคะบางทีอาจจะลืมทาหน้าขนมปังเขาก็จะเกิดความซีดไม่สวยนะคะอาจจะมีสีที่สวยไม่เพียงพอไม่ดึงดูดสายตาในท้องตลาดนะคะบางร้านที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการทาไข่ขาวที่ไข่แดงที่เยอะขึ้นนะคะทำให้ขนมปังเขาเนี่ยมีสีที่เข้มนะคะการทำให้เย็นก็เช่นเดียวกันนะคะพักใส่ในตะแกรงนะคะแล้วก็การเก็บรักษาก็คือเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีอากาศหรือไม่มีลมเข้านะคะขนมปังตัวสวีทไทโดขั้นตอนสรุปนะคะก็คืออย่างที่บอกคือมีขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมการขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ขั้นตอนการนวดขั้นตอนการนวดผสมต่างๆนะคะแล้วก็การเช็คแป้งเช็คโดต่างๆอย่างที่อธิบายไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะคะสรุปขั้นตอนก็คือมีแป้งขนมปังขั้นตอนเดียวขนมปังที่มีของแห้งและของเหลวมาผสมกันอันนี้คือขั้นตอนการสรุปได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าดูฟังจากการอธิบายมาแล้วยังสงสัยว่าขนมปังทั้งหมดเนี่ยเขามีกี่ชนิดนะคะอันนี้หน้าลิงก์นี้ก็คือหน้าเพจอันนี้หน้าสไลด์นี้นะคะก็จะสรุปให้ดูและเข้าใจง่ายเลยนะคะก็คือ 1. ก็คือขั้นตอนแบบขั้นตอนเดียวผสมแบบขั้นตอนเดียวนะคะ 2. ก็คือการผสมแบบ2ขั้นตอน 2. 3. ก็คือแบบทุ่นเวลาทุ่นเวลานี่คืออันเมื่อกี้ยังไม่ได้อธิบายไปว่าทุ่นเวลาคืออะไรก็คือการนวดผสมแบบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่ไขมันแล้วก็ไม่นวดนานนะคะก็คือใช้คนๆให้เขาเข้ากันอันนี้ก็คือการแบบทุ่นเวลาคือหมักให้ขึ้นไป2เท่าแล้วก็อบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นขั้นตอนเดียวก็อย่างที่สรุปให้ฟังก็คือมีของแห้งของเหลวไขมันแล้วก็มีส่วนที่หมักให้ขึ้นไป2เท่าแล้วก็นำไปอบตัดขึ้นรูปแล้วก็อบเลยนะคะนี่คือกระบวนการแล้วก็ต่อมาก็เป็นการผสมแบบขั้นตอนเดียวแล้วก็การผสมแบบ2ขั้นตอนนะคะ2ขั้นตอนก็เป็นสปันสร้างสปันขึ้นมาก่อนหมักสปันขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ไปผสมกับโดแล้วก็ออกมาเป็นไขมันแล้วก็หมักให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะแล้วก็นำไปตัดแป้งนำไปคลึงแล้วก็นำไปอบนะคะแล้วก็ไปขึ้นรูปด้วยนะคะแล้วก็นำไปอบนะคะบทสรุปของขนมปังเนี่ยก็คือเป็นขนมปังประเภทที่เป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็มียีสต์เป็นส่วนผสมหรือว่าผงฟูบ้างเล็กน้อยในการผลิตตัวที่เป็นโดนัทอาจจะผสมผงฟูเข้าไปด้วยเล็กน้อยเพราะว่าต้องนำไปทอดนะคะแล้วก็เกลือน้ำตาลและน้ำแบ่งออกเป็นอย่างที่บอกก็คือมีขนมปังควิกเบดขนมปังยีสต์เบดแล้วก็ขนมปังที่มีผิวแข็งนะคะขนมปังควิกเบดก็คือขนมปังที่ขึ้นฟูโดยโซดาผงฟูนะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูนะมีการผสมแบบสั้นแล้วก็ใช้เวลาในการผสมสั้นนะคะแล้วรักษาเหมือนเนื้อเค้กนะคะส่วนขนมปังยีสต์เบสเนี่ยก็ขึ้นฟูจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างขึ้นมานะคะแล้วก็นำไปอบสุกเมื่ออบสุกเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะที่เป็นกลิ่นยีสต์นะคะแล้วก็มีนุ่มเหนียวดังนั้นก็คือองค์ประกอบและกระบวนการผลิตเนี่ยขนมปังทุกขั้นตอนเนี่ยจึงมีความสำคัญทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพของขนมปังด้วยนะคะขนมปังที่มีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันเนี่ยขึ้นอยู่กับขนมปังแต่ละประเภทนะคะลักษณะของขนมปังที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับผิวขนมปังจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นผิวข้างนอกมีเปลือกแข็งกรอบเกิดจากการที่เราฉีดน้ำเข้าไปนะคะระหว่างการอบหรือว่ามีไขมันที่ต่ำอันนี้คือขนมปังที่มีเปลือกแข็งนะคะแล้วก็ขนมปังจืดก็คือลักษณะของขนมปังที่มีเนื้อนุ่มแต่ว่าเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะคะเช่นขนมปังปอนพวกนี้หรือว่าขนมปังแซนด์วิชนะคะเขาก็จะเป็นไขมันที่ระดับปานกลางนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นขนมปังหวานขนมปังหวานเนี่ยจะมีลักษณะที่มีความยืดหยุ่นเกิดจากส่วนผสมที่เป็นไขมันเยอะนะคะแล้วก็น้ำตาลเยอะนะคะเมื่อนำไปผสมแล้วก็นำไปใส่ไส้ได้หลากหลายไส้นะคะเช่นไส้ที่มีความหวานและมีความมันมากๆเนี่ยคือขนมปังหวานเราสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าขนมปังตัวนี้เขาเรียกว่าขนมปังหวานนะคะแล้วก็
คุณภาพของขนมปังเนี่ยขึ้นอยู่กับส่วนผสมต่างๆที่เราใช้นะคะถ้าเราเลือกใช้ที่ขนมปังที่เขามีส่วนผสม

ที่มีไขมันที่ไม่ดีเช่นใช้มาการีนหรือว่าใช้ตัวที่เป็นน้ำมันพืชที่มาผสมเนี่ยก็อาจจะทำให้ขนมปังนั้นอ่ะมีความหอมที่ไม่เท่าที่ควรนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราใช้เนยที่มีไขมัน 80% ขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ขนมปังหอมและนุ่มเป็นพิเศษนะเพราะว่ามีไขมันที่สูงและไขมันดีนะคะถ้าตัวที่ใส่น้ำตาลน้อยก็เช่นเดียวกันนะคะน้ำตาลทำให้ขนมปังมีความหวานและความชุ่มชื้นแล้วก็มีสีที่สวยนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลที่ไม่ดีก็อาจจะมีเศษผงต่างๆหรือว่าตะกอนต่างๆเนี่ยติดเข้าไปในตัวของน้ำตาลเราได้นะคะควรจะเลือกน้ำตาลที่ดีด้วยนะคะแล้วก็แป้งสาลีก็เช่นเดียวกันถ้าเราเลือกแป้งสาลีที่นำมาใช้เป็นแป้งที่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยสมบูรณ์ดีไม่มีรอยเจาะรอยแมลงหรือว่าไม่มีมอดต่างๆเนี่ยขนมปังก็จะมีกลิ่นหอมนะคะถ้าเราเลือกขนมปังที่แป้งที่มีการเก็บไว้นานกลิ่นต่างๆอาจจะอับชื้นอาจจะทำให้ขนมของเราเนี่ยมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะต่อมาขนมปังที่เราจะทำอธิบายให้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นขนมปังรวมมิตรนะคะขนมปังไส้รวมมิตรเนี่ยเป็นขนมปังประเภทที่มีเนื้อเหนียวนุ่มฟูกว่าขนมปังประเภทอื่นๆนะคะเพราะว่าขนมปังตัวนี้มีไขมันสูงไขมันนมเนยแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นฉ่ำดีนะคะแล้วเราก็ใส่ไส้พวกนี้จะทำให้มีกลิ่นที่หอมมากเลยนะคะโครงสร้างของเขาเนี่ยเมื่อเราตัดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นรูฟองอากาศเล็กๆนะคะไม่หยาบจนเกินไปนะคะเพราะว่าขนมปังประเภทนี้จะเป็นขนมปังหวานเราจะใช้สูตรของขนมปังหวานมานะคะส่วนผสมไส้ก็จะมีส่วนประกอบของหมูหยองน้ำพริกเผาไส้กรอกนะคะแล้วก็ตัวลูกเกดหรือผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวของไส้หมูแดงเข้าไปด้วยนะคะค่ะวิธีการเตรียมก็คือแยกส่วนผสมของวัตถุดิบออกมาเป็น2 ส่วนนะคะก็คือวัตถุดิบหลักกับวัตถุดิบรองนะคะวิธีผสมเช่นเดียวกันอย่างที่อธิบายไปตอนแรกนะคะก็คือนำส่วนผสมของแห้งแป้งสาลีและยีสต์ผสมเข้าด้วยกันส่วนที่2เรียกว่าส่วนของเหลวหรือว่าแบตเตอร์นะคะก็จะใช้ไขมันสารให้ความหวานแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำผสมรวมกันไว้แต่ไขมันเนี้ยเราจะแยกออกมาต่างหากก่อนนะคะต่อมาในเรื่องของการเตรียมวัตถุอุปกรณ์ก็จะเป็นเครื่องชั่งเชื้อนตวงถาดอบพายางอ่างผสมแผ่นซิลิโคนนะคะแล้วก็ตะแกรงพักขนมแล้วก็เครื่องมือก็คือเครื่องนวดแล้วก็เตาอบไฟฟ้านะคะขั้นตอนการทำก็คือนำส่วนผสมตามตำรับนะคะตวงไว้นะคะแล้วก็นำของแห้งผสมรวมกันแล้วก็นำของเหลวเทลงไปในของแห้งนะคะแล้วก็นวดจนมีลักษณะเป็นก้อนโดแล้วก็ดูดซับเข้าไปอุ้มน้ำไว้จนดีนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ตัวไขมันลงไปนวดไว้ประมาณ5นาทีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ไขมันลงไปไขมันก็คือเนยนั่นเองนะคะแล้วก็นวดต่ออีกสักประมาณ10ถึง15นาทีแล้วก็เช็คแป้งดูนะคะว่าเขามีความยืดหยุ่นหรือว่าแผ่ออกมาเป็นแผ่นฟิล์มบางๆอย่างที่เคยให้ดูในข้างต้นแล้วนะคะแล้วก็นำมาขึ้นรูปนะคะพอขึ้นรูปเสร็จก็นำไปพักให้หมักในตู้พูฟหรือว่าถ้าบ้านไหนที่ไม่มีตู้พูฟนะคะต่างอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเขาจะมีตู้พูฟบ่มไว้เป็นรักษาความชื้นและอุณหภูมิเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยนำใส่ภาชนะหรือว่าใส่ไว้ในเตาอบที่ยังไม่ได้เปิดก็ได้นะคะแล้วก็นำถ้วยใส่น้ำที่มีไอ้น้ำเข้าไปวางไว้เพื่อให้เขาค่อยๆขึ้นฟูแล้วก็ฉีดน้ำบางๆก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นฟูแล้วก็นำไปอบอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้นนะคะทีนี้ในปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำขนมปังเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าใช้ขนมปังที่มีระดับโปรตีนสูงเนี่ยอาจจะทำให้ขนมปังเหนียวเกินไปนะคะอาจจะผสมปริมาณของแป้งที่มีกลูเตนระดับปานกลางเข้าไปด้วยอันนี้คือเทคนิคนะคะแล้วก็แป้งสาลีเนี่ยจะช่วยให้ขนมปังมีความยืดหยุ่นและคงตัวดีน้ำควรใช้น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะหรือว่าเป็นน้ำเย็นนะคะใช้น้ำแข็งผสมลงไปด้วยก็ได้นะคะทำให้ชะลอการหมักของแป้งได้นะคะแล้วน้ำเนี่ยจะช่วยให้เกิดความนุ่มให้โปรตีนหรือว่าส่วนผสมต่างๆ

เนี่ยละลายเข้ากันแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะน้ำตาลจะช่วยดูดซับความชื้นให้มีความชุ่มฉ่ำมากขึ้นนะคะแล้วก็สรุปก็คือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะอยู่ที่แป้งแห้งเกินไปก็คือปริมาณน้ำอาจจะน้อยเกินไปนะคะเราก็ควรที่จะดูเติมเข้าไปได้ตอนที่ขณะนวดนะคะแล้วก็ขนมปังมีเนื้อแน่นขนมปังที่เนื้อแน่นก็คืออาจจะเมื่ออบสุกแล้วมีเนื้อแน่นอาจจะพักแป้งไว้ได้ไม่ดีพอนะคะอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะคะการทำขนมปังเนี่ยมีหลากหลายไส้มากเลยนะคะขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปใช้หรือว่าอยากที่จะนำไส้อะไรที่จะมาใส่เข้าไปให้มีความหลากหลายนะคะผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตก็ต้องใส่ใจถึงผู้บริโภคโดยว่าผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยเขาชอบทานในแบบในรูปแบบไหนนะคะหรือว่าต้องศึกษาในเรื่องของตลาดแล้วก็การเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมปังใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ผู้ที่ทำเบเกอรี่หรือว่าผู้ที่ทำขนมปังเนี่ยก็ต้องใส่ใจตรงนี้ว่าถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเนี่ยขนมปังของเราก็จะทำให้ออกมาแล้วมีความนุ่มชุ่มชื้นมีความเหนียวนุ่มกระบวนการผลิตก็เช่นเดียวกันต้องใส่ใจว่าเราต้องทำบ่อยๆแล้วก็ดูว่ากระบวนการผลิตของเขากระบวนการขึ้นฟูของการนวดของเขาเนี่ยเพียงพอดีไหมถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างพอดีขนมปังของเราก็จะออกมาได้อย่างสวยงามนะคะและเทคนิคสุดท้ายการขึ้นรูปเนี่ยควรจะใช้แป้งดูที่เย็นเพื่อที่จะขึ้นรูปได้สวยงามและขั้นตอนการพูฟก็เช่นเดียวกันต้องทำให้ได้ความชื้นแล้วก็อุณหภูมิที่เพียงพอต่อการขึ้นฟูของเขาเมื่ออบแล้วเนี่ยก็อย่าอบนานจนเกินไปควรจะอบให้อยู่ในสีที่พอดีเพื่อขนมปังจะได้ไม่มีความแข็งหรือว่าเสียความชุ่มชื้นออกไปนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการทำขนมปังยีสต์เบสในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5

ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

0: เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tiu lifit นะครับ tiu lifit ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องพจน์จบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญาบ้างเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ
3: ่อเอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะสำหรับนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่13นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นในแง่มุมของผู้ประกอบการนะคะที่จะเป็นผู้ผลิตและให้บริการนะหลังจากที่ได้ทำการresearch marketing มาแล้วนะคะได้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะคะผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องหาข้อมูลของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มหลักและกลุ่มรองนะคะแล้วก็โอกาสของทางการตลาดของผู้ประกอบการด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลทางธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง data analytic นะคะว่ามันคืออะไรนะคะเราก็ได้ยินว่ามันมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นขนาดนะคะในยุคดิจิทัลแล้วก็ดูซิว่าไอ้ตัว data analytics เนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรทำการกำหนดกลยุทธ์ในธุรกิจได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์จาก big data ในอุตสาหกรรมต่างๆโดยสังเขปนะคะทีนี้data analytics นะคะนะก็คือศาสตร์หนึ่งแหละนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ

ต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์นะ Data Analytics นะคะก็คือกระบวนการที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจและการเติบโตของธุรกิจสมัยใหม่เลยนะคะเพราะการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงแต่การเก็บสถิติหรือจัดเก็บตัวเลขที่มีมาจากการสำรวจนะแต่คือศาสตร์ของการแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะแล้วก็ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในทางการตลาดนะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ Data Analytics เนี่ยก็คือกุญแจสำคัญเลยนะคะที่ช่วยให้องค์กรเนี่ยรู้จักลูกค้าและตลาดได้ดีขึ้นทำให้องค์กรสามารถคาดการแนวโน้มตลาดได้ล่วงหน้าลดความเสี่ยงความผิดพลาดค้นหาโอกาสใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าเดิมแล้วก็นำไปสู่การก้าวหน้านะนำคู่แข่งในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีนี้ทำความรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics นะคะนะวันนั้นเรื่องของ Data Analytics นะคะก็เป็นกระบวนการรวบรวมประมวลผลนะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ประโยชน์และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติคณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะเพื่อแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกนะที่มีความหมายนะคะแล้วหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนรู้สิ่งที่เคยใช้ได้ผลในอดีตนะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูลที่มีอยู่เพราะฉะนั้นความสำคัญในธุรกิจนะคะนะData Analytics เนี่ยนะคือกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล Transformation ด้วยประโยชน์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงแทนการคาดเดาจากประสบการณ์เพียงอย่างเดียวโดยการตัดสินใจที่มีความแม่นยำมากขึ้นหรือเป็นเรื่องของการเพิ่มความเข้าใจลูกค้านะคะทั้งพฤติกรรมความต้องการและความชอบนะของลูกค้าก็จะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถปรับปรุงสินค้าและบริการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านะหรือที่เรียกว่ากระบวนการของ CRM นะคะซึ่งทำได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพหรือในเรื่องของช่วยในเรื่องการยกระดับกระบวนการทำงานนะช่วยระบุจุดอ่อนและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆในธุรกิจนะเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานลดของเสียประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้การทำงานนั้นมีความราบรื่นอีกทั้งก็ยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะเพราะองค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วกว่าย่อมอยู่เหนือคู่แข่งที่ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิมแล้วก็ความสำคัญในเรื่องของการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการฉ้อโกงภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็กระบวนการที่ผิดพลาดจากการตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆใน Data Analytics เนี่ยนะคะก็มีไว้นะเพื่อความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ในธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะนะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้นะคะข้อแรกนะข้อแรกก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานหรือว่า Descriptive Analytics นะคะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐานโดยใช้เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นและข้อมูลในอดีตเพื่อสรุปอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเช่นแผนภูมิกราฟและตารางนะซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตัวอย่างของการใช้งานจริงในธุรกิจเช่นการรายงานยอดขายการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์การสรุปผลทางการเงินและการติดตามตัวเช

นิวัตรประสิทธิภาพหลักหรือ KPIs ขององค์กรประเภทที่2ก็คือการวิเคราะห์ในเชิงวินิจฉัยนะคะหรือว่า Diagnostic Analysis นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามเหตุผลของเหตุการณ์ต่างๆโดยเจาะลึกไปยังสาเหตุของเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่พบในข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเจาะลึกข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลในมิติต่างๆนะโดยให้องค์กรเข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุดตัวอย่างการใช้งานจริงในปัจจุบันได้แก่การวิเคราะห์สาเหตุที่ยอดขายลดลงตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานหาสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้แคมเปญการตลาดไม่ประสบความสำเร็จค่ะประเภทที่3นะก็เป็นการวิเคราะห์แบบพยากรณ์นะคะหรือว่า predictive analyticsก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามสิ่งที่จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันผสานรวมกับเทคนิคทางสถิติขั้นสูงอย่าง machine learning แล้วก็ artificial intelligence นะคะเพื่อจำลองและคาดการณ์แนวโน้มเหตุการณ์ในอนาคตและช่วยให้องค์กรเตรียมความพร้อมและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างการใช้งานใช้งานจริงในธุรกิจเช่นการคาดการความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลคาดการความเสี่ยงเครดิตของลูกค้าในสถาบันการเงินและประเมินแนวโน้มราคาหุ้นเป็นต้นนะคะประเภทที่4ก็เป็นการวิเคราะห์แบบคำแนะนำนะคะหรือว่า prescriptive analytics ก็เป็นการวิเคราะห์แบบคำแนะนำซึ่งเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนและก้าวหน้าที่สุดเพราะนี่คือ data analytics ที่ไม่ใช่แค่การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดตัวอย่างเช่นการใช้งานจริงในธุรกิจได้แก่แนะนำราคาที่เหมาะสมเสนอแผนการจัดส่งสินค้าที่ประหยัดและรวดเร็วการจัดสรรงบประมาณการตลาดและการเสนอการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นเลเวลที่มีความก้าวหน้านะแอดวานซ์มากขึ้นนั่นเองนะคะนะกระบวนการ data analytics ในองค์กรนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรประกอบด้วย5ขั้นตอนนะประกอบด้วยขั้นตอน5ส่วนที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีความแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจนะอย่างขั้นตอนในส่วนแรกนะคะเป็นการกำหนดความต้องการก่อนนะคะเป็นการระบุปัญหาหรือคำถามทางธุรกิจที่ต้องการคำตอบพร้อมกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และผลลัพธ์ที่คาดหวังนะ 2. ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรเช่นระบบ ERP เว็บไซต์โซเชียลมีเดียและอื่นๆส่วนที่3ค่ะก็คือการจัดระเบียบและทำความสะอาดข้อมูลนะอันนี้ก็ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่สมบูรณ์และจัดรูปแบบข้อมูลส่วนที่4ค่ะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาแนวโน้มรูปแบบและความสัมพันธ์ต่างๆนะคะในส่วนที่5พอหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราจะทำการแปลผลค่ะแล้วก็นำเสนอข้อมูลพร้อมสร้างแรงงานและการแสดงผลด้วยภาพที่เข้าใจง่ายและเรียลไทม์บนแดชบอร์ดที่นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ผู้บริหารนั้นสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิตินะแล้วก็เรื่องของการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกต่างๆนะหรือเรื่องของการหาแนวโน้ม

ในรูปแบบของสมการที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่มีอยู่นะคะเพราะนั้นพอมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปกราฟแผนภูมินะคะก็จะทำให้ผู้ที่ศึกษาหรือผู้บริหารเนี่ยนะมีความเข้าใจได้เร็วขึ้นแล้วก็นำไปตัดสินใจได้ง่ายนั่นเอง Business Analyticsนะคะก็เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรสมัยใหม่คำว่า Business Analytics หรือว่าเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจโดยเฉพาะนะโดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าให้กับองค์กรผ่านเทคโนโลยีต่างๆเช่น Power BI นะCopilot Studio Google Data Studio นะ Tableau Desktop แล้วก็ Mode Analytics เป็นต้นทีนี้เรามาดูนะ4องค์ประกอบการทำงานของ AI Data Analytics นะคะอย่างที่เรารู้กันว่าปัจจุบัน AI เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับธุรกิจหลายภาคส่วนรวมไปถึงการปฏิวัติวงการ Data Analytics ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก4ส่วนสำคัญที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะนะคะอย่างประเภทแรกนะคะเราเรียกว่า Machine Learning หรือว่า ML นะก็เป็นเทคโนโลยีการทำงานด้าน Data Analytics ที่สำคัญนะของ AI ช่วยให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพจากข้อมูลโดยไม่ต้องโปรแกรมอย่างชัดเจนในด้าน Data Analytics โดยแบ่งเป็นฟีเจอร์ต่างๆได้แก่การสร้างแบบจำลองแนวโน้มเหตุการณ์นะการระบุรูปแบบที่ซับซ้อนในข้อมูลขนาดใหญ่การปรับปรุงอัลกอริทึมนะในการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติแล้วก็จำแนกประเภทข้อมูลและการตรวจจับความผิดปกติค่ะในประเภทที่สองค่ะก็คือNatural Language Processing นะคะหรือว่า NLP นะก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและประมวลผลภาษาธรรมชาติของมนุษย์นะได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความจากโซเชียลมีเดียและรีวิวลูกค้านะการสร้างรายงานและสรุปผลแบบอัตโนมัติค้นหาข้อมูลและตอบคำถามลูกค้าด้วยภาษาธรรมชาติการแปลงข้อมูลทั่วไปให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อไปประเภทที่3ค่ะก็คือ Neural Networks นะคะหรือว่า NNS อันนี้ก็เป็นแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ซึ่งมีความสามารถด้านเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนจากข้อมูลเพื่อช่วยยกระดับการทำงานในธุรกิจด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่นนะสามารถจดจำรูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อนนะประมวลผลภาพและเสียงคาดการณ์แนวโน้มอย่างแม่นยำแนะนำการแก้ปัญหาในหลายมิตินะคะนั้นในระดับของNNS เนี่ยนะก็อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะพร้อมทั้งมีการประมวลผลคาดการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะคะจากนั้นในประเภทที่4นะถือว่าเป็นขั้นก้าวหน้าเลยนะคะก็คือ Deep Learning นะก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเลยที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกนะเชิงลึกที่ซับซ้อนด้วยการจำลอง Neural Networks หลายชั้นเลยนะคะนะเพราะนั้น neural network เนี่ยนะเมื่อมันมีความมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะก็สามารถ

ารถทำให้มีความซับซ้อนนะมีหลาย neural network มากขึ้นนะหรือว่าหลายชั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็แบ่งเป็นการทำงานหลายส่วนเลยนะคะเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลภาพและวิดีโอนะการประมวลผลข้อมูลเสียงและการพูดและยังสามารถคาดการแนวโน้มที่ซับซ้อนมากกว่าที่เป็น neural networkในกลุ่มเดียวนะคะอันนี้มันมีหลายกลุ่มเป็นลักษณะเชิงซ้อนมากขึ้นนะก็สามารถคาดการแนวโน้มที่ซับซ้อนได้นั่นเองแล้วก็สามารถระบุรูปแบบที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการแบบดั้งเดิมอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างบริษัทที่นำเอาตัว data analytics มาประยุกต์ใช้งานนะแล้วก็เห็นเจ้าใหญ่หลายเจ้าด้วยกันนะคะเข้ามานะนำเสนอบริการนะแล้วก็ยังมีเงินมีหรือมีการรีเทิร์นรายได้กลับไปยังผู้ใช้บริการได้ด้วยนะคะเพราะนั้นปัจจุบันบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยก็ได้นำ data analytics มาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและปรับปรุงการดำเนินงานยกตัวอย่างเช่นบริษัท Netflix นะคะก็ทำการแนะนำคอนเทนต์จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมของผู้ใช้งานด้วย AI เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมนะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่หลายท่านอาจจะได้เคยใช้บริการก็คือ Amazon นะอันนี้ก็ได้ใช้ Data Analyticsในการปรับปรุงการจัดส่งสินค้านะการคาดการความต้องการของสินค้าและการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าเป็นส่วนตัวนะคะต่อไปก็คือบริษัท Walmart นะอันนี้ก็ได้มีการลงทุนมาที่ไทยในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะอันนี้ก็ทำการประยุกต์มีการประยุกต์ใช้ DataBig Data Analytics นะเพื่อทำการจัดการห่วงโซ่อุปทานและคลังสินค้านะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าทีนี้ในบริษัท Google นะนี่ก็ทำการปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อทำการค้นหานะฮะ Search นั่นเองนะคะการโฆษณาแบบเป็นส่วนตัวนะแล้วก็ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะฮะจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานนะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้บริการ Google นะอยู่จำนวนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นเรื่องของการใช้งานเช่นการค้นหาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการแสดงผลโดย AI เข้าไปแทรกด้วยนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นนะที่ AI ให้มานะแล้วก็มีรูปแบบของการโฆษณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะอันนี้ก็ได้มีการเก็บข้อมูลนะ อะไรก็ตามที่ผู้บริโภคคีย์ลงไปใน Google เนี่ยนะระบบก็จะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะว่าคำนั้นนะมีผลการเซิร์ชนะคำใดมากที่สุดในแต่ละวันนะเป็นเรียลไทม์เลยนะคะนะก็สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน Google ได้ด้วยค่ะนะทีนี้เราก็ทราบแล้วถึงความสำคัญของ Data Analytics นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะยกระดับ Data Analytics สู่กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จได้นะคะเพราะนั้นเมื่อข้อมูลนั้นกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรนะคะ Data Analytics ก็คือหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาวนะเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถตัดสินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำลดความเสี่ยงทางธุรกิจและโอกาสใหม่ๆนะ
มีการสร้างโอกาสใหม่ๆที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็น

นั่นก็คือโอกาสในอนาคตข้างหน้านะที่เราสามารถใช้ Data Analytics นะด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นค่ะเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญให้การบริการเรื่องของ Data Analytics บนแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นเลยนะคะนะมีการให้บริการด้านการพัฒนาแล้วก็ดำเนินการระบบ IT เพื่อการทำกระบวนการ Data Analytics ที่จะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกในทุกภาคส่วนในการให้บริการให้คำปรึกษาให้การออกแบบนะแล้วก็การติดตั้งโซลูชันแบบครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะด้วยระบบของ Microsoft Copilot นะ Dynamic 365 Business Center นะ Central และอื่นๆเพื่อช่วยให้องค์กรนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพเลยนะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทั้งทางธุรกิจและทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนเพราะนั้นในปัจจุบันนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆที่มีหลากหลายมากขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini นะคะหรือโปรแกรม Microsoft นะคะนะเพราะนั้นก็นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้งานแล้วก็นำเอาการวิเคราะห์นะการวิเคราะห์ข้อมูลของ AI พวกนี้นะคะนะมาใช้ประโยชน์เพราะนั้น AI พวกนี้ก็จะวิเคราะห์ Data Analytics ให้กับนักศึกษาได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาก็อย่าไปพึ่งตัว AI เหล่านั้นมากนักนะคะจะต้องมีคอนเทนต์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคในการสื่อสารตามแบบฉบับของตัวเองเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างในการทำ Storytellingหรือทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำนะอันนี้ก็จะทำให้สร้างนวัตกรรมให้กับตัวนักศึกษาเองนะคะนี้เราก็มาดูว่าการใช้ประโยชน์จาก Big Data นะในเรื่องของ Data Analytics เนี่ยนะคะในอุตสาหกรรมต่างๆเพราะนั้นก็สามารถที่จะดูตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยค่ะนะเรื่องของ Big Data หรือว่า Data Analytics เนี่ยสามารถที่จะดูตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารนะคะข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในทั้งในอดีตและปัจจุบันอันแรกนะก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการขายและการตลาดนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกนะนั้นเรื่องของหน้าที่การขายเนี่ยก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตนะนำผลผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยนะไหลไปสู่มือผู้บริโภคนะเพราะนั้นผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายก็ได้นะคะจะเป็นผู้ที่ต้องการสินค้าหรือวัสดุขั้นกลางนะหรือกึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายผู้ที่ใช้งานคนสุดท้ายนั่นเองนะคะเพราะนั้นในแง่มุมของธุรกิจและการตลาดนะโดยเฉพาะการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะโดยใช้ Big Data เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้านะหรือ Consumer Insight นะซึ่งจะทำให้ได้รู้ข้อมูลของผู้บริโภคเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะเพื่อที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่การขายและการตลาดไม่ใช่ว่าทำรอบเดียวแล้วจบนะคะจะต้องทำให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอใจแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการภักดีต่อแบรนด์นะหรือ royalty brand นั่นเองนะเพราะนั้นเมื่อลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์แล้วเนี่ยนะหรือแบรนด์ royalty แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำเพราะเขาเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ในการ

การให้บริการหลังการขายก็ดีนะเมื่อมีการซื้อซ้ำนะในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะบอกต่อนะเป็นลักษณะปากต่อปากชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะหรือว่าคนที่ใกล้ชิดคนร่วมคนทำงานด้วยกันเนี่ยนะให้มาใช้สินค้าที่ตนเองใช้อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสของตลาดใหม่ให้กับธุรกิจได้ด้วยนะคะนะนั้นเมื่อมีการกิจกรรมการขายและการตลาดที่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะคะบริษัทที่ใช้นะตัว Big Data ในเรื่องของการขายและการตลาดนะที่เราอาจจะเห็นกันแล้วก็คือตัว eBay นะคะนะก็เป็นเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ระดับโลกนะนะทำการปรับโฮมเพจให้เป็นหน้าฟีดข่าวสารนิวส์ฟีดนะเหมือนกับโซเชียลมีเดียเพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้งานนะที่น่าจะสนใจนะหรือแนะนำนะบนหน้าฟีดต่างๆนะเพื่อนะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็เข้าไปค้นหานะคะเพราะนั้นก็จะทำการนำเสนอนะในสิ่งที่ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการเนี่ยน่าจะสนใจจากการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์นะเข้าหมวดสินค้าใดของผู้ใช้งานแต่ละรายจนได้อินไซต์นะก็คือรู้ถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละรายว่าเข้าไปสอบแสวงหาข้อมูลก็ไปดูสินค้าอะไรบ้างแล้วก็กดใส่ตะกร้าเป็นสินค้าอะไรบ้างเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนในการทำในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีการบันทึกไว้หมดนะคะก็จะทำให้ผู้รวบรวมข้อมูลนะเช่น eBay เนี่ยนะก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อรวมไปถึงการยิงแอดโฆษณาสินค้านะที่ผู้ใช้งานน่าจะสนใจเราก็จะเห็นตัวอย่างนะเห็นตัวอย่างแบบนี้ได้ในแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์ตัวอย่างเช่นในแพลตฟอร์มของ Shopee Lazada นะคะต่อไปก็เป็นบริษัท Starbucks นะคะอันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ติดตามและทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายนะรวมไปถึงเข้าใจภาพรวมของลูกค้าดูว่าลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างไรชอบอะไรนะทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ภาพรวมนะคะนะเป็นภาพรวมของลูกค้าของ Starbucks นะคะที่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการมอบโปรโมชั่นแล้วก็ยิงโฆษณาแบบ personalization นะตลอดจนปรับแผนการตลาดในภาพรวมและการออกเมนูใหม่ๆที่จะตอบสนองต่อความชอบของกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงใจเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของ Starbucks นะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ธุรกิจนะก็จะเป็นธุรกิจที่มีเว็บไซต์นะสามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับระบบ CRM นะรวมไปถึงระบบช่วยขายอื่นๆเพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้นทั้งพฤติกรรมการเข้าใช้เว็บไซต์นะเลือกดูสินค้าอะไรบ้างการเข้าถึงเว็บไซต์จากช่องทางไหนแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อนอกจากนี้ก็จะต้องมีพฤติกรรมเรื่องของการซื้อซ้ำด้วยนะคะแล้วก็บอกต่อมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็สามารถตั้งระบบทำการตลาดแบบอัตโนมัตินะหรือที่เรียกว่า Marketing Automation แล้วก็สามารถที่จะเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะหรือให้คำแนะนำนะอันนี้ก็จะทำให้สามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาในอนาคตได้นะคะนอกจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมทางธุรกิจนะที่เป็นในเชิงการขายและการตลาดแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมกลุ่มที่สองนะคะก็คือในกลุ่มด้านสุขภาพและการแพทย์นะหรือว่าเฮลท์แคร์นะในด้านสุขภาพและการแพทย์เนี่ยก็มักใช้
Big Data ในการจัดการกับข้อมูลในปริมาณมหาศาลเลยนะคะของผู้ป่วยนะอันนี้ก็จะช่วยให้โรงพยาบาลนะที่จะช่วยให้โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการทางการแพทย์นั้นมีข้อมูลมีประวัติทางการรักษาการใช้ยาประวัติการแพ้ยาแล้วก็โรคที่เคยเป็นนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยในส่วนของระบบทะเบียนของผู้ป่วยใช่ไหมคะนะเพราะนั้นผู้ป่วยทุกคนนะเมื่อนะทำการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ก็ต้องกรองเข้าสู่การคัดกรองประวัติก่อนนะนะแล้วก็ทำการบันทึกนะในขั้นแรกก็บันทึกลงในเอกสารก่อนนะแล้วก็เข้าสู่ระบบนั้นระบบก็จะมีข้อมูลมหาศาลเลยนะเกี่ยวกับทะเบียนของผู้ป่วยนะอันนี้ก็จะเป็นด่านแรกเลยนะที่จะทำให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวนะลดต้นทุนเรื่องของการค้นหาเอกสารแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาเนี่ยที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำการผ่านการใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูลต่างๆเช่นระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EHR นะระบบคลินิกนะคลินิกซิสเต็มระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือว่า LIS เป็นต้นนะนักศึกษาก็จะเห็นนะเมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์หรือว่าเฮลท์แคร์ต่างๆก็จะมีเรื่องของการใช้ Big Data ในการสื่อสารกันนะคะเป็นเรื่องของระบบระเบียนระบบการให้บริการทางคลินิกนะแล้วก็ปฏิบัติการทางห้องแลบนะห้องแลบทางการแพทย์นั่นเองมันก็จะลิงก์ส่งข้อมูลซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องรอเอกสารนะสามารถลิงก์แล้วก็ให้จุดหมายแต่ละจุดเนี่ยเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นเบื้องต้นได้ก่อนนะรอที่จะให้ผู้ป่วยเข้ามานะก็สามารถที่จะลดระยะเวลาการค้นหาข้อมูลได้นะคะเพราะนั้นโดยการใช้ Big Data ในการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยก็จะถูกนำมาช่วยในการจัดการต่างๆเลยนะคะเช่นช่วยวินิจฉัยอาการโรคและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการรักษาเห็นไหมคะนะพอนักศึกษาเข้าไปรอหน้าห้องแพทย์เนี่ยนักศึกษาก็จะรอแป๊บเดียวนะรู้สึกว่ารอแป๊บเดียวแล้วเนื่องมาจากว่าทางหลังบ้านนะทั้งตัวแพทย์และพยาบาลเองเขาก็ได้รู้คิวรู้ข้อมูลเบื้องต้นนะประวัติของนักศึกษานะพอพยาบาลได้เชิญนักศึกษาเข้าไปเพื่อทำการวินิจฉัยทำการรักษานะแพทย์ก็สามารถที่จะมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็มีการซักอาการกับนักศึกษาโดยใช้เวลาสั้นนั่นเองนะคะในระยะเวลาที่สั้นเลยนะคะอันนี้ก็ทำให้แพทย์เองเนี่ยนะสามารถที่จะวินิจฉัยอาการของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้นะเรื่องของการเรื่องของแนวทางการรักษาให้กับนักศึกษาได้นะคะจากนั้นก็สามารถตัวสถานประกอบการศูนย์การแพทย์เนี่ยนะก็สามารถลดภาระในการซักประวัติเห็นไหมคะแล้วก็มีระบบการติดตามข้อมูลสุขภาพด้วยก็คือหลังจากที่ได้รับการบริการแล้วเนี่ยนะก็จะมีระบบการติดตามอาจจะโดยการโทรศัพท์ของพยาบาลไปสัมภาษณ์นักศึกษาหลังจากที่ได้รับการรักษาในวันนี้แล้วติดตามเรื่องของการใช้ยาหรืออาการต่างๆหลังจากนั้นนะคะแล้วก็บันทึกเป็นประวัตินะเพราะนั้นพยาบาลนะเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติงานคนเดียวนะคะก็มีทีมพยาบาลเพราะนั้นทีมพยาบาลสามารถที่จะติดตามข้อมูลสุขภาพของนักศึกษาหรือผู้ป่วยนะโดยใช้ตัว Big Data เนี่ยนะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะคะจากนั้นก็มี
ประโยชน์ในเรื่องของช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่เพียบพร้อมนะคะแล้วก็ถูกจัดการอย่างมีระบบพร้อมใช้งานนะเพราะนั้นก็แน่ใจว่าพยาบาลที่คนเก่านะที่เคยดูแลเรานะสามารถที่จะส่งต่อไปยังพยาบาลท่านอื่นนะในการที่จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปติดตามผลต่อนะคะพร้อมที่จะใช้งานได้หากเมื่อนักศึกษาหรือผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปใช้บริการของแพทย์ตามนัดนะเมื่อเข้าไปใช้บริการตามนัดแล้วก็จะดึงเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบในการวินิจฉัยโรคในครั้งต่อไปอันนี้ก็เห็นไหมคะเรื่องของ Data Big Data หรือ Data Analytics เนี่ยมันมีความรวดเร็วนะลดปัญหาเรื่องของการเอาข้อมูลจากเอกสารนะแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะวันนั้นก็จะมีการช่วยจัดการระบบงานคลังหรือว่า inventory system ของโรงพยาบาลถึงการเงินและการบัญชีนะจากการที่ระบบต่างๆเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลกันนั่นเองค่ะในส่วนที่ใช้ big data ต่อนะคะก็คืออุตสาหกรรมและโรงงานและอุตสาหกรรมนะคะในโรงงานและอุตสาหกรรมนะจะใช้ Big Data ในการจัดการสินค้าคงคลังทรัพยากรวัตถุดิบผลิตภัณฑ์การขนส่งตลอดจนการเงินและการบัญชีโดยผ่านระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning เทคโนโลยีที่ช่วยจัดการข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายงานต่างๆและช่วยให้โรงงานหรือองค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบยกตัวอย่างเรื่องของการใช้ Big Data ในโรงงานและสายการผลิตนะอันนี้ก็จะช่วยพัฒนาระบบการผลิตจาก Big Data นะเช่นการนำเข้าวัตถุดิบระยะเวลาในการใช้ในการผลิตคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบหรือกระบวนการในการผลิตอื่นๆก็สามารถเชื่อมโยงกับ Big Data จากส่วนกลางได้นะซึ่งข้อมูล Big Data เหล่านี้ก็จะใช้ในการวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาได้ตลอดจนมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตัวอย่างอีกอันนึงค่ะก็คือBig Data เนี่ยก็ช่วยให้การจัดการธุรกิจได้แบบครบองค์รวมแบบองค์รวมครบวงจรเลยนะคะโดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายบริหารต่างๆนะไว้เข้าด้วยกันเช่นงานคลังตลาดนะเพราะนั้นเรื่องของการขายนะช่วยในการขายง่ายคล่องตัวนะง่ายต่อการจัดหาจัดซื้ออื่นๆนะเพราะนั้นของการเรื่องของการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมนะเพราะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำนะหรือควบคุมระบบโลจิสติกขององค์กรได้เลยหากมีออเดอร์เข้ามามากนะระบบก็จะรู้ทันทีว่ามีวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพียงพอหรือไม่นะสายผลิตต้องการอะไรเพิ่มแล้วก็ระบบสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ทันทีเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบไทม์ไลน์เป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะประโยชน์อันที่3ก็คือช่วยในการสนับสนุนระบบการขนส่งผ่านการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีนะก็คือระบบ GPS นั่นเองนะคะช่วยวางแผนการขนส่งเพื่อลดระยะเวลานะจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดการรอคอยนะหรือว่า lead time หรืออาจจะเรียกว่าปัญหาคอขวดนั่นเองค่ะก็เพื่อที่จะให้สินค้านั้นถูกลำเลียงได้อย่างรวดเร็วส่งต่อไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วตามที่ผู้บริโภคต้องการนะเพราะนั้นเรื่องของการใช้ Big Data ในโรงงานและอุตสาหกรรมเนี่ยนักศึกษาก็พอเห็นภาพแล้วล่ะในเรื่องของสายพานลำเลียงใช่ไหมคะก็จะมีสถานีนะก็จะถูกควบคุมโดยตัววิศวกรหรือการควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานีนั้นๆนะคะ
แล้วก็ลำเลียงผลผลิตออกมานะแล้วก็ส่งต่อไปยังระบบการขนส่งเพราะนั้นการใช้ GPS จึงมีความสำคัญต่อการวางแผนและช่วยติดตามตัวยานพาหนะก็ดีหรือตัวสินค้าก็ดีนะคะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้นักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของ Big Data AI แล้วก็ Data Analysis ในเรื่องของกระบวนการใช้งานเชิงลึกไปอีกนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอภิปรายผลนะการเรียบเรียงหาคำตอบนะที่ต้องการค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามที่กำหนดไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล

ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นัก

ษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้

ู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่13เราจะเข้าสู่หัวข้อ PLC เพื่อการเรียนรู้ PLC ก็คือกระบวนการเรียนรู้นะคะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการทำงานที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันโดยยึดผู้เรียนและก็ผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะเป็นศูนย์กลางแนวคิดของ PLC ก็คือการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์หรืออาจจะเป็นแนวคิดที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างเป็นระบบการเรียนรู้ในลักษณะนี้นะคะไม่ได้มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเนื้อหานะคะแต่มุ่งเน้นในเรื่องของการที่เรามารวมตัวกันนะคะแล้วก็สะท้อนความคิดการปรับปรุงวิธีการทำงานการปรับปรุงวิธีการสอนหรือการแก้ปัญหาร่วมกันช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ทุกคนเนี่ยนะคะจะมีส่วนร่วมกันและรับผิดชอบด้วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันในบริบทการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพเนี่ยเวลาที่เรานำไปสู่ชั้นเรียนนะคะ PLC ก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถเชื่อมโยงกับความรู้และนำมาปฏิบัติจริงพัฒนาการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะ PLC ก็ยังเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้เรานะคะสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีความสำคัญของ PLC นะคะก็คือกระบวนการนะคะที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกัน PLC นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดที่ดีนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะเกิดการสะท้อนคิดจากการปฏิบัติจริงและนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบแนวคิด PLC นะคะจะทำให้การเรียนรู้นะคะไม่จำกัดการอยู่แต่เพียงการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนแต่เป็นกระบวนการที่ทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้ PLC ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นทักษะสำคัญนะคะในศตวรรษที่21นอกจากนี้นะคะ PLC เนี่ยยังช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีความไว้วางใจความสามัคคีในองค์กรทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริบทการศึกษานะคะ PLC เนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอด

คล้องกับความต้องการของผู้เรียนความหมายและแนวคิดของ PLC นะคะเพื่อการเรียนรู้ PLC เนี่ยย่อมาจาก C นะคะย่อมาจาก Professional Learning Community หมายถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกันนะคะในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และการทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะแนวคิด PLC นะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปปรับปรุงนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบการเรียนรู้ในรูปแบบนะคะนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสะท้อนความคิดการปฏิบัติจริงและถ่ายทอดความรู้แบบทางเดียวนะคะโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญPLC เนี่ยยังจะช่วยในเรื่องของการทำงานร่วมกันการกำหนดเป้าหมายร่วมกันการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองการเรียนรู้กับผู้อื่นนะคะแนวคิดดังกล่าวเนี่ยจะช่วยให้วัฒนธรรมเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาร่วมกันเพราะว่า PLC นะคะก็คือการเป็นเครื่องมือนะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติจริงทำให้การเรียนรู้นั้นรู้สึกมีความหมายแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วในโลกปัจจุบันนะคะบริบทของสังคมเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ PLC เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพื่อให้บุคคลสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบเรามาดูหลักการสำคัญของ PLC กันนะคะหลักการสำคัญเนี่ยนะคะแนวคิดที่PLC เนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การทำงานผ่านการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของสมาชิกนะคะโดยตั้งอยู่บนเป้าหมายที่เดียวกันแล้วก็ยกระดับผลลัพธ์ของผู้เรียนองค์กร PLC จะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นระบบมากกว่านะคะก็คือการทำงานเป็นทีมมากกว่าการแยกทำงานส่วนบุคคลเพราะว่า PLC เนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพหลักการของ PLC นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงการใช้ข้อมูลและก็หลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องของการวิเคราะห์การปรับปรุงการทำงานสะท้อนความคิดที่เป็นหัวใจในการพัฒนานะคะแล้วก็ตระหนักถึงจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ PLC นะคะยังส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ PLC จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้นะคะยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนะคะพร้อมกับปรับตัวนะคะในบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ที่จะช่วยในเรื่องของการดำเนินงานอย่างมีทิศทางชัดเจนแล้วก็เกิดประสิทธิภาพด้วยเมื่อหลักการเหล่านี้ถูกนำไปใช้ร่วมกันนะคะก็จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการศึกษาต่างๆการทำงานเป็นทีมแล้วก็ความเข้มแข็งในองค์กรในระยะยาว PLC นะคะให้ความสำคัญกับการสะท้อนความคิดจากการปฏิบัติจริงเนื่องจากกระบวนการเรียนรู้นะคะก็จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาความรู้และก็ทักษะอย่างเป็นระบบนะคะก็จะสะท้อนในเรื่องของให้ผู้เรียนนั้นได้ทบทวนตนเองนะคะก่อนลงมือทำวิเคราะห์ทั้งความสำเร็จและก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการ PLC เนี่ยสะท้อนคิดนะคะไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลแต่การเป็นการพิจารณากระบวนการการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีเป้าหมายร่วมกันการเรียนรู้จึงมีประสิทธิภาพนะคะผู้เข้าร่วม PLC จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดประสบการณ์แนวปฏิบัติที่แตกต่างแล้วก็ช่วยขยายกรอบความคิดเสริมสร้างความเข้าใจลึกซึ้งสะท้อนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนะคะ PLC นะคะเราสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ากระบวนการที่เรากล่าวมานะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างยอมรับข้อแตกต่างแล้วก็ให้คุณค่าต่อการพัฒนางานร่วมกันนำงานตรงนั้นนะคะไปปรับปรุงแล้วก็สะท้อนความคิดต่างๆนะคะเพื่อที่จะปรับงานนะคะให้เรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้คุณภาพองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการทำงานการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อเนื่องด้วยต่อไปเรามาดู PLC กับการเรียนรู้ในปัจจุบันนะคะก็จะเห็นว่านะคะ PLC นั้นนะคะในปัจจุบัน

0: อันนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีเนี่ยต่างๆนั้นมีระบบการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราก็จะเรียนรู้โดยที่เราไม่เน้นนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดนะคะหรือว่าเน้นในเรื่องของรูปแบบเดิมๆนะคะทางฝ่ายเดียว PLC เนี่ยจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะที่เป็นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันโดยเน้นการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์สะท้อนคิดและพัฒนาการทำงานจากสถานการณ์จริง PLC จะช่วยผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมโยงความรู้กับบริบทของโลกความเป็นจริงเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและนำไปใช้ได้จริงในปัจจุบันนะคะข้อมูลข่าวสารนะคะมีจำนวนมากการเรียนรู้ผ่าน PLC ก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคัดกรองข้อมูลการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนอกจากนี้ PLC นะคะยังส่งเสริมในเรื่องของทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกันการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่21ต่อมานะคะในเรื่องของการใช้ทักษะสำคัญในศตวรรษที่21ในเรื่องของการทำงานนะคะก็จะมีการเพิ่มพลังการเรียนรู้โดยใช้ PLC เข้ามานะคะเพราะว่าปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆการเรียนรู้ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แล้วก็สามารถนำมาปรับปรุงนะคะในการพัฒนางานทำให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรด้วยต่อไปนะคะ PLC กับการเรียนรู้ AI นะคะ AI นั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในยุคโลกาภิวัตน์นะคะและในยุคสังคมดิจิทัลนะคะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็ยังได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาแล้วก็การทำงานด้วยนะคะเพราะว่าเรานำแนวคิด PLC มาใช้ร่วมกับ AI เพราะว่า PLC นะคะเป็นการเปิดกว้างเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์แนวทางในการใช้เทคโนโลยีแบบ AI อย่างเหมาะสมนะคะก็คือสามารถนำมาใช้ได้นะคะแล้วก็นำมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การให้คำแนะนำเพราะว่าในขณะที่เราสอนนะคะเราจะต้องมีการ PLC ร่วมกับกลุ่มสาระวิชาต่างๆหรือ PLC ในกลุ่มสาระตนเองนะคะหรือในระบบบริหารต่างๆนะคะเพื่อเป็นกรอบแนวคิดสะท้อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการประสาน AI ให้เข้ากับ PLC นะคะก็จะช่วยให้การเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็มีความน่าสนใจตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะค่ะ PLC นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการกำกับการใช้ AI ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรมแล้วก็มีเป้าหมายด้วยนะคะเพราะว่าไม่ละเลยบทบาทของเรานะคะก็คือมนุษย์ของเรานั่นเองนะคะโดยที่เราไม่บางเรื่องนะคะก็ไม่สามารถใช้ AI แทนมนุษย์ได้นะคะมนุษย์เนี่ยใช้การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจการเรียนรู้ผ่าน PLC กับ AI เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่21ยกตัวอย่างเช่นการคิดเชิงวิพากษ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อครูและผู้เรียนร่วมกันใช้ AI นะคะก็ต้องจะเป็นการใช้เครื่องมือการเรียนรู้นะคะภายใต้กรอบของ PLC ก็จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้
1: ในปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลสังคมสภาพแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การจะต้องปรับตัวและพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านกำลังก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21โดยทักษะแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมกล่าวคือการศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการดังนั้นการจัดการศึกษาผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนนั้นได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถนำไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC ทำไมถึงต้องมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป้าหมายของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยการเปลี่ยน

0: เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของครูสู่การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการที่ครูผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาเกิดการเรียนรู้และนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันการรวมตัวกันในรูปแบบนี้เป็นเหมือนแรงผลักดันในการพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิทยาจรุงเกียรติกุลได้กล่าวถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ตนเองโดยการรวมตัวกันของกลุ่มครูในโรงเรียนมีวิสัยทัศน์หรือแนวคิดในการพัฒนาร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสำหรับความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์กล่าวถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่ามีความสำคัญกับการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้และมีทักษะที่พึงประสงค์โดยผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารด้านศึกษาระดับประเทศร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ดร.พิมพ์อ่อนสนเอี่ยมได้กล่าวถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนครูในโรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายสำคัญคือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
1: องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพชารี่เอ็มฮอตนักเขียนชาวตะวันตกได้เสนอองค์ประกอบหลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ดังนี้คือการสนับสนุนและภาวะผู้นำแบบกระจายกระบวนการสนับสนุนการทำงานและการกระจายภาวะผู้นำเปลี่ยนสมาชิก 2. การมีค่านิยมร่วมมีการสร้างค่านิยมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพื่อการทำงานร่วมกันของบุคลากร 3. การเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเช่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดปฏิบัติที่ดีการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพการทำสุนทรีย์สนทนาและผลการปฏิบัติ 5. การสนับสนุนรวมทั้งโครงสร้างและทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนกระบวนการการทำงานของครูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียนสำหรับวงจรการเรียนรู้เพื่อจุดมุ่งหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเกรดมอร์แกนได้กล่าวไว้ในหนังสือ Image of Organization โดยมีการแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งแบบซิงเกิลลูปและดับเบิลลูปอย่างเชื่อมโยงกันขั้นตอนที่1รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน PLC ในปัจจุบันขั้นตอนที่2ความเป็นจริงในปัจจุบันเปรียบเทียบกับความคาดหวังของวิสัยทัศน์ของงาน PLC ขั้นตอนที่ 2A มีการตรวจสอบวิสัยทัศน์เป็นระยะว่าวิสัยทัศน์นั้นยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ขั้นตอนที่ 3ปรับปรุงและแก้ไขงาน PLC ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์กล่าวได้ว่าวงจรการเรียนรู้เพื่อจุดมุ่งหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแสดงให้เห็นว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา3ขั้นตอนตามกรอบแนวคิดของ Lesson Study Plan การวางแผนการสอนโดยการกำหนดปัญหาและออกแบบการแก้ปัญหาดูปฏิบัติการสอนและสังเกตการเรียนรู้เขียนแผนการสอนโดยที่ภาคแผนปรับปรุงแผนและนำไปใช้จริง 4. การสะท้อนแผนการปฏิบัติงานโดยการกลับมาสะท้อนคิดรวมถึงสังเคราะห์บทสรุปที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นวัฏจักรในการเรียนรู้แล้วมีใครบ้างที่เป็นสมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนหัวหน้าฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าสาระเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทของโรงเรียนจากการลงพื้นที่ศึกษา โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1มีบุคลากรทั้งหมด16คนและจำนวนนักเรียน229คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Open Approach หรือวิธีการแบบเปิดโดยมีกระบวนการ PLC เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดการเรียนรู้นายไวยากรณ์ยนต์โชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหินได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัจจัยและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเอาไว้ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นหัวหลักในการทำงานพร้อมที่จะรับฟังปัญหาที่จะเกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันการที่เราจะพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกคนต้องมีใจแน่วแน่ต่ออุดมการณ์พร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมนางวรัญญาทองนาคครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหินได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่าคือการรวมกลุ่มกันของครูเพื่อพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดความกล้าแสดงออกจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการทำงานเป็นทีมที่มีวิสัยทัศน์ร่วมมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและสมาชิกภายในทีมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างแท้จริงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทำแล้วได้อะไรใครได้ประโยชน์บ้างครูสามารถพัฒนาความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันนักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองโดยมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจได้จากทั้งหมดที่กล่าวมาการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นต้องอาศัยการรวมตัวรวมใจรวมพลังโดยให้ความสำคัญกับการร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์โดยมีส่วนร่วมทั้งครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนมีเป้าหมายคือการปรับปรุงโรงเรียนให้มีคุณภาพและมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นสำคัญ
3: เรามาดูบทบาทของ PLC ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตนะคะแล้วก็ทักษะอาชีพจะบอกว่าทักษะอาชีพนะคะเข้ามานะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วนะคะในการพัฒนาทักษะชีวิตนะคะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนะคะได้นำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้พัฒนาวิชาชีพนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การให้ความรู้แนวปฏิบัติที่เกิดจากสถานการณ์จริงการเรียนรู้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพPLC นะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองสร้างความตระหนักในคุณค่าในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเราจะนำ PLC นะคะเข้ามานะคะเพื่อที่จะใช้นะคะในเรื่องของให้เรานะคะรู้ข้อผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นสามารถนำไปปรับปรุงในการทำงานอย่างต่อเนื่องการทำงานในลักษณะ PLC เนี่ยก็ยังส่งเสริมในการพัฒนาทักษะการวางแผนการตัดสินใจการบริหารจัดการตนเองซึ่งความก้าวหน้าต่อวิชาชีพนะคะ PLC เนี่ยจะสร้างความบรรยากาศในเรื่องของการให้ความร่วมมือและสามารถให้การไว้วางใจทำให้เกิดความรู้เนี่ยที่มันยั่งยืนขึ้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานนะคะเมื่อบุคคลได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ก็จะเกิดศักยภาพรอบด้านแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้นะคะทัศนคติแล้วก็ทักษะต่างๆเนี่ยนะคะนำไปใช้นะคะในการ PLC ร่วมกันค่ะบทบาทของ PLC ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนะคะแน่นอนค่ะเราต้องนำ PLC นะคะมาใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพเพราะว่าปัจจุบันนะคะทักษะอาชีพนะคะนักเรียนนำความรู้ที่ได้นะคะมานำมาใช้พัฒนาตนเอง

ได้เลยทีเดียวนะคะในด้านอาชีพเนี่ยเราก็จะส่งเสริมในให้เขาเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการได้ฝึกจากสถานการณ์จริงแล้วก็ทําให้ผู้เรียนนําไปประยุกต์ใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะประกอบอาชีพในชุมชนในเรื่องของการทําไม้กวาดใช่ไหมคะเราก็สามารถให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้ในชุมชนเมื่อนําความรู้ที่ได้ในชุมชนมานะคะก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมห้องนะคะตรงนี้นะคะ PLC ก็จะยกระดับมาตรฐานในการทํางานแล้วก็เพิ่มความมั่นใจด้วยนะคะเพราะเรามีความรู้นะคะและนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงก็สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้นะคะยังช่วยปลูกฝังในเรื่องของทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทําให้บุคคลเนี่ยปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมนะคะเทคโนโลยีก็จะมีความยืดหยุ่นใต้การนํา PLC นะคะเข้ามาใช้นะคะเพื่อที่จะทําให้นะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความมั่นคงในการทํางานและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยทีเดียวต่อไปเรามาดูการนำ PLC ไปใช้ในการเรียนรู้แล้วก็การทำงานแน่นอนค่ะเวลาที่เราจะต้องประชุมเวลาที่เราจะต้องพบปะผู้คนมากมาย PLC นั้นนะคะมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะผู้เรียนผู้ปฏิบัติงานนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและหาข้อสรุปนะคะหาแนวปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมPLC เนี่ยยังสามารถแก้ไขปัญหาในองค์กรได้ด้วยนะคะเพราะจะทำให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมนะคะในการทำงานความรับผิดชอบและมีความสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้บุคคลกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็จะยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองนำมาปรับปรุงให้การทำงานนั้นดียิ่งขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพงานนั้นมีคุณภาพนะคะและยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าคนที่นะคะมีทักษะนะคะแล้วนำ PLC มาใช้เนี่ยจะทำให้บริหารจัดการตนเองได้แล้วก็สามารถทำงานเป็นทีมได้มีความสามารถในการสื่อสารได้อีกนะคะเมื่อ PLC ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะองค์กรก็จะเข้มแข็งนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและนำไปสู่การเรียนรู้แล้วก็การทำงานต่อไปค่ะการเรียนรู้ผ่าน PLC จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริงนำไปพัฒนาการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนมีการเชื่อมโยงข้อมูลทฤษฎีกับสถานการณ์จริงได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจาก PLC นะคะเน้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์สะท้อนคิดและนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นฐานในการพัฒนาประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านกระบวนการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ PLC ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตระหนักว่าการเรียนรู้นั้นนะคะไม่หยุดนิ่งแต่ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอสามารถได้เปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดภายใต้กระบวนการ PLC ช่วยเปิดมุมมองใหม่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความหลากหลายของวิธีคิดและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้ก็จะมีความหมายสามารถนำไปใช้ให้เกิดจริงได้นะคะแล้วก็พัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไปเรามาดูการเรียนรู้ผ่าน PLC เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการรับผิดชอบส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานเนื่องจากผู้เรียนนะคะตระหนักถึงบทบาทตนเองนะคะในฐานะผู้ร่วมสร้างความรู้นะคะไม่ใช่เพียงข้อมูลฝ่ายเดียว PLC ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตั้งเป้าหมายวางแผนการพัฒนาตนเองสะท้อนผลจากการปฏิบัติจริงกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนจุดที่ควรพัฒนาและสามารถนำมาปรับปรุงให้เป็นแนวคิดที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานนั้นเกิดการพัฒนาตนเองมีส่วนร่วมกันในชุมชนในองค์กรเสริมสร้างในเรื่องของวินัยความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ให้เขามีศักยภาพในการพัฒนาตนเองผู้เรียนก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงได้การทำงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะนำ PLC เข้ามาใช้เพื่อให้ตระหนักนะคะในเรื่องของความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็พร้อมปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆตลาดแรงงานใหม่อาชีพใหม่ๆ

าชีพที่เราสนใจเพราะว่าทักษะที่พัฒนาผ่าน PLC นะคะเราไม่ได้จำกัดเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวเชิงวิชาการอย่างเดียวแต่เรามีความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติครอบคลุมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นต้นนะคะสังคมไทยนะคะก็มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเรานำ PLC มาใช้เนี่ยนะคะเราก็จะสามารถรู้จุดแข็งจุดอ่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะมาดูการเรียนรู้ผ่าน PLC นะคะจะช่วยในเรื่องของการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองซึ่งกระบวนการ PLC นะคะจะเน้นให้ผู้เรียนนะคะและผู้ปฏิบัติงานกำหนดเป้าหมายร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็สะท้อนคิดร่วมกันนะคะเพราะว่าผู้เรียนไม่สามารถที่จะเรียนรู้เพียงความรู้อย่างเดียวแต่เราจะต้องมาผสมผสานความร่วมมือต่างๆการนำข้อมูลต่างๆนะคะมาในเรื่องของการพัฒนาตนเองด้วยนะคะและการพัฒนาตนเองนะคะเป็นสำคัญ PLC จะเปิดให้ผู้เรียนนะคะแล้วก็ผู้ที่นำหาความรู้ในการปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็จะมาดูจุดแข็งจุดอ่อนของเราได้ใช่ไหมคะเมื่อเรารู้นะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะจากสถานการณ์จริงเนี่ยเราก็จะนำแนวทางไปพัฒนาตนเองมาปรับปรุงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านการเรียนรู้นะคะผ่าน PLC นะคะก็ยังในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องวินัยนะคะความเคารพหน้าที่ของตนเองแล้วก็การทำงานร่วมกันในกรอบ PLC เนี่ยก็จะจูงใจนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ PLC เนี่ยกระบวนการนี้นะคะก็จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่า PLC เป็นกลไกในเรื่องของการช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะแล้วนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลและก็ส่งต่อไปยังองค์กรชุมชนสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ

0: การทำงานของ IT เก็บเอาความรู้จากการเรียนการสอนเพื่อให้มีประโยชน์ต่อ บุคคลอื่น
1: IT เนี่ยเป็นผู้จัดนะครับขั้นตอนไหนที่สะดุดไปครับก็จะทำให้กำหนดการล้วนได้ครับ
2: คำว่า IT support เนี่ยก็คือถ้าไม่มี IT ก็ออนไลน์ไม่ได้เหมือนกันครับ
3: สร้างพื้นที่อำนวยความสะดวกในวงระบบเสียงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นผู้อำนวยการวงทำยังไงคนที่ข้างนอกที่เขาเข้ามาดูเนี่ยมันจะไม่สะดุด
4: เด็กเล็กที่คุณครูบอกว่ายังไม่รู้จักการแข่งขันเนี่ยคือสิ่งที่วิเศษที่สุดเลย
5: เรามาทำความรู้จักคุณครูต้นเรื่องของเราในวันนี้ค่ะก
3: ็ลักษณะของการสร้างแพลตฟอร์ม PLC ออนไลน์ก็เหมือนเราเป็นเจ้าภาพแล้วเราเชิญแขกมาที่บ้านกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมีประเด็นที่น่าสนใจคนที่จะเป็นต้นเรื่องเนี่ยจะเป็นนิทรรศการให้เพื่อนได้คือเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาร่วมวง PLC กับเรา
0: การทำงานของ IT แยกไปอยู่3ส่วนเอาเตรียมการดำเนินการแล้วก็จะมีหลังจากการดำเนินการ
1: เราก็จะมาสร้างแบนเนอร์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะใช้ในเวทีนั้นๆเพื่อที่จะได้ดึงดูดคนได้เข้ามา
0: เตรียมด้านสื่อเตรียมความพร้อมของครูวงของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราจะซ้อมล่วงหน้าก่อน 2-3 วัน
2: ผมก็จะมีทีมงานนะครับทั้งครูและเด็กเนี่ยมาทดลองการเปิดระบบก่อนจะมีนักเรียนเนี่ยมานั่งคุยกับครูเพื่อทดสอบว่าเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตดูว่าเนี่ยออนไลน์ถ่ายทอดสดเป็นยังไง
1: ในวันจริงนะครับไฟที่เองเนี่ยก็จะต้องมีการทำกำหนดการของไอทีนะครับแล้วก็มีการไปสร้างห้องซูมก็ต้องเป็นผู้จัดกำหนดการในการดำเนินงานไปต่างๆครับจะให้เป็นไปตามระยะเวลาไอทีจะได้รู้ว่าในท่อนนี้จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพูดเราจะได้สปอตใครครับแล้วก็มีการเตรียมสื่ออะไรบ้างที่จะต้องนำมาใช้ในแต่ละเวทีเราก็จะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กอัดวิดีโอไลฟ์ซูมตลอดเวลา
3: ในส่วนของวง PLC อำนวยความสะดวกในวงเราทำยังไงคนที่อยู่ในหอประชุมด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟาเป็นโคฟาหรือโน้ตเทคเกอร์ที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถเข้าใช้ระบบได้โดยที่ไม่มีเออร์เรอร์ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดให้คนในสนใจดูในประเด็นที่เราต้องการจะเล่าให้ฟัง
6: ถ้าคุณครูเป้าหมายคุณครูคือภาษาอังกฤษ wake up at กี่โมงให้เด็กออกมาพูดเป็นภาษาอังกฤษในกิจกรรมเมื่อตะกี้เนี่ย
1: หลังจากที่เราเสร็จกระบวนการของการไลฟ์ซูมแล้วใช่ไหมครับเราก็จะนำวิดีโอที่เราอัดนะครับนำขึ้น YouTube ของโรงเรียนครับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนำไปแปะไว้ในเว็บของโรงเรียนเราก็จะมีการทำข้อมูลเก็บไว้ด้วยครับผม
2: แล้วก็พวกไฟล์ต่างๆก็เอาขึ้นไดรฟ์ของโรงเรียนเป็น Education นะครับช่อง YouTube แปะไว้หน้าเว็บของโรงเรียนครับเพื่อให้คนที่สนใจสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้การที่เราเนี่ยมีทีมงานชุมนุมคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยเวลาจัดสเตชันเอาโปรแกรมต่างๆที่ได้เรียนรู้เอาไปลงกับนักเรียนเด็กๆ เขาก็จะได้ความรู้ด้วย
1: ความรู้ทางด้าน PLC นะครับเอาไปใช้ในห้องเรียนตัวกำหนดการคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยมีว่าเราต้องเตรียมทำกำหนดการเนี่ยจะมีการใช้สื่อในการเตรียมการสอนในแผนการสอนนะครับขั้นที่เราใช้สื่อใช่ไหมเราก็ได้มีการวางแผนที่มีการเชื่อมโยงมาจากการทำกำหนดการ
0: ออนไลน์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงของระดับประเทศอะเราได้มาปรับประยุกต์ใช้เอาไปศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของเรานะครับ
7: คือสมองเนี่ยมันแยกกันอยู่การดูภาพการอ่านพูดก็จะอยู่ข้างหน้าหน่อยยิ่งเราใช้สมองส่วนไหนมากส่วนนั้นก็มันก็จะแข็งแรงแม่นยำ
3: ทำวง PLC ครั้งนึงเนี่ยเราใช้ทุนนิดเดียวองค์ความรู้ที่เราได้เนี่ยมันไม่จำกัดอยู่ในพื้นที่แคบๆเช่นเราจัดเวิร์กช็อปที่ศรีสะเกษคนที่เดินทางมาได้ก็อยู่ประมาณนี้ในขณะที่องค์ความรู้ที่เราสนใจบางทีผมตามไปดูที่ภูเก็ตไปดูได้แล้วอยู่ศรีสะเกษระยะทางไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเวลาก็ไม่เป็นอุปสรรค

0: เพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วครูต้นเรื่องอ่ะเขาเก่งเราก็แค่มาดึงศักยภาพของครูแล้วก็ฉายภาพของคุณครูคนนั้นให้เห็น
1: จริงๆคุณครูเขาจะกลัวทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นชั้นเราในฐานะวิชาการเรามองเห็นนะว่ามันดีอ่ะอ่านออกเขียนได้ตอนนี้เป็นภาวะปัญหาระดับประเทศเลยนะที่เธอสอนมันดีมากแชร์เถอะแชร์ให้กับคนอื่นได้เห็นแชร์ให้โลกได้รู
2: ้ได้เห็นความเข้มแข็งของคุณครูที่ทำงานเป็นทีมการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นทักษะการคิด
1: งานวิชาการมองว่าคุณครูทุกคนในโรงเรียนมี best practice ที่ดีเป็นเหมือนกับคุณเก่งทุกคนเลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณครูท่านไหนที่น่าจะสามารถที่จะแชร์แลกเปลี่ยนและก็เติมเต็มได้ก่อน
3: มีวิธีการค้นหาก็คือจะร่วมกับทีมวิชาการดูว่าครูคนนี้เขาใช้วัตกรรมอะไรอย่างบางคนเขามีพจน์สำริดเขาสูงขึ้นการอ่านการเขียนเขาดีขึ้นแล้วก็จะให้เขานำเสนอแล้วก็จะคัดเลือก
4: ค่ะออนไลน์โคชชิ่งนะครับพอก็จะมีบทบาทตั้งแต่ดูแผนการจัดการเรียนรู้ครูนั้นส่งแผนมาให้เราดูก่อนที่จะเริ่มไปศึกษาว่าอ๋อมันเป็นวิธีกระบวนการแบบนี้ย้อนคืนว่าช่วยอธิบายช่วยขยายความการสอนแบบนี้อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงอะไรนี
0: ้คุยประเด็นก่อนนะครับมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจในเรื่องประเด็นที่เราไม่ได้คาดฝันเข้ามาด้วยก็มีส่วนใหญ่เราจะขอดูเข้าในส่วนของเรื่องเล่าตัวนี้น่าสนใจเราก็เลยชวนครูมาคุย
1: เรื่องที่เราเลือกมาเป็นต้นเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เป็นจุดที่โรงเรียนอยากจะพัฒนาเป็นจุดที่โรงเรียนอยากจะแลกเปลี่ยนเป็นจุดที่ครูต้นเรื่องต้องการเติมเต็มอันนี้ก็จะมีการคุยร่วมกันทั้งวิชาการนะคะครูต้นเรื่องแล้วก็ facilitator เพื่อจะมาดูว่าสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะเริ่มเล่าจากตรงไหนเขาทำอะไรอยู่เขามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วเขาทำอย่างไรและผลที่ได้ของเขาเป็นยังไงเรามีหน้าที่แค่คอยเติมเต็มในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าว่าจะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ
5: ครูต้นเรื่องต้องเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้นะครับถ่ายทำวิดีโอนะครับและทำ PowerPoint สไลด์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของตัวเองในชั่วโมงนั้นนะครับที่เราจะนำเสนอต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เข้าร่วม PLC
0: ตัวเครื่องมือวัดการเรียนรู้ครับเราก็ขอเข้าดูในตอนนั้นเลยตอนที่เราคุยกับครูต้นเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นแผนเอกสารการประเมินของครูนะครับว่ามีการประเมินยังไงแล้วก็ให้ครูเขาฉายเห็นด้วยว่าเออเขามีตัวนี้นะจริงมันจะทำให้เรื่องเล่าเขาน่าสนใจมากขึ้นฉายให้คนที่อยู่ในวงออนไลน์ PLC ครับสามารถเรียนรู้กับครูเขาได้นะ
1: คุณสมบัติคิดว่าหนึ่งเขาต้องมีเหมือนกับ growth mindset มีการเปิดใจที่อยากจะแชร์บอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่ตัวเอง

0: ทำเปิดใจที่อยากจะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่จะรับฟังทั้งในเสียงสะท้อนต่างๆเราหาโอกาสที่จะได้เจอกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เราเชิญมาเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอกันบ่อยครั้งมันจะทำให้เราสามารถได้ไอเดียในการที่จะไปต่อยอดในการพัฒนาการสอนเพื่อนักเรียนของเราอะมันเหมือนกับการได้ทบทวนกระบวนการทำงานของเราว่าเรามีการทำงานรูปแบบไหนอยู่บ้างการสะท้อนในสิ่งที่เป็นตัวเราว่าเราได้ทำอะไรเราได้รับอะไรแล้วเราอยากจะพัฒนาต่อยังไงในทุกๆบทบาทหน้าที่และก็จริงๆสามารถนำไปใช้กับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนก็ได้ครูตาลสอนให้เด็กๆทำโครงงานเด็กๆคะมันมีความเชื่อมโยงกันไหมกลุ่มของลูกได้อะไรได้ยังไงเจอปัญหาไหมมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วลูกแก้ปัญหาได้ยังไงตรงนี้จากบทบาทที่เราทำในวงของครูก็จริงแต่ตรงนี้เราก็สามารถนำไปใช้ในการสอนที่เราจะสร้างนักเรียนตรงนี้ได้ด้วย
1: จุดเพ่งเล็งเนี่ยอยู่ที่การเรียนรู้ของเด็กกิจกรรมนั้นเนี่ยเราอยากให้นักเรียนได้เรียนอะไรบ้าง
2: จากที่เราเจอครูต้นเรื่องมาหลายครั้งครูสามารถมองเห็นตัวเองได้เร็วขึ้นมันเป็นกระบวนการนึงที่ช่วยพัฒนาของครูไปใช้ในกระบวนการปรับการเรียนการสอนในห้องเรียนนะมองนักเรียนได้ง่ายขึ้นเห็นนักเรียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น
0: วันที่เขาจบเวทีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยฉันทำได้แล้วนะวันนั้นนะคือวันที่เราอ่ะในฐานะวิชาการเราก็ภูมิใจไปกับคุณครูว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอทำได้และทำได้ดีมากด้วยเตรียมว่าเราต้องเล่าอย่างไรให้คนที่เข้ามาดูเราเนี่ยมาดูแล้วต้องกลับไปใช้ได้
3: องค์ความรู้ที่เข้าร่วมวง PLC สามารถที่จะเรียนรู้หรือทำตามหัวข้ออะไรที่เราจะควรนำมาแลกเปลี่ยนกันในเวทีของโรงเรียนการจัดการเรียนการเป้าหมายสำลิดผลแค่ไหนเรื่องมันค่อนข้างเยอะก็เลยต้องมีการเตรียมคุณครูต้นเรื่อง
4: เห็นองค์ประกอบเรียกว่า K ที่จำเป็น S ที่จำเป็น A ที่จำเป็นแล้วก็สมรรถนะ
3: การเตรียมครูต้นเรื่องนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะจะต้องเริ่มตั้งแต่ครูวิชาการที่เข้ามามีส่วนร่วมผอ.โรงเรียนช่วยกันคัดเลือกครูต้นเรื่องก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็ในทีมวิชาการที่สำคัญก็คือเราต้องเห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูคนนั้นมาดูกันว่าจุดเด่นคืออะไรนะคะมีนวัตกรรมอะไรที่มาใช้ในการแก้ปัญหาของเด็กครูต้นเรื่องจะต้องนำเสนอเรื่องราวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้เทคนิควิธีการไหนมีเป้าหมายอะไรเด็กเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ไหมเล่าจากประเด็นที่เพื่อนอยากฟังเริ่มต้นด้วยการเขียนเล่าเรื่องเรื่องมันเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณครูต้องการที่จะเน้นตรงไหนให้มันกระชับขึ้นเพราะว่าเราเล่าแค่20นาที
5: คุณครูเอของเรานะคะจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร
6: ครูจะใช้คำถามเพื่อให้เด็กตอบและกล้าแสดงความคิดเห็น
3: ครูต้นเรื่องอะค่ะส่งผลงานนะคะที่ตัวเองจัดในชั้นเรียนลำดับขั้นตอนยังไงในการสอนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างมีการแก้ปัญหายังไง
7: โดยวิชาการก็จะจัดทำลำดับขั้นตอนของเรื่องที่คุณครูจะเล่าต้องมีองค์ความรู้อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการวัดผลหรือแม้แต่การวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะอย่างในเรื่องของ best practice ในฝ่ายวิชาการก็จะรู้อยู่แล้วว่าคุณครูแต่ละท่านมีจุดเด่นในเรื่องอะไร
3: ก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงครูต้นเรื่องอ่ะก็มีการเตรียมสื่อก็คือ powerpoint แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้เวลาเราเปิดเวทีคนที่ฟังเรียงลำดับให้เข้าใจง่าย
8: เป็นการจัดเอกสารเป็นระบบมีการใส่วิดีโอลงไปในสไลด์ PowerPoint ด้วยมีตัววัดประเมินผลที่ว่านักเรียนได้คะแนนอย่างไรใส่ลงไปด้วยค่ะตอนนี้มีขั้นตอนว่าเราสอนลักษณะนี้มาโยดเป็นกล่องเป็นกล่องให้คนที่เขามาเข้าเนี่ยให้ได้รู้ว่าเราจัดกระบวนการในลักษณะนี้ที่ประสบความสำเร็จในฉบับของเราค่ะ
3: คือเหมือนเราทำหน้าที่เป็นบทบาทของครูโค้ชคือเราจะไม่ไปสอนเขาแต่เราจะเป็นโค้ชในการแนะนำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในระหว่างการเรียนการสอนเจอปัญหาอะไรคุณครูแก้ไขยังไงแผนเนี้ยเราดีหรือยังมันเหมาะกับชั้นนี้ไหมผลลัพธ์ของหน่วยนี้เกิดอะไรบ้าง
9: โจทย์ของเด็กเนี่ยคือเด็กม.3เนี่ยมีศักยภาพที่จะทำเรื่องนี้แล้ว ราะว่าเราต้องการเชื่อมโยงกับทรัพยากรกับชุมชน
10: และที่สำคัญคือเราต้องประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณครูต้นเรื่องนำเสนอเราอ่ะอยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิเติมเต็มในเรื่องไหนที่เรายังรู้สึกสงสัยคาใจอยู่ควรจะเป็นเรื่องที่ลึกกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ทรงเขาก็จะช่วยเติมเต็มให้กับเราได้จากการที่เราทำ TLC Online Coaching มา6ครั้งการเตรียมครูต้นเรื่องสิ่งที่เราได้เรียนรู้เลยก็คือการทำงานเป็นทีมทำงานในตำแหน่งต่างๆสิ่งที่เราเรียนรู้เหล่านี้ค่ะมันสามารถมาใช้ในห้องเรียนของเราก็ได้ที่เราจะไปฝึกกับเด็กๆของเราให้เด็กเขาได้มีบทบาทการนำเสนองานที่เป็นงานกลุ่มหรือเป็นทีมเราสามารถนำไปใช้ได้
7: มันทำให้วัฒนธรรมขององค์กรเราการทำงานของโรงเรียนเราสามัคคีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นอันนี้คือหัวใจสำคัญเลย

PLC ตรงนี้ค่ะช่วยให้ตัวเองที่เป็นวิชาการเนี่ยค่ะมีปฏิสัมพันธ์ครูมากยิ่งขึ้นมีกระบวนการในการจับลำดับขั้นตอนการเป็นผู้นำวิชาการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้ไปถึงใจของครูหลายๆท่านว่าเขาเนี่ยจัดกระบวนการในลักษณะไหนแล้วเขาต้องการอะไร PLC ช่วยได้เยอะ

0: การเป็นฟาซิเลเตเตอร์เราจะต้องตั้งคำถามให้ผู้ต้นเรื่องได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ย
1: เป็นผู้ที่สงสัยตลอดเวลาคอยซักคอยถามเขามีดีนะครับเขาประสบความสำเร็จตรงไหน
2: คือผู้ดำเนินรายการช่วยให้ผู้เข้าฟังอะค่ะได้รับประโยชน์มากที่สุด
3: ผู้เข้าร่วมจะได้อะไรครูต้นเรื่องจะได้อะไรแลกเปลี่ยนกันแล้วครับปลายทางเราจะได้อะไร
4: เป็นเหมือนผู้อำนวยความสะดวกในวงอะค่ะสร้างบรรยากาศนะคะให้คนภายในวงอะค่ะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
5: ชมนะคะในการจัดการเรียนการสอนการสนับสนุนจากบรรดาเพื่อนครูค่อนข้างเยอะมากๆเลย
2: ฟ้าจะต้องมีทักษะในเรื่องของการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในวงและทำให้วงเนี่ยเป็นวงที่ผ่อนคลายที่ทุกคนรู้สึกว่าฉันสามารถแชร์ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบสบายใจ
3: เราจะต้องเลือกประเด็นก็คือจะเตรียมว่าเขามีปัญหาอะไรมาก่อนและเขาใช้นวัตกรรมอะไรและสุดท้ายเขาวัดผลนวัตกรรมนั้นยังไง
0: ทีมหลังบ้านนะคะจะคุยกับคุณครูต้นเรื่องเยอะมากแล้วเราจะต้องมาคุยกันในทีมของเราพูดคุยกับคุณครูต้นเรื่องเป้าหมายหลักที่เราอยากให้เกิดขึ้นในวงมาช่วยกันดูหัวข้อไม่ควรจะเกิน30นาทีเวลาที่คุณครูต้นเรื่องมาเล่าเรื่องเพื่อที่จะเอามานำเสน
1: ออาจจะจริงอยู่ว่าวิชาการนะครับแต่เราจะใส่นะครับความสนุกสนานเข้าไปด้วยอย่างเช่นเกมนะครับก่อนเข้านะครับหรือว่าจะเป็นการพูดคุยกันแล้วแต่เนี่ยเราจะไม่แบบถึงขังนะครับวิชาการจับดึงสมาชิกนะครับเข้ามีส่วนร่วมเพื่อต้อมสู่การเดียวสิ
2: การเป็นฟาร์มมันทำให้เรารู้ว่าการแลกเปลี่ยนมันต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันเหมือนกับเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะที่ทุกคนรู้สึกว่าอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปัน
4: เราก็จะทำคำถามของเราไว้อะค่ะทำกำหนดการไว้อย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องพูดเชิญอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงไหนที่เราจะต้องเก็บคอนเซปต์เพื่อจะช่วยโน้ตเพื่อที่จะสรุปไอเดียค่ะช่วยโน้ตอีกทีอย่างเงี้ยค่ะ
3: ดังนั้นฟ้าน่าจะต้องคุมประเด็นให้ได้ว่าวันนี้เรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้ครับมันไปถึงตรงนั้นหรือยังครับถ้ายังไปไม่ถึงอาจจะมีคำถามอะไรที่เราชวนถามหรือว่าชวนคิดทั้งถามคนที่อยู่ในวงแล้วก็ถามครูต้นเรื่องบางคนที่เรารู้ว่าเขาจะอธิบายเรื่องนี้ได้ครับก็ชวนขึ้นมาตอบมาแลกเปลี่ยนกันถ้าวงที่ดีจริงๆมันจะต้องพูดแบบธรรมชาติทุกคนจะต้องเปิดไมค์ขึ้นมาพูดในประเด็นที่เขาอยากจะพูดจริง
6: ๆเป็นกำไรนะคะเห็นว่าวิธีการนะคะเราเองก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับโรงเรียน
2: ก็จากแต่ก่อนที่เราคิดว่าฟ้าก็คล้ายๆพิธีกรดำเนินรายการแต่พอเราเริ่มทำวงอะค่ะเรารู้ว่าฟ้ามันต้องไปเตรียมการตั้งประเด็นที่น่าสนใจรวมถึงmindsetของเราที่พร้อมที่จะต้อนรับความคิดอื่นๆเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: การได้แลกเปลี่ยนกันจากเพื่อนร่วมงานจากผู้ทรงหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่เข้ามาร่วมรับฟังกับเรามันทำให้เห็นมิติว่าถ้าครูได้ลองฟังเสียงคนอื่นได้ลองฟังเสียงนักเรียนลองฟังเสียงผู้ปกครองหรือเสียงของสังคมครับมันทำให้ครูสามารถหยิบเอาอะไรมาเหล่านี้ครับมาพัฒนาตัวเองได้
0: ค่ะเหมือนมีเครือข่ายอะค่ะอย่างโรงเรียนหนูอะอย่างที่แจ้งไปว่ามีครูภาษาไทยแค่คนเดียวพอเรามีวง PLC แบบนี้เกิดขึ้นอะค่ะเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียนเราในเขตพื้นที่เราแต่เรามีครูจากสมุทรปราการเรามีครูจากกำแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาร่วมแลก

0: ในห้องเรียนก็ฝึกทักษะการนำเสนออย่างเงี้ยค่ะมีนำเสนอให้เด็กพูดเป็นลำดับขั้นตอนรวมถึงสอนให้เด็กตั้งบทบาทในวงว่าใครจะมีบทเป็นผู้จดบันทึกเป็นบทที่จะนำสนทนาหรือแม้กระทั่งใครที่จะออกไปนำเสนอคือแบ่งบทบาทกัน
1: อ๋อเด็กได้ประโยชน์โดยตรงอยู่แล้วครับสำหรับการที่เรามาทำอะไรทุกอย่างเหมือนเราไม่ได้พูดถึงเด็กแล้วเขาไม่ได้อะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเด็กอยู่ในสมการของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับคิดว่าบรรยากาศที่ดีคือบรรยากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ถ้าเราจะมองผู้เข้าร่วมวง PLC ของเราอะครับเป็นผู้เรียนนะครับบางคนเขาอาจจะเป็นผู้เรียนที่แอคทีฟเขาจะต้องได้แลกเปลี่ยนได้เรียนรู้กับเราได้คุยได้เปิดไมค์ขึ้นมาคุย

0: เหมือนอยู่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้
1: ทำให้เรามีความรู้สึกว่าว้าวเราคิดไม่ถึง
2: เป็นโอกาสของครูเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันจำเป็นต้องมีโค้ดค่ะมันไปลำพังไม่ได
3: ้คุณครูทุกคนก็มีผู้ทรงคุณวุฒิในใจเคยเห็นแต่ในทีวีเห็นความสามารถของอาจารย์เขาค่ะแล้วอยากจะเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเราก็สามารถติดต่อได้นะ
4: วันนี้เราได้อะไรเยอะมากเลยจาก PMC
5: ได้ไขปัญหาที่เราอาจจะสงส
0: ัยในการสร้างเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิก็คือเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราจะออนไซต์ทุกครั้งที่ไปเจอก็จะมีความรู้สึกประทับใจอยู่แล้วเนาะว่าเราได้เจอท่านจริงๆด้วยตัวเป็นๆแต่พอเรามาจัดตรงนี้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราเข้าถึงอาจารย์ได้ง่ายขึ้นทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ได้ตลอดเวลาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายนักวิชาการทางด้านการศึกษาอาจารย์หมออาจารย์สุธิระอาจารย์พิศนาเขมมณี
1: เราก็จะได้เมนเตอร์ของพ่อพันธุ์ปัญญาก็คือท่านดร.ธีระประเสริฐแสงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2: ต้นสังกัดผอ.เขตก็เข้ามาโคชชิ่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็มีสน.มีอาจารย์ที่มน.เข้ามาช่วยก็เติมเต็ม
1: ในการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่อยู่ไกลทางโรงเรียนก็จะติดต่อท่านก็อาจจะเป็นการโทรศัพท์หรือก็การส่งอีเมลติดต่อพูดคุยกับท่านนะคะ
6: Hidden message เด็กๆมีวินัยแล้วต้องมีอิสระในการควบคุมตนเอง
3: ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาก็จะมีถ้าเป็นเรื่อง EF อะค่ะเราก็จะไปเชิญท่านอาจารย์หม่อมดร.ปนัดดาเราก็มีการประสานท่านค่ะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่ารักมากนะคะก็ไม่ได้รู้จักโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางแต่ท่านก็บอกว่ายินดีที่จะเข้ามาร่วมในวง PLC
0: การเตรียมผู้ทรงคุณวุฒิเราต้องเตรียมครูต้นเรื่องก่อนครูเขาก็จะเขียนเรื่องเล่ามามีทั้งไฟล์เขียนมีทั้งวิดีโออะไรเงี้ยก็ส่งมาให้เราเราก็ส่งไปให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้เตรียมก่อนว่าท่านจะเติมเต็มประเด็นไหน
7: การเรียนรู้ของมนุษย์เราเนี่ย
0: ครับเรามีเวลาให้ท่านผู้ทรงแต่ละครั้งก็คือประมาณไม่เกิน30นาทีด้านท้ายสุดของวง PLC ท่านผู้ทรงจะเติมตอนท้ายเพราะว่าก็จะฟังก่อนท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำนำสุดท้ายเหมือนกับว่ามาทำให้เห็นภาพของห้องเรียนนั้นๆว่าเป็นห้องเรียนแบบไหนเป็นห้องเรียนที่ดีหรือยังควรปรับปรุงตรงไหนควรเพิ่มเติมตรงไหนให้เป็นห้องเรียนที่สมบูรณ์มากที่สุด
1: เสริมแรงพูดในเชิงที่บวกและเป็นการให้ข้อเสนอแนะการเติมเต็มในส่วนบกพร่องซึ่งอาจจะเป็นครูในโรงเรียนหรือเครือข่ายของเราพอได้เข้าร่วมรับฟังแล้วบางครั้งเราจะคิดไม่ถึงเราจะเห็นว่าวิธีการที่ผู้ทรงคุณวุฒิเติมเต็มมาหรือแนะนำมาเนี่ยแล้วเราก็จะเอาไปปรับในกระบวนการเรียนการสอนของเราเอามาใช้ในเทคนิคของเรา
2: โครงการออนไลน์ PLC Coaching เนี่ยค่ะได้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องหลักสูตรเวลา reflection เนี่ยเอาทฤษฎีเรื่องของการจัดห้องเรียนคุณภาพอะไรเนี่ยมาเติมเต็มให้เราเชื่อมั่นในนวัตกรรมหลักของเรามากขึ้น
3: ครูเกิดความมั่นใจมันคือการเอาทฤษฎีที่เขาเรียนมามาใช้พอมาอยู่หน้างานจริงอะค่ะเหมือนเน้นปฏิบัติบางเรื่อง

0: มันควรจะต้องมีกระบวนการที่จะส่งต่อให้นักเรียนไปถึงแต่คุณครูอาจจะสอนแล้วนักเรียนไปไม่ถึงเพราะผู้ทรงคุณวุฒิจะจับทฤษฎีมาขยาย
1: ถ้าความแตกต่างระหว่างออนไซต์กับออนไลน์ก็คือออนไลน์เนี่ยมันช่วยลดข้อจำกัดเวลาที่ต้องตรงกันหรือการเดินทางอย่างเงี้ย
0: เป็นออนไซต์อ่ะมันก็จะใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้จ่ายเยอะนะคะแต่พอเรามาใช้กระบวนการตรงนี้ค่ะนอกจากเราจะเข้าร่วมได้อย่างเดียวแล้วเรายังเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนในร่วมวิชาชีพเขาสามารถมาร่วมฟังกับเรานะคะ
1: รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นงานงอกใช้เป็นโอกาสในเป็นเวทีในการสร้างภูมิใหม่
0: กระบวนการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มาเติมเต็มเนี่ยค่ะมันดีกับเรามากๆครูก็เริ่มอยากได้อยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่แบบเก่งๆอะค่ะมาแนะนำในวงมันมาจากความต้องการของคุณครูว่าเขาอยากได้ผู้เชี่ยวชาญมาเติมเต็มแบบไหนเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเอง
2: บุคคลสามารถใช้ PLC ในเรื่องของการสะท้อนการทำงานการเรียนรู้แล้วก็ความสำเร็จในอนาคตได้เพราะว่าเรานำ PLC มาสะท้อนการทำงานสะท้อนในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งมันจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีนะคะเพราะว่าเราเข้าใจปัจจัยที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มันเป็นเชิงบวกและนำประสบการณ์อย่างนั้นน่ะไปต่อยอดในการประยุกต์ใช้บริบทอื่นได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดใน PLC นะคะไม่ได้เป็นการตำหนิหรือกล่าวโทษแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อค้นหาแนวทางการปรับปรุงการพัฒนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก PLC จะช่วยให้บุคคลได้รับมุมมองที่หลากหลายเข้าใจปัญหาอีกรอบด้านและลดการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำในอนาคตและยังเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกันทำให้บุคคลกล้าแสดงออกสะท้อนการทำงานอย่างตรงไปตรงมาและสะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลนอกจากนี้ PLC ยังช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเมื่อบุคคลนำผลการเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดมาใช้ในการพัฒนาการทำงานจะทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะเรามาสรุปชั่วโมงที่13นะคะ PLC เพื่อการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในฐานะกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้การทำงานอย่างต่อเนื่องแนวคิดนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์สะท้อนการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทักษะอาชีพเราไปศึกษาหาข้อมูลเรื่องทักษะอาชีพต่างๆและนำมาแลกเปลี่ยนนะคะในองค์กรนะคะหรือในสถานศึกษานักเรียนก็จะมีความรู้นะคะเมื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพเพราะเรามีเป้าหมายร่วมกันมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ปรับปรุงการทำงานนะคะให้เหมาะสมกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงPLC เนี่ยนะคะทักษะนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นทีมการสื่อสารนะคะแล้วก็มีเป็นทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21เพราะว่าผู้เรียนทุกคนนะคะสามารถนำแนวคิด PLC ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมต่างๆหรือการหาข้อยุติต่างๆในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้หรือการทำงานและพัฒนาศักยภาพของตนเองนำไปสู่การทำงานนะคะและการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่14นะคะเรียนดีมีคุณธรรมนะคะสอดคล้องกับนโยบายนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเลยทีเดียวนะคะพบกันนะคะในวันพฤหัสหน้านะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการประดิษฐ์ผ่านการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะสัปดาห์การศึกษาที่2ปีการศึกษา2568ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนผู้นิ่มแดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอเรื่องพันการทำประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคือสัปดาห์เรื่องของสดเป็นสัปดาห์ท้ายสุดของสัปดาห์นะคะเป็นของสดทั้งนั้นนะคะที่ทำมาตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของดอกไม้ประดิษฐ์กับลูกปัดอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้ก็เรามีดอกไม้อยู่นะคะจะใช้ดอกรักนะคะพุ่มดอกรักจากผ่านที่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นพุ่มกลีบดอกรักนะคะโดยใช้กลีบนะคะใช้กลีบดอกรักเนี่ยนะคะตรงส่วนนี้นะคะนะคะทำพันพุ่มแต่นี่บานไปนิดนึงเราไม่ใช้เราต้องปลิดกลีบให้มันเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะหุ้มกับตัวพานนะคะเราไม่ใช้กลีบที่บานนะคะเนี่ยนะที่ผ่านมาเราใช้ส่วนนี้ทำตอนนี้เราใช้เรื่องของดอกนะคะดอกที่เราปลิดกลีบเนี่ยนะคะมีส่วนที่นะคะจากนั้นเราก็มาใส่เข็มหมุดนะคะสอดเข็มหมุดลงไปบนดอกตรงขั้วดอกรักนะคะแล้วก็ลงมาส่วนล่างของโคนดอกนะคะเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนนะคะเด็ดดอกรักนะคะดอกรักก็หาง่ายนะคะตามที่ต่างๆนะคะตามพื้นบ้านที่เราทำมีดอกรักจะมีขึ้นตะขึ้นง่ายนะคะการปลูกดอกรักนี่เราถ้าเกิดเราปลูกนี่เราจะใช้ก้านนะคะก้านดอกรักก้านที่มันมีส่วนที่ไม่แก่คือแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปมาปักแนวเฉลียงนะคะมันก็จะขึ้นเป็นต้นดอกรักแต่บางทีเขาก็เห็นโบราณบอกว่าจะดอกปลูกดอกรักนี่เขาจะเอาใส่เหน็บที่เอวแล้วเขาก็ให้มันร่วงมามันก็จะเป็นขึ้นเป็นต้นเขาบอกเขาไม่ปลูกนะคะแต่เขาใช้เหน็บที่เอวนะคะตอนนี้ราคาแต่ก่อนสมัยก่อนนั้นนะสมัยก่อนเป็นเด็กๆยังที่บ้านก็ปลูกนะคะกิโลละ2บาทแต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงมากแล้วค่ะเป็นราคาแพงขึ้นนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะเวลาทำพันธุ์พุ่มนั้นจะต้องหาพุ่มที่เราใช้โดยที่นะคะดูลักษณะพุ่มนะคะทรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ดอกรักเนี่ยเสียบลงไปก่อนนะคะดอกแรกนะคะดอกที่สองก็สับวางไปอย่างนี้นะคะตามแนวนี้นะคะหันแรกนะคะแล้วก็เรากลีบเนี่ยมันก็จะอยู่นะคะมีส่วนที่แยกเนี่ยมาอยู่ตรงส่วนนี้นะคะเนี่ยนะคะนี่ของพุ่มยอดพุ่มนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะตอบที่ทำไว้นี่ให้ดูตัวอย่างว่าเป็นลักษณะนี้นะคะเตะไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยต่อไปท่านต่อไปแล้วก็เตะนี้นะคะข้อสำคัญคือต้องสอดเข็มให้เข็มหมุดให้ดีนะคะมันก็จะมีส่วนที่เป็นเงาขึ้นมานะคะแล้วใช้เข็มหมุดต้องเป็นเข็มหมุดที่เป็นของที่มีคุณภาพนะคะราคาค่อนข้างสูงเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเผื่อไม่งั้นจะเป็นสนิมได้นะคะท่านผู้ชมนะคะเราค่อยๆวางสับวางไปเรื่อยๆเพราะมันมีส่วนที่แยกแล้วก็เต็มให้ว่าเปิดทำให้เต็มนะคะเติมให้เต็มนะคะไม่จะไม่เห็นช่องว่างนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมจับนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะนิ้วกลางใช้ด้วย

เราก็ค่อยเตรียมนะคะจากนั้นนะคะพักไว้ก่อนนะคะมีดอกที่ยังไม่ได้เสียบก้านก็มีนะคะเราก็นำมาเสียบให้หมดนะคะโดยใช้เข็มหมุดที่ก้านยาวหน่อยนึงนะคะเสียบตรงส่วนกลางของขั้วสอดออกมาส่วนล่างนะคะใช้เข็มหมุดตัวเดียวนะคะเตะทีละอันก็ได้นะคะนี่นะคะเราจะมีช่วงจังหวะที่มันเราจะไม่เห็นตัวของโฟมนะคะ

เสียบตรงส่วนช่องว่างนะคะวางลงไปนะคะตับวาง

ดอกดอกรักนี่นะคะเราสามารถทำตรงส่วนนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนึกว่าจะทำส่วนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมชมนะคะว่าเราใช้ส่วนของปลายดอกรักนะคะก้นของดอกรัก

ต้องดูอย่าให้ปลายเข็มนะคะหัวเข็มหมุดเนี่ยลอยนะคะเราต้องกดลงไป

แล้วค่อยๆกดปลายเข็มนะคะใช้มือดีที่สุดสัมผัสนะคะแต่มันจะเจ็บนิดนึงนะคะเนี่ยถ้าเปิดปากมาดีมันก็จะมันจะลอยขึ้นมา

ับมือด้วยนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนี่เป็นตัวที่นั้นนะคะวางปักพิมพ์ลงไปแล้วก็ต้องทับที่สดด้วยนะคะอันนี้เรื่องของดอกรักสดนะคะ

้องใส่จับวางกันไปตลอดนะคะไม่เห็นตัวโฟมนะคะเพราะว่าดอกรักมันจะมีส่วนของกลีบที่มันบางส่วนที่มันจะประสานกับตัวที่มันวางอยู่แล้วแล้วก็วางต่อลงไปนะคะ

บางทีมันแน่นเกินไปนะคะเราก็จะใช้ตัวของอะไรปลายกรรไกรหรือไม้แหลมนะคะถ้าผมมีไม้แหลมก็จะใช้ไม้แหลมนะคะ

ข็มนะคะกดปลายเข็มลงไปเข็มหมุดปักจับวาง

นะคะใช้มือกดนะคะนิ้วโป้งกดส่วนที่ของเข็มหมุดที่มันสูงขึ้นมานะคะ

การทำงานประดิษฐ์พานพุ่มเนี่ยนะคะใช้ดอกรักทำนะคะก็เป็นงานที่ใช้สมาธิเหมือนกันนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะทำเป็นรายได้ได้อีกนะคะเป็นการเพิ่มรายได้ที่จากการจำหน่ายนะคะแล้วก็หรือทำเป็นมีเพื่อนเยอะแล้วก็ทำแจกบ้างอะไรบ้างนะคะให้ผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้มีความอิ่มเอิบใจว่าเขาได้เอาไปนำไปทำบุญนะคะเราไม่ให้ใครแล้วก็ทำใช้เองทำบูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะก็จะทำให้จิตใจสงบขึ้นนะคะการทำงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะจะใช้ความละเอียดอ่อนในการทำงานนะคะมีขั้นตอนในการทำนะคะการเลือกหาซื้อของก็เช่นกันก็ต้องเลือกของที่มีคุณภาพอย่างดอกรักนี่บางทีไม่ต้องซื้อแล้วก็ต้องหาดอกรักที่มีตามพื้นบ้านตามชนบทนะคะเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็อาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะจากการได้สั่งซื้อสั่งทำนะคะตามรูปแบบของงานที่ทำนะคะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการศึกษาที่สองนี้เราก็ได้มีผู้สาธิตก็ได้ทำการสอนเรื่องของการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะจากแบบต่างๆก็ท่านผู้ชมก็ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้นะคะหรือเป็นการสร้างเสริมรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะ

ค่อยๆสอดเข็มจากส่วนบนลงล่างนะคะลงปลายของขั้วดอกรักนะคะ

ปักเข็มลงไปนะคะจากยอดของดอกรักนะคะแล้วก็สอดไปถึงส่วนปลายของดอกรักนะคะ

นะคะค่อยๆทำไปนะคะธรรมดานี่จะต้องลองด้วยผ้านะคะไม่เป็นไรนะคะ

จอดแล้วค่อยเข็มจอดลงไปนะคะลวดนะคะจากนั้นใส่ดอกรักลงไปนะคะประมาณ5ดอกนะคะ5ถึง7นะคะ5รวมที่ทำแล้วเป็น7นะคะ3 4 5นะคะใส่ดอกพุทธเทียมลงไปนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นเราก็วัดนิดนึงให้มันยอดอยู่ต้องตัดนะคะใช้กรรไกรตัด

นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะทีนี้จะทำสาธิตให้ท่านผู้ชมเรื่องการทำของการใช้ส่วนของปลายขั้วของปลายของดอกรักนะคะปลายดอกของดอกรักนะคะเราสามารถที่จะทำได้โดยนะคะเนี่ยนะคะใช้เข็มสอดลงไป

านสามารถใช้คั่วตรงๆส่วนปลายของดอกนะคะตรงคั่วปลายของดอกเรียกว่าก้นของดอกรักเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้โดยเนี่ยนะคะเช่นเดียวกันกับเนี่ยนะคะเราก็สอดเข็มเข้าไปนะคะจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเนี่ยนะคะเสียบไปอย่างนี้นะคะโดยรอบนะคะเสียบไปแบบนี้โดยรอบนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ทำรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเนี่ยนะคะเสียบลงไปโดยรอบเช่นเดียวกับดอกนี้นะคะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่แตกต่างกับที่ทำนะคะจะใช้ส่วนของนี้ก็เหมือนดอกเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะต้องดึงให้สุดนะคะดึงให้สุดแล้วเสียบลงไปนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเสียบลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนะคะทีนี้เรื่องของพานพุ่มนะคะวันนี้ก็ได้สำเร็จลงแล้วนะคะจากการทำพานพุ่มลักษณะที่คั่วดอกรักใส่ตุ่มเข็มหมุดลงไปนะคะถ้าเผื่อท่านไม่ใส่เข็มหมุดลงไปท่านจะหาที่มันเป็นมุกหรืออะไรก็ได้เช่นกันนะคะที่เป็นแวบๆเป็นเครื่องไอ้นั่นนะคะเป็นนั่นมันก็จะแบบดีอีกแบบหนึ่งนะคะและนี่เรื่องของคั่วนั่นนี่คั่วนี่ยอดคั่วนะคะตรงนี้ส่วนก้นของดอกรักนะคะปลายตุดของดอกรักเนี่ยเราก็จะทำสามารถทำได้นะคะเนี่ยนะคะรูปแบบก็ปักไปเรื่อยๆจนจบนะคะวันนี้เรื่องของพานพุ่มนะคะการประดิษฐ์พานพุ่มแบบต่างๆนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้ตามไปด้วยแล้วก็ได้อาจจะได้ไปฝึกทำเองได้อีกด้วยนะคะสามารถหาของวัสดุที่มีอยู่ตามพื้นบ้านมาทำได้สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของพานพุ่มของสดนะคะดอกไม้สดสัปดาห์ต่อไปจะเป็นของพานเรื่องของพานประดิษฐ์พานพุ่มจะเป็นของงานประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็ดอกไม้เป็นวัตถุจากเงินกับทองนะคะเผื่อท่านได้ทำแล้วนะคะได้ทำแล้วไปกราบไหว้บูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะวันนี้รายการพานพุ่มการประดิษฐ์พานพุ่มดอกรักนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรลามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์

0: สงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจนี้ให้มั่นคงรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในการบริหารชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงแต่ในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนต่อไปและโอกาสบัดนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่4คือศีล5กับการต่อต้านคอร์รัปชันเราเข้าใจว่าการคอร์รัปชันในปัจจุบันนี
1: ้
0: มีผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากถ้าในสังคมไหนก็แล้วแต่นะครับมีการต่อต้านคอร์รัปชันมากก็จะทำให้ขาดความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับ นี่เรามาดูว่าศีล5สามารถที่จะป้องกันการคอร์รัปชันได้อย่างไร
1: ครับสวัสดีครับท่านมหาสารณุครับ
2: ที
1: นี้เรามาคุยกันมาเปิดประเด็นก่อนครับศีลข้อ2ท่านบอกว่าอาทินนาทาน
2: ก
1: ็คือการไม่ลักทรัพย์ให้เรามองว่าไม่ใช่แค่การเดินไปหยิบเอาของของคนอื่นแต่นับชาติเราต้องมองว่าไม่บิดเบี้ยนทรัพยากรที่เป็นส่วนรวม
2: ครับ
1: นะประเด็นตรงนี้กันก่อน
2: ครับ
1: ต่อไปเรามองนิยามใหม่การใช้น้ำใช้ไฟของหลวงเราก็อย่าทิ้งขว้างโต๊ะเก้าอี้ของโรงเรียนเราก็อย่าทำลายดูแลให้ดี
2: ครับ
1: แม้แต่ราชการปุ๊บเรื่องการโกงเวลาเราก็มาตามเวลาคืออย่ามาสายคือพูดง่ายมาสายตะเบิกเต็มเราก็ไม่ควร
2: ครับ
1: ครับผมเพราะว่าการมาสายตะเบิกเต็มมันคือการทำลายชาติโดยทางอ้อมครับส่วนนี้เรามาดูจุดเชื่อมโยงความรักชาติไม่ใช่แค่การร้องเพลงชาติไทยให้เสียงดังๆแต่ก็คือการทำไม่ให้ชาติสูญเสียผลประโยชน์เพราะความเห็นตัวของเราที่อยู่ในชาติ
2: ครับ
1: ครับทีนี้เรามามองดูกับดักความโลภในยุคดิจิทัลครับวัยรุ่นสมัยนี้เจอกับดักเยอะเช่นอะไรการโกงเกม
2: ครับ
1: ครับการใช้โปรแกรมเถื่อนการแชร์ลิงก์ดูหนังการละเมิดลิขสิทธิ์ครับทำไมเกี่ยวกับชาติเพราะว่าชาติที่เจริญคือชาตินั้นจะต้องเคารพสิทธิและกติกาของการอยู่ร่วมกันถ้าพลเมืองมีนิสัยขี้โกงตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆประเทศชาติจะเสียความเชื่อถือในระดับสากล
2: ใช่ครับ
1: ครับทีนี้เรามาดูการทุจริตเชิงระบบอธิบายว่าคอร์รัปชันที่เราชอบพูดชอบว่านักการเมืองกันว่าเนี่ยชอบเอารัดเอาเปรียบชอบอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วให้เรามองว่ามันมาจากรากนิสัยของบุคคลนั้นๆก็คือพูดง่ายๆคนเราถ้าเด็กๆปุ๊บเราชอบเอารัดเอาเปรียบนิสัยมันจะติดตามมา
2: ครับ
1: ถ้าเราแก้คนจะปลูกฝังแก้ตั้งแต่เด็กให้เป็นคนที่ซื่อตรงไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น
2: ครับ
1: ครับให้เรามองแต่ละเรื่องแต่เรื่องให้เป็นอย่างนี้ครับ
2: ครับ
1: ทีนี้เรามาดูนิทานนิทานประกอบนะครับเราคุยกันจะได้เข้าใจ
2: ครับ
1: เรื่องคุณนางหนุ่มกับกำแพงเมือง
2: ครับ
1: พระราชาครับให้คุณนางไปสร้างกำแพงเมืองครับเอาคนโกงมาสร้างคนโกงเวลามันทำงานทำอะไรแต่เนี่ยมันจะมองว่าเอ๊นิดหน่อยเองนะไม้ตั้งเยอะตั้งแยะ
2: ครับ
1: เอาไปแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก
2: ครับ
1: นี่คือคนโกง
2: ครับเอามาสร้างกำแพง
1: ใช่ใช่
2: ไม่พัง
1: ใช่ ให้มันสร้างกำแพงแต่คุณก็กลับเปลี่ยนบาง
0: ครับ
1: เอาไม้ที่เราใช้สร้างกำแพงเอามาใช้ส่วนตัวม
0: าอื่
1: นคุณนี่คิดว่าเอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรทีนี้เขาเรียกว่าคนโกงไม
0: ้ครับ
1: ต่อไปคือคนโกงเวลา
0: ครับ
1: พวกนี้จะคิดว่าเอ๊ะทำงานหนักไปทำไมไม่มีใครเห็นหรอก
0: ครับ
1: นอนพักก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าโกงเวลาแต่เบิกเต็ม
0: ครับ
1: ครับทีนี้มาคนที่3เป็นคนซื่อสัตย
0: ์ครับ
1: ครับแม้แต่ตะปูตัวเดียวก็ไม่เอาเพราะเขาคิดว่าของพวกนี้มาจากภาษีของชาวบ้าน
0: ครับ
1: เราจะมาเป็นของตัวเองไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ3คน3ลักษณะทีนี้เรามาดูบททดสอบในยามสงบเนี่ยคนโกงอาจจะดูรวยกว่าคนอื่นครับ
0: ครับ
1: แต่ในยามวิกฤตปุ๊บอย่างเช่นข้าศึกบุกมาปุ๊บคนที่มีความซื่อสัตย์จะช่วยให้ทุกคนรอดได้ครับ ครับเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราจะทำไงที่ช่วยชาติให้เรามองดูว่าเรามาโรงเรียนพวกโต๊ะเก้าอี้ส่วนสาธารณะให้เรามองว่ามันเหมือนของของเรา
0: ครับ
1: เมื่อเรามองว่าของของเราปุ๊บเราจะดูแลรักษาให้ดีอย่างเช่นของโรงเรียนคือของรัฐบาลถูกไหมครับถ้าเราไปปุ๊บเราช่วยกันรักษาดูแลให้ดีมันก็ไม่มีปัญหาทีนี้เรามามองกติกา
0: ครับ
1: ครับเวลาเราสอบเราก็ไม่โกงข้อสอบไม่ลอกการบ้านเพราะนั่นก็คือการสร้างนิสัยไม่ดี
0: ครับ
1: ถ้าเราทำได้แต่เด็กปุ๊บเมื่อเราโตไปความภูมิใจเราก็จะไม่มีครับให้เราเริ่มมองจากจุดนี้ครับแล้วก็3สร้างความกตัญญูก็คิดเสมอว่าเราได้อะไรจากแผ่นดินบ้างอย่างเช่นประเทศนี้มีโรงเรียนถนนหนทางความปลอดภัยให้เราได้ใช้ได้เสื่อแล้วเรียนได้ทุกอย่างแล้วตัวเราเองจะตอบแทนแผ่นดินยังไงให้เราเริ่มคิดวิเคราะห์เริ่มมองดูเพื่อที่อะไรเพื่อเริ่มจากเด็กผู้โตไปปุ๊บจะได้มีปัญหาคอร์รัปชัน
0: ครับ
1: คือพูดง่ายจากเรื่องเล็กน้อยหรือเหมือนเรื่องไอ้นี่ไอ้ที่ว่าการสร้างไม
0: ้ครับ
1: ครับก็คือการเบียดบังเอาของส่วนรวมเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ควรถูกไหมครับทีนี้เรามามองดูอีกทีว่าความรักชาติเนี่ยที่แท้จริงแล้วการทำความดีเนี่ยถึงแม้ไม่ใครเห็นเราก็ควรทำเพราะมันของอยู่ที่ในใจถูกไหมครับทีนี้เรามาจัดการอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อแสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราครับที่พระองค์ทรงให้ปฐมบทการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมชนชาวสยามคำว่าโดยธรรมหมายถึงสุจริตธรรมครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องสุจริตธรรมครั้งแรกให้ใครฟังให้พระเจ้าสุทโธทนะฟังว่าความสุจริตต้องมีด้วยกัน3ประการ
0: ครับ
1: 1ไม่บกพร่องต่อหน้าที
0: ่ครับ
1: ครับให้ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองทำให้ดีที่สุดเหมือนคำที่บอกว่าร้องให้สุดคำทำให้สุดแขนทำให้ดีที่สุดทำอะไรอย่าให้บกพร่องต่อหน้าที่ของเรา
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าหน้าที่เด็กก็คือการเรียนหนึ่งแรกเลยครับเรียนแบบสุจริตครับ2ไม่ละเว้นหน้าที่หมายความว่าผู้เป็นบิดามารดาไม่ละหน้าที่ในการสั่งสอนบุตรธิดาเพราะถ้าบุตรธิดาของเราเป็นโจรถามว่าใครต้องรับผิดชอบก็คือพ่อแม่บิดามารดาน
0: ี่ใช่พ่อแม
1: ่ครับ
0: ตกอยู่ที่พ่อแม่
1: ใช่เพราะว่าสั่งสอนลูกมาไม่ดี
0: ครับ
1: ครับแล้วข้อ3ปุ๊บไม่ทุจริตต่อหน้าที่ให้เรามองว่าไม่ใช้อำนาจที่ของเรามาเบียดบังเอาส่วนประโยชน์ของส่วนรวม
0: ครับ
1: ครับท่านเรียกว่าประพฤติให้เป็นสุจริตครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงบอกมาว่าบุคคลไม่ควรประพฤติหน้าที่ให้ทุจริตอาณาจักรหรือประเทศจะล่มสลายถ้ามีการทุจริตกล่าวว่าสนิมเกิดแต่เหล็กจะกัดกินเหล็กซึ่งสภาพในสังคมไทยก็มีการทุจริตกันมากเปรียบเหมือนเป็นสนิมร้ายต่อประเทศลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอามีการแย่งชิงอาหารกันมากแย่งถิ่นกันอยู่หรือไม่ก็แย่งคู่พิศวาสกันแย่งอำนาจความเป็นใหญ่นำไปสู่การขาดความสามัคคีของคนในประเทศชาติเป็นการละเมิดศีล5ซึ่งอยู่ในข้อที่2ก
0: ็
1: คือการลักทรัพย์ครับถือเอาสิ่งของจากเจ้าของที่ไม่ได้ให้ไปใช้ของส่วนตัว
0: เรา
1: ควรใช้การงดเว้นก
0: ็
1: คือต้องมีวิรัติคือเราต้องฝึกนิสัยตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: ท่านบอกว่าคนเราจะเป็นคนดีได้คุณต้องมีธรรมะ2ประการ

0: ก็คือฮีริฮีริคือความละอายแก่ใจ
1: ครับละอาย
0: คนเราต้องละอายที่จะทำความชั่ว
1: ครับ
0: ทั้งที่ลับและก็ที่แจ้งครับการส่งเสริมในเรื่องศีลห้าของมหาเถรสมาคมจึงเป็นการต่อต้านทุจริตนั่นเองถ้าคนเรามีศีลห้าหมายความว่าเราก็เป็นคนมีสุจริตธรรมไม่ทุจริตไม่โกงชาติไม่คอร์รัปชันอย่างเรื่องตัวอย่างสมัยอดีตก็มีการปล้นพระราชาช่อราชบังหลวงมีมาตั้งแต่อดีตแล้วอ้างพระราชาว่าจะไปช่วยเหลือประชาชนแต่กลับเอาของไปใช้ส่วนตัวเอาไปใช้ผู้ครองไปช่วยครอบครัวของตัวเองครับแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกว่าณสวนสัตว์แห่งหนึ่งครับมีการทุจริตต่อหน้าที่ในการเลี้ยงเสือประชาชนก็มาดูเสือเอ๊ะทำไมว่าเสือผอมจังทำไมเสือถึงผอมก็มีการตั้งคำถามของประชาชนเพราะอะไรทำไมเสือถึงผอมผู้อำนวยการสวนสัตว์จึงส่งผู้ตรวจการ3คนมาตรวจดูซึ่ง3คนนั้นก็ทุจริตทั้ง3คนเลยใครมาตรวจก็ทุจริตถึงมีนิทานลกคณิตกล่าวไว้ว่าเบิกทรัพย์วันละบาทซื้อมังสาครับนาย1เลี้ยงพยัคฆาไปอ้วน2 3 4นายมากำกับกันแฮบังทรัพย์4ส่วนท้วนบาทสิ้นเสือตายคำว่าเสือก็หมายถึงประเทศชาติรวมถึงประชาชนในชาติผู้นำรัฐข้าราชการต้องประพฤติสุจริตธรรมประเทศถึงจะอยู่รอดครับการทุจริตจะทำกันอย่างมากมายว่าจะเป็นการซื้อเสียงขายเสียงถือว่าเป็นการทุจริตสหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตของโลกซึ่งเขาก็รณรงค์เหมือนกันเพราะว่าชาติเราจะจนได้ทุกคนจะต้องมีความสุจริตอย่าทุจริตครับเพราะเราจะมองประชาชนเป็นใหญ่ครับซึ่งธรรมะที่คุ้มของโลกของพระเจ้าเราก็จะมีอยู่สองอย่างคือคำว่าฮีริและโอตัปปะเป็นธรรมะที่ประเสริฐเป็นธรรมะไฟขาวคุ้มของโลกของเราฮีริก็คือความละอายต่อบาปกลัวที่จะทำบาปทั้งที่ลับและที่แจ้งส่วนโอตัปปะคือความกลัวกลัวต่อบาปเปรียบเหมือนถ่านไฟครับอย่าได้เข้าไปใกล้มันร้อนเมื่อฮีริและโอตัปปะมีอยู่โลกจะสามารถอยู่รอดและปลอดภัยเพราะเมื่อเราเกิดความละอายใจปุ๊บเราจะไม่ทำบาปไม่ทำทุจริตครับเหมือนเขาบอกว่าอดอยากเยี่ยงอย่างเสือครับในอดีตก็มีเรื่องนางกุจุตลาเหมือนกันเป็นสาวใช้ของพระนางสามาวดี
1: ครับ
0: เบิกทรัพย์ไปซื้อดอกไม้แต่ซื้อแค่ครึ่งเดียว
1: ครับ
0: เธอได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความกลัวพอกลัวปุ๊บก็กลับใจเพราะว่าได้ธรรมะสองอย่างก็คือฮีริและโอตัปปะเธอจึงเลิกแล้วก็กลายเป็นคนฟูจิลิตเลยพบเกยกลัวต่อบาปครับรู้จักพอเป็นยอดแห่งทรัพย์เศรษฐกิจพอเพียงขององค์ในหลวงเราถือว่าเป็นการป้องกันการทุจริตคือมองให้เรารู้จักคำว่าพอเพียงพอประมาณตนเองในการบริหารชีวิตเพราะถ้าเราไม่พอก็เกิดความโลภครับโอตัปปะเนี่ยเป็นความกลัวกลัวต่ออะไรกลัวต่อการถูกกฎหมายลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพกลัวต่อการตกนรกคนสมัยโบราณกลัวต่อทุจริตและกลัวต่อผลต่อบาปจึงกล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วการปฏิบัติสุจริตย่อมมีชีวิตที่มีความสุขในโลกนี้และโลกหน้าในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าอีกมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาอยากจะลองทดสอบดูว่าเอถ้าเราเป็นคนทุจริตแล้วจะเป็นยังไงท่านพระราชาถึงมาไหว้เราก็เลยลองถือหยิบทรัพย์ไปเองวันละบาท2บาทหยิบไปเรื่อยไปเรื่อยจนเขาตะโกนว่าเฮ้ยจับโจรจับโจรจับโจรจับโจรก็เลยจับพามุนพระราชาไปถามว่าอ้าวทำไมท่านถึงไปหยิบขโมยของอื่นเล่าพามก็บอกว่าเราจะทดลองดูว่าที่พระราชาเคารพเราเพราะอะไรพระราชาเคารพพามนี้เพราะว่าเป็นคนที่มีศีลพระราชาถึงเคารพเมื่อคุณขาดศีลปุ๊บพระราชาก็ไม่เคารพพระองค์ก็รู้ว่าเอ๋ยพราหมณ์รู้ว่าศีล นี้สำคัญมากหลังจากนั้นพราหมณ์ก็เลยบวชตลอดไปเลยคือเชื่อเรื่องในศีล
1: ครับ
0: ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้อย่างองค์ในหลวงของเราเนี่ยก็เป็นแบบที่ดีในเรื่องการประพฤติสุจริตธรรมจึงทำให้ประเทศของเรามีความมั่นคงมั่งคั่ง และสันติสุข
1: ครับ
0: ครับทีนี้เรามองว่าศีล5เนี่ยเราต้องพูดกันบ่อยๆพูดกันซ้ำๆซากๆเพื่อเตือนให้เรารู้ข้อ1เนี่ยเว้นจากปานาติบาตก็คือเราเว้นการฆ่าการสังหารไม่ทุศร้ายต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่น
1: ใช่ครับ
0: พูดง่ายๆอย่างแข่งขันกันเลือกตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่ชอบใจก็มีการเกณฑ์ฆ่ากันตัดทันเสียงกันมันก็ดูไม่ดีม
1: ัน
0: เป็นบาปข้อที่1เหมือนกันบาปเนี่ยถึงแม้เราไม่ทําก็เกิดบาปกับตัวเองเพราะเราเป็นคนสั่ง
1: ใช่ครับ
0: ถูกมั้ยครับเกิดจากที่เราสั่งนี่คือผิดส่วนข้อที่1แล้วส่วนข้อที่2เว้นจากอธินาทานเราต้องละเว้นการลักขโมยเบียดเบียนแย่งชิงมัดสลายต่อทรัพย์สินของคนอื่นคือเราต้องทําด้วยสุจริตได้มาด้วยความซื่อสัตย์ครับทั้งต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติส่วนข้อ3เว้นจากกามเมสุมิจฉาจารละเว้นการประพฤติผิดในกามเมื่อทุศร้ายต่อของรักของห่วงแหนอาจเป็นการทำลายกิจภูมิและจิตใจต่อจนทำวงตระกูลของเราให้เสียหายถูกครับนี่คือสำคัญนะข้อที่3เขาว่าสำคัญเหมือนกันคนจะไปหาประเทศแต่ถ้าครอบครัวไม่ดีปุ๊บจิตใจมันก็ไม่สงบ
1: ครับ
0: มันก็ลำบากอีกส่วนข้อ4ให้เราเว้นจากมุสาวาทเราเว้นการพูดเท็จโกหกหลอกลวงมัดสลายเขาหรือประโยชน์สุขของเขาด้วยวาจาคือใช้วาจาเป็นการพูดมันก็ดูไม่ดี
1: ครับ
0: ครับส่วนข้อที่5เว้นจากสุราเมรัยไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติดอาจเป็นเหตุให้เกิดความประมาทมัวเมาก่อความเสียหายความผิดพลาดเพราะเราขาดสติครับเช่นทำให้เกิดอุบัติเหตุแม้อย่างน้อยก็เป็นการคุกคามความมั่นคงของคนอื่นถ้าเราไม่ทำเลยก็เป็นการดี
1: ครับ
0: ครับเรื่องสุราเมรัยของมึนเมาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ซึ่งบทความตรงนี้ก็เอามาจากธรรมนูญชีวิตพุทธะเจตธรรมเพื่อชีวิตดีงามของพระพุทธคุณาภรณ์ปอประยุตโตตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับครับศีล5นี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนซึ่งทุกคนมีอยู่ในตนบางคนมีครบทั้ง5ข้อบางคนมีครบบ้างไม่ครบบ้างแล้วแต่บุญรักษาเพราะคนไหนขาดศีลก็ไปขอศีลกับพระครับเป็นเหตุให้พระต้องตรงนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งพระก็พร้อมอยู่แล้วใช
1: ่
0: เพื่ออะไรเพื่อเป็นการบอกว่าเราจะไม่ทำข้อนี้ข้อนี้นะเราก็ไม่รักษาเอาสมเด็จพระมหาลัทธิมังคลาจารย์ให้ความสำคัญกับการรักษาศีล5เป็นอย่างมากท่านกล่าวว่าศีล5เป็นหลักธรรมที่สร้างความปองดองสมานฉันท์ให้คนในชาติท่านจึงทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ให้ช่วยกันจัดโครงการหมู่บ้านศีลมาโดยมุ่งหวังให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนได้ละเว้นจากอบายมุขส่งให้มีผลต่อสังคมประเทศชาติให้คนไทยทุกคนมีสติมีความปองดองสมานฉันท์ไม่ให้หายไปนี่คือการหมู่บ้านศีล5เริ่มจากบ้านหมู่บ้านเราสังคมประเทศชาติครับทีนี้สมเด็จพระวรรัตน์ตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรก็กล่าวว่าศีล นั้นจะมีอยู่ในตัวตนของทุกคนแหละทุกคนเกิดมาทุกวันนี้เพราะเรามีศีลอยู
1: ่
0: ปกติไม่ต้องไปขอศีลจากพระภิกษุคนไหนเพราะเราทุกคนมีศีล5อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นพวกเรามีจิตใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่คิดร้ายพยาบาทจองเวรไม่เกินฆ่ากันย่อมรักษาศีลข้อที่1ได
1: ้ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ให้เราคิดงี้เลยเราไม่ต้องขอจากใครแค่เราไม่เบียดคนอื่นไม่ทำอื่นเราก็ได้ศีล5แล้ว
1: ครับ
0: นะครับข้อแรกถ้าเห็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราเราไม่หยิบออกมา
1: ครับ
0: ถึงแม้หยิบออกมาปุ๊บเราก็คืนให้เจ้าของนี่แหละคือการรักษาศีลข้อที่2ศีล นั้นจึงมีอยู่ในตนอยู่แล้วครับเมื่อเรารักศีลไปเรื่อยปุ๊บจิตใจเราเกิดสมาธิเมื่อปัญญามันเกิดจากสมาธิปุ๊บเนี่ยทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันก็จะหายไป
1: ครับ
0: ครับเอาแค่ศีล5เนี่ยก็จะช่วยให้สังคมประเทศชาติเราดีขึ้นทีนี้เรามาอยู่เรื่องนึงมีคนก็เถียงกันว่าศีลข้อที่1ไม่ฆ่าข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ข้อที่3ไม่ผิดในกามลูกเมียคนอื่นข้อที่4ไม่พูดโกหก
1: ครับ
0: ข้อ5ไม่ดื่มของเรา ข้อไหนสำคัญที่สุด
1: ครับข้อไหนคร
0: ับทีนี้มีการแย้งมาว่าข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเลขหนึ่งสำคัญที่สุดแสดงว่าสำคัญมาก
1: ครับ
0: ครับเพราะว่ามีเหตุผลรองรับถ้าไม่ฆ่ากันก็มีไม่ต่างกันสังคมก็สงบสุขแต่มีคนแย้งว่าเฮ้ยไม่ใช่สินข้อห้าสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: การเว้นจากสุราเมรัยนั้นสำคัญที่สุดเพราะว่าคนเราดื่มสุราแล้วทำให้มัวเมาขาดสติสัมปชัญญะเกิดความประมาทเป็นเหตุให้สินข้ออื่นขาดได้
1: ครับ
0: ลูกค้าพ่อค้าแม่ได้เพราะขาดสติถ
1: ู
0: กไหมครับนี่สำคัญส่วนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคนเมาทำร้ายใครไม่ได้
1: ใช่ไ
0: หมคนเริ่มมีข้ออ้างใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเขาบอกว่าข้อ3สำคัญกว่าใครเพราะสินข้ออื่นเนี่ยก็แค่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน
1: ครับ
0: แต่ข้อที่3เนี่ยทำให้เดือดร้อนไปหมดเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับทั้งตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วย
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบว่าข้อไหนสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: แต่ให้เรามองว่าสินทุกข้อ
1: สำคัญ
0: สำคัญหมดครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามองเรื่องหันประเทศปุ๊บให้เรามองเริ่มจากสินข้อ2ก่อน
1: ครับ
0: ครับ
1: สิน
0: ที่2นี้ก็คือรากฐานเศรษฐกิจถ้าคนไม่โกงงบประมาณประเทศจะถูกใช้พนาชาติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆชาติเราก็เจริญ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่คิด
1: เปิดโกง
0: ทรัพย์ของหลวงมาเป็นของเราบ้านเมืองก็จะเจริญ
1: ครับ
0: ครับข้อที่2ปุ๊บเมื่อเรามีสินข้อ2ปุ๊บควรจะมีความซื่อสัตย์คือความกตัญญูไม่เอาของส่วนรวมมาเป็นของของตน คือการเคารพเพื่อนร่วมชาติและบรรพบุรุษที่สร้างแผ่นดินไทยนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับให้เรามองว่ารักชาติเริ่มต้นที่การให้เกียรติเคารพกฎกติกา
1: ครับ
0: ชาติจะมั่นคงเมื่อพลเมืองมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และทรัพย์สินของแผ่นดิน
1: ครับ
0: ให้เรามองว่าคงโกงชาติอาจจะได้บ้านหลังใหญ
1: ่
0: แต่ซื่อสัตย์จะได้ชาติที่ยิ่งใหญ่และน่าอยู่ให้ลูกหลานเราสืบต่อไป
1: ครับก็คือสรุป
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ
0: ครับ
1: บอกว่าเขาบอกว่าคนโกงชาติจะได้บ้านที่หลังใหญ่นี่พูดถึงเรื่องจริงนะครับ
0: ครับ
1: โกงที่ว่ากำแพงครับที่เอาไม้ตัดไม้มาพระราชาสั่งให้สร้างกำแพงก็เบียดบังเอาไม้ไปทำบ้านของตนใช่ไหมครับทีละเล็กทีละแผ่นทีละแผ่นมันก็ทำให้ตนเนี่ยมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาได
0: ้
1: ด้วยการเบียดบังเอาทรัพย์ของพระราชา
0: ครับ
1: ทีนี้ถามว่าได้บ้านหลังใหญ่แล้วชีวิตอบอุ่นไหมครับมันก็ไม่อบอุ่น
0: ใช่ครับ
1: ครับมันสู้คนที่ว่าซื่อสัตย์ไม่ได้
0: ถูกต้องครับ
1: ครับเพราะว่าคนซื่อสัตย์นี้ทำอะไรครับทำความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ
0: ครับ
1: ครับลูกหลานมีลูกมีหลานก็บอกว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย
0: ์
1: เป็นคนมีความกตัญญูทีนี้ไปทางไหนก็มีแต่คนรับหน้าถือตาไม่เหมือนกับคนที่ว่าโคดโกงมาได้บ้านหลังใหญ่ไปทางไหนก็มีแต่คนติฉินนินทาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
0: มีแต่ความทุกข์ไปในเมืองหน้าท
1: ี
0: นี้จะมีนิทานอีกเรื่องนึงครับเป็นคุณนางหนุ่มกับกำแพงเมือง
1: ครับ
0: ก็คล้ายๆกับเรื่องแรกพระราชาก็มอบหมายให้คุณนางอ่ะ3คน
1: ครับไปสร้างกำแพ
0: งเมืองครับคนแรกเนี่ยก็แอบถอนตะปูมั่งอะไรมั่งเอามาใช้สร้างบ้านตัวเอง
1: ครับ
0: สร้างให้กับครอบครัวตัวเองบ้างคือญาติตัวเองบ้างพูดง่ายโกงกันซึ่งหน้าเลย
1: ครับ
0: นี่คือคนที่1คนที่2ปุ๊บก็ไม่ได้ขโมยไม้หรอกแต่ท่านเรียกว่าขโมยเวลา
1: ครับ
0: มาทำงานบ้างไม่มาทำงานบ้าง
1: ครับ
0: ปล่อยไปเรื่อยถึงเวลาก็เบิกเต็ม
1: ครับ
0: ข้ามาทำงานทุกวัน
1: ครับ
0: แต่ทำงานไม่ได้ศักยภาพ
1: ครับ
0: นี่คนที่2เที่ยวมาดูคนที่3มั่งคนที่3เนี่ยจะซื่อสัตย์มากแม้เศษไม้เล็กๆที่เหลือจากการก่อสร้าง
1: ครับ
0: เขาก็ส่งคืนครั้งหลวงทั้งหมดเพราะเขาถือว่านี่คือไม้ของแผ่นดิน
1: ครับ
0: ครับใน3คนนี้เมื่อเรามองดูปุ๊บถ้าเกิดสมมติว่าข้าศึกบุกมาจริงๆจะเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: กำแพงในส่วนของคนแรกพังทลายลงเพราะว่าใช้วัสดุไม่ดีถูกไหมครับคือพูดนะเอาของดีไปสร้างมาเต็มหมดที่เหลือก็ใช้ของไม่ดีพอเข้าสู่มาปุ๊บกำแพงก็พังถ
1: ู
0: กไหมครับใช้ของไม่ดี
1: ค
0: นที่สองพอเข้าสู่มาปุ๊บรู้ไหมอะไรพวกนี้โกงเวลาสร้างกำแพงไม่เสร็จ
1: ใช
0: ่ข้าสึกกระบุกเข้าได้สบายเลยครับส่วนคนที่สามปุ๊บกำแพงก็แน่นหนาคงทนข้าสึกกระบุกตีไม่ได้เปรียบเหมือนอะไรเบื่อเหมือนกับว่าคนเราถ้ารู้หน้าที่มีความซื่อสัตย์แล้วปุ๊บ ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนประเทศชาติก็เจริญ

0: เมืองแม้แต่ข้าศึกบุกมาก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ครับ
0: คือให้มองว่าของนิดนึงถ้าเป็นของชาติ
1: ครับ
0: เราก็ไม่เบียดบังมันของตัวเอง
1: ครับ
0: ส่งคืนส่วนกลางให้หมดเลย
1: ใช่ใช่ครับใช่
0: เราทำหน้าที่ของเราแล้วเราจะมีความสุขครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาข้อเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าของส่วนรวมคือของหัวใจทุกอย่างที่เป็นของสาธารณะ
1: ครับ
0: เช่นส่วนสนะที่รัฐบาลสร้างให้ต่างๆ
1: ครับ
0: จะเป็นสวนกิตติสวนสุนันทาอะไรพวกนี้ให้มองเป็นส่วนที่เขาสร้างไว้ให
1: ้ครับ
0: แล้วก็ผู้ป้ายรถเมย์งบประมาณโรงเรียนให้เรามองว่าคือเส้นใหญ่ของชาติ
1: เส้นเลือด
0: เส้นเลือดใหญ่ของชาติให้เรามองว่าควรจะรักษาไว้ไม่ให้เลือดเลือดไหลนี้รั่วไหลไปไหน
1: ครับ
0: ครับคือทำให้เพื่อประชาชนของเราให้เราช่วยกันรักษาไม่ใช่ว่าเราอยู่ในชาติแล้วเขาสร้างให้ปุ๊บเราจะใช้เดี๋ยวไม่ได้เราต้องการบูรณะช่วยกันรักษาด้วย
1: ครับ
0: ให้เรามองอีกว่าความซื่อสัตย์คือความเท่วัยรุ่นที่รักชาติคือคนที่กล้าพูดว่าฉันไม่โกงแม้ไม่มีใครเห็นครับข้อที่3สำคัญครับให้ทุกคนวันนี้เลยเริ่มที่ตัวเราถ้าเริ่มโกงในระดับตอนเล็กๆครับในวันนี้เมื่อเราโตไปเป็นผู้บริหารประเทศเราจะเป็นกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งให้ลูกหลานสืบต่อไป
1: ครับ
0: ความรักชาติที่ไม่มีความซื่อสัตย์ก็เหมือนกำแพงเมืองที่ทำมาจากทรายรักแผ่นดินต้องเริ่มที่การไม่หยิบฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ให้นักศึกษาได้ตระหนักว่าการที่เราจะรักชาติได้เนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องร้องเพลงชาติดังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแสดงออกถึงสัญลักษณ
0: ์
1: ที่ว่าเราจะรักชาติ
0: ครับ
1: แค่เราช่วยกันเป็นหูเป็นตา
0: ครับ
1: สิ่งใดที่มันเป็นของสาธารณะ
0: ครับ
1: เป็นของหลวง
0: ครับ
1: เป็นของสถานศึกษาเป็นของโรงเรียน
0: ครับ
1: ให้เราช่วยกันรักษาดูแลช่วยกันสอดส่องว่าย้ายใครมาทำร้าย
0: ครับ
1: ย้ายให้ใครมาขโมยไป
0: ใช่
1: นี่แหละครับเป็นการรักชาติ
0: จะสุขสาธารณะเนี่ยสำคัญนะคนไม่รู้ก็แอบไปขโมยนู่นบางคันนี้ออกมาปุ๊บถ้าเราดูเห็นตาช่วยกันดูแลรักษามันก็คงที่ไว้ใช้ได้ตลอดเวลาวัดก็เช่นเดียวกันครับทุกคนก็ช่วยกันดูแลถ้าไม่ช่วยดูแลปุ๊บมันก็มีแต่คนมาเอาของไปอย่างเดียว
1: ก็ให้เราคือเราเป็นชาวพุทธนะเราก็ต้องช่วยกันตระหนักว่าวัดเนี่ยไม่ใช่ของพระอย่างเดียวว ัดเป็นของบริษัท4
0: ครับ
1: บริษัท4มีใครบ้างมีพระสงฆ
0: ์ครับ
1: ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา
0: ครับ
1: ต้องช่วยกันดูแลรักษาครับ ช่วยกันสอดส่องสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องชำรุดก็ต้องช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลช่วยกันเขาเรียกว่าซ่อมบำรุง
0: ใช่ครับ
1: พระก็ทำหน้าที่ให้คติธรรมคำสั่งสอนให้ข้อคิดให้ธรรมะให้สิ่งที่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าม าเผยแผ่ให้ญาติโยมให้อุบาสกอุบาสิกา
0: ท่านเคยเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยวัดจะอยู่คู่กับโรงเรียนไหมม
1: ัน
0: แยกกันไม่ได้จริงๆนะจะเป็นโรงเรียนด้วยวัดคู่กันต้องมีทั้งศีลธรรมปลูกฝังกันไปเรื่อยต้องการช่วยกันดูแลครับ
1: ต้องช่วยกันปลูกฝังญาติโยมให้ข้าวให้น้ำถูกไหมครับพระต้องให้ธรรมะญาติโยมบางครั้งบางทีเนี่ยธรรมะพระอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กของพระแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโยมครับ โดยเฉพาะคุณธรรมบางประการเช่นขันติ ความอดทนเนี่ยนะครับเราสอนญาติโยมบอกญาติโยมเนี่ยบางคนเนี่ยความอดทนไม่เท่ากัน
0: ถู
1: กไหมครับบางคนเนี่ยไม่เคยรู้จักความอดทนเลยถูกพ่อแม่เลี้ยงมาให้เป็นลูกดีสบายไม่ต้องทำไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องตกระกำลำบากไม่รู้จักความอดทนพอเขาได้มารู้จักความอดทนจากพระนี่แหละครับมันจะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้
0: ดีขึ้นมาคร
1: ับ ใช่ครับ อันนี้แหละครับคุณธรรมบางข้อเนี่ยอาจไม่สำคัญสำหรับคนคนหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นคุณธรรมที่ดีที่สุดสำหรับอีกคนหนึ่งได้
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย
0: ์
1: เรื่องการโกงกินนี่แหละครับสำคัญของข้าราชการใช่ไหมครับเราเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐการโกงกินการคอร์รัปชันเนี่ยอย่างน้อยเขาเรียกว่าบ้านใช่ไหมครับบ้านทุกหลังนี่มีประตูมีหน้าต่างก็ให้เราพึงระวังว่าทุกครั้งที่เราโกงกินทุกครั้งที่เราคิดทุจริตไม่สุจริตเนี่ยเราต้องมีความอะไรครับมีคุณธรรมอยู่สองข้อคือฮิริกับโอตปะ
0: เกรงกลัวครับ
1: ใช่ครับเราต้องละอายต้องละอายต่อบาปก่อนพอละอายเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ยังละอายไม่พอก็ต้องเกรงกลัวด้วยว่าบาปเนี่ยมันมีอานิสงส์

0: ราไปตลอดทำแล้ว
1: พอเรามีฮิริมีโอตปะเราก็เกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปมันก็จะทำให้เราเนี่ย
0: มีกำลังใจทำความดี
1: ถูกต้อง
0: ไม่อายเพราะทำความดีมันยากมันเหนื่อยทำความดีคุณไม่ค่อยมองเห็น
1: บางครั้งบางทำความดีเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่ฝืนตัวเองด้วยทีเนี่ยเราไปทำงานแต่เช้าไปกวาดสำนักงานไปทำความสะอาดเพื่อนบางคนก็มองว่าเราเนี่ยเป็นคนเสียสติอย่างนี้มันก็มีนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นประจำเป็นทุกวันเริ่มแรกๆมันอาจจะฝืนนิดนึง
0: คร
1: ับพอเราทำไปทุกๆวันเนี่ยเรามองเขาจะมองเราไปอีกมุมหนึ่ง
0: ค
1: ือว่าเราเนี่ยเป็นคนดีนะมีศีลธรรมนะมางานก่อนเวลาตรงต่อเวลาเลิกตามเวลาทีนี้แหละครับมันก็จะทำให้เราเป็นคนดีไปโดยอัตโนมัติ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่ามันต้องฝืนในระยะแรกเช่นเดียวกันการทำความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทำได้เลยอยู่ดีๆเราต้องบังคับจิตใจของเราก่อน
0: ต้องฝึกทำบ่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่คิดเริ่มลงมือทำเลยทำแล้วไม่ใช่ทำแค่เดียวทำเรื่อยๆเลยทุกๆวันทำให้มันจนมันแข็งคล่องให้เป็นพื้นฐานเรียกว่าให้มันเป็นแบบอาจินะเป็นสิ่งที่สะสมมาตั้งนานอย่างเช่นคนเราเกิดมาเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญเก่าเหมือนนะ
1: ถูกต้อง
0: คนเกิดมารวย
1: ครับ
0: คนเคยเกิดมาจนเกิดมาดูดีไม่ดีนี่คือสินเก่ามาเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่เมื่อเราเกิดปุ๊บถ้าเราเกิดมาดีอยู่แล้วให้เรามองว่าเออเฮ้ยเราทำบุญมาดี
1: เราทำบุญมาดีใช่
0: เราต้องรักษาต่อไป บุญหมดจะยุ่งเลยถ้าคนเกิดมาปุ๊บสิ่งต่างๆไม่ดีให้มองว่าเออชาติแล้วอาจจะสร้างบุญมาดีชาตินี้เราต้องทำบุญละอย่าไปคิดท้อแท้อย่าไปคิดถูก
1: ใช่
0: ครับก็ต้องบอกว่าแม้แต่ข้าวทุกทีนึงก็จะมีประโยชน์นี่คือการให้
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับให้เราเริ่มจากการทำบุญ
1: ครับ
0: ทำทานแบ่งปันกันและกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ด้วยแล้วทำแล้วให้เกิดภาวนา
1: ครับ
0: ให้มีให้เป็น
1: ครับ
0: ให้เราภาวนาสมมุติว่าเฮ้ยเรามีบุญอยู่กับตนเว้ยทำความดีต้องได้ผลดี
1: ครับ
0: ครับอย่างเช่นการบริหารประเทศควรจะใช้หลักการของทศพิธราชธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งในหลวงปัจจุบันร.9ร.10นี้เป็นแบบอย่างที่ดี
1: ครับ
0: ช่วยกันบริหารประเทศเราให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยให้เป็นสมบัติตกทอดแก่คนรุ่นหลัง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือระเบียบกฎหมายเนี่ยวางไว้เป็นแบบแผนที่ดีแล้วทีนี้ก็อยู่กับเยาวชนเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าในหัวใจเราต้องตระหนักอยู่ตลอดว่าเนี่ยเราเกิดมาไม่ใช่อยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อน
0: ใช่
1: ไหมครับเราเกิดมาเนี่ยเรามีศาสนาเป็นศาสนาพุทธประจำชาติด้วยครับเราม ีพระมหากษัตริย์ใช่ครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
0: ใช่ครับคนในชาติ
1: แล้วเราก็มีชาติเป็นของเราเอง
0: ถูกต้องครับ
1: เราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใคร
0: ครับ
1: ความรักชาติของเราตรงนี้แหละครับมันเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยได้ร่วมกันรักษา
0: ครับ
1: รักษาศาสนาร
0: ักษา
1: ส
0: ำหรับ
1: ใช่ครับ
0: รักษา
1: สิ่งที่เขาสืบต่อกันมาเนี่ยแหละครับ ให้มันอยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ยตลอดไป
0: บรรพบุรุษรักษามั้งไง
1: ครับ
0: เราเป็นคนรุ่นหลังเราต้องรักษาสืบต่อไป
1: ครับสืบต่อไป
0: ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
1: คร
0: ับ
1: ยิ่งดีเลยครับ ถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม
0: ่
1: เป็นกระบอกเสียงที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยให้มันฟื้นเขาเรียกว่าฟื้นฟูขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: ให้มันดีขึ้นมาทีเนี้ยประเทศชาติเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: พยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการที่ดึงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามารู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี
0: คร
1: ับ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่เรารู้จักก็คือสงกรานต์ใช่ไหมครับสงกรานต์เทศมหาชาติประเพณีออกทำบุญเข้าพรรษาทำบุญออกพรรษาสิ่งพวกนี้แหละครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร
0: ์ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หาพระให้ท่านให้ศีลให้พรให้อะไรแต่เป็นการเคารพนับถือผู้ใหญ่กัน
1: เนี่ยนะครับการเขาเรียกการไหว้
0: ใช่ครับ
1: การไหว้การเคารพนับถือเนี่ยเป็นเสน่ห์เป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่ดึงดูดชาวต่างชาติให้มาหลงใหลในวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเรา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้คนรุ่นใหม่ต้องตระหนักในจุดเราเป็นชาวพุทธเราต้อง
0: มีศรัทธาต้องเชื่อเช
1: ื
0: ่อในความดี
1: ครับ
0: เชื่อในสิ่งที่ว่าเราเกิดมาไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทุกคน
1: ครับ
0: มันคือสิ่งที่สะสมมา
1: ใช่
0: เมื่อเราเกิดมาปุ๊บเราต้องสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตัวเอง
1: ครับ
0: สังคมประเทศชาติ
1: ครับ
0: เรานั่งเรียนจะสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติยังไงคือการเรียนระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: คุณเรียนให้เก่งเมื่อคุณเรียนเก่งปุ๊บคุณจะได้ไม่เป็นภาระของประเทศชาติเรา
1: ครับ
0: เอาความรู้ของเราปรับปรุงให้ประเทศ
1: ครับ
0: เมื่อเราถึงระดับบริหารปุ๊บเราก็ใช้ความรู้ของเราไม่โกงกินชาติ
1: ครับ
0: บริหารให้ดีที่สุด

0: ทำให้มีประโยชน์ให้ฝึกอยู่ในใจของเราใช่ไหมเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเราภูมิใจ
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับก็คือบรรพบุรุษเราก็ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีที่ไม่โกงกินที่ไม่เขาเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ชาติมาจนถึงตัวเราทุกวันนี
0: ้
1: เราอยู่ทุกวันนี้ได้เราต้องอย่างน้อยต้องขอบคุณ
0: บ
1: รรพบุ
0: ร
1: ุ
0: ษ
1: ใช่ครับก็ขอบคุณจริงๆว่าที่รักษาชาติมาจนถึงตัวเราทุกวันนี
0: ้
1: ถ้าเราไม่มีบรรพบุรุษที่ดีใช่ไหมครับไม่มีบรรพบุรุษที่ยืนหยัดเพื่อรักษาชาติเนี่ยมันก็จะไม่เป็นตัวเราทุกวันนี้ได้เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วถึงเวลาต้องอะไรครับต้องกตัญญู
0: รักษาไว
1: ้ครับกตัญญูก็คือเนี่ยครับรักษาไว้แล้วก็ตอบแทนคุณด้วยทำความดีเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: เมื่อเราทำยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคนรุ่นหลังมาเห็นเฮ้ยรุ่นพ่อแม่
0: สืบทอด
1: ครับเขามาเห็นตัวอย่างที่ดีเขาก็ต้องพยายามเอาสิ่งดีๆกลับคืนไป
0: ครับ
1: เมื่อเขาได้ทำดีแล้วเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนี่แหละครับจุดเริ่มต้นจากการรักชาติก็เริ่มต้นจากตัวเองมีคุณธรรม
0: มีคุณธรรมมีศีลครับมีศีลมีสมาธิ
1: ครับ
0: มีปัญญา
1: ครับ
0: คุณต้องเรียนก่อนใช่ไหมเด็กสมัยนี้ทุกคนต้องเรียนถ้าคุณไม่เรียนแล้วคุณจะมีความรู้ได้ไง
1: ช
0: ิ้นใหญ่ทีนี
1: ้
0: แล้วสมัยนี้รัฐบาลก็ช่วยเยอะ
1: ครับ
0: เรียนฟรีสุดยันม.3 ม.6 ม.6 เลยมั้งใช่ไหมขั้นต่ำคือต้องม.3
1: ม.3 ครับ
0: ครับ
1: เรียนฟรี
0: โรงเรียนวัดก็มีเหมือนกันนักเรียนก็เรียนยากใช่ไหมเรามาบวชเรียนศึกษาให้เกิดความรู้ดีกว่าเอาตัวเองให้รอดไม่เป็นภาระต่อสังคมนี่แหละคือการจันโลพุทธศาสนาด้วยและเป็นการสร้างชาติเราให้มีประโยชน
1: ์ใช
0: ่ครับ
1: ก็ให้เราตั้งใจเนาะ
0: ตั
1: ้งใจรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีก็คือจะช่วยกันรักษาศาสนาของเราด้วยครับก็คำสอนดีๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าของเรา
0: ก็เรามองดูง่ายๆโลกทุกวันนี้ไม่สงบเพราะคนไม่รู้จักคำว่ามรณสติ
1: ครับ
0: ก็มีการแยกใช้อำนาจอย่างเดียว
1: ครับ
0: พระเจ้าต้องบอกว่าการใช้ความรุนแรงมันไม่ได้สร้างความสงบได้หรอก
1: ครับ
0: คนก็อาฆาตแค้นกันไปเรื่อยๆ
1: มัน
0: คุ้มยากถ้าทุกคนมีศีลธรรมปุ๊บตักคนต่างรู้ที่ของตัวเอง
1: ครับ
0: อยู่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
1: ครับ
0: เหมือนทั้งมีรั้วกำแพงทุกอย่างศีลตัวเราเนี่ยลูกเราก็จะมีความสุข
1: ครับ
0: ไม่ก่อความเดือดร้อนไม่ฆ่ากัน
1: ครับ
0: เราไม่ต้องมองไกลเอาเริ่มจากครอบครัวเราก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นสังคม
1: ครับ
0: แล้วเริ่มจากประเทศชาติของเรา
1: คร
0: ับค่อยๆทำเรื่อยๆน้องๆหลานๆเด็กๆฟังดูแล้วก็ลองคิดดู
1: ครับ
0: ดูหน้าที่ตัวเอง
1: ครับ
0: ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ประมวลรวมลงมาก็คือต้องมีศีล5
0: ใช่ครับ
1: ประจำใจ
0: เบื้องต้นเลยครับเอาศีล5นี่แหละ5ข้อเนี่ย
1: อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะครับที่นับถือพระพุทธเจ้าของเราตั้งใจครับรักษาศีล5ไม่ต้องเยอะครับเมื่อเรารู้ว่าเราขาดข้อไหนก็สมาทานใหม่ได้
0: ใช่
1: ไหมครับอย่างสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านบอกว่าศีลเนี่ยมีอยู่ที่ตัวเรา
0: ถูกต้องมีอยู่
1: เราไม่ต้องไปสมาทานกับพระก็ได
0: ้
1: สมาทานตัวเราเองเมื่อไหร่เนี่ยเราสมาทานเมื่อไหร่เราก็มีศีลเมื่อนั้น
0: ใช่
1: ครับศีล5ข้อเราสมาทานขาดข้อไหนก็สมาทานข้อนั้นก็ได้ครับเขาเรียกว่าสมาทานเมื่อไหร่เราก็ศีลเต็มเมื่อนั้นเมื่อศีลเต็มแล้วทีนี้เราก็รักษาการรักษาเนี่ยมันยากครับการสมาทานเดียวมันก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้รักษานะครับ
0: ถือว่าต้องมีหลักธรรมะ
1: ใช่
0: ความเพียรในที่ศีลสถาน
1: นี่แหละครับพระพุทธเจ้าท่าน
0: เพียรด้วย
1: พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสกับพระอนนท์นะจะพระอนนท์ถ้าเธอปรารถนาให้เราอยู่เนี่ยชั่วกับชั่วกันเนี่ยเราก็อยู่ได้แต่เธอไม่ได้เขาเรียกว่าพระนนท์ถูกมารบังไว้ไม่ได้ขอให้พุทธเจ้าเนี่ย
0: อย
1: ู่ได้ถามว่าแล้วพุทธเจ้าจะอยู่ได้ด้วยหลักทำอะไรพระองค์ก็ตัดตอบว่าเราจะอยู่ได้ด้วยหลักของอิทธิบาท4นี่แหละครับคุณเครื่องของความสำเร็จก็คือถ้าพระองค์มีคนมาตัดขอในช่วงเวลานั้นๆก็จะทำให้พระองค์เนี่ยมีอายุยืดออกไปถึงชั่วกับก็คือ120ปี
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: กับนี้ครับ
1: ก็จะทำให้เนี่ยศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขนาดเราลองคิดว่าผ่านมากึ่งทศวรรษ
0: 2,000 กว่าปีนะ
1: 2,569 ปี
0: ครับ
1: คำสอนของพระองค์ก็ยังเป็นจริงทุกคำ
0: ครับ
1: เมื่อไรที่เราปฏิบัติตามเราปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเราก็จะประสบผลได้ด้วยตนเองเขาเรียกว่าเป็นปัจจตังเวทิตโภก็คือพึงรู้ธรรมนั้นได้ด้วยตัวตนเองใช่
0: คร
1: ับ เมื่อเรารู้ได้ด้วยตัวตนเองแล้วเราพยายามจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยทำตามเราบางครั้งบางทีมันไม่ได้
0: คร
1: ับ เราเอาตัวเราเองให้ได้เนี่ยครับดีประเสริฐที่สุดแล้วแล้วก็เป็นแบบอย่างแก่คนรอบข้าง

0: คนรอบข้างจะทำตามหรือไม่ก็แล้วแต่เขาเรียกว่าสั่งสมมาไม่เท่ากัน
1: ใช่คร
0: ับ อดีตแต่ละคนเนี่ยสั่งสมมาไม่เท่ากัน
1: ต้นทุนไม่เท่ากัน
0: เมื่อต้นทุนเราไม่เท่ากันแล้วเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ต้องเนี่ยแหละครับช่วยกันค้นคว้าปฏิบัติปัจจุบันให้ดีที่สุด
1: คือพูดง่ายๆต้องทำสมาธิ
0: ครับ
1: ทำความเห็นให้ตรงก่อน
0: อ
1: ย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโทษครอบครัวอย่าไปโทษสังคมประเทศชาติให้เรามองที่ตัวเองว่าเราจะให้อะไรแก่ตัวเอง
0: ครับ
1: ครอบครัวสังคมประเทศชาติได
0: ้
1: ไม่ใช่เราจะเอานู่นเอานี่เอาเดียวมันไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: คนเราส่วนมากชอบเป็นผู้รับ
0: ครับ
1: ไม่ชอบเป็นผู้ให
0: ้ครับ
1: ให้เรามองเปลี่ยนให้เป็นผู้ให้ดูมาก
0: ครับ
1: ชีวิตเราจะมีความสุขเมื่อเราให้ไปปุ๊บดีของก็กลับมาเอง
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเราไม่ให้ใครเลยปุ๊บเราจะได้ยังไงมันก็ไม่ได้เหมือนเขาบอกว่าทัทะมานู
0: ปิโยโหติใช่ครับผู้ให
1: ้จะเป็นที่รักที่รักของใครที่รักของคนรอบข้างเราเทพด้วยเทวดาเพราะคนให้จะเป็นคนที่ใจบริสุทธิ์และใจเย็น คนที่ให้แล้วจะคดโกงประเทศชาติได้ไหมมันยากส
0: ัง
1: เกตดูง่าย
0: ๆ
1: ครับ
0: ก็ให้รู้จักการให้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมขั้นพื้นฐานของชาวพุทธเราต้องรู้จักให้ทานทานเสร็จก็รักษาศีลใช่ไหมครับแล้วก็เจริญจิตภาวนา
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เราสรุปในข้อที่4ครับตอนที่4นะครับก็คือศีล5กับการต่อต้านคอร์รัปชันปัญหาการคอร์รัปชันหรือการทุจริตประพฤติมิชอบเราอาจจะดูว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างหรือเป็นปัญหาใหญ่ระดับยากระดับประเทศยากที่จะแก้ไขแต่เมื่อเราได้สนทนากันไปแล้วเนี่ยครับมันก็ตกผลึกขึ้นมาว่ารากเหง้าของการคอร์รัปชันที่แท้จริงนะครับเริ่มจากจุดเล็ก
1: ๆตอนเราเด็กนี่
0: ครับในจิตใจที่เราขาดศีล5
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ และหนทางที่แก้ไขที่ยั่งยืนที่สุดก็คือให้เราปักหมุดก็คือให้ตั้งศีล5เนี่ยไว้ในใจของตนให้มั่นคงนี่แหละครับปัญหาคอร์รัปชันจะหมดไปเมื่อเราปลูกฝังเยาวชนหรือว่านักศึกษาหรือว่าเด็กๆให้รู้จักคำว่าศีล5เมื่อศีล5อยู่ประจําใจแล้วเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันในเบื้องหน้าเนี่ยจะลดน้อยลงไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเด็กจะมีความละอายไม่ลักช่อไม่โกงไม่ทำร้ายกันไม่ประพฤติผิดกันไม่พูดคำหยาบต่อกันไม่ดื่มเมลัยไม่มัวเมาเนี่ยครับเนี่ยครับจุดเล็กๆก็คือศีล5ที่จะรักษาเพื่อที่จะประเทศชาติของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
1: คร
0: ับ ทีนี้ศีลครับเป็นมาตรฐานสากลที่ต่อต้านการทุจริตในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ใช่ครับ
0: ครับทีนี้เรามาดูว่ามิติของศีลเนี่ยจะรักษาได้ยังไงเช่นเมื่อเรามีศีลข้อที่2ครับก็คือการไม่ลักทรัพย์จิตใจย่อมเกิดความละอายและความเกรงกลัวไม่คิดหยิบฉวยสิ่งที่ไม่ใช่ของตนและไม่เบียดบังงบส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนและไม่ยอมรับสินเงินสินบนต่างๆอันนี้แหละครับคือศีลข้อที่2
1: คร
0: ั รบทีนี้เรามาดูศีลข้อต่อไปก็คือเช่นศีลข้อที่4ครับการไม่พูดปดเราก็ย่อมไม่บิดเบือนความจริงครับความจริงมาอย่างไรเราก็พูดไปอย่างนั้นไม่ทำบัญชีให้มันปลอมขึ้นมาบัญชีทรัพย์สินไม่ปกปิดให้ข้อมูลที่โปร่งใสและกล้ายืนหยัดในความถูกต้องอันนี้แหละครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคมนี่แหละครับบริบทของศีลข้อที่4กับการต่อต้านคอร์รัปชันทีนี้มาดูบริบทของศีลข้อที่5การไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและของมึนเมาจะป้องกันคอร์รัปชันได้อย่างไรสติสัมปชัญญะครับของเราย่อมมีบริบูรณ
1: ์
0: เมื่อสติเช่นการจ่ายใช่ไหมครับจ่ายเงินไปเพื่อซื้อตำแหน่งซื้อขายตำแหน่งอะไรพวกนี้ครับเนี่ยแหละครับเป็นการที่เขาเรียกว่าหน้ามืดตามัวจนทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามเส้นแห่งความถูกต้องนั้นไป
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเราทำครั้งแรกได้ครั้งต่อไปเนี่ยครับมันก็จะง่าย
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่ากฎหมายและมาตรการในการตรวจสอบภายนอกเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างให้คนเราเนี่ยได้หลบเลี่ยงได้เสมอ
1: ถูกต้องครับสำคัญ
0: กฎหมายเนี่ยมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆไม่งั้นทนายจะต้องมีอาชีพทนายทำไมใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็ไปไม่ได้แต่ทนายทำให้ไปได
1: ้
0: นะครับแต่กฎแห่งศีลธรรมนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่สลักชาวพุทธทุกคนต้องสลักไว้ในใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะทำหน้าที่เป็นตาช่างความเที่ยงตรงของตนเอง
1: เรื่องจริงคร
0: ับ ไม่ต้องศีลธรรมนี่ไม่ต้องไปช่างมนุษย์คนอื่นเลยครับ
1: ไม่ต้องให้

0: ได้เห็นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ที่รับที่แจ้ง
1: ใช่ครับ
0: ต้องอยู่ในศีลในธรรม
1: ช่างความดีความชั่วของตนเองนี่แหละครับดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: คอยตรวจสอบตัวเองทุกวินาทีแม้ในที่รับตาคน
0: ถูกต้อง
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับการต่อต้านคอร์รัปชันที่แท้จริงจึงไม่ใช่การชี้หน้าตัดสินผู้อื่น
0: ถูกต้องใช
1: ่แต่คือการหันกลับมาสำรวจตนเองว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีแล้วหรือยัง
0: ใช่ครับ
1: ศีลนั้นเป็นเกาะกำบังมีศีลหรือยังใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะเมื่อใดที่หัวใจของคนในชาติร่วมกันปฏิเสธการทุจริตด้วยพลังของศีลธรรม
0: ครับ
1: เมื่อนั้นสังคมไทยก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขโปร่งใสและเติบโตได้อย่างสง่างาม
0: ครับ
1: อย่างแท้จริงครับสุดท้ายนี้รายการคุยธรรมตามศีลครับในหัวข้อที่4ก็คือศีล5กับการต่อต้านคอร์รัปชัน
0: ครับ
1: ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

เศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่รั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่

0: บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: แล้วนะนิ่งๆนะ
1: หลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีเด้
2: อฮะสวยจังเลยค่ะโป
0: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณ

0: อยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหม่ในวันข้างหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่ติดใจ

0: เรานั้นลึกแท้จะหยั่งถึงและในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพบกับความคาดหวังว่าความกลัวบ้างและความเร่งรีบบ้างความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่เราทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นฟังแล้วเกิดความหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็ไม่ควรยึดติดเมื่อเรานั้นไม่ยึดติดแล้วเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในจิตในใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและในตอนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงมีอยู่ตรงไหนและเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือเปล่าการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรานั้นพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจตนเองเท่านั้นโอกาสนี้หากอาตมภาพก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพวงศ์ปริยัติธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่4คือมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญหรือว่าเพื่อนพาพังครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณุฒครับ
0: อา
1: ตมภาพจะมาให้ความรู้ในเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมคือพูดง่ายๆมิตรก็คือเพื่อน
0: ครับ
1: เพื่อนพาเจริญหรือว่าเพื่อนพาพังคนเราตั้งแต่เกิดมาแล้วอยู่กับพ่อกับแม่ถือว่าเป็นมิตรแท้ที่สุดละท่านเป็นผู้ให้เราอย่างเดียวโตขึ้นมาหน่อยเราต้องอยู่โรงเรียนเมื่อเราอยู่โรงเรียนปุ๊บคุณจะเจอร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่ไม่ดีมิตรแท้มิตรเทียมอาจารย์สบายอธิบายมิตรแต่ละอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว
0: ้ครับ
1: ให้เราเลือกดูคิดวิเคราะห์ดูก่อนจะคบใครก็แล้วแต่ให้เราคิดดูก่อนถ้าเพื่อนดีก็ต้องพาเราให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อนไม่ดีก็พาให้เราไปที่ชั่วตกต่ำตลอดครับความหมายของมิตรแท้และมิตรเทียมมิตรแท้ก็คือมิตรก็คือเพื่อนที่จริงใจหวังดีช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าเรื่องเรียนการงานครอบครัวช่วยเราตลอดครับนึกเรียกมิตรแท้ส่วนคำว่ามิตรเทียมก็คือเพื่อนที่ดูเหมือนจะดีแต่จริงแล้ววางคุณประโยชน์กับตัวเรา
0: ครับ
1: หรือชวนเราไปในทางที่เสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องมิตรเทียมไว้4ประการก็คือ1มิตรปลอกลอกหมายความว่าอะไรคือมิตรก็คือเพื่อนหวังเอาแต่ได
0: ้ครับ
1: มองว่าเรามีตังก็เข้ามาคบกับเราอย่างดีให้เราเป็นออกหน้าจะกินอะไรก็แล้วแต่ให้เราจ่ายตลอด
0: ครับ
1: ครับนี่เรียกมิตรปลอกลอกจะเอาอย่างเดียวเอาถ่ายเดียวท่านเรียกว่ามิตรปลอกลอกมิตรอย่างที่1มิตรที่2ท่านเรียกว่ามิตรดีแต่พูดพูดเพาะประจบทุกอย่าง
0: ครับ
1: แต่ถึงเวลาเราเดือดร้อนปุ๊บไปขอเขาช่วยเขากลับอ้างนู่นอ้างนี่อ้างทุกอย่างไม่ช่วยเหลือเราพระองค์เรียกว่ามิตรดีแต่พูดพูดหวานล้อมทุกอย่างมีปัญหานะช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยทุกอย่างแต่พอเจอปัญหาจริงปุ๊บช่วยไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับมิตรที่3พระองค์เรียกว่ามิตรหัวประจบหมายความว่ายังไงตอนหน้าเรายืนยอเราทุกอย่างแต่รับหลังมาปุ๊บก็ว่าเราเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับมิตรอย่างนี้ก็ไม่ดีพระองค์เรียกว่ามิตรหัวประจบส่วนมิตรที่4พระองค์เรียกว่ามิตรชวนชิบหาย
0: ครับ
1: มิตรนี่น่ากลัวครับถามว่า
0: จะชวนไปชิบหายยัง
1: ชวนชิบหายอย่างเดียวอย่างเช่น

0: ชวนไปดื่มเหล้
1: า
0: ไปเล่นการพนันเป็นน้ำพิษต่าง
1: ๆครับ
0: ท่านในโรงเรียนก็คือชวนโดดเรียน
1: ครับ
0: โดดเรียนมันทำอะไรไปเที่ยว
1: ใช่
0: ไปดูนู่นนี่แต่นี่คือเพื่อนที่ไม่ดีท่านเรียกว่ามิตรชวนชิบหาย
1: ครับ
0: มิตรทางเสื่อมอย่างเดียวทีนี้เรามาดูมิตรแท้ที่วงสงตัด4อย่างซึ่งจะตรงข้ามกับที่กล่าวมา
1: ครับ
0: จะมีอยู่4ประการเช่นเดียวกัน1พระองค์เรียกว่ามิตรมีอุปการะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามิตรเนี่ยจะคอยช่วยเหลือยามเราตกทุกข์ยากลำบากเรียกว่ามิตรมีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
1: ครับ
0: 2มิตรมีใจเสมอก็คือมีความจริงใจจะไม่ทอดทิ้งกันมิตรที่2มิตรที่3ก็คือมิตรแนบประโยชน์จะคอยดูเราอยู่ห่างถ้าเราผิดจะเข้ามาเตือนสติเราชี้ทางเราว่าเออทางนี้ดีนะไม่ดีนะพระองค์เรียกว่ามิตรแนะนำประโยชน์ส่วนมิตรสุดท้ายก็คือมิตรมีความรักใคร่ทุกสุขจะร่วมกันจะไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยคือมิตรแท้4อย่างและมิตรเทียม4อย่างทีนี้เรามาลองดูว่าในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยลองดูว่าเพื่อนหรือมิตรแต่ละคนเนี่ยช่วยเราได้บ้าง
1: ครับ
0: เข้ามาหาเราหวังประโยชน์จากเราหรือเปล่า
1: ใช่
0: หรือว่ามาชวนเราเออไปเตรียมหนังสือไปทุกนี่แนะนำประโยชน์เราให้เราลองคิดวิเคราะห์พิจารณาดู
1: ครับ
0: เพราะว่าบุคคลคบคนเช่นใดก็จะเป็นดังคนเช่นนั้น
1: ครับ
0: นี่คือซึ่งช่วยเราถ้าเราอยู่บ้านพี่น้องพ่อแม่ดีหมดแต่เราไปโรงเรียนปุ๊บเราต้องเลือกคบเพื่อนเรา
1: ครับ
0: เช่นเราไปโรงเรียนเพื่อนคนไหนถ้าชวนเราโดดเรียนแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเพื่อนชวนช่วยกันเอ้ยมีอะไรไม่เข้าใจนะมาถามไทยสูงสุดดิบเราว่าข้อนี้รู้ไหมไม่รู้เราช่วยสอนให้ชื่นเสียเนี่ยคือมิตรแท้
1: ให
0: ้เรามองอย่างนี้เลยครับส่วนคำว่ามิตรเนี่ยถือว่าเป็นบันไดก้าวแรกให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะพระองค์บอกว่าคนเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ในโลกเราต้องมีเพื่อนคู่คิดคู่หูของเราเป็นเบื้องต้นเพราะบางทีคนเราไม่รู้เราต้องถามเพื่อนถามคนรู้แต่ถ้าเราอายุมากไปเรื่อยๆปุ๊บให้เรามองหลักธรรมะว่าคนเราถึงเวลาปุ๊บเราไปทุกคนแต่ปัจจุบันเนี้ยเราต้องอยู่กับมิตรอยู่กับเพื่อน
1: ครับ
0: เหมือนพระองค์ตรัสว่าอาเสวนาจะพาลานัง
1: ครับ
0: ปณิตามันจะเสวนาหมายความว่าเราคนคบแต่บัณฑิตคนที่พาด้วยความรู้อย่าไปคบ
1: ครับ
0: ถามว่าบัณฑิตคืออะไรบัณฑิตคือคนที่เขามีความรู
1: ้ครับ
0: เรามองดูเอ้ยเขามีความรู้เราคนไปคบหาให้มองเขาเป็นแบบอย่างว่าเอ้ยเขาทำยังไงถึงได้เป็นใหญ่เป็นโตมีฐานะหน้าตาดีเพราะเขาเรียนรู้ให้เราไปคบหาสมาคมกับเขาดูถ้าเราทำเหมือนเขาได้ก็เป็นการดีถ้าเราทำไม่ได้หมายความว่าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่ดีม
1: ี
0: เพื่อนเป็นบัณฑิตเห็นไหมสำคัญตรงนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนคนพาลนั่นแหละคือคนพาลคือคนที่โง่
1: ครับ
0: อยู่แบบหายใจไปวันวันหนึ่ง
1: ครับ
0: คอยแต่สบายอย่างเดียวคิดว่ากูต้องสบายไว้ก่อนเมื่อยอมทำงานมั่งคอยจะเที่ยวคอยจะเตงเนี่ยเขาเรียกว่าคนพาลให้เรามองดูอย่าไปคบถ้าเราไปคบมีแต่เปลืองตัว
1: ครับ
0: ถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ก็หมดยิ่งเพื่อนที่ชวนเล่นการพนันด้วยแล้วอย่าไปยุ่งเด็ดขาดไม่เอาเพื่อนชวนกินเที่ยวก็ไม่ควรเอาแค่พอดีพอดีพอเราจะรู้จะคบเพื่อนได้เราต้องมีอะไรต้องมีสติเราลึกให้ได้รู้ตัวเองรู้ตัวตนมีสมาธิคือความตั้งมั่นว่าอุ้ยไม่เอามิตรนี่ไม่ดีกูจะไม่ยุ่งต่อให้เขามาชวนแล้วแต่ให้เราจัดการปฏิเสธคนอื่นว่าเราต้องเรียนต้องทำงานต้องอยู่กับบ้านหัวพ่อหัวแม่ให้เราบอกไปอย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เราใช้หลักการนี้ได้ในการเลือกคบมิตร
1: ครับก็เป็นการเลือกคบมิตรทีนี้เรามาดูว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งที่จะนำพาเราให้ไปสู่ความเจริญเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4อย่าง
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คืออะไรครับอุทานสัมปทา
0: ใช่
1: ก็คือให้เราถึงพร้อมด้วยความมั่น
0: ขยันมันเพียร
1: ข้อที่2คืออารักขสัมปทา
0: ใช่
1: เมื่อเรามันขยันไอ้นี่ยันหามาแล้วเราก็ต้องรู้จักรักษา
0: ใช่ครับ
1: ประการที่3ก็คือสัมมะชีวิตา
0: ครับ
1: ให้เราต้องประกอบอาชีพที่ถูก
0: สุจริต
1: สุจริตถูกกฎหมาย
0: ใช่ครับ
1: ประการที่4ก็คือประการนี้สำคัญครับกัลยาณมิตรตา
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ครับเราต้องมีกัลยาณมิตรถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรทรัพย์ที่เราหามาได้ถึงแม้เราจะรักษาได้เราไม่มีกัลยาณมิตรเท่าไหร่ก็หมดครับ
0: ถูกต้องครับ
1: อาชีพที่ประกอบมาด้วยความสุจริตถึงแม้เราจะมีมิตร

0: ไม่ดีได้มาเท่าไหร่ก็หมดอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ท่านพระมหาบอกตั้งแต่ทีแรกว่าการคบมิตรเนี่ยสำคัญอาเสวนาจะพาลานังใช่ไหมครับ การคบคนพาลคบคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนอะไรครับเปรียบเหมือนปลาเน่าใช่ไหมครับปลาเน่าการที่จะไปคบคนพาลก็มีเปรียบเหมือนกับใบตองนะที่ไปห่อปลาเน่า
1: ใช่ครับ
0: นะที่ไปเมื่อปลาเน่าไม่อยู่แล้วถามว่าใบตองนั้นยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ไหมครับก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่
1: ย
0: ัง
1: มีกลิ่นเหม็นอย
0: ู่ใช่ครับ
1: ครับ
0: บางครั้งบางทีเราไปคบคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีแต่บังเอิญคนนั้นอ่ะมันไม่ดี
1: ครับ
0: เป็นคนพาล
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้คนที่มองเราจากที่เราเคยเป็นคนดีก็เลยเป็นคนพาลไปด้วย
1: ใช่ครับคนไม่ดีคนพาล
0: ใช่ครับก็เลยเป็นคนพาลไปด้วยทีนี้ก็ตรงกันข้ามครับ ถ้าเราไปคบคนดีครับ
1: ครับ
0: ก็เปรียบเสมือนหญ้าคาที่ห่อดอกกิตนา
1: ใช่ครับ
0: ครับถึงแม้ว่าดอกกิตนานั้นน่ะจะไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราไปคบก็คือหญ้าคาก็ยังหอมดอกกิตนาอยู่
1: ยังหอมยังหอมอยู่
0: นี่แหละครับ
1: ก็คือดีก็ฟุ้งไปทั่วครับ
0: ครับถูกต้องครับก็คือให้เราเลือกคบแต่คนดี
1: ครับ
0: แม้
1: กระทั่งเริ่มตั้งแต่ตอนนักเรียนเลย
0: ใช่
1: เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้เราถือว่าตั้งแต่ชั้นเข้าโรงเรียนชั้นประถมมัธยมชั้นมหาลัยเลือกคบเพื่อนได้เลยครับ
0: ก็เราสังเกตได้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเพื่อนในประถมมัธยมก็มีเพื่อนที่จริงใจก็เยอะ
1: ครับ
0: เพื่อนที่ไม่จริงใจก็มีเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ให้เราเลือกคบว่าคนไหนที่สามารถจริงใจแล้วก็ดีต่อเราพูดเพราะดูจากกิริยาท่าทางการคบเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันสองวันถึงจะรู้นิสัย
1: ใช่ครับ
0: มันต้องคบมาเป็นปีแล้วท
1: ี
0: น
1: ี้
0: เมื่อเรารู้จากการคบหาแล้วก็ให้เราคิดวิเคราะห์พิจารณาว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนดีสามารถที่จะคบไปได้ตลอดไหมก็ให้เราพิจารณาดู
1: ทีนี้เราก็ลองดูนะครับนักเรียนที่ลองฟังดูให้เรามองดูสังเกตเพื่อนดูแต่ห้ามแสดงอาการรังเกียจเพื่อนเด็ดขาดให้รู้ในใจเราให้เราสังเกตอย่างนี้เพื่อนคนแรกดูว่าเพื่อนคนนี้ปอกหรือเปล่าให้ดูว่าเพื่อนคนนี้เข้ามาหาเราอยากได้ของอะไรเรามั่งถ้าอยากตะนุ่นอยากนี้ให้เราเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยแสดงว่าเป็นเพื่อนคือมิตรเอาแต่ได้อย่างเดียวให้เรามองดูถอยห่างได้ควรจะถอยห่างเลี้ยงได้คุณเรื่องอย่างเช่นชวนเราไปเที่ยวให้เราจ่ายอย่างเดียวถูกไหมอย่างนี้ก็ไม่ควรควรจะแชร์กันถูกไหมครับมิตรต่อไปคือเพื่อนดีแต่พูดร้อยแปดพันเก้าพูดจนไม่ปรากฏกันเลยพอรับมิตรถามปุ๊บให้เขาช่วย
0: ไม่ช่วย
1: เสร็จแล้วแหละไม่ช่วยเนี่ยเรียกว่าเพื่อนดีแต่พูดให้ช่วยงานก็ไม่ช่วย
0: ครับ
1: ครับเพื่อนต่อไปคือเพื่อนหัวประจบก็คือมิตรหัวประจบต่อหน้ายืนยอเราหน้าดูเลย
0: ใช่
1: รับหลังปุ๊บเอ้ยว่าเราเสียหายจนคำเล่าดูว่าคนนี้ไม่ดีเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเลี่ยงได้คุณเลี่ยงและมิตรอีกอันคือนี่รู้ได้ทันทีเลยมิตรชวนไปในที่ชิบหายอย่างเช่นชวนโดดเรียนชวนเล่นการพนันชวนดูหนังฟังเพลงเนี่ยถ้าไปดูต้องไปในเวลาที่มันว่างมันหยุดถ้าโดดเรียนไปเที่ยวไปดูไปเล่นไม่ควรแสดงว่าเพื่อนไม่ดี
0: ใช่
1: และสำคัญอีกอย่างเรารู้ว่าเพื่อนไม่ดีปุ๊บเราต้องเป็นที่ตั้งให้เพื่อนควรที่จะบอกเพื่อนเฮ้ยมันไม่ดีนะถ้าเพื่อนฟังเราเราจะกลายเป็นกัลยาณมิตรเพื่อที่ดีของเพื่อนอีกทีถูกไหมครับถ้าเพื่อนไม่ฟังเราหมายความว่าเฮ้ยเราไม่ได้ละขอค่อยห่าง
0: ใช่ครับ
1: แต่อย่าให้โกรธเกลียดทะเลาะกันมันไม่เอามันไม่ดี
0: ครับ
1: เพราะคนไม่ดีปุ๊บไม่แคร์อะไรบางทีอาจจะทำเราเดือดร้อนก็ได้
0: ครับ
1: ครับทีนี้พอเราไม่คบเพื่อนที่ไม่ดี4อย่างปุ๊บควรจะหามิตรแท้คือเพื่อนแท้สัก4อย่าง4ประการให้เรามองอย่างนี้ว่าเพื่อนคนไหนอ่ะมีอุปสรรคแก่เรามากที่สุดอย่างเช่นในห้องเราลืมสูตรปากกาเนี่ยเพื่อนดูแล้วปุ๊บหยิบยื่นให้เราเฉยเลยถูกไหมคอยช่วยเหลือต่างๆนี่เรียกมิตรอุปการะช่วยเหลือคุณเราอุปการะคือการเข้าไปกระทำที่ใกล้มั่นถูกไหมครับนี่คือว่าเพื่อนๆแท้อ
0: ัน
1: ดับที่หนึ่งเลยมิตรอุปการะมิตรต่อไปคือมิตรที่มีใจเสมอก็คือ
0: คร
1: เราจะทุกข์จะทุกข์เขาก็คอยช่วยดูแลเราเขาดีใจเราดีเราได้ดีปุ๊บก็ไม่อิจฉาเราพอดีใจกับเราด้วยอย่างเช่นเราสอบได้ที่หนึ่งสมมตินะเพื่อนก็แสดงดีใจเราด้วยหรือไม่ก็เราสอบตกหรือว่าเราไม่ได้ของที่รักใครเพื่อนก็คอยมาปลอบโยนเราเนี่ยเขาเรียกว่าท่านเรียกว่ามิตรมีใจเสมอตั้งมั่นมิตรต่อไปคือมิตรแนะประโยชน์มิตรเนี่ยจะคอยมาบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งนี้ดีนะดีนะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราแต่คนเราบางทีเนี่ยให้เรามองว่านี่คือเพื่อนที่ดีอย่าไปรังเกียจเพื่อนถูกไหมครับ ให้เรามองดูครับส่วนมิตรต่อไปคือมิตรมีความรักใคร่มิตรเนี่ยหาได้ยากหมายความว่าต่อให้เราไปแล้วแต่จะไม่ทอดทิ้งเราเด็ดขาด
0: ครับ
1: เนี่ยมิตรเนี่ยเป็นมิตรที่ดีที่สุดครับนี่คือ4อย่างให้เรามองเลือกคบเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยจะเป็นบันไดก้าวให้เราไปสู่ความสำเร็จครับช่วยเราทั่วในโรงเรียนเนี่ยครับ
0: คือในสังคมเนี่ยครับก็เพื่อนเนี่ยก็คือเป็นเปรียบเสมือนกระจก
1: ใช่ครับ
0: กระจกที่สะท้อนตัวเราได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ถามว่าสะท้อนตัวเราได้อย่างไรบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่แสดงอาการแต่เพื่อนของเราเนี่ยแสดงอาการออกมา
1: ครับ
0: ถ้าเพื่อนแท้ยังไงครับต้องปกป้องเมื่อเวลาเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได
1: ้ครับ
0: เพื่อนแท้ต้องยื่นมือเข้ามาครับ
1: ใช่ครับ
0: ปกป้องนี่แหละครับคือกระจกของเพื่อนแท้ๆ
1: ไม่ให้เราเอ่ยปากจะคอยดูเราตลอดเวลานี่คือเพื่อนรักใคร่เพื่อนแท้จริงๆครับช่วยเหลือเรา
0: ถึงแม้ว่าเราจะไม่เอ่ยปากขอก็ตามเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอันนี้แหละครับเป็นเพื่อนแท้และอีกอย่างนึงครับคือเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนเราเป็นคนแบบไหน
1: ครับ
0: เราก็ต้องสังเกตครับ ถ้าเพื่อนเราดีต่อเรามากดีต่อเราจนชนิดแบบว่าเราไม่รู้จะตอบแทนเพื่อนยังไงบางครั้งบางสิ่งมันตอบแทนด้วยสิ่งของไม่ได้มันอยู่ที่ใจครับ
1: ครับ
0: ลองเอาใจไปรองรับความหวังดีของเพื่อนดูแล้วคุณก็จะได้ใจกลับมาเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญครับการคบเพื่อนคือต้องคบกันด้วยใจแม้เราจะไม่มีวัตถุสิ่งของเท่าเพื่อนไม่มีอะไรที่จะไปให้เพื่อนลองใช้ใจดูครับออกวัตถุสิ่งของไม่ได้ก็ลองออกแรงกายแรงใจไปช่วยเพื่อนดูไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเพื่อนช่วยเหลือเราเต็มที่แต่เวลาเพื่อนได้รับความทุกข์บ้างเราไม่ช่วยเราอยู่นิ่งอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
1: สังเกตดูง่ายๆครับเวลาเราทำงานเนี่ยไม่ต้องมองเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะ
0: ครับ
1: เรายกโต๊ะยกเก้าอี้เนี่ยถ้าเพื่อนที่รักกันจริงเนี่ยจะวิ่งมาช่วยเราเลย
0: ครับ
1: ถูกครับนี่คือสิ่งแรกเลย
0: ค
1: ือช่วยได้กายต่อให้แรงแตกช่วยเหลือเราเกื้อกูลเราตลอดให้เรามองนี้และอย่างเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะมีสิ่งนี้ให้เราหยิบยืมอย่างเช่นฝนตกมีร่มให้เรายืมมีของให้เราใช้ปากกาดินสอแล้วแต่ให้เราหยิบยืมไปก่อนไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเรื่องทอง
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละคือเพื่อนแท้เพื่อนที่เป็นประโยชน
0: ์ใช่ก็นักศึกษาก็ลองสังเกตดูนะสังเกตดูว่าเพื่อนที่เรากำลังคบอยู่ตอนนี้ถึงเวลาไปเรียนโทรปลุกเราไหมให้ชวนเราไปเรียนไหมไม่
1: ใช่
0: ว่าวันนี้ฝนตกเราไม่ไปก็ชวนกันไม่ไปอย่างนี้ไม่ใช
1: ่
0: ก็ลองสังเกตเพื่อนดูว่าเพื่อนเราเป็นมิตรประเภทไหนถ้าเป็นมิตรแท้เราก็ต้องรักษาน้ำใจกันคบกันไปนานๆหนักบ้างผิดนิดหน่อยก็ควรให้อภัยกัน
1: แล้วก็อีกข้อนะครับสำคัญครับเพื่อนแท้เนี่ยต่อให้เราผิดพลาดแต่เขาจะช่วยแก้ไขปัญหาให้เราจะไม่คอยซ้ำเติมเรา
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีปุ๊บรับผิดแค่นิดเดียวทำให้ปัญหาเนี่ยใหญ่โตทันทีเลย
0: ครับใช่
1: เน
0: ี่
1: ยระวังนี่เพื่อนสำคัญที่สุดเพราะเพื่อนจะรู้ข้อมูลเราทุกอย่างคนที่มิตรแท้เพื่อนแท้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ทุกอย่างทุกเรื่องท่านถึงบอกมาว่าคนเราถ้ามันรักกันจริงอย่าเล่าทุกเรื่องให้เขาฟัง
0: ครับ
1: มันจะย้อนกลับมาฆ่าตัวเราอีกที
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับนั่นสำคัญที่สุดนั่นแต่เราเพื่อนแท้จริงที่เราการระบายคนเราถ้ามีอะไรเหตุการณ์ต่างๆถ้ามันเจ็บแน่นอยู่ในอกมันเหมือนคนอกจะแตก
0: ใช่
1: เราต้องอธิบายเพื่อนฟังและเพื่อนต้องช่วยเหลือเรา
0: ครับ
1: ถูกไหมครับอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องการเรียนเรียนได้ปวดหัวเครียดงี้ถ้าเพื่อนที่ไม่ดีเราที่ไปคุยกับเขาปุ๊บเขาบอกเฮ้ยจะไปเรียนมันเลยโดดเรียนดีกว่าไปกินเหล้าเมายาเนี่ยเพื่อนไม่ดีอย่าไปยุ่งเลยถ้าเพื่อนดีก็บอกเออใจเย็นเดี๋ยวฉันจะติวให้ชี้สอนให้มีเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคือเพื่อนที่ดีถูกไหมเพราะคนเราปัจจุบันนักเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยคุยกับพ่อกับแม่ไม่คุยกับครูอาจารย์จะคุยกับเพื่อนหรือไม่คุยกับโซเชียลถ้าเราคุยโซเชียลเมื่อไหร่ปุ๊บต้องเข้าธรรมะเลยสติวิเคราะห์ให้ได
0: ้
1: เพราะโซเชียลมันหลอกลวงเยอะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ครับ
0: ก็คือต้องใช้สติแล้วก็ปัญญาในการจะคบเพื่อนด้วยแล้วก็ในการที่จะเสพเพื่อนทางโซเชียลด้วยหลายครั้งครับที่ว่าคบเพื่อนทางผ่านทางโซเชียลก็โดนหลอกก็มีเยอะ
1: ถูกต้องครับ
0: ดีก็มีเยอะอันนี้ก็ให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาก็ดังตอนที่ผ่านมาใช่ไหมครับต้องมีสติถึงจะอยู่ในยุคดิจิตอลก็ตามก็ต้องมีสติให้มากแล้วก็ลองมีสมาธิตั้งมั่นตั้งมั่นให้ได้เมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วทีเนี้ยเราเลือกคบเพื่อนก็จะมีเพื่อนที่ว่ามุ่งทำแต่ผลประโยชน
1: ์ครับ
0: คือมีประโยชน์ร่วมกัน
1: ครับ
0: ครับหาสิ่งความเจริญให้ชีวิตด้วยกัน
1: คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเรากลัวไม่มีเพื่อน

0: เราต้องเลือกคบเพื่อน
1: ใช
0: ่แล้วให้เพื่อนที่ดีกันยมิตรเพื่อนที่ดีหรือกันยมิตรเป็นเกาะคุ้มกันเรา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เวลาคนพานเข้ามาเนี่ยมาหาท้อไปว่าเพื่อนคนนี้จะคอยช่วยเหลือกู้คุณเราทุกอย่าง
1: ครับ
0: เปรียบเหมือนง่ายๆความดีกับความชั่ว
1: ครับ
0: สองอย่าง
1: ใช่ครับใช่
0: คนเราถ้าทำความดีก็เหมือนเทวดาสักคุ้มครองเรา
1: ครับ
0: ผมชั่วก็เข้ามาไม่ได
1: ้ครับ
0: เราต้องทำก็เหมือนกันการเลือกเพื่อนคือการต้องคิดวิเคราะห์ถ้าวีเฉยปุ๊บเราไม่เลือกเพื่อนไม่ดีก็เข้ามายิ่งเราเป็นคนเงียบๆขึมๆมีเงินมีทองด้วยเพื่อนจะปลอกลอกเข้ามาตลอดจนคุณไม่หมดตัวครับคุณต้องลองทำดูคิดวิเคราะห์ดูแล้วคุณต้องหาเกราะป้องกันคุ้มครองเราก็คือเพื่อนที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลเราแล้วเลือกคบไปเรื่อยๆวันหนึ่งโยมจะทุกคนจะเจอเพื่อนที่จริงใจครับพาเราไปถึงจุดหมายปลายทาง
1: ครับ
0: ช่วยกันไปครับท้ายที่สุดแล้วนะหลักธรรมะท่านสอนมาว่าเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลที่เราทำลมหายใจเรานี่แหละอยู่กับปัญญาอยู่กับความรู้คิดวิเคราะห์ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเรามีปัญญาเอาตัวรอดได้แต่วันนี้ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บคุณต้องเลือกคบเพื่อนและเพื่อนที่สุดคือใครคือพ่อคือแม่ให้มองว่าพ่อแม่คือเพื่อนที่ดีสุดของเราให้บอกพ่อแม่พี่น้องเราให้ดีเนี่ยถ้าเราคิดได้นี้ชื่อมีพลังเราจะไม่เป็นคนที่ว่าไม่มีใครคบอยู่คนเดียวโลกนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอาครับเราต้องสร้างขุมกุมกันให้ตัวเองครับ พ่อแม่คือเพื่อนที่ดีสุดคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ครับ
1: อย่าคิดว่าตัวเองเกิดมาแล้วไม่มีเพื่อนคบไม่มีใครครบจริงๆแล้วเพื่อนหาได้
0: คร
1: ับ ถึงเวลาถ้าเราไม่ไปหาเพื่อนก็มาหาเราเองแต่จะมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็ให้เราใช้สติป
0: ั
1: ญญาการกรองนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: ว่าเพื่อนเนี้ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าแน่นอนครับเมื่อไรที่เรามีผลประโยชน์ย่อมมีคนวิ่งเข้าหา
0: ถูกต้องคร
1: ับ พอวิ่งเข้าหาปุ๊บเราต้องสติเยอะๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเขาเข้ามาหาผลประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องควรหาทางเขาเรียกว่าใช้ปัญญาตรัสเพื่อนเหล่านั้นออกไปให้ได้
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามุ่งมาแต่เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ถ้าคนไหนมาเมื่อผลประโยชน์ด้วยแต่ว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้ดีจากผลประโยชน์นั้นด้วยก็ลองคิดพิจารณาดูครับ
0: ทางโลกท่านเรียกว่าวินวินถูกไหม
1: ต้องได้กันทั้งสองฝ่าย
0: ใช่ต้องสองฝ่ายครับ
1: เพื่อนได้แล้วเราก็ต้องดีขึ้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นสิ่งที่ว่าสำคัญครับสำคัญเรื่องการคบเพื
0: ่
1: อนในมหาในช่วงที่เรียกว่ากำลังเป็นนักศึกษา
0: หัวเลี้ยวหัวต่อนะ
1: หัวเลี้ยวหัวต่อครับถ้าเพื่อนดีจริงเนี่ยแหละครับถึงเวลาเรียนจบแล้วต้องพากันไปสอบที่ตรงนั้นพากันไปหาสมัครงานตรงนี้ต้องพากันไปครับพาไปในที่ที่มันเจริญแต่ถ้าเพื่อนที่มันไม่ดีสุดท้ายครับไปจบที่ร้านเหล้าก็ดีร้านนู้นร้านนี้เขาเรียกว่าพาไปเขาเรียกละลายทรัพย
0: ์ทางเสื่อม
1: ทางเสื่อมพาไปสู่ในทางที่ไม่เจริญขึ้น
0: แล้วก็อีกของพวกนี้ลองแล้วมันติด
1: ครับ
0: เพื่อนจะชวนปุ๊บตัดออกเลยไม่ลองไม่เล่นซะเลยดีกว่าถ้ามันติดแล้วยุ่งพ่อแม่เดือดร้อนแน
1: ่ๆครับ
0: ครับ
1: ก็คือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับ
0: ใช่ครับ
1: การพนันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นกิเลสตัณหาที่เมื่อเราหลวมเข้าไปแล้วย่อมไปในทางชิบหายอย่างเดียวครับเมื่อได้ย่อมอะไรครับเมื่อได้ย่อมก่อเวรใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อได้ก็เสียเมื่อเสียก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไปเมื่อชนะย่อมก่อเวรนี่แหละครับเป็นกฎของการพนันแต่ถ้าเราเสียมากๆยังไงครับทรัพย์ที่ได้มาคือมันติดการพนันไปแล้วครับทำยังไงถึงจะหลุดพ้นได้นั่นแหละครับจนหมดเนื้อหมดตัว
0: หมดไม่เหลืออะไร
1: บางคนหมดไม่เหลืออะไรครับต้องขายมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเพื่อการพนันอย่างเดียวนี่ครับสิ่งที่ดีก็ควรห่างไกลเด็ดขาดเลยครับเรื่องการพนัน
0: ใช้สติสมาธิคิดวิเคราะห์ให้ได้
1: ครับ
0: ของไหนที่ว่าไม่ดีปุ๊บจะไปยุ่งแล้วของทุกอย่างปุ๊บไม่ได้มาง่าย
1: ๆ
0: ต้องได้มาด้วยยัดเหงื
1: ่อใช
0: ่แรงกาย
1: ครับ
0: ด้วยปัญญาของตัวเอง
1: ครับ
0: ท่านหนึ่งสอนมาว่าคนที่ไม่เรียนต้องแบกต้องหามใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หาเช้ากินข้าวเหนื่อยแต่ก็ถือว่าความสุจริตหาด้วยหยัดเงินแรงกายของเราถูกไหมครับแต่คนที่เรียนปุ๊บใช้ปัญญาปัจจุบันนี้ปัญญาเราสำคัญที่สุดให้เราร่ำรวยเพราะปัญญานี่แหละ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ต้องใช้ถูกวิธีการไม่ใช่เอาปัญญาไปใช้ก่อนความดุดร้อนไปหลอกลวงสักอื่นครับมือผู้สแกมเมอร์ก็ดูไม่ดีนะครับเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่ามันไม่ดี
1: ใช่
0: เป็นอาชีพที่ว่าทุจริต
1: ครับ
0: พวกนี้จะมีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องต้นวันนี้เราหลอกองค์ครับปุ๊บวันหน้าเขาหลอกคุณไม่จบไปสิ้นทักท
1: ี
0: ครับ
1: ก็เอาง่ายๆครับก็ลอง คบเพื่อนที่ว่าพาเราไปสู่

0: ความเจริญปัญญานี่สำคัญครับ ถ้าเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วปัญญาที่เราแตกฉานไม่ว่าจะเป็นศิลปะในด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่ครับเราลองทำให้รู้จริงๆในด้านที่เราได้ศึกษาด้านที่เราได้เรียนสมมติว่าเรามีความเก่งในเรื่องของการซ่อมสร้างเราเอามุ่งเลยครับมุ่งเน้นไปในเรื่องของการซ่อมสร้างเลยครับทีเนี้ยตัวที่เราเก่งในด้านนั้นมันจะเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงเราได
1: ้ครับ
0: เมื่อเลี้ยงเราได้แล้วทีนี้ยังไงครับเพื่อนก็จะเข้ามาเพื่อจะพึ่งพาเราว่าเราสามารถที่จะนำพาเนี่ยเพื่อนๆพวกเนี้ยไปในจุดใหม่เดียวกันได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าตัวเองเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วครับ
1: ทีนี้ในหัวข้อนี้ปุ๊บแต่ว่ามันมีอยู่ในตอนหน้าแต่มาภาพจอขอมาพูดก่อนคนเราจะเรียนจะทั้งแต่ดูการงานจะสำเร็จได้ทั้งชะตาการของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: คบเพื่อนกันเหมือนกันให้รู้เพื่อนแล้วว่าคนเนี้ยมีฉันทะเดียวหรือเปล่าอย่างเช่นเราจะเรียนสาขาเนี้ยเพื่อนชอบเหมือนเราหรือเปล่า
0: ครับ
1: จะทำการเนี้ยเพื่อนชอบกับเราหรือเปล่า
0: ค
1: ลิกความพอใจเราคนเดียวก็คือพอใจคนเดียวถ้า2คนพอใจ2คน
0: ครับ
1: เมื่อมีฉันทะแล้วปุ๊บต้องมีตัวที่2ท่านเรียกว่าวิริยะคือความเพียรเมื่อเราลงวิชาเรียนนะปุ๊บเราต้องลงไปเรียนด้วยเอาการลงไปไม่ใช่ลงเรียนแล้วไม่เรียนมันไม่ใช่ไม่มีความเพียรความเพียรคือความขยันขยันทำบ่อยๆให้เกิดประสิทธิ์เข้าคล่องทำสิ่งที่ยากทำมันง่ายแล้วข้อที่3ปุ๊บต้องทำด้วยจิตด้วยใจเมื่อเราไปโรงเรียนถ้าไม่มีจิตไม่มีใจคุณไม่อยากไปโรงเรียนเลยถูกไหมครับคุณต้องมีจิตใจตั้งมั่นอย่างเช่นพูดง่ายๆมาตอนเด็กๆจะมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเราจะไปเจอเขาทุกวันทุกวันไม่มีกำลังใจไหมเราเป็นจุดนั้นตั้งนั้นนี่คือเพื่อนเหมือนกันจะเป็นเพื่อนหญิงไม่ใช่แต่ขอให้เป็นเพื่อนเถอะมันช่วยรับความสนุกได้ถ้าเราอยากไปโรงเรียนมันดูดีทุกอย่างถูกไหมครับนี่คือสร้างเพื่อนให้เกิดประโยชน์และเพื่อนนี่ก็เป็นคนที่ดีด้วยแนะนำบอกกล่าวเราช่วยกันเรียนช่วยกันทำช่วยกันอะไรเนี่ยคือว่าคือความมุ่งมั่นนี่คือประดิษฐ์จิตใจข้อสุดท้ายแล้วปุ๊บคุณต้องใช้ปัญญาท่านเรียกว่าวิมังสาวิมังสาคือใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ท่านบอกมาว่าคุณมีปัญญาจะมองปัญหาให้เป็นโอกาสถูกไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้จะแก้ปัญหาจะใช้ปัญญาแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่คนไม่มีปัญญาปุ๊บพอเจอปัญหาปุ๊บจะหนีปัญหาอย่างเดียวจะไม่แก้พวกนี้คือพวกที่ว่าหนีแต่ปัญหา
0: ครับ
1: ครับทุกๆปัญหามีทางออกแก้ทั้งหมดต้องใช้ปัญญาเราเราแก้ไม่ได้ต้องอาศัยคุณช่วยแก้แล้วคอยดูครับ
0: ก็นักศึกษาก
1: ็ครับ
0: ต้องอย่าท้อครับกับปัญหา
1: ใช่ครับ
0: ทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับแต่ว่าทางออกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: บางคนออกได้โดยใช้เพื่อนที่มีสติปัญญาบางคนออกได้โดยพ่อแม่ให้คำปรึกษา
1: ถูกต้องครับ
0: บางคนออกได้โดยฟังธรรมะจากพระสงฆ
1: ์ใช่
0: เนี่ยแหละครับคือทางออกของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทีเนี้ยให้เราตระหนักไว้ว่าเพื่อนที่เราไปคบเนี่ยพาเราไปในทางไหน
1: ครับ
0: สังเกตง่ายๆครับชีวิตเราจะดีไม่ดีบางครั้งบางทีเนี่ยเพื่อนก็สามารถเป็นจุดประกายที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิต
1: กำลังใจให้เราได้
0: เป็นกำลังใจให้เราได้ครับมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นได้
1: ใช่ครับ
0: แต่บางครั้งบางทีเพื่อนก็ทำให้เราท้อได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องครับเรื่องจริงก็จะเข้ากับประโยคนี้ข่าวบ่อยๆถ้าทุกคนดูนะ เพื่อนทำให้เราตกต่ำได้อย่างเช่นการบูลลี่กัน
0: ครับ
1: อย่างเช่นแซวเราอ้วนบางคนไม่ชอบ
0: ครับ
1: บูลลี่ไปรู้มาท้ายสุดแล้วน้อยนิดต่ำใจฆ่าตัวตายบ้างหรือเปล่าม
0: ีเยอะครับมี
1: เยอะยาไปเลยคือพูดง่ายๆถึงแม้เพื่อนจะบูลลี่เราให้เราทำจิตตั้งมั่นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ถูกไหมครับจะไปท้อแท้แล้วคนที่บูลลี่ควรจะเลิกทันทีเลยเมื่อเราไม่ชอบสิ่งใดก็จะไปว่าสิ่งนั้นเขา
0: ครับ
1: ครับ
0: คือต้องให้เกียรติกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ให้เกียรติกันเขาเรียกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
1: ใช่คร
0: ับใครเกิดมาแล้วมีปมด้อยอะไรเราอย่าไปล้อเลียนกันอย่าไปว่ากันอย่าไปสนับสนุนกันเขาเรียกว่าพยายามอย่าไปสนับสนุนในจุดด้อยของผู้อื่น
1: ซึ่งคนที่บูลลี่เราหมายว่าพวกนี้ไม่ใช่เพื่อนแท้ถอยออกห่างเลยไม่ต้องไปแคร์คำ คนที่ไม่ดีท่านถึงบอกมาว่าคนไม่ดีเวลาพูดปุ๊บเจ็บให้น้ำหนักถ้าคนดีปุ๊บต้องฟังคนดีคือใครพ่อแม่ท่านพูดเราต้องฟังจำเลยถ้ายิ่งมีเพื่อนว่าเรามากปุ๊บพ่อแม่พูดเราต้องฟังพ่อฟังแม่
0: ใช่
1: ฟังใจเราเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าสถาบันแรกแล้วต้องฟังให้ชัดเจนเชื่อเลยครับพ่อแม่ไม่มีทางที่ว่าพ่อแม่คนไหนสอนให้ลูกเนี่ยเป็นคนชั่ว
1: ใช่
0: พ่อแม่อยากเห็นลูกได้ดีมาทุกคน แล้วเมื่อลูกได้ดีแล้วก็เป็นที่เชิดชูของพ่อแม่

0: ็นที่เชิดชูของวงตระกูลใช่ไหมครับสกุลใดที่มีลูกมีหลานดีเป็นเจริญด้วยลาภยศใช่ไหมครับก็สามารถที่จะส่งเสริมเกียรติยศของวงสกุลตนได้นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเน้นเลยนะครับการคบเพื่อนของนักศึกษาในวัยศึกษานี่นะครับเป็นวัยที่กำลังจะเติบโตในวันข้างหน้าวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นดีอนาคตดีแน่นอนครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ในเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญเพื่อนพาพังนี้นะครับก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเพื่อนที่เป็นมิตรแท้มีลักษณะยังไงแล้วก็มิตรเทียมมีลักษณะแบบไหนก็ต้องเลือกคบให้ถูกวิธีก่อนที่จะเลือกคบให้เราใช้สติใช้ปัญญาเขาเรียกว่าของตนนี่แหละครับพิจารณาเพื่อนก่อนว่าเพื่อนที่เราไปคบเป็นคนแบบไหนแล้วก็เพื่อนนั้นมีการประพฤติเช่นไรสังเกตง่ายๆลองถ้าเราไม่รู้ว่าจะสังเกตแบบไหนเราก็ลองไปหาเพื่อนที่บ้านดูบ้านของเพื่อนสะอาดเรียบร้อยไหมมีการจัดวางสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าเราเห็นแค่นี้แล้วครับเราบอกได้เลยว่าเพื่อนคนนี้มีระเบียบวินัยความเป็นระเบียบวินัยเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ก็คือเปรียบเสมือนกับการเป็นศีลเป็นเกราะป้องกันเมื่อเรามีเกราะป้องกันแล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยการที่จะเดินไปสู่จุดหมายเนี่ยเขาเรียกว่ามีแผนที่แผนที่ชัดเจน
1: แผนที่มีเข็มทิศชี้ทาง
0: มีแผนที่มีเข็มทิศชี้ทางไปเราก็จะไปสู่จุดหมายนั้นนะได้รวดเร็วเพราะว่าอะไรครับมีระเบียบมีวินัย
1: ใช่ครับ
0: มีศีลนี
1: ่ครับให้ศีลเป็นเกราะป้องกันเป็นเครื่องช่วยชี้เราสมาธิก็คือเปรียบเหมือนเข็มทิศชี้ทาง
0: ครับ
1: ให้เกิดปัญญาเพราะคนเราถ้าไม่มีเข็มทิศก็คือสมาธิเป็นตัวชี้มั่นเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะเดินออกนอกทางเมื่อไหร่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางทันทีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรามีเข็มทิศชีวิตมีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยสติปัญญาเนี่ยถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน
0: ใช่ครับก็อยากให้คบเพื่อนนะที่ดีไว้ก่อน
1: ช่วยเหลือเราคือพูดง่ายเพื่อนต้องเสริมเรา
0: เสริม
1: ช่วยเหลือก็คุณเราเวลาเราขัดสนเราลำบากเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ยากเรา
0: ครับ
1: เพื่อนนี้เราไม่จอดจงว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นได้หมดสมัยนี้และเราจะเลือกคบและอย่างเราควรจะสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวเอง
0: ครับ
1: ถ้าเรามีเพื่อนดีเยอะปุ๊บเพื่อนดีๆจะไม่หวังอะไรแต่เราม ีแต่ให้เราอย่างเดียวเพื่อนชั่วก็จะเข้ามาหาเราไม่ได้ครับ
0: ก็มีนิทานในสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: พระมหากษัตริย์ก็สั่งสอนลูกว่าถ้าลูกไม่สามารถที่จะคบเพื่อนที่ดีได้มีศีลธรรมได้ในชีวิตนี้ก็อย่าคบครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ชีวิตคนเดียวประเสริฐกว่าที่จะคบเพื่อนที่เร็วๆใช่ไหมครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นนิทานชาดกในสมัยก่อนครับ สอนลูกหลานว่าเด็ดขาดเลยแล้วก็มาตรงกับคุณธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องของมงคล38ประการพระพุทธเจ้าทำไมไม่ตรัสว่าทำไมให้คบบัณฑิตก่อนแล้วค่อยไม่คบคนชั่ว
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะคบบัณฑิตได้เนี่ยเราต้องไม่คบคนผ่านก่อน
1: เราต้องรู้จักคนผ่านด้วยเป็นยังไง
0: ว่าผ่านเนี่ยมันคืออะไรคนผ่านเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ลักษณะของคนผ่านมีง่ายๆครับ
1: ครับ
0: จะคิดจะพูดจะทําเนี่ย3อย่างเนี่ยครับคิดก็คิดชั่วใช่มั้ยครับทําก็ทําชั่ว
1: ครับ
0: แล้วก็พูดก็พูดคําชั่ว
1: ครับ
0: พูดคําหยาบ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่ากายกรรม3
1: ครับ
0: วจีกรรม4แล้วก็มโนกรรม3
1: ครับ
0: กรรมทั้ง10อย่างเนี่ยแหละครับถ้าเราสังเกตแล้วใครมีลักษณะที่ไปในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่ชั่วก็จัดเลยครับเป็นคนผ่าน
1: ครับ
0: ตรงกันข้าม
1: ถอยออกห่างดีกว่า
0: ถอยออกห่างเลยครับอย่าเข้าไปคบ
1: ใช่ค่อยๆถอยครับ
0: คิดชั่วทำชั่วแล้วก็พูดชั่ว
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาสังเกตว่าเราจะคบคนดีได้อย่างไร
1: ค
0: บบัณฑิตได้อย่างไรก็ตรงกันข้ามกับคนชั่วครับ
1: ครับ
0: คิดดีพูดดีทำด
1: ี
0: สามอย่างนี่แหละครับจบครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับก็คนไหนที่เขามีการเขาเรียกว่าเป็นกายสุจริต คือทำดีด้วยกายวจีสุจริตทำดีด้วยวาจาแล้วก็มโนสุจริตทำดีด้วยใจก็คือไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดปองร้ายผู้อื่น
1: ไม่นินทาผู้อื่นไม่ว่าร้ายผู้อื่น
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นบุคคลที่ดี
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีความเห็นถูกต้อง
1: อัน
0: น
1: ี้
0: สำคัญครับเรื่องความเห็นถูกคนเราเนี่ยถ้าเกิดมามีความเห็นผิดติดตัวมาแล้วเนี่ยแก้ยากครับ
1: ใช่ครับ
0: แก้ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิปกคลุมมาตั้งแต่เกิดเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิครอบคลุมมาแล้วเนี่ยจะไปอยู่

0: ไหนมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดครับมองอะไรมองดีก็เป็นชั่วไปหมด
1: ครับ
0: อันไหนที่ชั่วอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะทำให้ชั่วยิ่งขึ้นไปได้อีก
1: ใช่ครับ
0: ครับสมมติว่าเราเกิดมาในตระกูลที่มันไม่ดีแล้วเราพยายามหลีกตัวออกมา
1: ครับ
0: หลีกตัวออกมาแล้วก็พัฒนาตนได้แล้ววันนึงเนี่ยเราจะอยู่ในจุดที่ว่าเราสามารถที่จะกลับไปในช่วยเหลือตระกูลของเราได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ย
1: ดึงขึ้นมาได้ครับ
0: ดึงขึ้นมา
1: ท่านถึงบอกว่าคนเรามันมีทั้ง มืดมา
0: ครับใช่ครับ
1: มืดไป
0: มืดมามืดไปครับใช่ครับ
1: มืดมาฝั่งไปอย่างเคสที่มหาพูดก็คือมืดมา
0: ครับ
1: สว่างไปนะถ้ารู้ว่าตระกูลเราไม่ดิบแสดงว่ามืดละ
0: ครับ
1: เราต้องออกมาทำให้สว่างเพื่อพาตัวเองแล้วลองกลับไปด้วย
0: ครับ
1: แต่บางตระกูลนี
0: ่สว่าง
1: สว่างมาสว่างไปเนี่ยสะสมมานานแล้วดีทุกอย่างมีการสอนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้ดูเป็นแบบอย่าง
0: ใช่คร
1: ับ นี่เรียกว่าสว่างมาสว่างไปแต่มีตระกูลสุดท้ายสว่างมามืดไปหมายความว่าชั่วที่ตัวเราเองไม่ขึ้นถูกไหมครับตระกูลดี
0: มีสังเกตมีให้สังเกตเยอะนะครับบางคนเนี่ยเกิดในตระกูลดี
1: ครับ
0: แบบลูกผู้ดีเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าการประพฤติของตนเนี่ยทำให้ตระกูลพอเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วทีนี้ก็อะไรครับพ่อแม่ก็เสียใจ
1: ครับ
0: นี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าเป็นบาปกรรมครับเป็นบาปหนัก
1: คร
0: ับ พอเราทำร้ายชื่อเสียงวงตระกูล
1: ครับ
0: ก็โดยเฉพาะการพบเพื่อนสำคัญ
1: ครับ
0: ครับกัลยาณมิตรตา
1: ครับความมีเพื่อนเป็นมิตรเป็นมงคลอย่างหนึ่งกันครับ
0: พระเจ้าตัดได้ชัดเจนครับอาเสวนาใช่ไหมครับอาเสวนาจะพารณัง
1: ครับ
0: ห้ามพูดห้ามเสวนาห้ามครบเลยนะครับการเสวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าการไม่ใช่แค่การไม่ครบอย่างเดียวนะครับการไม่เข้าไปร่วม
1: ไม่เข้าไปใกล
0: ้ไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปเสพสมไม่เข้าไปทำการเขาเรียกว่าสมาคม
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่เข้าไปครบอย่างเดียวพระพุทธเจ้าอธิบายชัดเจนเลยครับในมงคล38ประการ
1: ครับ
0: อาเสวนาไม่ใช่ว่าแค่ไม่เสพอย่างเดียวต้องไม่เข้าไปใกล้เด็ดขาดคนพาลเนี่ยต้องหลีกให้ไกลเลยครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมาดูบัณฑิตก็ตรงกันข้ามครับอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับคือครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะอยู่ตามในถ้ำในป่าลึกแค่ไหนครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยากจะเข้าไปกราบ
1: ครับ
0: เข้าไปปฏิบัติเข้าไปถือวัดปฏิบัติ
1: ครับ
0: นี่แหละครับเป็นความดีเป็นชอบ
1: ครับ
0: แค่ได้ดูแลใกล้ๆใช่ไหมครับก็อยากจะนำความเจริญเนี่ยมาสู่ตนได้แล
1: ้
0: วก็มีเรื่องสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ากับพระวักกลิ
1: ครับ
0: พระวักกลิเนี่ยตอนที่สมัยท่านยังเป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ
1: ์ครับ
0: ท่านติดใจ
1: ครับ
0: ติดใจในรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: คือมองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วมีความสุข
1: ไม่อิ่มอยากมองต่อ
0: ไม่อิ่มครับเห็นเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม
1: ครับ
0: ก็คือมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากคือไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมที่ไหนพระวักกลิก็จะติดตามไปดูไปมองพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละ
1: ครับ
0: จนเข้าพรรษาพระวักกลิก็ออกบวชใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขอบวชแต่พอบวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่วายครับ
1: ครับ
0: ก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเท่าไหร่ก็เห็นไม่อิ่ม
1: ครับ
0: เห็นไม่อิ่มจนวาระสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้ารู
1: ้
0: น
1: ้
0: อ
1: ยอก
0: อยากจะฆ่าตัวตายครับเพราะว่าจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะหลีกไปแล้วก็กลับมาด่าทอว่าเราอีกก็เกิดความน้อยใจอยากจะขึ้นไปบนภูเขากระโดดตึกกระโดดเขาลงมาฆ่าตัวตายสุดท้ายพระเจ้ารู้วาระจิตเมื่อบารมีแก่เต็มที่ครับก็นั่งทำสมาธิ
1: แสดงธรรม
0: ทรงจิตแสดงธรรมต่อหน้าพระวักกลิว่าวักกลิเธอไม่ควรทำความเขาเรียกว่าความใคร่ในการเห็นเนื้อหนังมังสาเธอจงละสิ่งนี้เสียแล้วก็ไปปฏิบัติ
1: ครับ
0: พุทธเจ้าตัดแค่ไม่กี่คำครับพระวักกลิก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต
1: ์ให้เห็นแก่นที่ภายใน
0: ให้เห็นแก่นว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแก่นสาร
1: ใช
0: ่สุดท้ายมันก็ต้องอะไรครับเสื่อมสลายไป
1: ใช่
0: ครับ
1: จะเสื่อมจะงานตั้งแต่ก็ไปหมดให้ดูแก่นดูที่คำสอนข้างใน
0: ครับพระวักกลิก็ได้ทำแค่ตรงนี้แหละครับก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย
1: ครับคือพูดง่ายๆการคบเพื่อนก็เป็นการมิตรที่ดี

0: เราก็เจอคนสวยคนหล่อแล้วก็อยากเข้าไปใกล้ไปอะไรถูกไหมแล้วก็ดูก่อนว่าจะเกิดประโยชน์กับเราไหม
1: ใช
0: ่ถ้าไม่เกิดประโยชน์ปุ๊บเราถอยออกมาห่างดีกว่าเราสามารถที่จะหากัลยาณมิต
1: ร
0: และเราก็สามารถจะเป็นกัลยาณมิตรแก่เพื่อนได้แล้วต้องเพื่อนที่ดี
1: ใช่
0: เมื่อเรารู้ว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วข้อไม่ดีเราจะไปทำถูกไหมครับต่างคนต่างดีมาคบกันก็เป็นมิตรคู่กันครับ
1: ก็อยากจะบอกนักศึกษาอีกนิดนึงว่าเมื่อเราเคยเนี่ยเราเห็นปุ๊บว่าเขาดีแล้วเราไปคบแล้วสุดท้ายแล้วเขากลับไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็ให้เราได้เผื่อใจไว้บ้างให้ทุกคนได้แบบเผื่อใจไว้นิดนึงว่าวันนึง
0: ค่อยๆถอยอย่าไปตอบว่าเพื่อนไม่ดีคนเราไม่ใครบอกว่าดีหรือไม่ดีแค่เรารู้เราถอยออกมา
1: อย่าไปให้จนเต็มร้อยเกินไปนะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงบางครั้งบางทีสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะตรงข้ามกัน
0: คร
1: ับก็อยากจะเตือนสติว่าการคบเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: คือพูดง่ายๆจะเขาจะเราถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรเราคบกับเพื่อนถ้าเพื่อนหลงผิดปุ๊บเราต้องเตือนเพื่อนถ้าเตือนเพื่อนไม่ฟังเพียงว่าเพื่อนไม่เชื่อแล้วให้เราพยายามถอยออกมาน
1: ั่นแหละครับ
0: ฉันใดฉันนั้นถ้าเราก้าวข้ามพลาดเพื่อนมาเตือนเราเราต้องเชื่อเพื่อน
1: ค
0: ือทุกคนต่างเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันถูกไหมครับเราจะได้เดินก้าวไปข้างหน้าความสุขเพื่อนบางทีคบกันตั้งแต่สมัยเรียนยันทำงานยันแก่ยันตายคบกันเรื่อยมีความสุขครับคนเราต้องมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคู่คิดของเรา
1: ใช่ครับ
0: ครับให้เราเจริญก้าวหน้าให้เพื่อนยันดี
1: ครับ
0: ครับถ้าเพื่อนไม่ดีคบไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็แตกแยกกันหมดครับจบที่ไหนคุกตารางมั้งบางทีก็จบที่ท้องถนนมั้งเราก็ไม่รู้ถูกไหมอันตราย
1: เยอะครับเยอะเยอะ
0: ครับ
1: ก็วัยรุ่นนะครับชีวิตวัยรุ่นก็จะผ่านถ้าผ่านช่วงชีวิตนี้ไปได้แล้วได้เพื่อนดีก็อนุโมทนาบุญ
0: ครับเจริญก้าวหน้าที่กันแนวได้หมดทุกอย่างช่วยกันครับ
1: พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ชัดเจนครับกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
0: ครับ
1: คืออะไรครับคือการมีเพื่อนดีสำคัญกับการดำเนินชีวิตพอๆกับการมีธรรมะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ถ้าบางคนเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ให้ธรรมะที่ดีที่สุด
0: ถูกต้องครับ
1: ชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่เพื่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาเพื่อนเนี่ยบางคนเอาเพื่อนเป็นแบบอย่างครับเพื่อนประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนก็แนะนำว่าเธอต้องดูอย่างนั้นต้องดูอย่างนี้ต้องทำแบบนั้นปฏิบัติแบบนี้ถึงจะเกิดความสำเร็จในชีวิตได
0: ้
1: นี่แหละครับมีเพื่อนเป็นจุดประกายแต่บางคนให้เรามองว่าเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยให้มองเป็นบทเรียนของเรา
0: ครับ
1: เอามาเป็นบทเรียนสอนชีวิต
0: แต่อย่าเอาเป็นแบบอย่างให้ดูให้รู้เฉย
1: เอาอย่าเอาเยี่ยงอย่าง
0: ครับ
1: เอาเป็นแบบอย่างได้แต่อย่าเอาเยี่ยงอย่าง
0: ถูกต้อง
1: ก็คือให้รู้เป็นอุทาหรณ
0: ์
1: ถ้าเราคบเพื่อนที่ไม่ดีเสพสมอบายมุขเราก็จะไปสู่ในทางเดียวกันกับเพื่อนก็ให้เรามองเพื่อนรอบๆเราบางคนอยู่ในจุดที่สูงบางคนอยู่ในคุกตารางก็มีเยอะนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมะได้เหมือนกันนะธรรมะที่จะสอนเราคือปฏิบัติให้เห็นชัดๆเลย
0: คร
1: ั รบเราไม่ต้องไปลองไปปฏิบัติเองนะครับนักศึกษาไม่ต้องลองปฏิบัติเองว่าทำแบบนี้มันจะติดคุกไหมทำแบบนี้มันจะเจริญไหมบางครั้งบางทีเราไม่ต้องลองปฏิบัติเองครับดูเพื่อนๆครับ
0: ใช่ครับ
1: ดูกัลยาณมิตรของเรา
0: ครับ
1: ดูมิตรที่เราไปคบ
0: ใช่ครับให้เรามามองโฟกัสที่ตัวเรา
1: ครับ
0: ตัวนี้ของเราให้เรามุ่งมั่น
1: ครับ
0: กับเรื่องการเรียน
1: ครับ
0: ถ้าเราตั้งใจเรียนปุ๊บเพื่อนที่เข้ามาจะเป็นเพื่อนที่ดีถ้าเราตั้งใจเรียนปุ๊บเราจะไม่เที่ยวไอ้เพื่อนเที่ยวที่ชวนเราเที่ยวจะไม่ค่อยมี
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะเป็นเพื่อนที่ชวนเรียนอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์ไปติวการที่สำนักเรียนนั้นทางเรียนนี้มันช่วยเราก้าวหน้าได
1: ้
0: เพราะสมัยนี้แข่งขันกันสูงครั
1: บ
0: เรียนในห้องไม่พอต้องติวด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับสังเกตดูนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ต้องหาที่ติวหาที่ศึกษาเพิ่ม
0: ช่วยกัน
1: ใช่ช่วยกัน
0: เพราะการแข่งขันมันสูง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ในสุดท้ายรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหม่ในวันหน้าก็ในตอนที่4ครับมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญเพื่อนพาพังก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นจงพันอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเธอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีสุขการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอในตอนการจัดการพื้นที่จำกัดด้วยแนวคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการเขียนทัศนียภาพที่มีมุมมองที่จำกัดนะฮะมีวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินในการก็คือรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ดิวครับแล้วก็วิทยากรอีกท่านนึงนะครับชื่ออาจารย
1: ์ชาติรักลุงแสงทองครับหรืออาจารย์ติ่ง
0: และมีนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายในฮะชั้นปีที่1ฮะ
2: ศิลาชยาเอี่ยมแสงค่ะชื่อเล่นออมค่ะ
0: วันนี้นะฮะก็อาจจะมาพูดถึงเรื่องของคําว่าคีย์เวิร์ดสําคัญของคําว่าการใช้พื้นที่
1: การใช้พื้นที
0: ่ที่มันมีจำกัดถ้าพูดถึงการใช้พื้นที่ที่มีการจำกัดของพื้นที่ที่มันมีขนาดที่มันฟลิกมากมันก็เป็นเปรียบเสมือนกับเงื่อนไขในการที่เราจะสเก็ตในพื้นที่นั้นนะฮะแล้วก็ออกแบบในพื้นที่นั้น
1: ใช่ฮะ
0: อาจารย์ติ่งมองยังไงฮะว่าการใช้พื้นที่จำกัดเนี่ยมันการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยมันจะยากไหมฮะหรือว่ามันจะเป็นมุมมองแบบไหน
1: คือการที่เราจะต้องใช้การสเก็ตไปช่วยในการออกแบบพื้นที่ที่มันเล็กๆครับก็คือมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากคือเพราะว่าเราปกติเวลาที่เราไปทำงานนะครับเราก็จะไปพบกับผู้ว่าจ้างที่เป็นลูกค้าที่จ้างเราให้ออกแบบเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้มีพื้นที่ที่ใหญ่โตมากถ้าอย่างเช่นถ้าเราไปทําร้านอาหารร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็คือเขาก็จะมีพื้นที่ที่เล็กๆอยู่แหละที่จํากัดเพื่อให้เราเข้าไปช่วยเขาในการบริหารพื้นที่นะครับแล้วเวลาที่เราเข้าไปคุยเนี่ยบางครั้งในการที่นําเสนอเนี่ยคนที่ว่าจ้างเราอาจจะต้องการรู้ว่าพื้น

0: ให้กับลูกค้าได้เห็นว่าพื้นที่แบบนี้แหละมันทำได้แบบนี้บ้างอะไรอย่างนี
1: ้แล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะฮะอาจารย
0: ์ครับ
1: อย่างนักศึกษาปีหนึ่งอย่างผู้ที่สนใจคืออันเนี้ยอย่างที่อาจารย์ติ่งพูดไปครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเราควรมองการสเก็ตทัศนียภาพแบบพื้นที่จำกัดเนี่ยมันควรมองอะไรฮะ
0: คือจริงๆแล้วการออกแบบในพื้นที่จำกัดนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับอาจจะเริ่มในการดูลักษณะของพื้นที่ง่ายๆก่อนว่าขนาดประมาณนี้เราสามารถที่จะทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างนะครับซึ่งปกติถ้าเราเริ่มจากการวางรูปแบบเขาโครงง่ายๆเป็นรูปทรงเป็นกล่องหรือเป็นอะไรที่เราเคยแนะนำว่าในตอนเริ่มแรกๆอ่ะก็คือในการที่จะเริ่มงานอะไรสักอย่างเราก็จะมีรูปทรงรูปฟอร์มที่มันเป็นพื้นฐานเบสิกของเราก่อนแล้วก็เอาอันนั้นมาค่อยตัดทอนลดทอนอะไรให้เกิดเป็นรูปทรงที่เราอยากได
1: ้มันก็คือการหาความงามในมุมมองนั้น
0: ใช่ไ
1: หมฮะอาจารย์ก็คือเราพยายามถ่ายทอดความงามหรือสิ่งสำคัญในมุมมองที่เราจะนำเสนอเขา
0: ใช่ครับแล้วก็ให้พยายามให้ลงในบรรยากาศจริงที่เราเห็นตรงนั้นอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องมีพื้นที่ในการออกแบบอยู่ใต้อาคารหรือใต้ตึกที่บอกว่าเราอยากให้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นถ้าเกิดเราบริหารพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องออกแบบในเราต้องสเก็ตภาพออกมาโดยเอาจำลองบรรยากาศที่แวดล้อมสถานที่ที่เราจะออกแบบนั้นนะใส่เข้าไปด้วยอย่างเช่นมันอาจจะมีผนังอาคารมีเสาอาคารอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ผสมเข้าไปเพื่อให้ดูเป็นมีความสมจริงซึ่งเวลาคนที่ให้เราไปดูแลเนี่ยเขาก็จะเข้าใจสภาพอันนั้นจริงๆได
1: ้มันก็คือเหมือนกับเรื่องของการรับรู้นะฮะสิ่งที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือพยายามสื่อสารให้คนรับรู้ทัศนียภาพในพื้นที่ที่จำกัดให้เขารู้ว่าเอ้ยในสิ่งที่เรากำลังจะถ่ายทอดเนี่ยมันคืออะไรโดยใช้เสาเมื่อกี้อาจารย์ติ่งพูดถึงเรื่องข้อกำหนดใช่เป็นข้อกำหนดขององค์ประกอบพื้นฐานที่บีบให้ทัศนียภาพมันดูพื้นที่จำกัดแล้วเราก็ถ่ายทอดความงามออกมาให้เกิดเป็นความงามทางสุริยภาพทางสถาปัตยกรรมนะฮะก็สำหรับน้องออมมองว่ายังไงฮะสำหรับเด็กปีหนึ่งในการมองพื้นที่ครั้งแรกพื้นที่อย่างเช่นที่เราเห็นในคณะหนูเห็นส่วนไหนที่มันเห็นแล้วแบบเป็นพื้นที่จำกัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: พื้นที่จำกัดก็อาจจะเป็นซุ้มร้านขายของตรงข้างคณะหรือเปล่าคะที่จะเป็นพื้นที่อยู่เป็นกล่องแคบๆประมาณนี้แล้วก็แบบต้องขายของหลายๆอย่างเขาก็จะแบบมีส่วนต่อขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่อย่างเช่นเป็นเหมือนที่ยื่นออกมาไว้วางอาหารหรืออาจจะแบบเพิ่มเป็นชั้นวางของข้างก็จะเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับร้านขายของนั้นค่ะ
1: ก็เป็นการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่า
2: ใช่ค่ะ
1: ประหยัดแล้วก็คุ้มค่า
2: ใช่ค่ะนะฮะ
1: ก็เราก็คงจะพอจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าความหมายของคำว่าพื้นที่จำกัดหรือการเขียนทัศนียภาพพื้นที่จำกัดเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงการที่เราถ่ายทอดในพื้นที่จำกัดให้มันมีความงามเนี่ยมันต้องดูให้จุดเด่นให้ขาดเลยว่าพื้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยเราจะโชว์อะไร
0: ได้บ้าง
1: ใช่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราต้องใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การมองนิดนึงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะขายอะไรจะโชว์อะไรใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่ง
0: ใช่ครับ
1: ก็อย่างที่บอกในเบื้องต้นนะฮะการมองเนี่ยฮะเป็นสิ่งสำคัญคือพื้นที่อย่างที่น้องออมพูดเมื่อกี้นะฮะมันเป็นเหมือนกับการยืดหยุ่น
2: ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
1: การยืดหยุ่นของพื้นที่นะฮะเป็นการใช้ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยนะฮะที่มันมีการซ้อนทับแต่ว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรที่จะให้เห็นในสิ่งที่น้องออมถ่ายทอดนะฮะจันติงหรือว่าจะให้เห็นเฉพาะโครงสร้างของร้านแล้วก็พื้นที่
0: จริงๆการนำเสนอแล้วก็ควรจะเสนอให้ครบทุกมิติของบริเวณที่เราจะออกแบบนะครับก็คือของสภาพเดิมมันเป็นยังไงแล้วถ้าสิ่งที่เราออกแบบใหม่ใส่ลงไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับสภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วยในบริบทของมัน
1: ก็มัน สิ่งที่อาจารย์ติ่งก็บอกก็คือเหมือน

0: ก็เราดูว่าเอ้ยเราออกแบบอะไรแล้วเราก็เขียนทัศนียภาพให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันตรงเนี้ยมุมเนี้ยมันเราโชว์อะไรเราคิดอะไรใช้ประโยชน์ใช้สอยแบบไหน
1: มันเข้ากันไหมมันดูเหมาะสมไหมอะไรแบบนี้ด้วย
0: ทีนี้เนี่ยปัญหาพื้นที่จำกัดในการสเก็ตอย่างที่น้องออมพูดตะกี
1: ้
0: มันค่อนข้างหามุมมองยากน้องออมมองว่ายังไงฮะ
2: มองว่าม
0: องที่ร้านค้าที่น้องออมเวลาเข้าไปใช้เนี่ยฮะมองว่ามุมมองหรือความงามของฟังก์ชันในตัวร้านเนี่ยน้องออมมองเห็นความงามบ้างไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องแบบมองนานๆ
2: อาจจะต้องมองนานๆค่ะ
0: เนื่องจากพื้นที่มันจำกัด
2: ใช่ไห
0: ม
2: ฮะ
0: มุมมองมันก็แคบ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะคนมันก็เยอะเพราะว่าพื้นที่มันน้อย
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้เราต้องสังเกตนิดนึงว่าเราจะโชว์ยังไงบ้าง
1: ใช่
0: เนื่องจากมันมีข้อจำกัดที่มันเป็นเรื่องของการออกแบบใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพสิ่งสำคัญคือเราต้องหาจุดเด่นก่อนประโยชน์ใช้สอยของร้านนี้และสื่อว่าร้านเนี้ยมันขายอะไรใช่ไหมฮะเมื่อกี้น้องออมก็พูดเรื่องของขายของเรื่องของขายอุปกรณ์ขายน้ำใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงฮะในพื้นที่ที่มันสนุกยังไงฮะในการเขียนทัศนียภาพซึ่งมันเป็นมุมมองที่แคบมาก
1: จริงๆแล้วมันคือความท้าทายอย่างนึงคือก็คือเราจะทำให้พื้นที่ที่เล็กๆเนี่ยดูออกไปแล้วดูน่าสนใจยังไงแล้วก็คือมันต้องผสมไปด้วยบรรยากาศรอบๆตรงนั้นใส่เข้าไปแล้วสิ่งที่เรานำเสนอเพิ่มเข้าไปตรงนั้นอ่ะมันทำให้สภาพแวดล้อมมันดูดีขึ้นไหมหรืออะไรแบบนี้ด้วย
0: มันก็คือเดี๋ยวสรุปนิดนึงว่ามันก็คือเหมือนกับการออกแบบเป็นเหมือนพื้นที่อเนกประสงค์ใช่ไหมฮะฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยที่มันซ้อนทับกันโดยในพื้นที่เล็กๆโหการเขียนตีมนี้อัดมันต้องเขียนให้คลี่คลายเลยนะฮะอาจารย์ติ่ง
1: ก็มันก็ต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่งครับว่าเพราะว่าคนที่ให้เราไปออกแบบเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังว่าความประทับใจแรกที่เกิดขึ้นคือเห็นแล้ว
0: ปุ๊บ
1: อันนี้มันน่าทำนะหรืออันนี้ตู้ไม่น่าทำควรจะปรับปรุงยังไงอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้เราทำความเข้าใจกันกับคนที่ให้เราไปออกแบบได
0: ้คือพื้นที่เล็กๆจะทำไงให้มันดูน่าสนใจโดดเด่น
1: ใช
0: ่ฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพนี่เหมือนประตูด่านแรกเวลาสำหรับการคิดไอเดีย
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคิดใช่
0: นะฮะก็เดี๋ยววิธีการคิดเนี่ยในพื้นที่แคบเนี่ยนะฮะเราก็ต้องลดในสิ่งที่ไม่จําเป็นออกถูกมั้ยฮะเหมือนที่น้องออมบอกใช่มั้ยฮะเพราะว่าพื้นที่มันน้อย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ติ่งมองยังไงฮะอันไหนที่ไม่สําคัญคือเอาออกอันไหนที่ใช้ซ้ําหรือใช้พื้นที่ที่ซ้ําซ้อนกันได้ก็ควรไว้เขียนติดอย่างร้านหนูเห็นร้านขายของสิ่งแรกที่หนูเห็นเนี่ยคืออะไรจ๊ะ
2: ก็เป็นโต๊ะที่วางอาหารหรือว่าเชลเตอร์ที่วางขนมนะคะ
0: รู้เลยปุ๊บว่านี่คือขายพวกอาหารลูกชิ้นขายน้ำใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยในพื้นที่แบบเนี้ยมันควรจะเขียนแนวตรงหรือเขียนแนวข้างครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วมันไม่สามารถจะกำหนดได้ขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราไปเจอสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันเป็นยังไงมากกว่าซึ่งมันก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการสังเกตเนาะว่าเมื่อมุมนี้มันสามารถนําเสนอยังไงแล้วดูดีอะไรเงี้ยขึ้นมาเราไม่สามารถบอกว่าเอ้ยมันต้องเขียนจุดเดียวหรือมันต้องเขียน2จุดหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นทีเดียว
0: มันก็
1: ต้องอาศัยประสบการณ์ในการสังเกต
0: ก็แสดงว่าที่อาจารย์ติ่งบอกว่าการออกแบบคีย์ออสหรือการออกแบบซุ้มอะไรเงี้ยมันต้องดูว่าการออกแบบของเค้าเนี่ยตรงไหนมันดูน่าสนใจแล้วก็จุดเนี่ยอาจจะไม่ต้องตายตัวแต่หาสิ่งที่เป็นจุดเด่น
1: ใช
0: ่ที่จะนําเสนอว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าขายของรู้เลยว่าเป็นร้านกาแฟ
1: ใช่
0: รู้เลยว่าเป็นร้านไอติมใช่มั้ยฮะอาจารย์ติ่งอยากจะเสริมอะไรมั้ยฮะสําหรับคนที่เพิ่งเหมือนจะอยากจะลองสเก็ตดูบ้างอันแบบเล็กๆก่อน
1: จริงๆเราอาจจะต้องเล่าทฤษฎีก่อนว่าสิ่งที่จะนำมาถึงวิธีการคิดซึ่งเราจะ เราจะไปประยุกต์แอพพลายทีหลังเนี่ยมันคือยังไงถูกมั้ยครับก็อาจารย์ดิวลองอธิบายในทฤษฎีที
0: ่จริงๆแล้วมุมมองที่บอกไว้อ่ะฮะว่าการเลือกมุมมองในการดูในพื้นที่แคบการเขียนทัศนียภาพอ่ะฮะสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่ตรงเนี้ยกับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะสมกันมั้ยในการออกแบบเราจะดึงยังไงให้ทัศนียภาพตรงเนี้ยมันสอดคล้องกับบริบทโดยรอบนะฮะแล้วเราจะโชว์ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยยังไงที่ให้คนเนี่ยสามารถรับรู้ว่าตู้น้ําหรือตู้ขายน้ําหรือร้านที่เป็นไอติมเนี่ยมันดูรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทหรือเปล่าหรือแตกต่างจากบริบทเดิมหรือเปล่าทำให้ร้านเนี่ยมันดูเด่นไหมหรือว่ามันออกแบบเป็นยังไงให้คนดูแล้วสะดุดตาฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหาจุดสำคัญของตัวพื้นที่แคบตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นจุดแรกฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราต้องค่อยๆมองฮะว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันมีฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยอะไรบ้างในพื้นที่แคบนะฮะแล้วการออกแบบของเขาเนี่ยต้องการโชว์อะไรบ้างนะฮะอาจจะอย่างที่น้องออมบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมีลูกชิ้นปิ้งมีน้ำมีอะไรอย่างนี้อันนี้มันคือฟังก์ชันแต่ถ้าเราจะโชว์ความงามเนี่ยถ้าดูจากในรูปที่ผมให้ดูเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของรูปทรงที่มันมีความเป็นมิตรถ้าสังเกตดูนะฮะมันจะไม่มีความเป็นเหลี่ยมเลยนะฮะการใช้แสงเข้ามาการมีพื้นที่ที่นั่งนะฮะในพื้นที่ขนาดเนี้ยแต่มันทําให้เราเห็นว่าพื้นที่ที่เราจะใช้ตรงเนี้ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างและมันทําไมเราดูแล้วปึ๊บมันดูไม่แคบมันดูไม่ตันนะฮะก็อยากจะให้เราเนี่ยลองดูภาพอันนี้ไปดูก่อนนะฮะว่าวิธีการคิดหรือวิธีการออกแบบของสถาปนิกสิ่งที่เราจะสเก็ตหรือเขียนทัศนียภาพในจุดนี้อาจจะต้องเป็นจุดเด่นเลยล่ะเพราะว่าแสงที่มันลงมาต้องอย่าลืมนะฮะพระอาทิตย์เนี่ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาแสงที่ลอดผ่านในช่องว่างตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีตามช่วงเวลาฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาช่วงเวลาที่คิดว่ามันเป็นจุดที่ถ่ายทอดที่ดีที่สุดนะฮะจุดนี้แหละมันคือจุดที่มีการผสมผสานระหว่างแสงกับตัวอาคารการเขียนทัศนียภาพเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญในการโชว์ว่าสิ่งที่เราจะให้คนดูแล้วรับรู้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะอย่างน้องออมเนี่ยถ้าน้องออมมองแล้วเนี่ยน้องออมมองแล้วว่าแสงที่มันส่องเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วมีคนเดินผ่านมันเป็นเหมือนจุดนำสายตาไหมฮะที่มันเป็นวงกลมแล้วก็มีคนเดินเป็นจังหวะเห็นไหมฮ
2: ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าน้องออมสเก็ตเนี่ยมุมเนี้ยน้องออมว่าทำทันไหมฮะ
2: ไม่ทันไม่ทันอยู่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าน้องออมเห็นถึงความงามของแสงที่มันส่องมาใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ติ่งมองว่ายังไง
1: จริงๆอาจารย์ดิวต้องอธิบายกรอบพื้นทฤษฎีอันนี้ให้นักศึกษาเข้าใจว่าโอเคเรากำลังจะพูดถึงการบริหารพื้นที่ด้วยกันมองว่ารูปภาพที่เรากำลังจะเขียนเนี่ยเราคือการกำหนดกรอบขอบเขตของการทำงานขึ้นมาใหม่เหมือนในสไลด์ที่อาจารย์อยู่กำลัง นำเสนอนะครับก็คือมองว่าพื้นที่แคบเนี่ยเราต้องการนำเสนอให้เห็นว่าตรงนี้เราสามารถบริหารพื้นที่อย่างนี้ได้อย่างเช่นรูปตัวอย่างที่นำมาก็คือเราพยายามกำหนดกรอบมุมมองว่าเราควรจะมองมุมไหนที่ดูแล้วทำให้งานของเราน่าสนใจได้
0: ถ้าสังเกตดูดีๆฮะมันเป็นเหมือนการจุดนำสายตาซึ่งมันมีองค์ประกอบวงกลมแรกที่เป็นเปรียบเสมือนครึ่งหนึ่งกับวงกลมที่ตรงพื้นเป็นการนำสายตาไปสู่บันไดที่อยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดนะฮะพื้นที่แคบๆให้มันมีความน่าสนใจในการเขียนทัศนียภาพอันนี้มันจะเป็นทัศนียภาพของงานสถาปัตย์ภายในนะฮะก็หลักๆนะฮะก็ต้องบอกอีกนิดนึงฮะการเขียนนะฮะอย่างที่ผมบอกฮะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ก่อนนะฮะอย่างเวลาเราไปเที่ยวทะเลสิ่งแรกที่น้องออมเห็น วลาเราขับรถผ่านมันก็จะมีทราย

0: แล้วก็จะมีทะเลแต่สิ่งที่มันทำให้ดูมีชีวิตชีวาน้องออมมองว่ามันมีอะไรอีกฮะ
1: เป็นพวกร้านค้าขายของปะคะ
0: ใช่ร้านค้ามีพวกร่ม
1: ค่ะขายพวกห่วงยาง
0: เราก็ต้องหาจุดเด่นก่อนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก
1: ่
0: อนถึงจะมองเห็นทะเลทีนี้ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งแล้วฮะถ้าเห็นในมุมมองของนักดีไซเนอร์ในการสเก็ต
2: จริงๆผมจะสเก็ตรูปด้วยถ้านอกเหนือจากเรื่องงานแล้วเราก็อาจจะต้องมองดูว่าความประทับใจที่เห็นตรงนั้นซึ่งปกติอ่ะเวลาที่ไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางมุมที่เราเห็นเราก็อาจจะสเก็ตตรงนั้นขึ้นมาความประทับใจบางทีมันอาจจะกำหนดไม่ได้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางอย่างเช่นรูปตัวอย่างเมื่อกี้ในสไลด์ก็คือมันมีเรือซึ่งเวลาที่เราไปตามชายทะเลอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเรือซึ่งมันก็มีมิติความงามที่ในรูปทรงของมันที่มีความโค้งมีลักษณะใหญ่โตมีรอยอยู่บนน้ำหรืออะไรเงี้ยก็คือมันก็ตอนนั้นเราประทับใจรูปนี้เราก็สังเกตรูปนี้ขึ้นมาดู
0: ก็ต้องอย่าลืมนะฮะในการดูรูปอะฮะถ้าดูจากรูปเราก็จะเห็นเรื่องของคาแรคเตอร์ของเรือแต่ละลำเรือแต่ละลำมันจะมีเรื่องของการใช้สีนะฮะหรือแค่ชื่อของเรือมันก็มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละลำเรือนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มองเนี่ยถ้าเราดูในพื้นที่แคบแต่ว่าเราต้องการให้มันดูมีมิตินะฮะอย่างเรือลำเนี้ยฮะสิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องดูเรื่องของระดับสายตาครั้งที่แล้วอาจารย์ติ่งก็กับนักศึกษาปี1ก็ได้สเก็ตดูแล้วว่าระดับสายตามันอาจจะไม่ได้แบบดูสูงเหมือนหนอนมองหรือมดมองแต่มันเป็นระดับสายตาที่เราสามารถยืนแล้วเห็นนะฮะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของทัศนียภาพที่มันมีพื้นที่ที่แคบเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดูแล้วมันเป็นมีเรือทั้งหมดกี่ลำมีเส้นทางแล้วก็มีเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังยังไงนะฮะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่เราจะเห็นในเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวเรือนะฮะการนำสายตาโดยใช้ไอตัวเรือลำแรกในการมองก่อนทางด้านขวามือแล้วก็จะมาเรือด้านซ้ายมือที่มันมีเรื่องของปลานะฮะลำแรกก็จะมีเรื่องของมังกรนะฮะก็เป็นการให้เราดูว่าเอ๊ะเขาเขียนอะไรนะฮะหรือให้ความสำคัญกับเรือลำไหนนะฮะฉะนั้นเรื่องของทิศทางระดับสายตาหรือการนำสายตาเนี่ยเวลาเราสเก็ตฮะเราต้องใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกตามองมือเขียนนี่คือสิ่งที่จะถ่ายทอดมานะฮะอันนี้เป็นภาพที่เห็นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่แคบและต้องการนำเสนอในมุมมองอีกมิตินึงนะฮะแต่มิติอันเนี้ยถ้าสังเกตดีๆมันคือหลักการเขียนในตอนที่แล้วที่เราได้เล่ามาให้ฟังว่ามันมี1จุดนะ2จุดนะแล้วก็มีระยะของมันนะครับอาจารย์ติ่งมองว่าการสเก็ตในพื้นที่ที่แคบเนี่ยเราควรที่จะถ้ามีเวลาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเราอาจจะถ้าเป็นท่าเรือเราควรจะเอาแบบเล็กๆก่อนไหมหรือว่าเรือเลยหร
2: ือ
0: ว่าคาแรคเตอร์อันไหน
2: ด้วยรูปทรงที่มันดูยากไปสักนิดสำหรับคนที่จะเริ่มต้นใหม่ๆเนาะก็จริงๆแล้วก็ควรจะเริ่มต้นในสิ่งที่มันเล็กๆกว่านี้เช่นมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนเรือทั้งลำก็ได้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆถ้าอาจารย์ดิวย้อนกลับอีกสไลด์หนึ่งนะครับที่อาจารย์ดิวทำมาก็คืออันนี้อันนี้จะมีคำจำกัดความที่น่าสนใจอย่างเช่นเราบอกว่าก่อนอื่นที่เราจะเขียนรูปนี้ได้อะเราก็ต้องกำหนดขอบเขตของบริเวณที่เราจะเขียนเนาะถ้าพื้นที่มันเล็กแปลว่าเราก็ต้องกำหนดกรอบขึ้นมาใหม่ว่าเราจะใช้มุมมองประมาณเท่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อจะช่วยให้เราสโคปงานเข้ามาให้ได้นะครับแล้วสิ่งที่เวลาถ้าเราจะเป็นมือใหม่ในการเขียนอะเราไม่จำเป็นต้องเขียนทุกอย่างที่เห็นการที่ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการที่เราบอกว่าเรา reduction ก็คือการลดของอันนี้ถ้าเกิด

0: มีรายละเอียดมากเกินไปจนอาจจะทำให้ภาพมันดูลกไปก็ได้ก็ลดออกไปนะครับหรือบางอย่างเราอาจจะเขียนไม่เหมือนก็ได้มันก็คือการปรับเปลี่ยนรูปทรง transformation อะไรพวกนี้ไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าเอาถ้าเกิดเราจะเขียนเรือเราอาจจะเขียนแค่ตรงที่เป็นกับใต้ของเรือนั่งทำงานอยู่เอาแค่ตรงนี้ก็ได้ที่มันรูปฟอร์มที่เขียนง่ายๆมันเป็นรูปทรงกล่องๆหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นการเอาองค์ประกอบต่างๆมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นงานที่ทำงานได้ง่ายนะครับ
1: ก็คือเอาแต่จุดสำคัญนะฮะที่เราจะนำเสนอนะฮะว่าเอ๊ะในสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยส่วนไหนนี่มันสำคัญที่สุดนะฮะในพื้นที่ที่เรากำหนดขอบเขตว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันดูแล้วแบบว่ามีคุณค่าทางพื้นที
0: ่
1: นะฮะมีคุณค่าทางบริบทของสิ่งที่ทั้งวัฒนธรรมบริบทของพื้นที่ว่าเอ้ยสิ่งนี้มันน่าจะเขียนเอาไว้ไม่จำเป็นจะต้องเขียนแบบเป็นเมืองหรือเขียนอะไรที่มันใหญ่โตแต่ว่าเราอาจจะสเก็ตในจุดมุมมองที่ว่ามุมมองอันเนี้ยมันมีบทบาทสำคัญในพื้นที่นะเราอาจจะสเก็ตจุดนั้นในพื้นที่เล็ก
0: ๆ
1: นะครับแคบๆก็ได้หรือกว้างๆก็ได้แต่ในหัวข้อเนี้ยเราจะพูดถึงเรื่องของการสเก็ตในพื้นที่แคบๆที่มันมีความสำคัญต่อบริบทของพื้นที่นะครับทีนี้ก็จะมีตัวอย่างอีกอันนึงฮะในการดูเรื่องของตัวอาคารฮะอันนี้ถ้าดูแล้วน้องออมมองว่าอาคารนี้ดูเล็กไหมฮะ
2: ดู
1: ยากนะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงฮะเนื่องจากตัวอาคารเนี่ยเวลาเราจะยิงมุมมองเนี่ยน้องออมมองว่ามันต้องใช้กี่จุดฮะ
2: 2มั้ยค
1: ะนะฮะดูปุ๊บรู้เลยใช่มั้ยฮะซึ่งอันเนี้ยมันคือถ้าสังเกตดูตัวอาคารเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบริบทโดยรอบหรือสภาพแวดล้อมด้านข้างเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสําคัญเลยนะฮะเขาให้ความสําคัญกับตัวอาคารนี้เนื่องจากตัวอาคารเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เล็กการดีไซน์มันจะยากสังเกตไหมฮะการใช้วัสดุหรือโครงสร้างที่เขาออกแบบฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมุมมองที่เขาอันนี้เป็นการถ่ายภาพแต่ถ้าเกิดเป็นเก็ตภาพเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นกระจกโดยฟอร์มเขาดูเหมือนจะตันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกระจกมันมีผ้ามันมีความเงาเพื่อไม่ให้พื้นที่ตรงนี้คือเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมันตันไปแล้วเขาก็เลยถ่ายรูปในมุมมองที่ตันนะแต่ว่ามันโป่งมันเห็นถึงภายในนะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มัน50ตารางเมตรเองนะฮะก็เหมือนบ้านหนึ่งหลังได้ไหมฮะอาจารย์ติ๋ง
0: น่าจะเป็นใช่เป็นบ้านเดี่ยวเล็กๆ
1: ใช่ถ้าเราเห็นนะฮะมันบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะฮะก็ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าเอาหยิบยกมาให้ดูนะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงบ้างฮะกับการออกแบบของสถาปนิกญี่ปุ่นเนี่ยฮะ
0: คือจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ดิวเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าตัวด้วยความที่พื้นที่เขาจำกัดนะครับก็เขาก็จะพยายามออกแบบให้มันมีมุมมองที่ดูแล้วโดดเด่นเกิดขึ้นมาในรูปทรงที่ในรูปทรงที่มีความเฉียงความตัดกันไปมาอะไรเงี้ยก็คือสร้างความน่าสนใจขึ้นในตรงนี้ได้เนาะก็คือเพราะว่าพื้นที่เขาจริงๆแล้วในญี่ปุ่นคือพื้นส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่เขาจะเอามาสร้างบ้านหรือทำอะไรเงี้ยมันก็จะมีไม่เยอะอยู่แหละก็คือเขาก็ต้องใช้วิธีการหาแนวคิดทางเลือกในการออกแบบเพื่อให้อาคารเขาดูน่าสนใจขึ้นมา
1: ซึ่งมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์เลยใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งผมเห็นของญี่ปุ่นเนี่ยอาคารที่มีลักษณะแบบพื้นที่จำกัดเนี่ยเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นของอันโดนะฮะที่มีบ้านขนาดเล็กคือด้วยบริบทของเขาด้วยความเรียบง่ายแบบโมเดิร์นหรือเปล่าฮะอาจารย์ติ่งแล้วก็เลยอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันคุ้มค่า
0: เรื่องอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญในการออกแบบเนาะเพราะว่าเราก็บอกว่าพื้นที่เขามีราคาแพงอยู่แล้วซึ่งการจะนำมาใช้ใ

0: ให้มันดูทั้งสวยงามและคุ้มค่าด้วยมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของสถาปนิกที่ออกแบบ
1: ซึ่งการที่เราจะออกแบบเสร็จปุ๊บมันก็ต้องดูเรื่องของทัศนียภาพในการมุมมองที่จะโชว์งานดีไซน
0: ์ใช
1: ่นะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้เราลองดูบ้านที่เอามาเป็นตัวอย่างนะฮะในการดูมุมมองเผื่อใครเห็นมุมมองอาคารที่มันมีไม่ขนาดใหญ่แต่ว่าอยากจะหามุมมองที่จุดที่มันเป็นจุดเด่นเห็นไหมฮะสังเกตดูนะฮะรูปแบบมันแปลกตาฮะดูแล้วปุ๊บมันมีลูกเล่นนะฮะที่มีความน่าสนใจในเรื่องของความงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงฮะที่เราไปเอาแบบมาให้ดูฮะว่าอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่ามันเฉียงนะมันไม่ได้ตรงดิ่วนะเห็นไหมฮะฟอร์มที่เขาเขียนหรือฟอร์มที่เขานำเสนอเห็นไหมฮะซึ่งการจัดองค์ประกอบหรือการใช้วัสดุหรือจังหวะในการมองการเรียงของเสาเนี่ยการเขียนทัศนียภาพใน2จุดอย่างที่น้องออมบอกนะฮะมันก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะฮะในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการนำเสนอเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเราดูจากในภาพแผนที่ตรงกลางซึ่งมันเป็นจุดแดงที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เลยนะฮะแล้วถ้าดูจากในแปลนเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาใช้พื้นที่ได้เต็มที่มาก
0: ใช่
1: เป็นเรื่องของการนั่งเห็นไหมฮะถ้าดูจากด้านบนการใช้บันไดเห็นไหมฮะที่ใช้เป็นบันไดวนใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งดูแล้วอาจารย์ติ่งมองว่าพื้นที่ขนาดเนี้ยเราดูเล็กแต่ว่าก็อยู่ได้นะฮะอาจารย์
0: ใช่ครับก็มันก็เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าอย่างที่บอกใช่ไหมครับแต่อันนี้คือเป็นมุมมองในแง่ของการสร้างสรรค์มากกว่าที่เราจะนำเสนอในอันนี้เนาะจริงๆเรื่องของการสร้างสรรค์ก็ควรจะต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการนำเสนอนะครับแต่จริงๆที่เราควรจะนำเสนอก็คือหลังจากที่เราได้รูปทรงอาคารมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะเลือกมุมมองยังไงในการที่จะนำเสนอและให้กับคนที่ว่าจ้างเราเอออาคารอันนี้ดีไซน์ออกมารูปทรงแบบนี้เนาะสร้างความเข้าใจด้วยการเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟให้ดูชัดเจนมากขึ้นว่ามุมนี้มันตัดมันเฉียงยังไงแปลว่าเราอาจจะต้องมีการสเก็ตรูปในหลายๆรูปทรงในหลายๆแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของบ้านได้ดู
1: ก็มันเป็นเหมือนกับดีเทลนะฮะดีเทลว่ามุมมองในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันนอกจาก2จุดแล้วดีเทลที่เขาอยากจะนำเสนออย่างที่เราคุยกันในเบื้องต้นว่าเราควรจะนำเสนอแบบไหนบ้างอันนี้ก็เป็นอาคารตัวอย่างที่เป็นการเขียนทัศนียภาพในพื้นที่แคบนะฮะว่าเราควรจะนำเสนอมุมมองไหนบ้างนะฮะเมื่อกี้เราอาจจะเห็นมุมมองเฉียงไปนิดนึงอันนี้เราอาจจะเห็นดีเทลที่เยอะขึ้นนะครับก็ฝากไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างฮะว่าเราอาจจะเขียนมุมแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าการเขียนจุดก็อย่าลืมนะฮะในตอนที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เราโดยปกติเราจะเขียนทำเป็นจุดให้ดูแต่เนี้ยถ้าเราดูจากตอนที่แล้วก็จะเห็นเรื่องของการวางจุดที่มันอยู่นอกกรอบนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองของการถ่ายมันก็เลยทำให้เราเห็นแล้วก็รู้เลยถ้าเราดูจากตอนที่แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือภาพ2จุดนะที่เราจะนำเสนออันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะการเขียนทัศนียภาพแบบพื้นที่จำกัดหรือการนำเสนอรูปลักษณ์ของอาคารที่เราอยากจะพรีเซนต์นะฮะอันนี้สำหรับนักศึกษานะฮะหรือผู้ที่สนใจอยากจะลองเขียนก็ลองเขียนมุมแบบนี้ก่อนก็ได้นะฮะก็เป็นอีกมุมนึงที่อยากจะให้ลองฝึกเขียนหรือมุมมองที่ดูแล้วรูปลักษณ์ของอาคารมันเป็นยังไงนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะให้ดูนิดนึงฮะเดี๋ยวก่อนที่จะมีการสาธิตนะครับจากน้องออมนะฮะก็อาจจะเอาผลงานของอาจารย์ติ่งฮะที่ทำการออกแบบในพื้นที่ที่จำกัด นะฮะมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในในการสเก็ตเขียนทัศนียภาพในพื้นที่ที่จำกัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ติ่งเปิดผลงานให้ดูเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันทีละขั้นตอนว่าวิธีการคิดของอาจารย์ติ่งนะฮะในการเขียนทัศนียภาพในพื้นที่ที่แคบเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ติ่งเลยฮะ
0: ครับอันนี้คดีเป็นงานตัวอย่างที่ผมได้ปฏิบัติจริงนะครับก็คือเป็นรูปภาพที่เกิดจากการไปที่สายงานที่เราจะออกแบบที่เราจะก่อสร้างนะครับพอเราไปเนี่ยเราก็จะพบว่าพื้นที่ที่อย่างรูปแรกนี่นะครับคือทางเจ้าของเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่จำกัดอยู่ประมาณ5เมตรความลึกเข้าไปก็ไม่เกินประมาณ 7-8 เมตรนะครับสิ่งที่พบก็คือผมคิดว่าเราอยากจะนำเสนออาคารเนี่ยด้วยความที่เขาชอบในสไตล์ที่มันเป็นสไตล์เหมือนอาคารทรงไทยประยุกต์นะครับก็เลยนำเสนอเข้าไปในมุมมองนี้แล้วก็ให้เห็นว่าพื้นที่รอบๆข้างๆเนี่ยก็มันก็จะเป็นผนังกำแพงเดิมของโครงการเขาอยู่แล้วเราจะสร้างศาลาอันเนี้ยให้เขาตั้งนะครับโดยที่มุมมองมันดูบีบๆเนื่องจากถ้าเราเห็นทางด้านซ้ายจะมีผนังที่เป็นรั้วนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นอาคารอื่นอยู่ซึ่งถ้าเราจะทำให้น่าสนใจเนี่ยผมก็จะโฟกัสที่เป็นเปอร์สเปกทีฟแบบจุดเดียวก็คือดึงความสนใจของคนที่มองภาพเนี่ยมองตรงเข้าไปในรูปนี้นะครับแล้วก็จะเราก็ใส่อาคารอันนี้คือเป็นงานสเก็ตให้กับลูกค้าที่ดูอยู่ต่อหน้าเลยนะครับเพื่อก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างความประทับใจให้ทางลูกค้าดูด้วยว่าเราสามารถจะนำเสนออันนี้ในเวลาที่สั้นๆแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่ที่มันแคบๆให้เขาได้ยังไงส่วนอีกอันนึงที่เห็นอันนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นผลงานที่เขียนอยู่ในกระดาษที่เราเรียกว่ากระดาษล่างนะครับกระดาษล่างที่ส่วนใหญ่นักออกแบบมักจะใช้เพื่อหาไอเดียครับคือเราจะเขียนทับลงไปในนั้นอย่างเช่นนี่นะครับอันนี้เป็นร้านที่เรียกว่าเป็นคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่แบบเราน่าจะเรียกว่าเป็นผับเนาะเป็นผับแบบไอริชนะครับก็คือมีลูกค้าที่ว่าจ้างให้ทำตกแต่งตึกแถวก็พอเราไปตรวจงานที่หน้าไซต์เราก็จะเห็นว่าเอาพื้นที่เท่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างก็เขียนให้เขาดูเลยว่าตรงส่วนนี้ทำได้ยังไงแล้วก็ใส่รายละเอียดลวดลายอะไรประกอบเข้าไปนะครับบางอย่างก็ทำที่หน้างานเลยบางอย่างก็กลับมาเพิ่มรายละเอียดทีหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไซต์งานอีกเพื่อให้เขาดูว่ามันเป็นทางเลือกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับไอ้คือก็ใช้ตึกแถวด้านแต่พอดีเราจะเห็นตึกแถวเนี่ยด้านอีกด้านหน้าจะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นด้านข้างติดถนนเราก็สามารถจะโชว์พื้นที่ได้เยอะขึ้นนะครับส่วนงานในอันดับที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการจัดการกับการที่เราจะออกแบบภายในนะครับคือในภายในร้านเนี่ยมันเป็นอาคารที่เป็นตึกแถวห้องเดียวแต่เราจะทำให้ลูกค้าดูแล้วประทับใจกับงานที่เราจะออกแบบให้ได้ยังไงก็คือผมก็จะเหมือนกับว่าเราดึงผนังออกไปด้านหนึ่งแล้วก็สเก็ตรูปให้มองเข้าไปข้างในว่าในร้านเนี่ยเราสามารถตกแต่งอะไรได้บ้างใส่อะไรเข้าไปในนี้นะครับซึ่งรูปนี้จริงๆตามทฤษฎีมันก็คือการเขียนรูปทัศนียภาพในแบบ2จุดถ้าเราสังเกตนะครับก็คือจุดหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณในด้านนี้นะครับถ้าเรามองเส้นเฉียงที่เข้าไปจะอยู่ในด้านนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่เลยกระดาษนี้ออกไปอย่างที่ผมเคยนำเสนอว่าบางทีรูปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาจุด2จุดมาให้เราเห็นได้ทีเดียวแต่เราก็เวลาทำงานจริงเนี่ยรูปนี้ผมอาจจะต้องมีการต่อกระดาษออกไปเพื่อให้อ้างอิงกับจุด VP 1 VP 2ให้ได้นะครับซึ่งเวลาทำแล้วสิ่งที่ต้องการโชว์ให้ลูกค้าดูก็คือเขาสามารถได้อะไรจากพื้นที่ที่เราเข้าไปดูให้นะแล้วก็นี่คือหลายๆแบบที่ได้ทดลองทำอันนี้ก็อยู่ภายในอาคารที่เป็นตึกแถวเหมือนกันนะครับซึ่งเวลามุมมองเราอาจจะโชว์มุมมองที่มันอาจจะดูกว่าความเป็นจริงสักนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อให้เกิดความประทับใจว่าสิ่งที่เรา เราสเก็ตไปเนี่ยมันสามารถทำได้จริงทำได้ในอารมณ์ประมาณแบบนี้นะฮะอันส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ทำออกมาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คือในเวลาที่เราคุยกันเนี่ยผมอาจจะได้เลย์เอาตัวกรอบของอาคารมาก่อนเสร็จแล้วเราก็วางแผนไปก่อนว่าเราสามารถที่จะจัดเฟอร์นิเจอร์อะไรได้ในนั้นได้บ้างเพื่อให้เรารู้ว่าพื้นที่เล็กเนี่ยเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปในนี้ซึ่งมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตู้เป็นของโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆในนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไปสเก็ตรูปอันนั้นให้กับเจ้าของงานดูนะครับก็ข้อมูลจะเป็นประมาณนี้นะครับที่นำเสนออาจารย์ดิวคิดว่าเป็นยังไงครับเข้ากับคอนเซปต์นี้ไหม
1: พอเราดูการสเก็ตสาธิตของมืออาชีพแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะของนักศึกษาชั้นปีที่1ฮะว่าการสเก็ตในมุมมองที่เมื่อกี้เราดูแบบโปรเฟสชันนอลไปแล้วแบบมืออาชีพไปแล้วทีนี้เรามาดูมุมมองของคนที่เพิ่งเริ่มนะฮะแล้วก็คนที่เรียนมาแล้วเทอมหนึ่งว่าการสเก็ตหรือมุมมองที่เขามองเนี่ยเขามองอะไรในพื้นที่ที่เขาอยากจะนำเสนอเรานะฮะซึ่งในวิชาเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราเอาไปใช้นะฮะไปใช้ในการนำเสนอแบบมืออาชีพแบบของอาจารย์ติ่งเนี่ยขั้นต้นเนี่ยนักศึกษาต้องมองให้ออกก่อนว่าจุดเด่นของพื้นที่ตรงเนี้ยในพื้นที่ที่แคบตรงเนี้ยในภาพที่ให้ดูทั้ง3ภาพเนี่ยเขาเลือกมุมมองแบบไหนนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราถ่ายมานะครับ
0: เป็นโจทย์
1: นิดนึงว่าถ้าดูเนี่ยหนูคิดว่าถ้าจะร่างเนี่ยจะร่างภาพไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะฮะก็ลองคิดอยู่ในใจสักนิดนึงว่าน้องออมเขาจะเลือกภาพไหนฮะและจะสเก็ตภาพไหนนะครับตอนนี้น้องออมก็เดี๋ยวจะร่างให้ท่านผู้ชมนะฮะว่าน้องออมเลือกภาพไหนแล้วทำไมถึงเลือกมุมมองนี้นะครับเดี๋ยวน้องออมลองสเก็ตให้ดูหน่อยนะฮะขึ้นโครงสร้างนิดนึงฮะว่าน้องออมขึ้นยังไงบ้างในรูปของตัวร้านขายน้ำนะครับเห็นไหมฮะดูจากที่น้องออมสเก็ตเราก็จะเห็นว่ามีการกำหนดจุดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะจุดที่น้องออมกำหนดก็จะเป็น2จุดใช่ไหมฮะน้องออม
2: ใช่ค่ะเป็น2จุดค่ะ
1: แล้วในภาพนี้น้องออมเขียนมากี่ก้อนฮะ
2: กี่ก้อนเป็นแค่1ก้อนค
1: ่
2: ะ
1: แล้วค่อยมาใส่รายละเอียด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวให้เวลาน้องออมสเก็ตนิดนึงนะฮะก่อนที่น้องออมจะกำหนดจุดนี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเหมือนมีเส้นของ HL
2: ใช่ค
1: ่
2: ะเส้น
1: ล
2: ำสายต
1: าต้องเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะเผื่อมีคนอยากจะสเก็ตตามน้องออมบ้างฮะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกในภาพนี้ก็คือมันพื้นที่มันแคบน้องออมอยากจะนำเสนอในมุมมองนี้ใช่ไหมฮะเพื่อเห็นรูปแบบของตัวอาคารว่าลักษณะรูปแบบของอาคารเป็นยังไงนะฮะ
0: แล้วก็อันนี้คืออาจารย์ดิวให้น้องออมทำในลักษณะของการเป็นรูปฟอร์มง่ายๆก่อนใช่ป่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี
1: ้มุมมองตรงนี้ที่น้องออมนำเสนอนี่คืออยากให้เห็นช่องเปิดทั้งสองช่องเลยใช่ไหมฮ
2: ะมันก็จะเห็นด้านข้างกับด้านหน้าก็จะแบบเห็นว่าแบบฟอร์มมันไม่ได้เป็นตรงแต่ว่ามันเป็นเฉียงลงมาค
1: ่
2: ะ
1: ก็จะเห็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นดีไซน์ของตัวคีออสหรือตัวอาคารขนาดเล็กใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ค่ะเหมือนนอกจากเห็นตัวอาคารแล้วก็ยังจะเห็นเรื่องของสภาพแวดล้
0: อม
1: ของตัวอาคารหรือเปล่าฮะน้องออม
2: ใช่ค่ะตรงหน้าร้านก็จะมีเป็นต้นไม้ค่ะอยู่ด้านหน้าสุด
1: เป็นเหมือนจุดนำสายตาเหรอฮะ
0: เป็นโฟกัสเอา
1: แสดงว่าในเนื้อหาเบื้องต้นที่เราคุยกันไว้ว่าบางอันที่ไม่มีความจำเป็นอย่างเช่นโต๊ะที่มันขวางจากในรูปน้องออมก็ตัดออก
2: ใช่ค่ะหนูตัดออกค่ะ
1: เพื่อให้เห็นตัวซุ้ม
2: อย่างชัดเจนค
1: ่ะไม่บดบังใช่ไหมฮะ
0: อันนี้คือรูปทรงรูปทรงของอาคารเบื้องต้นแล้วต่อไปเราจะลองปรับใส่ดีไซน์เข้าไปเนาะในไอเดียว่าไอเดียต่อไปเรารู้แล้วรูปทรงอันนี้เป็นแบบนี้แล้วสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราก็มีไอเดียต่อว่าแล้วถ้าเกิดเราจะนำเสนองานเนี่ยเราจะนำเสนอให้กับคนที่ว่าจ้างเราอะเราอยากจะร้านนี้คือร้านอะไรนะครับ
2: เป็นร้านขายของชำไหมคะขายพวกขนมขายน้ำ
1: แล้วน้องออมก็อยากจะออกแบบเติมเต็มว่าถ้าเป็นขายขนมขายน้ำนะขายของกินน่าจะมีการออกแบบที่น้องออมชอบยังไงในพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าน้องออมจะลองสเก็ตยังไงนะฮะ
0: อันนี้คือแรงบันดาลใจ
1: แรงบันดาลใจ
0: ว่าเราอยากจะให้มันมีแนวความคิดของการทำร้านเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่เป็นรูปกล่องนมเนาะ
1: โดยเมื่อกี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะเราได้กำหนดพื้นที่คร่าวๆนะฮะไม่ได้เป๊ะๆนะฮะ3เมตรคูณ5เมตรนะฮะดูวิธีการดีไซน์ของน้องออมว่าการออกแบบของน้องออมว่าเอ๊ะแบบไหนมันดูแล้วมันน่าเข้าไปดูแล้วเป็นมิดดูแล้วมันเป็นฟังก์ชันที่เอ๊ะมันเห็นแล้วมันต้องแบบว่าต้องแวะเข้าไปใช่ไหมฮะ
0: จริงๆน้องออมก็ใช้ทฤษฎีที่เราพูดถึงกันเนาะก็คือการวางเส้น horizontal line คือเส้นระดับสายตาแล้วก็มีการใส่กำหนดจุดที่เราเรียกว่า VP หรือ vanishing point 2จุดนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะแล้วก็ใช้ตัวไม้บรรทัดมาช่วยในการอ้างอิงกลับไปที่จุดที่เราวางเอาไว้จริงๆรูปทรงง่ายที่สุดก็คือการทำเป็นรูปทรงที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นรูปฟอร์มที่มันเป็นพื้นฐานแล้วค่อยๆคลี่คลายออกมากลายเป็นงานดีไซน์ที่เราอยากจะทำออกมา
1: ก็ถ้าสังเกตดูนะฮะจากรายการของเราครั้งที่แล้วถ้าสังเกตงานของน้องออมน้องออมก็จะมีการเน้นเส้นนะฮะเป็นการเน้นว่าตรงไหนคือระยะหน้าตรงไหนคือระยะหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่น้องออมออกแบบเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่จำกัดนะฮะแล้วน้องออมก็ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยเนี่ยมาออกแบบว่ารูปแบบร้านที่น้องออมคิดว่ามันดูน่าสนใจเป็นยังไงนะฮะแสดงว่าการออกแบบนี้น้องออมคำนึงถึงพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะของหนูก็จะมีเป็นที่พื้นที่ที่อาจารย์บอกเป็น5คูณ3ใช่ไหมคะหนูก็จะมีด้านหนึ่งที่ยาวกว่าเป็น5เมตรอีกด้านหนึ่งก็จะสั้นกว่านิดนึงเป็นประมาณ3เมตรค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มุมมองที่น้องออมสเก็ตก็เป็นมุมมองระดับสายตาหรือเปล่าฮะอาจจะขึ้นโครงสร้างให้ดูนะฮะว่าถ้าเป็นร้านนะฮะที่น้องออมออกแบบเป็นยังไงฮะมีการลดทอนแล้วก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทานฟอร์
0: ม
1: นะฮะในการนำเสนอ
0: ใช
1: ่นะฮะเป็นเหมือนกับครั้งที่แล้วเราเคยพูดเรื่องของการคิดนอกกรอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่น้องออมจะโชว์ให้เห็นว่าการคิดนอกกรอบในมุมมองพื้นที่แคบเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ลองให้ผู้ชมท่านผู้ชมในรายการเห็นแล้วน่าจะรู้ว่าฟอร์มมันดูเป็นยังไงนะฮะเมื่อกี้ของอาจารย์ติ่งก็จะมองเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะฮะที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบทรอบๆอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แคบหรือสเกลเล็กลงมานะฮะก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบของการดีไซน์นะฮะ
0: โดยการเอาเอกลักษณ์ของสิ่งที่อยากนำเสนอใส่เข้าไป
1: ฟอร์มแบบนี้อาจารย์ติ่งคิดว่า จะมีคนขายอยู่ได้สักกี่คนครับเนี่ย
0: ต้องอยู่ที่กับไซส์ขนาดปกติน่าจะถ้าเป็นรูปฟอร์มประมาณนี้แล้วถ้าเราหักอุปกรณ์อะไรที่อยู่ข้างในด้วยก็น่าจะอยู่ได้สักไม่เกิน2คนที่อยู่ภายใน
1: กำลังดีฮะเป็นการออกแบบที่พื้นที่แคบ
0: จริงๆแล้วอาจจะต้องมีพื้นที่เป็นพื้นให้กับลูกค้าเดินมาเพื่อซื้อของด้วยหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มเข้าไป
1: อันนี้เป็นการผสมผสานงานดีไซน์ใช่ไหมฮะกับสิ่งที่เราเอามาใช้อันนี้ฟอร์มนี่คล้ายๆเหมือนจะเป็นกล่องไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอันนี้หนูได้มานานใจมาจากกล่องนมค่ะจะเห็นว่าด้านบนจะเหมือนเป็นแบบที่เป็นเปิดของนมหรือเปล่าคะใช่ค่ะหนูก็เอาตรงนั้นม
0: า
2: แล้วก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมของกล่องนมค่ะ
1: ดึงเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะ
2: ที่หนูเลือกเป็นกล่องนมก็เพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาก็ชอบทานพวกแบบน้ำผลไม้หรือว่าพวกนมค่ะหนูก็เลยเลือกเป็นร้านที่เป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากกล่องนมค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าเข้าไปซื้อ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ก็รู้จักสิ่งนี้กันหมดค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วเป็นรูปกล่องที่เป็นพื้นที่ที่แคบด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จะเห็นได้ว่านะฮะสิ่งที่น้องออมออกแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องเปิดหรืออะไรก็ตามนะฮะเนื่องจากพื้นที่ที่มันแคบเนาะมันก็เลยต้องทำให้มีการดีไซน์ที่ไม่ให้มันดูตันนะฮะแล้วก็การใช้นะฮะถ้าดูจากภาพจริงเรื่องของแสงที่เข้ามากระทบกับต้นไม้แล้วก็กระทบกับตัวรูปแบบที่น้องออมได้สเก็ตเป็นทัศนียภาพงานดีไซน์นะฮะให้เห็นก็จะเห็นเรื่องของการออกแบบในมุมมองใหม่นะฮะการใช้เรื่องของการสังเกตบริบทและถึงได้ออกมาเป็นรูปแบบงานดีไซน์แบบนี้นะฮะการใช้เรื่องของพื้นที่นะฮะที่จริงแล้วก็มาดีไซน์ใหม่นะฮะเป็นการนำเสนอใหม่นะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงฮะสิ่งที่เราพูดมาก็คือน้องออมได้ใช้แล้วก็แสดงให้เห็นไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นการลงเงาฮะ
0: เราลงเงาเพื่อ
1: ให้เห็นว่าเป็นมิติ
0: เพิ่มมิติ
1: ครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของมิติไปแล้ว
0: ภาพใช่ครับคือถ้าเราเป็นแต่รูปลายเส้นอย่างเดียวนี่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความลึกความชัดนะครับ
1: ถ้าสังเกตงานอาจารย์ติ่งตะกี้ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นน้ำหนักเส้นนะฮะ
0: ใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไป
1: ก
0: ็รูปภาพจะสมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เราใส่เข้าไปด้วย
1: ใช่ฮะก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานของน้องออมกันนะฮะเรื่องของการเขียนทัศนียภาพนะฮะเดี๋ยวน้องออมโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมฮะก็เป็นภาพสองจุดนะครับแล้วก็มีการนำเสนอที่เป็นระยะหน้าระยะหลังแล้วก็แนวคิดที่น้องออมได้พูดไปแล้วนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่น้องออมสเก็ตเป็นยังไงนะครับโดยมีการเรื่องของคนเรื่องของการออกแบบคีออสที่เป็นพื้นที่ที่เล็กนะครับแล้วก็การใช้ต้นไม้ในการบีบให้คีออสหรือร้านเนี่ยดูเด่นยังไงใช่ไหมฮะการสรุปแนวคิดนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาวันนี้นะฮะว่าถ้าสังเกตดูดีๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่น้องออมออกแบบหรือการดีไซน์เนี่ยด้วยพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยกับแนวคิดที่สร้างสรรค์เนี่ยเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราได้เห็นทั้งมืออาชีพอย่างอาจารย์ติ่งได้ทำไว้นะครับแล้วก็อย่างคนที่น้องออมที่ได้เรียนรู้กำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็ได้ออกแบบมันก็จะเป็นสิ่งที่สำหรับคนที่สนใจนะฮะว่าวิธีการสเก็ตมันแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะกับเรานะครับแบบอาจารย์ติ่งก็ได้แบบน้องออมก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่สิ่งที่อาจารย์ติ่งกับน้องออมออกแบบหรือสเก็ตทัศนียภาพให้เห็นก็คือเรื่องของพื้นที่นะครับกับบริบทโดยรอบที่เขามีการดีไซน์แล้วก็นำเสนอทัศนียภาพในพื้นที่ที่แค
0: บ
1: นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ติ่งอาจจะเสริมอะไรอีกสักหน่อยไหมฮะก่อนที่จะหมดเวลา
0: จริงๆแล้วอย่างที่สไลด์ของอาจารย์ดิวนะว่าพื้นที่จำกัดนั้นถ้า ถ้าเราจะนำเสนอแล้วให้มันน่าสนใจการตั้งคำถามกับว่าพื้นที่นี้มันดูแล้วเราจะนำเสนอยังไงให้มันให้เป็นที่ประทับใจของคนที่ดูได้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกัน
1: นะครับก็ยังไงเราก็ฝากรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะครับในงานสถาปัตยกรรมแล้วก็มารับชมในตอนหน้านะครับวันนี้ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในเทปที่5นี้จะเป็นชื่อตอนทุนที่มองไม่เห็นจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดที่เป็นทั้งเรื่องของฮาบิทัตทุนแล้วก็สนามผมกำลังจะพูดถึงแนวคิดทางสังคมวิทยาของนักสังคมวิทยาท่านนี้คือปิแอร์บูดิเยอร์วันนี้จะพาผู้ชมไปพบกับแนวคิดต่างๆเหล่านี้ที่ช่วยทำให้ทุกๆคนในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวได้เรียนรู้จากการเรียนผ่านคลาสข้ามสายแล้วก็เป็นการลงแลบชุมชนไปด้วยกันทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาซาวถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเราจะไปดูกันว่า How to ที่จะให้คุณผู้ชมในวันนี้จะมีอะไรบ้าง

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของ

สังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ๋มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ๋มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรี

นักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักหลาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

สำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเครือข่ายในมุมของบูดิเยอร์คือทุนสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ถูกบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายร่วมคำว่าบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายร่วมนั้นมีความหมายที่ค่อนข้างลึกมากๆแต่สิ่งสำคัญเลยคือคนที่อยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจะใช้สิ่งเหล่านี้ทุนสังคมจะทำงานจริงก็ต่อเมื่อเชื่อมเข้ากับทุนวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ที่สนามยอมรับและให้รางวัลแต่รางวัลที่ว่าพอมาเป็นมุมมองในวงดนตรีจิตอาสาแล้วรางวัลกลับไม่ใช่เรื่องของทุนเศรษฐกิจค่ะเราเองก็จะต้องนิยามเป้าหมายของการเชื่อมโยงว่าเราจะทำเพื่อให้เกิดกระบวนการพึ่งพาและเกื้อกูลสิ่งสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือวงดนตรีจิตอาสาอาซาวต้องอยู่ต่อไปได้แม้พี่ๆจะเรียนจบไปแล้วก็ตามดังนั้นการพึ่งพาเกื้อกูลไม่ใช่เพื่อสะสมรายชื่อหรืออิทธิพลหล่มๆแล้งๆเท่านั้นพิธีเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างเช่นการทักทายกันเป็นประจำระหว่างพี่น้องในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวการขอบคุณอย่างสม่ำเสมอระหว่างพี่น้องในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวหรือจะเป็นการช่วยเหลือเชิงรุกจะค่อยๆเพิ่มดอกเบี้ยให้ทุนสังคมคุณภาพการเข้าถึงสำคัญกว่าปริมาณของคอนแทคเพราะสายสัมพันธ์ที่อุ่นมือย่อมยืมพลังได้ในยามจำเป็น

ผู้ชมเชื่อไหมว่าจะมีช่วงของความวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นในสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวอย่างเนืองๆอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่จะต้องคอยจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ท้ายที่สุดมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้นอุ้มว่าต้องมีสองทางเสมอจึงจะหลีกเลี่ยงการแปรทุนสังคมให้เป็นบารมีฝ่ายเดียวที่บิดเบือนสนามได้โครงสร้างเปิดวงอย่างการรับสมาชิกใหม่มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจะช่วยป้องกันไม่ให้เครือข่ายแข็งตัวและถูกกีดกันเชิงสัญลักษณ์อุ๋มก็จะต้องระวังคนในที่จะกอดอำนาจการตัดสินใจไว้สมาชิกเก่าๆมักจะมีบทบาทแบบนี้อยู่บ้างการกุมหรือกอดอำนาจการตัดสินใจเพราะว่าเครือข่ายที่ดีจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้จริงดังนั้นการที่คนประดับด้วยความไว้ใจและเส้นทางของความช่วยเหลือจะทำให้เห็นรูรั่วที่สมควรเติมทรัพยากรได้ทันทีเมื่อบางคนเงียบความเงียบนั้นก็จะได้รับพื้นที่ยืนและการรับรู้คุณภาพของทุนสังคมจะกระจายตัวอย่างยุติธรรมขึ้นมาตรฐานปฏิบัติร่วมอย่างเช่นการตอบกลับกันภายในเวลาที่กำหนดจะลดต้นทุนความไม่แน่นอนในเครือข่ายได้การสรุปบทเรียนร่วมทุกครั้งที่ทำงานเสร็จก็เป็นการรีอินเวสต์ทุนสังคมกลับเข้ามาในสนามอย่างมีวินัยค่ะดังนั้นชื่อเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะค่อยๆหนาขึ้นในชุมชนเพราะมันคือผลของการสะสมของความสม่ำเสมอที่สมาชิกทุกคนตั้งใจทำมันไม่ใช่การประชาสัมพันธ์อย่างฉาบฉวยแต่ท้ายที่สุดเครือข่ายที่ดีคือระบบนิเวศที่ดึงคนให้เติบโตไปด้วยกันมากกว่าจะผลักกันให้ตกขอบสนามเมื่อทุนสังคมยืนบนคุณค่าร่วมเครือข่ายก็จะเป็นสะพานไม่ใช่กำแพงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมค่ะ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในช่วงที่2ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพคุณผู้ชมคะในสนามบทบาทคือพิกัดที่ทุนต่างๆมาบรรจบกันและแปลงเป็นความชอบธรรมต่อหน้าผู้เล่นคนอื่นทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของปิแอร์บูริเยสถานภาพไม่ได้สะท้อนความเก่งล้วนๆนะคะแต่สะท้อนทุนสังคมวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ที่สั่งสมในการเวลาเมื่อเรานิยามบทบาทของกันและกันด้วยฟังก์ชันงานมากกว่าอัตลักษณ์เท่ๆสนามจะอ่านกันรู้เรื่องและลดแรงเสียดทานการชี้ชัดขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบจะทำให้ทุกคนในวงต่อท่อนงานได้ลื่นโดยไม่เหยียบขากันและกันหมุนเวียนบทบาทเป็นระยะช่วยทำให้ทุนความรู้ไม่ถูกผูกขาดและปลูกความเข้าใจข้ามตำแหน่งอย่างไรก็ตามการหมุนก็จะต้องคู่กับคู่มือและตัวชี้วัดซึ่งพอพูดถึงคู่มือและตัวชี้วัดถ้าสำหรับวงดนตรีจิตอาสาอาสาวมันคือประสบการณ์นั่นเองเพื่อไม่ให้คุณภาพตกและความยุติธรรมพร่าเลือนอำนาจเชิงสัญลักษณ์ใช้พยุงจังหวะของทีมงานไม่ใช่ค้ำอีโก้ของบุคคลจึงต้องถูกจับตาด้วยพันธฐานร่วมการยกย่องบทหลังฉากอย่างเป็นพิธีจะทำให้ทุนสัญลักษณ์กระจายจากหน้าเวทีสู่หลังเวทีอย่างเป็นธรรมเราควรทำบัญชีผลงานที่มองเห็นได้เพื่อให้สถานภาพตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่การคาดเดาหรือคำเล่าลือดังนั้นภาษางานในจิตอาสาอาสาวนั้นก็จะชัดเจนและลดโอกาสการขุ่นเคืองกันและทำให้เกิดการตัดสินใจของสนามมีความคาดหมายได้ทั้งหมดนี้คือหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการทำให้เกิดคลาสข้ามสายภายในแลบชุมชนจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อบทบาทถูกเคารพความเชื่อมั่นในวงก็จะเพิ่มและทุนสังคมจะย้อนกลับมาเสริมแรงสถานภาพในวงจึงไม่ใช่แท่นยืนที่โดดเด่นและสวยงามแต่เป็นจุดรับผิดชอบที่ต้องส่งต่อคุณค่าให้รุ่นน้องเติบโตสม่ำเสมออุ้มจะประเมินความสำเร็จจากคุณภาพของผลงานรวมมากกว่าความเด่นของบุคคลในช็อตสั้นๆค่ะและทุกคนในวงจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดีอุ้มพยายามบันทึกการปรับบทบาททุกไตรมาสทำให้สนามเรียนรู้เท่าทันอคติที่คืบคลานมาอย่างเนียนๆและท้ายที่สุดบทบาทที่ดีก็คือบทที่ทำให้ทุกคนในวงทำงานได้ดีขึ้นพร้อมๆกับที่งานทั้งสนามดีขึ้นไปด้วยค่ะ

ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาสำหรับช่วงที่4 Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยSubculture หมายถึงสนามย่อยที่มีฮาบิทัตภาษาและรสนิยมเฉพาะทำให้การตีความโลกต่างกันโดยโครงสร้างค่ะการอยู่ร่วมจึงเริ่มจากการเรียนภาษาของกันและกันในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวและที่สำคัญไม่ใช่การบังคับให้เปลี่ยนสำเนียงถึงแม้ว่าจะอยู่ในคลาสข้ามสายกันก็ตามทุกคนต่างอายุต่างที่มาต่างสาขาต่างคณะแต่อุ้มเองก็ต้องระบุทุนวัฒนธรรมเด่นของแต่ละกลุ่มไว้แล้วจัดพื้นที่ให้มันได้แสดงคุณค่าอย่างเป็นทางการเมื่อถูกยอมรับในสนามใหญ่ทุนวัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนเป็นทุนสัญลักษณ์ที่ทุกฝ่ายดีจังหวะร่วมและกติกากลางควรแคบเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้สนามใหญ่นั้นบดบังความเป็นตัวเองคู่มือร่วมงานแบบสั้นๆชัดและเป็นมิตรจะถูกถ่ายทอดผ่านสะพานภาษาที่ลดความเสียดสีในรายละเอียดเล็กๆและทุกคนจะเข้าใจกันผ่านประสบการณ์ของกันและกันการแลกพร็อพเทคนิคและวิธีคิดของการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงจะเป็นการแลกทุนที่ทำให้ทั้งคู่ต่างก็ขยับเข้าใกล้กันโดยที่ไม่รู้ตัวอุ้มเองมีหน้าที่ที่จะกำหนดมาตรฐานของการวัดความยุติธรรมด้านเวลาเวทีและการสื่อสารเพื่อจับอคติของสมาชิกโดยไม่รู้ตัวเมื่อคนนอกวงดนตรีได้รับพื้นที่อย่างเป็นระบบหรือแม้แต่คนฟังเองความรู้สึกร่วมที่จะเป็นเจ้าของสนามจะก่อตัวความหลากหลายจึงเปลี่ยนจากภาระบริหารเป็นทรัพยากรสร้างสรรค์ที่งอกผลงานใหม่การไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรมจึงต้องยืนบนศักดิ์ศรีเท่ากันไม่ใช่บนคะแนนนิยมชั่วคราวสนามใหญ่ต้องสัญญาว่าจะไม่ใช้ภาษาเทคนิคปิดปากผู้เล่นย่อยและรักษาสิทธิการอธิบายตนเองและยิ่งเราเห็นคุณค่าเฉพาะถิ่นมากขึ้นความไว้วางใจข้ามกลุ่มก็จะยิ่งเติบโตอย่างมีฐานรากสุดท้ายแล้วเป้าหมายจะไม่ใช่ทำให้เหมือนแต่จะทำให้ต่างอย่างปลอดภัยและภาคภูมิใจเมื่อSubcultureรุ่งสนามรวมก็แข็งแรงเพราะมีฐานทุนหลากหลายค้ำยันกันดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการของการที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ร่วมงานกันตั้งแต่ปี2559จนถึงนับปัจจุบันมันคือคุณค่าของการตีความโลกตีความโลกให้ต่างกันโดยโครงสร้างพวกเขาอยู่ร่วมกันและเรียนภาษาของกันและกันโดยไม่มีการบังคับให้แต่ละฝ่ายนั้นเปลี่ยนสำเนียงให้ยอมรับกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยCreate คนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณะนั้นอุ้มขออธิบายเรื่องของศิลธรรมสาธารณะก่อนศิลธรรมสาธารณะหมายถึงบรรทัดฐานที่ทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยมีศักดิ์ศรีและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมอุ้มก็ต้องร้อยมันเข้ากับกติกาปฏิบัติที่สั้นชัดและบังคับใช้ได้จริงในทุกระดับงานการคุ้มครองผู้เปราะบางต้องมาก่อนความเร้าใจของการโชว์และแรงกดดันเชิงตัวเลขเครดิตงานที่เป็นระบบก็คือรากฐานของความยุติธรรมเชิงสัญลักษณ์ในสนามสร้างสรรค์เช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ผู้คนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะรู้กันดีหลักการยินยอมอย่างรู้ข้อมูลต้องวางเหนือความสะดวกของผู้จัดและความคึกขนองของสถานการณ์ด้วยมาตรการความปลอดภัยต้องได้รับงบประมาณและเวลาจริงมิใช่ข้อความท้ายโปสเตอร์ดังนั้นผู้ถืออำนาจในสนามก็อาจจะต้องรับผิดชอบสูงขึ้นตามอำนาจไม่ใช่ผลักภาระไปยังแรงงานอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวที่มันจะเกิดขึ้นการฝ่าฝืนต้องมีผลที่คาดหมายได้และยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อถือระยะยาวดังนั้นจะมีบ้างที่หลายๆคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวในช่วงแรกอาจจะไม่รักษาวินัยหรืออาจจะมีความเป็นตัวเองสูง

ีโก้สูงอาจจะยังบริหารจัดการไม่ได้การสื่อสารกติกาจึงไม่ใช่เพียงพิธีเปิดสวยงามแต่เป็นภารกิจสร้างวัฒนธรรมที่ต้องทำซ้ำดังนั้นเพียงแค่พวกเขาได้รับการทำซ้ำอยู่เรื่อยๆเขาก็จะปรับตัวอย่างไม่ถูกบังคับเมื่อกติกากลายเป็นนิสัยหมู่ชื่อเสียงของสนามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวก็จะค่อยๆหนาขึ้นโดยไม่ต้องโหมโฆษณาอีกแล้วชุมชนภายนอกจะไว้วางใจเราเพราะเห็นว่าเรายืนเคียงข้างมนุษย์เหนือความตื่นเต้นบนเวที

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณะศิลธรรมที่จับต้องได้คือเครื่องหมายการค้าของสนามที่อยากยืนยาวไม่ใช่ดังบูบเราจะประเมินทุกกิจกรรมด้วยคำถามว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามคำตอบที่ซื่อสัตย์จะพาเราแก้เชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เชิงภาพลักษณ์เท่านั้นนี่แหละคือความยั่งยืนที่ยั่งยืนจริงๆเมื่อน้ำหนักศิลธรรมมั่นคงสนามจะปลอดภัยสำหรับการสร้างสรรค์วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านคลาสข้ามสายบนแลบชุมชนถึงแม้จะเป็นการสร้างสรรค์ที่เสี่ยงแต่ก็จะเสี่ยงอย่างมีสติค่ะ

ช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุ่ง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุนจะว่าไปทุนวัฒนธรรมไม่ควรเป็นความลับของชนชั้นผู้รู้แต่ต้องถูกทำให้เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมสิดังนั้นจึงจะชวนผู้ฟังให้เห็นถึงการสถาปนาเมนเทอร์1นาทีที่ผมทำที่เกิดซ้ำโดยมีกติกาเครดิตและการเข้าถึงอย่างเปิดกว้างและอุ่มใช้มาตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559สำหรับการฟอร์มวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวคลังความรู้แบบสั้นใช้งานได้ดีและจริงและมาตรฐานของราคาของบุคคลจะช่วยลดอำนาจผูกขาดในสนามได้การแชร์คอนแทคก็สำคัญคอนแทคหรือว่าการเชื่อมโยงติดต่อนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้เครือข่ายที่จะพาเราสรรสร้างแนวปฏิบัติที่ยุติธรรมทำให้การเอาเปรียบยากขึ้นโดยโครงสร้างทุนสังคมจะพาพวกเราไปสู่โอกาสและมันได้พาสมาชิกในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไปสู่โอกาสหลายต่อหลายครั้งขณะที่ทุนวัฒนธรรมทำให้ใช้โอกาสนั้นได้อย่างเต็มที่จริงๆทุนสัญลักษณ์ของสถาบันก็ทำหน้าที่ของมันด้วยการยืนยันคุณค่าของสิ่งที่ส่งต่อไปและเชิญพันธมิตรภายนอกเข้ามาร่วมมือเสมอดังนั้นทั้ง3ทุนจะประสานงานกันและเร่งการเติบโตแบบรวมหมู่ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวแทนการยกวงเพียงแค่คนเดียวๆให้โดดเด่นเรากำหนดข้อตกลงการใช้ซ้ำและการอ้างอิงเพื่อไม่ให้การส่งต่อกลายเป็นการสูบทรัพยากรความภาคภูมิใจเกิดขึ้นจากการเห็นรุ่นน้องยืนได้ด้วยขาของตนเองไม่ใช่การยกย่องผู้ให้เพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการประเมินผลเราควรดูการขยายตัวของผู้เล่นหน้าใหม่และคุณภาพงานรวมทั้งสนามบันทึกบทเรียนทุกไตรมาสทำให้คลังความรู้มีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ที่จุไว้ในเพจ Facebook อย่างเดียวเท่านั้นความเปิดเผยยังโปร่งใสมันคือเกราะป้องกันการช่วงชิงเครดิตและการบิดเบือนมาตรฐานเราจะวัดความสำเร็จด้วยจำนวนมือที่ถูกยื่นต่อไม่ใช่จำนวนถ้วยรางวัลบนชั้นสังคมได้ประโยชน์เมื่อความรู้เดินทางได้ไกลกว่าชื่อเสียงส่วนบุคคลสุดท้ายแล้วสนามทั้งหมดก็จะแข็งแรงเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยไม่ใช่เพียงเหตุการณ์พิเศษค่ะ

ดีเอ็ดคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนในช่วงที่7ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมว่าสุขภาวะมันคือฐานโครงสร้างให้ทุนทุกชนิดได้ทำงานได้จริงและยั่งยืนในแต่ละสนามเราเองต้องทำให้เวลาทุกเวลาเป็นกติกาไม่ใช่บุญคุณจากผู้มีอำนาจดังนั้นการเวียนภาระหนักเบาจะช่วยทำให้ถนอมร่างของผู้นำหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวงดนตรีและลดความเสี่ยงของการรีดเร่งที่มองไม่เห็นด้วยเราควรประเมินความล้าเหมือนประเมินคุณภาพความเสี่ยงเพราะทั้งสองอย่างนี้ต้องทำงานไปด้วยกันหลายครั้งที่วงดนตรีจิตอาสาอาสาวตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะบางคนมีอำนาจด้วยความมีชื่อเสียงทำให้พื้นที่สงบไม่เป็นพื้นที่สงบอีกต่อไปพื้นที่สงบไม่สามารถที่จะฟื้นแรงใจและถูกยอมรับให้เป็นสิทธิได้ดังนั้นจึงกลายเป็นพื้นที่สงบที่เต็มไปด้วยข้อเรียกร้องส่วนตัวและพวกเขาก็ถนัดที่จะอธิบายยืดยาวแปลว่าสุขภาพที่ดีจะไม่ใช่แบบนี้สุขภาวะที่ดีจะทำให้คนมีพลังพาโครงการอาสาทุกโครงการเดินต่อไปได้โดยที่ไม่มีใครชุดรั้งทีมงานกติกาที่อุ๋มตั้งไว้สั้นชัดและได้ใจความมันจะกลายเป็นนิสัยหมู่ที่คอยคุ้มครองทุกคนทุกคนจะไม่กล่าวถึงงบประมาณด้านเงินทองแต่จะไปมองเรื่องของการดูแลกัน

จะมากกว่าการดูแลกันจะทำให้เกิดความภักดีในสนามและต้นทุนในการลาออกก็จะลดลงด้วยเพราะว่าอะไรก็คงเพราะว่าคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเข้าใจถึงตัวชี้วัดสุขภาวะว่าต้องควบคู่กับผลของงานที่ดีไม่ใช่ดูแค่ยอดไลค์หรือเสียงปรบมือเท่านั้นทั้งหมดนี้จะเป็นเงื่อนไขของการคิดเรื่องราวใหม่ๆให้กับคนในวงผมยืนยันได้ว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถูกคิดค้นในแต่ละมิติจากนักศึกษาในวงดนตรีสม่ำเสมอพวกเขาจะเคารพร่างกายกันและกันเคารพทุนมนุษย์ซึ่งเป็นทุนตั้งต้นของทุกทุนอื่นทั้งหมดและงานทั้งหมดจะประกาศย้ำหลักการก่อนเริ่มงานทุกครั้งทำให้สุขภาวะกลายเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ข้อยกเว้นค่ะและยิ่งชุมชนเห็นความใส่ใจเชิงโครงสร้างมากเท่าไหร่ความไว้วางใจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและสนามนี้เองในมุมมองของบูริเยอมันจะช่วยดูแลผู้คนได้ดีและจะช่วยคืนคุณภาพงานที่ดีกลับสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นถ้าในมุมมองของบูดิเยอร์แรงปะทะมันคือสัญญาณว่าทุนและฮาบิทัตของผู้เล่นนั้นชนกันตรงกลางสนามพอดีและชนกันจนมีต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บอุ้มจะต้องแปลงมันเป็นกติกาที่ชัดเจนเพื่อให้ความต่างเดินต่อโดยไม่ทำร้ายกันอุ้มเริ่มจากภาษากลางภาษาที่ให้เกียรติระบุสิทธิท้วงสิทธิหยุดสิทธิเริ่มใหม่อย่างเป็นทางการใครพร้อมขึ้นเวทีใครไม่พร้อมยังไม่ต้องขึ้นแล้วอุ้มกำหนดบทบาทผู้ชี้ขาดกำหนดผู้จดบันทึกและกรอบเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของสนามไม่ใช่ของใครคนหนึ่งข้อตกลงต้องนำไปใช้ซ้ำได้และเปิดให้ตรวจสอบได้เพื่อสร้างทุนสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและเมื่อทุกคนเห็นว่าความขัดแย้งถูกจัดการอย่างคาดเดาได้ความตึงเครียดก็จะค่อยๆลดลงไปตามธรรมชาติผมพยายามบอกให้พวกเขาเก็บบทเรียนหลังเหตุปะทะทุกครั้งเพื่อย่นระยะเวลาของการเรียนรู้และพวกเขาเองก็จะต้องหาเวลาไปเรียนรู้เรื่องของดนตรีด้วยแต่การเผยแพร่บทเรียนเหล่านี้อุ้มทำเป็นประจำผ่านโซเชียลมีเดียของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เห็นความคืบหน้ามันเป็นการป้องกันรอยร้าวเชิงโครงสร้างไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำค่ะเราจะเลิกโทษนิสัยปัจเจและหันไปแก้การออกแบบสนามที่สร้างรอยและแรงชนที่ไม่จำเป็นกติกาที่ดีจะรักษาศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายได้และช่วยพยุงคุณภาพงานให้กลับสู่จังหวะร่วมเมื่อความต่างได้รับที่ยืนอย่างปลอดภัยมันก็จะคืนพลังสร้างสรรค์มากกว่าพลังทำลายความโปร่งใสมันคือเงื่อนไขให้การยอมรับเกิดขึ้นแม้กับผู้เห็นต่างอย่างที่สุดก็ตาม

การทบทวนตามรอบเวลาช่วยป้องกันกติกาไม่ให้แข็งตัวมันต้องยืดหยุ่นและมันต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้กดทับผู้อ่อนแอดังนั้นสุดท้ายแล้วเป้าของสนามตามแนวคิดของบูดีเยอร์คือการปะทะแล้วไม่แตกแต่ปะทะแล้วต้องแกร่งขึ้นต้องหนาแน่นขึ้นจากข้อตกลงที่มันงอกงามข้อตกลงที่มันเหมือนใยแมงมุมที่มันจะคอยยืดหยุ่นได้แต่มันก็หนาแน่นและนุ่มนวลเมื่อเสียงรวมกลับมาลงเป็นจังหวะเดียวกันนอกจากมันจะเกิดเป็นเสียงโน้ตดนตรีแล้วมันยังเกิดเป็นความต่างที่มันจะกลายเป็นฮาร์โมนีหรือความกลมกลืนแทนความแตกแยกนั่นเอง

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้

0: ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแส
1: ไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่13ค่ะเป็นตอนท้ายๆดังนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักธุรกิจที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนะคะชื่อตอนในวันนี้ก็จึงชื่อตอนว่าแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักธุรกิจค่ะซึ่งเป็นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะคะน้องๆทางบ้านเพราะว่าแม้ว่าองค์กรของเราจะเข้มแข็งผู้นำของเราจะยอดเยี่ยมหากเราปราศจากเครือข่ายหรือคอนเน็กชันแล้วนั้นการทำงานนะคะก็อาจจะพบเจออุปสรรคใช้เวลานานขึ้นหรือประสิทธิภาพลดลงได้ค่ะดังนั้นนะคะในตอนนี้จึงเป็นตอนที่ขาดไม่ได้เลยและเรียก

0: ้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของการเป็นนักธุรกิจเลยนะคะเหมือนกับคำทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวบทเรียนในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆ นะคะพบกับท่านอาจารย์สรารีจิรังดาได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่รับชมที่ทางบ้านทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์สรารีจิรังดาจากสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะอย่างยิ่งให้เป็นวิทยากรในรายการ B Smart ในตอนแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการแนะนำแนวทางนะคะโดยที่รุ่นพี่นักธุรกิจนะคะจากสายอาชีพที่เรียนปวช.ไปสู่การเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดประกายความให้กับนักเรียนสายอาชีพได้เห็นอนาคตของตนเองค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีคำถามนะคะร่วมกันนะคะว่าเรียนจบปวช.ไปแล้วจะมีอนาคตหรือเปล่านะคะหรือเรียนจบสายอาชีพแล้วทิศทางจะไปทางไหนนะคะวันนี้เราจะมีคำตอบของคำถามเหล่านั้นให้ทุกคนค่ะในรายการวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปพบกับเรื่องราวของศิษย์เก่านะคะสายอาชีพที่เริ่มต้นมาจากการเรียนปวช.เช่นเดียวกับนักศึกษาทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตรงนี้นะคะโดยเริ่มต้นมาจากเส้นทางการเรียนปวช.เพียงแค่มีความพยายามมีทักษะแล้วก็มีความตั้งใจในการเรียนรู้ทุกท่านนะคะก็จะสามารถก้าวสู่การไปเป็นผู้บริหารระดับสูงได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่านะคะผู้มากประสบการณ์นะคะ

0: จริญปัจจุบันผมทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทกิจสุขเสริมทรัพย์นะครับทําเกี่ยวกับอสังหาแล้วก็เป็นเทรนเนอร์เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะไปรับชม VTR นะคะแนะนําตัวศิษย์เก่านะคะผู้ประสบความสําเร็จคนนี้นะคะรับชมได้เลยค่ะ
2: คุณวุฒิภัยสารภัทรกิจเจริญคุณมินสําเร็จการศึกษาระดับปวช.การบัญชีและปวส.การตลาดจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนครศึกษาต่อระดับอนุปริญญาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกการตลาดจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: ผมยังได้รับรองคุณวุฒิและจบหลักสูตรอีกมากมาย
2: ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทกิจเริกเสริมทรัพย์และเป็นวิทยากรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อว่างานจริงสำคัญกว่าคำสอนสวยหรูนี่คือเหตุผลที่ผมมาแบ่งประสบการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เล่าเพื่ออวดตนแต่เพื่อบอกทุกคนว่าต้นทางของผมธรรมดามากแต่ปลายทางของคุณอาจยิ่งใหญ่กว่าผมหลายเท่าในโลกของการทำงานเราไม่ได้ชนะกันที่จุดเริ่มต้นแต่เราชนะกันที่ใครจะยอมเดินต่อแม้ในวันที่หมดแรงถ้าผมที่เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะทำได้ดีกว่าผมแน่นอนครับ
1: ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ VTR นะคะแนะนำคุณมินนะคะต่อไปนะคะจะขอแนะนำผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะ2ท่านนะคะเป็นนักเรียนสายวิชาชีพระดับปวช.ของเราเองค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเมธาวีศิลปากันตังชื่อเล่นชื่อเบลกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการบัญชีค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวฟาชิดายินสวาชื่อเล่นชื่อปลายกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการบัญชีขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะอยากจะให้รับชม VTR ค่ะสำหรับการแนะนำตัวของนักเรียนระดับปวช.ของสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
6: การเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันสนุกคิดกับคณิตศาสตร์การแข่งขันบอร์ดเกมสตาร์ทอัพในงานสัปดาห์วิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมได้จัดโครงการบริการชุมชนเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและการออมเงิน
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับ VTR แนะนำสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะโอเคค่ะก็เข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะอยากถามนักเรียนที่อยู่กับตรงนี้ค่ะว่าพร้อมที่จะได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าจุดประกายฝันจากพี่มินหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะค่ะพี่มินคะอยากจะให้พี่มินนะคะแนะนำตัวค่ะแล้วก็อยากให้พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่การเป็นสายอาชีพค่ะจนปัจจุบันเป็นถึงผู้บริหารนะคะเชิญได้เลยค่ะ
0: ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมมินวุฒิไพศาลภัทรกิจเจริญปัจจุบันทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทกิจสูงเสริมทรัพย์แล้วก็ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับ
1: ค่ะน้องๆ2คนคะเรามีคําถามอยากจะถามกับพี่มินเยอะเลยใช่มั้ยคะเรากําลังจะโตไปเป็นผู้ใหญ่อีกระดับนึงแล้วดังนั้นครูเปิดโอกาสตรงนี้ค่ะให้นักศึกษาได้ถามกับพี่มินได้เลยค่ะเชิญค่ะ
5: ตอนที่พี่มินเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะอยากทราบว่าพี่มินคิดว่าตัวเองจะได้มาทํางานในสายอาชีพนี้มั้ยคะ
0: คิดว่าจะได้ทํางานในสายอาชีพนี้มั้ยใช่มั้ยไม่ได้คิดเลยครับเวลาที่เราจบมาใหม่ๆแล้วก็เที่ยวเล่นเหมือนกับตอนที่เรายังเป็นเด็กๆเหมือนน้องๆนี่แหละนะครับเหมือนน้องๆทางบ้านเหมือนกันแต่พอเราจบมาแล้วเนี่ยเราก็ทํางานตามเพื่อนๆบางคนเค้าก็ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์นะครับบ้านนะครับเค้าแบ่งคนไว้2ฝั่งก็คือฝั่ง active income กับฝั่ง passive income ใช้แรงแลกเงินกับใช้ทรัพย์สินสร้างเงินนะครับก็ได้รู้คําว่าอิสรภาพทางการเงินจากธุรกิจขายตรงเป็นครั้งแรกน้องๆเคยได้ยินมั้ยเพื่อนๆทางบ้านเคยได้ยินเรื่องของอิสรภาพทางการเงินมั้ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ financial freedom ครับก็หลังจากที่ได้ทําก็เลยได้รู้จักคํานี้ครับอิสรภาพทางการเงินใช่
5: แล้วมีการที่ได้รู้จักอิสรภาพทางการเงินมีกิจกรรมไหนที่เป็นแรงบันดาลใจมั้ยคะพี่ที่ทําใ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

0: โอเคกิจกรรมไหนที่ได้เรียนรู้ใช่มั้ย
1: ใช่
0: ตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดตอนจบจากพาณิชย์พระนครนะครับก็ไปทําขายตรงอยู่พักใหญ่ๆเลยจําไม่ผิดแล้วก็ได้ไปเล่นเกมกระดานอยู่เกมนึงชื่อเกม Cat 4ของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกก็อย่างที่บอกเขาจะแบ่งประเภทของการเงินเอาไว้4ด้านนะครับก็เกมเนี้ยชื่อเกม Cat 4น้องๆรู้จัก Cat 4มั้ยครับ
1: เคยเล่นเบื้องต้นค่ะ
0: ก็คือเคยแบบเล่นเกมเศรษฐีสมัยก่อนที่แบบว่าสะสมบ้าน4หลังแล้วก็จะได้โรงแรม1หลังใช่มั้ยแล้วก็เวลาที่ใครมาตกในช่องของเราก็เราก็จะได้รับเงินตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรแต่ว่าพอเล่นครั้งแรกปึ๊บเราหลุดจากสนามแข่งหนูคือในเกมเนี่ยมันจะมีจะจําลองสถานการณ์เหมือนเราเป็นหนูที่วิ่งอยู่ในจันทร์อยู่รอบๆแล้วก็จะมีวงในกับวงนอกมันจะเล่นอยู่ทั้งหมด2กระดานคือวงในกับวงนอกถ้าเกิดว่าเราหลุดจากสนามแข่งหนูได้เมื่อไหร่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางการเงินก็คือเราจะมี money making machine คือเครื่องจักรผลิตเงินที่จะสามารถสร้างเงินให้เราได้ทุกๆเดือนคือตอนเล่นครั้งแรกคือแบบโอ้หลุดแล้วทําไมมันได้เงินเยอะขนาดนี้คือเงินไหลมาทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราหลุดในชีวิตจริงอ่ะมันคงจะดีมากๆคือถ้าสมมุติเราลองจินตนาการว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยแบบไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเรื่องหนี้สินบัตรเครดิตแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถที่จะแบบดูเมนูอาหารด้านเราไม่ต้องมองด้านขวาเลยชีวิตแบบนั้นเป็นชีวิตที่เราต้องการหรือเปล่าคือตอนหลุดครั้งแรกโหมันขนาดนี้เลยเหรอนะครับอันนั้นหลุดในเกมนะครั้งแรกเลยคุยกับเพื่อนแล้วก็ไปซื้ออพาร์ตเมนต์ร่วมกันเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่ที่จังหวัดระยองอันนี้ก็คือเป็นต้นกําเนิดจากการที่เราจบจากพาณิชย์พระนครแล้วเราก็ไปทางอสังหาเพราะเกมกระดานแคทโฟนี่แหละ
2: แล้วพบเจออุปสรรคอะไรบ้างเลยค่ะ
0: จะมีอิสรภาพทางการเงินใช่มั้ยอิสรภาพทางการเงินก็คือมีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายอันนี้น้องๆลองจําไม่ดีนะเพื่อนๆทางบ้านนะครับรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายแปลว่าถ้าผมมีรายได้ค่าเช่ามากกว่ารายจ่ายที่ผมมีผมจะมีอิสรภาพทางการเงินทันทีนึกออกใช่มั้ยครับแล้วพอเวลาที่เรามีอิสรภาพทางการเงินเราก็จะเอาเงินตัวเนี้ยอาจจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ลงทุนซ้ําพอหลังจากที่ได้ไอ้หอพักอันนี้มาเนี่ยคนเช่าจากที่เราคิดว่าจะเพิ่มขึ้นมันลดลงจากน่าจะ12ห้องเหลือ8ห้องเหลือ3ห้องเหลือสุดท้ายเหลือห้องเดียวแล้วก็เกือบจะปิดกิจการเลยนะครับตอนกู้มาเราต้องมีดอกเบี้ยใช่ป่ะแต่เป็นดอกเบี้ยที่คุณพ่อเพื่อนเขาช่วยก็เลยทํายังไงดีทีนี้ไปเจอโชคดีครับไปเจอคนแถวๆนั้นเขาก็เลยมาบริหารจัดการให้เราก็ด้วยความที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลยนะถ้าเป็นน้องๆน้องๆทํายังไงครับเดือดร้อนเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นถ้าพี่จำไม่ผิดพี่ทําเกี่ยวกับเรื่องของขายตรงใช่มั้ยก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงก็ได้เพื่อนดีเพื่อนก็สอนเราทําเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไปทําเรื่องของ SEO ครับ Search Engine Optimization คือการที่เราทําเว็บไซต์ให้ในคีย์เวิร์ดในหน้าแรกของ Google เวลาที่เมื่อก่อนเราเป็นเซลล์ใช่ป่ะเราก็จะไปหาลูกค้าใช่มั้ยครับเราไปเสนอลูกค้าแต่พอเวลาเราทํา SEO ติดในคีย์เวิร์ดที่เราต้องการกลายเป็นคนเล่นมือถือใช่ป่ะเมื่อก่อนเราตื่นมาตอนเช้าเราจับอะไรระหว่างโทรศัพท์มือถือกับแปรงสีฟันเราจับมือถือใช่ป่ะนะครับก็ผมก็ทํา SEO จนได้เงินมาประมาณนึงก็เลยมีเงินบางส่วนมาซื้อหอพักอันนี้แล้วก็มีเงินบางส่วนไปน่าจะไปซื้อแฟรนไชส์ของอสังหาริมทรัพย์มาแบรนด์นึงช่วงนั้นทําหลายอย่างครับทําร้องเพลงกลางคืนด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เล่นดนตรีมา10ปีนะแต่ว่าตอนที่จบจากพระนครน่ะได้มาจากตอนที่เราประกวดวงดนตรีที่โรงเรียนยังมีประกวดอยู่ป่ะครับ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบ้างใช่ค่ะพี
0: ่พอจบมาก็ไปร้องเพลงกลางคืน

0: ด้วยแล้วก็ทำ SEO คู่กันไปกับทำธุรกิจขายตรงพอได้เงินมาก็พอซื้อหอพักเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อแฟรนไชส์ของอสังหาริมทรัพย์โดยที่เราไม่มีความรู้อสังหาเลยแม้แต่นิดเดียวโหดไหม
1: สุดยอด
0: คิดว่าเป็นยังไงมั้ง
1: เก่งมากเลยค่ะพี่
2: ใช่
0: ไม่ได้เก่งอย่างเดียวบ้าด้วยครับก็สรุปว่าพอเราซื้อมาโดยที่เราไม่มีความรู้ใช่ไหมผลปรากฏก็คือปีแรกทำยอดขายได้แบบถล่มทลายเลยเป็นแบบผู้บริหารเลยเป็นแบบ CEO ตั้งบริษัทเองคิดชื่อบริษัทเองไปอยู่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วก็ทำแฟรนไชส์ขึ้นมาเลยให้ทายว่าได้รายได้จากแฟรนไชส์นี้ประมาณเท่าไหร
3: ่หลักหลัก
0: ถล่มทลายมาก
1: ร้อยล
0: ้
1: านหร
0: ือ
1: เปล่าคะ
0: ร้อยล้านเลยอ่ะปีแรกครับอันนี้แบบความจริงนะรายได้ถล่มทลายมากไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่รายจ่ายค่าเช่ารายจ่ายพนักงานรายจ่ายค่าน้ำค่าไฟโดยที่ไม่มีรายได้เลยต้องเอารายได้จาก SEO มาพยุงธุรกิจนี้ซึ่งไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้ให้เงินเดือนตัวเองอันนี้ซึ่งผิดพลาดมากนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้น้องๆคิดว่าพี่ทำยังไงต่อ
3: ต้องไปต่อไหมคะ
0: ก็ต้องไปต่อนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ไปต่อพอแค่นี้ก็ไม่ได้ใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นรู้สึกถ้าทำแฟรนไชส์มันก็จะมีทำ SEO แล้วก็มีพนักงานมีทีมงานเข้ามาโดยที่เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราขายไม่เป็นโหดนะครับก็ทำไงต่อนะครับแอบไปหาสัมมนาเรียนสัมมนาสังหาแล้วก็ผมโตจากสัมมนานะผมเปลี่ยนแปลงชีวิตจากสัมมนาก็ไปนั่งอยู่หลังห้องแล้วก็เรียนรู้อสังหาโดยที่เราเปิดแฟรนไชส์แล้วหล
3: ัง
0: จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เลยแบบเรียนรู้จากการที่เราขายไม่เป็นเลยจนปัจจุบันช่วงที่ทำไม่ได้เนี่ยคือปล่อยเช่าได้เคสแรกได้รายได้น่าจะประมาณ 8,000 บาทหักภาษีแล้ว 7,000 บาทหักให้สาขาครึ่งนึงเราได้ประมาณ 3,150 ประมาณนั้นภูมิใจมากอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็หลังจากเริ่มขายไม่ได้1ปีใช่ป่ะไปปฏิบัติธรรมเลยอ่ะจนออกมาก็คือปล่อยเช่าได้เคสแรกครับแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยๆขายได้แล้วก็พอขายได้ปุ๊บเลยมาเรียนรู้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป็นโค้ชเขาก่อนเหมือนเราจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องใช่มั้ยเราก็ทําโค้ชเหมือนคอยแนะนําเขาให้เขาแบบประสบความสําเร็จก็เลยได้ไปฝึกตรงนั้นเยอะเลยใช่แต่พอหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยครบ4ปีพอดีนะครับก็ได้วิชาเรื่องของการขายมาก็เลยมาทําอสังหาริมทรัพย์ประมาณนี้ครับ
1: อะไรคือเป้าหมายในอนาคตของพี่มินที่อยากทําให้สําเร็จทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวคะ
0: เป้าหมายในชีวิตหลักถ้าเป็นเป้าทางโลกก่อนมันมี2เป้าทางโลกกับเป้าทางธรรมถ้าเป้าทางโลกก็มีอิสรภาพทางการเงินครับอิสรภาพทางการเงินในที่นี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารวยเป็นหมื่นล้านหรือเป็น10ล้านร้อยล้านแต่ว่าแค่มีอิสรภาพทางการเงินมีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายแต่ตัวเลขผมมีในใจอยู่แล้วใช่ก็ถ้าเกิดว่าแนะนําน้องๆ นะครับคือให้เราตั้งเป้าหมายแล้วก็พัฒนาตัวเองสม่ําเสมอคู่กันถ้าพี่ทําเป้าหมายทางโลกเนี่ยในทางอสังหาแบ่งเป็น5เลเวลนะเพื่อนๆ5เลเวลนี้นะครับถ้าน้องๆที่เป็นสายอสังหาหรืออาจจะเป็นอาชีพอื่นๆนะในสายอสังหาเลเวลแรกก็จะเป็นบันไดขั้นแรกนะครับก็จะเป็นนายหน้าปล่อยเช่าเลเวลที่2ก็จะเป็นแบบขายทรัพย์ราคาแบบ1ล้านถึง3ล้านประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นบันไดขั้นที่3ก็คือ3ล้านขึ้นไปถึง5ล้านถึง10ล้านอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นที่ดินพวกอาจจะเป็นโรงงานหรืออาจจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลเวลที่4จะเป็นนักลงทุนซึ่งตอนนี้เป็นอยู่ซื้อมาขายไปแล้วก็เป็นตัวแทนขาย

0: ายบางซับแล้วก็เลเวลสุดท้ายคือทําเป้าหมายคือความฝันของเราให้สําเร็จความฝันของผมคือง่ายๆครับคืออยากจะเราเหมือนเคยดูโดเรมอนมั้ยโนบิตะแบบเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบขี้ขลาดที่สุดในเรื่องเนาะแต่ว่าพอเวลาที่ถึงจังหวะที่เขาแบบว่าเขาจะต้องกล้าหาญอ่ะกลายเป็นกอบกู้โลกได้หลายครั้งเพราะมีโดเรมอนคอยช่วยเหลือพี่ก็อยากจะแบบจากคนที่ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เกเรอะไรเงี้ยครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนึงไม่ค่อยพอใจตัวเองเพราะมีคนดูถูกเราว่าเราทําไม่ได้หรอกเราแบบเหมือนแบบเลื้อนน่ะเราแบบเป็นคนไม่ได้เรื่องอ่ะพอได้โดนดูถูกเยอะๆมันแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะไม่มีชีวิตแบบนี้แล้วไม่ได้ละก็เลยแบบฮึดพัฒนาตัวเองนะครับเป้าหมายที่5ของพี่ก็คือเป็นเทรนเนอร์ที่จะแบบทําให้ชีวิตคนอื่นมันดีขึ้นเรื่อยๆรวมถึงชีวิตเราเองด้วยเริ่มจากตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราเพื่อนๆของเราแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศนี้เยอะๆอันนี้คือความฝันที่ตั้งเอาไว้ซึ่งปัจจุบันก็เป็นเทรนเนอร์เรียบร้อยครับ
1: สุดยอดมากเลยค่ะพี่มิ้นพี่คิดว่า mindset อะไรที่สําคัญที่จะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้บ้างคะพี่มิ้นช่วยแนะนําหน่อยได้มั้ยคะ
0: mindset ที่สําคัญเลยนะก็จะมีเขาบอกว่าคนพัฒนาตัวเองที่อยากจะประสบความสําเร็จจะมี2 mindset นะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆนะเป็นแบบ fixed mindset นะครับกับ growth mindset ถ้าเป็น fixed mindset ก็คือเราไม่อยากพัฒนาตัวเองอ่ะเราอยากจะรู้อยู่แค่เนี้ยซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะกับ growth mindset ก็คือถ้าเราจะประสบความสําเร็จเราต้องมี mindset ที่จะแบบเติบโตนะครับ fixed mindset หรือ growth mindset ก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะไม่พอใจตัวเองเมื่อไหร่นะครับถ้าเราใช้ fixed mindset เราก็อาจจะประสบความสําเร็จได้ช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ growth mindset เนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วนะครับเป็นถ้าเกิดว่าเป็น growth mindset ก็คือให้เราพัฒนาตัวเองอย่างที่บอกในทุกๆวัน
1: ค่ะเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว
0: ใช่เป็นน้ำไม่เต็มแก้วเลย
1: ได้ค่ะ
2: แล้วพี่มินมีแรงบันดาลใจทักษะสำคัญหรือประสบการณ์ที่อยากแนะนำน้องๆทั้งบ้านไหมคะ
0: ทักษะสำคัญก็จะเป็นทักษะของเรื่องของการอ่านหนังสือนะถ้าเป็นพี่นะเมื่อก่อนพี่เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือครับแต่ว่าพอได้มาอยู่ในคนที่เขาพัฒนาตัวเองขึ้นจริงหลังจากวันนั้นคือแบบจากคนที่เล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยจะแบบเอาไหนเท่าไหร่ก็พัฒนาตัวเองแบบสุดขีดน้องอาจจะเริ่มจากการที่เราตั้งเป้าหมายให้ชัดแต่เริ่มต้นเราอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงไม่จริง
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจอครับก็ทักษะที่พี่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองวันละ 1%แต่ทําต่อเนื่องทุกๆวัน
3: ไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดนะคะนักศึกษารู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากพี่มินแขนงคะเนี่ย
0: ถามน้องๆรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกมีพลังเลยค่ะ
0: มีพลังเลยนะ
2: จะใช้ชีวิตให้ได้แบบพี่มินเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะได้รับความรู้เยอะมากสามารถไปต่อยอดในสายงานของพวกเราได้แล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีค่ะใช่ค่ะ
2: ใช่
3: แล้วกว่าจะมาเป็นพี่มินได้อ่ะค่ะก็คงจะต้องมีทั้งอุปสรรคแล้วก็กว่าจะมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ใช่มั้ยคะแล้วตรงนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะให้ข้อคิดสัก1ข้อที่เป็นความสําคัญนะคะเป็นคีย์เวิร์ดสําคัญให้กับนักเรียนปวช.อยากจะแนะนําอะไรเขาคะ
0: ข้อคิดสัก1ข้อก็อย่างเดิมครับน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองคือตั้งเป้าหมายให้ชัดหาสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงๆคือสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ใช่เหมือนมันจะเป็นเรื่องเดียวกันจริงไม่จริงแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปถ้าเราหาสิ่งที่เราชอบได้แล้วเราก็หาสิ่งที่ใช่ได้ด้วยเนี่ยเราจะตื่นมาทุกวันเนี่ยแล้วเรามีพลังในการที่จะทํามันถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือแพชชั่นใช่ป่ะหาแพชชั่นที่เจอผมไปเรียนผมชอบเข้าสัมมนาแล้วก็

0: ไปเจอสัมมนาหนึ่งคือมีหลายๆครั้งที่เราก็รู้สึกท้อแท้ใช่ป่ะพอเวลาเราอยากจะประสบความสำเร็จมันจะเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายคือมันมีเยอะมากที่เราแบบล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกก่อนที่จะประสบความสำเร็จไปเจอสัมมนาหนึ่งชื่อสัมมนา Passion to Profit คนที่สอนเรื่องนี้ชื่อคุณเจเน็ตนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็เลยได้ทำเวิร์กช็อปหนึ่งขึ้นเรื่อยๆแต่คุณพ่อคุณแม่เราชีวิตถอยลงเรื่อยๆแล้วก็ครอบครัวที่เกิดขึ้นมาอีกถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาใช่ป่ะเราจะเอาเวลาทั้งหมดกลับมาดูแลครอบครัวเราได้น้องๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหรือได้ชมทางบ้านเนี่ยคือเราลองศึกษาคำนี้ดูนะครับอิสรภาพทางการเงินแล้วก็หาวิธีการในการที่จะเรียนรู้กับมันถ้าวันนึงเรามีอิสรภาพทางการเงินเราก็จะเป็นอิสระในทุกๆอย่าง
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องแพชชั่นนะคะก็นักศึกษามีทั้งวิธีการสร้างใช่มั้ยคะแต่บางทีก็หมดไฟไปหมดแพชชั่นถ้าเป็นวัยเรียนก็จะเป็นเรื่องของการหมดแพชชั่นในการเรียนในการจะไปต่อสายอาชีพเนี่ยค่ะแล้วถ้าเป็นพี่มีอยากจะแนะนํานักศึกษาหรือว่าอาจจะให้เป็นประสบการณ์จริงๆกับนักศึกษานะคะพี่มีอยากจะให้อะไรน้องๆบ้างคะ
0: จริงๆพี่เพิ่งหมดแพชชั่นไปเมื่อไม่นานนะแต่ว่ามันหมดบ่อยมากแล้วก็ช่วงที่ทําโครงการครับโอ้โหตอนนั้นไม่มีเงินด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกผมไปประมูลทรัพย์บังคับคดีตอนทําอสังหาก็ไปเรียนประมูลครับแล้วก็ไปประมูลบ้านล้างมาหลังนึงแถวๆใกล้ๆหอพักที่จังหวัดระยองแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาหุ้นกันขายหุ้นแล้วก็ทําเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเลยสร้างเป็นโครงการเล็กๆขึ้นมาที่จังหวัดระยองชื่อโครงการกิจสุขเสริมทรัพย์นี่แหละนะครับช่วงที่ทําไปก็ทําไปขายไปเงินก็ไม่มีใช่ป่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงนะครับมีช่วงหน้าฝนที่เราอ่ะไม่ได้เป็นที่แบบที่ราบเราถมขึ้นมาหัวสูงแบบน้องยืนคือเกินตัวน้องขึ้นไปอ่ะแล้วก็ทํากําแพงกันดินแล้วมีอยู่จังหวะนึงคือฝนตกหนักกำแพงกันดินไม่ได้ทําแบบแข็งแรงทําเสร็จปุ๊บสร้างบ้านขึ้นมาแล้วแล้วอยู่ๆคือดินยวบท่อแตกข้างนึงก่อนแล้วบ้านสุดบ้านฉีกเลยสะเทือนมั้ยช่วงนั้นไม่มีเงินด้วยมีเงินจํานวนจํากัดแล้วก็หุ้นส่วนก็ถอนหุ้นแล้วก็มีลูกด้วยพอแตกฝั่งขวาถ้าหันหน้าเข้าไปโครงการใช่ป่ะแตกฝั่งขวาเสร็จปุ๊บแตกฝั่งซ้ายอีกช่วงนั้นถ้าไม่อึบขึ้นมาเนี่ยคือแบบดาวมากนอนไม่หลับไปหลายเดือนช่วงที่ไม่มีแพชชั่นเนี่ยสิ่งที่ทําให้ผมรอดมาได้นะน้องๆคิดว่าพี่รอดมาได้ยังไง
1: ยังไงคะ
2: อยากรู
0: ้โชคดีช่วงนั้นคือมีช่วงที่ผมได้ไปศึกษาธรรมะแล้วก็ไปบวช2ครั้งนะครับผมรอดมาได้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะพระพุทธเจ้าเลยเราฟุ้งซ่านและไม่รู้จะทํายังไงดีก็นั่งสมาธิหลังจากที่บวชออกมาคือนั่งสมาธิต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นเวลาทั้งหมด10ปีนั่งไม่ได้เยอะนั่งประมาณสัก5นาทีถึง15นาทีแต่นั่งทุกๆวันก็อาศัยจังหวะที่เรานั่งสมาธิแล้วก็พอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะทําให้เราแบบเหมือนกับลดความฟุ้งซ่านเครียดมันเครียดเหมือนเดิมแต่ความฟุ้งซ่านมันลดลงแล้วก็พอเรามีสตินะครับก็ค่อยๆคิดวิธีแก้ปัญหามาก็ปัจจุบันนี้ก็คือขายหลังนั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ธรรมะกับคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละในการที่จะผ่านอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลเนาะน่าจะใช้พรหมวิหาร4ในการบริหารคนนะครับแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นอิทธิบาท4ป่ะนะครับฉันทะวิริยะอุตสาหะให้จิตตะดิแล้วก็วิมังสาใช่ป่ะนะครับก็ใช้ตัวเนี้ยในการที่เราจะผ่านอุปสรรคมา
1: จะผ่านอุปสรรคได้เนี่ยเราต้องมีปัญญาใช่มั้ยคะดังนั้น คุณธรรมนี่แหละการนั่งสมาธิทําให้เกิดปัญญาแล้วก็

0: ทางออกตรงนั้นได
1: ้ใช่ครับคราวนี้สําคัญมากเลยนะถ้าเรื่องของการทํางานอันนี้ถ้าเกิดน้องๆโตขึ้นไปเรื่องของคุณธรรมสําคัญที่สุดได้เคยดูคลิปวิดีโอนึงของนายหลวงนะครับ
0: ค่ะ
1: มีบริษัทที่เขาใช้แนวทางของนายหลวงรัชกาลที่9เนี่ยใช้คุณธรรมนําเงินเนี่ยปรากฏว่ายอดขายแล้วก็พนักงานทั้งหมดเนี่ยคือเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยส่งกลับมาให้เราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าเราส่งความดีให้โลกเดี๋ยวโลกก็จะส่งสิ่งเหล่านั้นกลับมาหาเราอย่างแน่นอนบางทีถ้าทําไม่ดีเยอะๆหรือแบบอาจจะแบบโกงเค้าอะไรเงี้ยหรือแบบทําเป็นขบวนการอะไรเงี้ยนะครับวันนึงมันก็อาจจะไม่ได้วนมาทางเรามันอาจจะวนมาที่คุณพ่อคุณแม่ของเราลูกของเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรประมาณนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน
2: ต้องคิดดีทําดีไว
1: ้คิดดีทําดีพูดดีครับ
0: ค่ะใช่ค่ะก็ถ้าพูดเรื่องของคุณธรรมใช่มั้ยคะนักศึกษาเรียนกันอยู่ในสาขาวิชาการบัญชีดังนั้นเรื่องคุณสมบัติแรกๆเลยที่เราจะพูดถึงคือเรื่องของความซื่อสัตย
1: ์
0: แล้วก็เรียนถึงการมีจริยธรรมในสายวิชาชีพบัญชีด้วยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะดังนั้นตรงนี้คือเรียกว่าสายตรงทุกคนจะต้องมีคุณธรรมนําใจกันอยู่นะคะ
1: เยี่ยมมากๆเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มีนอยากรู้มั้ยคะอยากรู้เกี่ยวกับการสําหรับสายอาชีพของนักศึกษาในปัจจุบันบ้างมั้ยคะสามารถสอบถามได้นะคะ
1: ได้เลยสมัยก่อนพี่ก็เรียนบัญชีเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: บัญชีไม่รู้บัญชีปัจจุบันกับบัญชีสมัยก่อนมันจะเหมือนกันหรือเปล่า
0: หนูตอนนี้นักศึกษาเรียนเป็นปวช.สายวิชาการบัญชีใช่มั้ยคะหนูเรียนเป็นยังไงบ้างคะอยากลองแชร์อาจจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้พี่มีนหน่อย
2: ก็ครั้งแรกที่เรียนก็คิดว่าไม่ใช่เนื้อหาที่เราเคยเจอมาแต่ว่าพอเราเริ่มทำความเข้าใจจริงๆเป็นหลักการของทางบัญชีมากขึ้นทำให้เราเริ่มเข้าใจเริ่มเรียนรู้ได้แล้วก็ต่อยอดจากบัญชีเบื้องต้นไปถึงบัญชีตัวอื่นๆในชั้นปีที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็เรียนบัญชีภาษาอังกฤษอยู่ค่ะตอนนี
1: ้โอ้สุดยอดบัญชีภาษาอังกฤษด้วยเหรอ
0: ค่ะ
1: โอ้เยี่ยมเลย
3: สมัยพี่มินได้เรียนอังกฤษ
1: ไม่ได้เรียนอังกฤษแต่พี่บอกเลยว่าพี่โชคดีตอนแรกอยากเรียนขายเพราะว่าเราอยากขายที่บ้านพี่ทำเกี่ยวกับธุรกิจการ์เมนต์เป็นโรงงานทอผ้าก็อยากจะเอาความรู้มาช่วยเหลือที่บ้านเนาะแล้วก็ตอนนั้นเป็นหนี้เป็นสินกระจุยกระจายครับแล้วก็โชคดีพลิกวิกฤตได้โชคดีที่เราชอบเรียนคณิตศาสตร
0: ์
1: ก็เลยไม่ติดการขายเนาะแต่ว่าไปติดบัญชีแทนทุกๆวันเนี่ยมีรายได้เนี่ยได้จากการที่เราทำบัญชีนะพี่ทำบัญชี3ชั้นเลยนะเวลาทำ3ชั้นเลยคือทำในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปัจจุบันใช้พวกChat GPT เนี่ยช่วยได้เยอะมากโชคดีที่ได้เรียนบัญชี
0: ก็คือพี่มินเรียนบัญชีมาก่อนในตอนปวช.ใช่มั้ยคะแล้วพอโตมาเป็นปวส.พี่มินเลือกเรียนเป็นอะไรคะ
1: การตลาดครับ
0: เป็นการตลาดใช่มั้ยคะยังอยู่ในสถาบันเดิมนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะนี่น้องๆก็กําลังจะเติบโตไปเหมือนกันแล้วเค้าก็น่าจะอยากรู้ใช่มั้ยว่าการที่เราจะเลิกเรียนอ่ะเลือกเรียนนะคะในระดับที่โตขึ้นนะคะมันมีวิธีการคิดหรือว่าวิธีอย่างไรบ้างอ่ะคะให้เค้าแบบว่าไปในทางที่เค้าชอบอ่ะค่ะ
1: จริงๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะสิ่งที่พี่ชอบกับสิ่งที่น้องชอบอาจจะไม่เหมือนกันเราต้องหาตัวเองให้เจอถ้าสมมุติน้องๆเป็นน้องสาวพี่แท้ๆเลยนะหรือเป็นลูกสาวพี่เนี่ยพี่ก็จะบอกให้น้องๆหรือลูกของพี่คือหาตัวเองให้เจอการหาตัวเองให้เจอเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องหาตัวเองให้เจอมันคือสิ่งแรกใช่ป่ะแต่บางครั้งเวลาที่เราเรียนจบมาเราจะไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรแต่สิ่งนี้มันคือสิ่งแรกที่เราต้องหาให้เจอแรกๆเราจะยังหาไม่เจอหรอกแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเราลองถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่หาให้เจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแต่ถ้าหาเจอเมื่อไหร่เราจะมีพลังในทุกวันผมก็หาไม่เจอหรอก

0: ก็ไปทําตามเพื่อนๆเขาไปแต่สุดท้ายพอเวลาเป้าหมายเราชัดอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราเองไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้แน่นอน
1: ถ้าตอนนี้นักศึกษายังมีเป้าหมายที่ยังไม่ชัดเจนก็แนะนําให้เป็นลองทําใช่มั้ยคะทั้งลองผิดลองถูกไปใช่มั้ยคะ
0: ใช่แนะนําว่าอย่างงี้ถ้าอยากจะเรียนรู้นะครับก็อาจจะศึกษาเองก็ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเร็วกว่านั้นศึกษาจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วหาโลโมเดลแล้วก็คนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ใช่มั้ยครับแต่ว่าคนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์คนเก่งนะเราอยากเป็นคนเก่งหรือคนฉลาดเป็นทั้งคู่เลยก็ได้เราก็อาจจะไปเรียนรู้มุมมองจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ลองไปฟังประสบการณ์ของเขาแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับเราอาจจะไม่ต้องก๊อปปี้เขาหมดก็ได้นะครับบางทีแนวคิดเรื่องอะไรนะ copy and development ก็ดีนะครับแต่ถ้าสําหรับพี่คือ guideline and development คือไกด์ไลน์เข้ามาแล้วก็ทําเป็นเวอร์ชั่นของเราที่ดีกว่าเดิมประมาณนั้น
2: ต้องมาพัฒนากับตัวเองด้วย
0: ต่อยอด
2: ต่อยอดใช่ค่ะได้ค่ะ
0: ได้ประโยชน์ไหม
2: ได้ได้
0: มากน้องๆจบไปน้องๆก็จะได้หาว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ต้องหาเป้าหมายก่อนเลยยัง
0: ไงใช่น้องทางบ้านด้วยนะครับ
1: ค่ะโอเคมันมีทักษะบางทักษะที่ทั้งเป็นทั้งซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลอะค่ะถ้าอยากจะให้แนะนำค่ะนักศึกษาว่าทักษะแบบไหนที่ควรจะต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคตได้อะค่ะอยากจะให้นับนำเป็นทักษะไหนดีคะ
0: ทักษะไหนดีก็กลับมาที่เดิมนะครับก็คือทักษะของเรื่องของการพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% มีคนที่เขียนหนังสือเล่มนึงนะครับชื่อ Atomic Habit เขาบอกว่าพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% ก็พอคนที่เขียนชื่อเจมส์เคลียร์นะครับลองหาอ่านดูก็ได้คือการอ่านหนังสือเป็นอะไรที่ต้นทุนหลักร้อยแต่สามารถที่จะทํารายได้ให้เราเป็นหลักล้านก็ถ้าเราพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% นะครับอาจจะอ่านหนังสือวันละ1หน้าพัฒนาตัวเองวันละ 1% แต่ว่าทําต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้สกิลใหม่ๆคือหนังสือแต่ละเล่มมันจะมีเมสเสจหรือจะมีคีย์เวิร์ดที่เราจะได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวพอเวลาอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพอเรามีสกิลเนี้ยมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วเพราะว่าเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องสม่ําเสมอ
1: ค่ะถ้าเป็นเรื่องทักษะแล้วใช่มั้ยคะมันก็จะมีส่วนสําคัญอีกอย่างนึงคือพวกคอนเนคชั่นเครือข่ายทางธุรกิจใช่นะตรงเนี้ยค่ะคือนักศึกษาถ้าอยากจะเริ่มต้นไปมีคอนเนคชันนะคะอยากจะแนะนํามั้ยคะว่าควรจะต้องทํายังไงเริ่มต้นอย่างไรคะ
0: ถ้าพี่ๆเป็นน้องๆใช่มั้ยครับแล้วน้องๆเป็นน้องสาวพี่นะคอนเนคชันสําคัญมากเมื่อก่อนเคยคิดว่าคอนเนคชันไม่สําคัญเพราะว่าพอเราทําขายตรงมันก็จะต้องบริหารทีมใช่ป่ะพอบริหารทีมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีจังหวะที่ทะเลาะกันพอทะเลาะกันปุ๊บก็จะโจมตีกันไปโจมตีกันมาคือถ้าเวลาที่เรามีคอนเนคชันเราต้องแบบดีกันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังคือเวลาที่จะตําหนิคือตําหนิในที่ลับแต่เวลาชื่นชมคนอื่นก็คือชื่นชมในที่แจ้งแล้วก็การรักษา trust สําคัญที่สุดมันจะมีอยู่3อย่างนะคอนเนคชันสําคัญมากเพราะว่าประเทศไทยคือ know how ไม่เท่า know who จริงไม่จริงความรู้ยังไม่เท่ากับรู้จักใครแต่ว่าคอนเนคชันในที่เนี้ยต้องใช้ให้ถูกวิธีไม่ใช้แบบผิดวิธีนะครับมันจะมีอยู่3อย่างก็คือ1เรื่องของ trust ความเชื่อใจนะครับแล้วก็2เรื่องของrelation ความสัมพันธ์ที่เรามีระหว่างกันคือถ้าเราอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่ได้ผลประโยชน์กับเขาแต่เราก็อาจจะแบบไม่อยากจะคุยกับเขาใช่มั้ยเราก็อาจจะตัดเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเรารักษาสายสัมพันธ์เขาไปเรื่อยๆเนี่ยอนาคตเขาอาจจะมาช่วยเหลือเราก็ได้ด้วยนะครับก็ถ้ามี3อันเนี้ยก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วคอนเนคชั่นสําคัญมากแล้วก็คอนเนคชั่นของพี่ๆในพานิพนครนี่แหละก็จะเป็นพี่ๆที่จะช่วยเหลือน้องๆด้วยเวลาออกไปเจอกันข้างนอกนะครับมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่น้องๆอาจจะเคยได้ยินใช่ป่ะลองๆน้องพี่ใหญ่ให้มีแล้วลานโลหิตสายเดียวกลมเกลียวกันเอาไว้อย่าแยกแตกไปเวลาลําพัน

0: เนี่ยได้อันนี้มาแล้วก็ใช้ได้ไม่ว่ากับพี่ๆน้องๆพอๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ใช้ได้หมดเลยสิ่งสำคัญที่เราต้องรักษาคือ trust ความเชื่อใจครับ
1: ถ้าน้องๆแบบมีความขี้เขินขี้อายนิดนึงเงี้ยเราจะยังสามารถแบบมีคอนเนคชั่นได้อย่างแบบพี่มินไหมคะ
2: แนะนำวิธีการ
1: แนะนำได้ไหมคะน้องๆอาจจะเป็นคนขี้อาย
2: เพื่อนรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มสานสัมพันธ์เลยก่อนเลยไหมคะเนี่ยพื้นที่เราเหมือนกัน
2: ใช่
0: คือบางทีสานสายสัมพันธ์ดีๆมันก็อาจจะเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนจากการที่เราอาจจะแบบอยู่คนเดียวอาจจะยังไม่อยากพัฒนาตัวเองเริ่มที่อยากไม่พอใจกับตัวเองแล้วเราก็อาจจะแบบพัฒนาตัวเองวันละ 1% ใช่มั้ยเริ่มต้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนอื่นแต่ถ้าเราเปิดใจที่จะได้พูดคุยหรือเรารู้ว่าเวลาที่เราเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเราจริงไม่จริง
1: จริง
0: นะครับหรือบางทีเราไม่รู้หรอกคุยกับพี่เค้าอยู่แต่ว่าบางทีสมมติพี่ทําอสังหาริมทรัพย์วันใดวันนึงน้องๆอาจจะอยากขายอสังหาริมทรัพย์น้องๆอาจจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้มีทรัพย์ส่งมาก็ได้หรือบางทีอยากจะขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได
1: ้
0: ก็มันก็จะเป็นคอนเนคชั่นกันหรือบางครั้งทําบัญชีก็อาจจะต้องมีบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของการทําบริษัทก็ต้องเรียนรู้เรื่องบัญชีถ้าเรารู้จักกับเขาเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายมีเพื่อนเพิ่ม1คนถือเป็นกําไรชีวิตจริงมั้ยจริง
1: จริงค่ะ
0: แล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆเยอะๆนะครับก็จะมีโอกาสในการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เด็กๆอ่ะค่ะทุกคนนะคะไม่รู้ว่าในอนาคตเราต้องการที่จะไปเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมุติว่านักศึกษาจะต้องเป็นคนที่ต้องดูแลคุมคนนะคะคุมคนจํานวนมากๆนะคะนักศึกษาจะต้องทําอย่างไรให้คุมคนอยู่คะด้วยแบบมุมมองของพี่มีเลยจากแบบที่ได้มีลูกน้องอะค่ะ
0: ถ้าคุมคนนะก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนเราเป็นแบบไหนก็พนักงานหรือทีมงานเราก็จะเป็นแบบเดียวกับเราที่ผมใช้ในการบริหารจัดการคนนะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องบริหารจัดการด้วยคือมีพี่คนนึงน่าจะเป็นพี่กัลยาณมิตรที่ไปเจอในวัดนะครับพี่เค้าก็อยู่ภาคเหนือชื่อเยมี่นิมซีเสงนะครับเค้าก็สอนผมเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมใช้พรหมวิหาร4นะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าเลยคือถ้าเราอยู่ในองค์กรมีหลายๆแผนกหลายๆคนหรือมีเพื่อนๆเยอะๆถ้าเราใช้พรหมวิหาร4เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันก็จะทําให้เราลดความขัดแย้งแล้วก็เกิดความสามัคคีครับของแต่ละพันบางทีไม่ถูกใจกันอาจจะเมตตากันนิดนึงบางทีเห็นเค้าได้ผลลัพธ์แล้วเราอาจจะชื่นชมในผลลัพธ์ของเค้าคือมีความยินดีในผลลัพธ์ที่เค้าได้รับอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเค้า
1: ได้
0: ผลลัพธ์เยอะไม่ได้แล้วเราจะต้องแบบแข่งขันเราอาจจะเปลี่ยนจากมุมมองในการแข่งขันชวนเปลี่ยนมุมมองมาเป็นการแบบแบ่งปันช่วยเหลือกันมันก็จะเป็นประโยชน์ร่วมถ้าเราใช้แบบนี้มันก็จะทําให้องค์กรของเราเติบโตครับ
1: ค่ะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้รับความรู้นะคะแนวคิดแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวมากมายเลยนะคะจากพี่มินนะคะทั้งการที่ต้องมีทักษะนะคะมีคอนเนคชั่นแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาแล้วก็เรื่องของธรรมะนะคะที่นําใจด้วยนะคะก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่จะทําให้พี่มีนนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนนะคะที่ต้องการที่จะจุดแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนักศึกษา2คนอยากจะขอบคุณอะไรพี่มีนสําหรับวันนี้มั้ยคะ
2: ค่ะขอบคุณพี่มีนที่ให้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้แนวคิดกับพวกเราในวันนี้นะคะ
3: ใช่แล้วเราจะนําความรู้และแรงบันดาลใจทั้งหมดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายผมมีอะไรอยากจะฝากเป็นเมสเสจและดําเนินนี้นะครับถ้าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกับถ้าเราเป็นเรือเดินสมุทรถ้าเรามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเนี่ย มันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วคนเราถ้ามีเป้าหมายในชีวิตมันก็จะทําให้เรารู้ทิศทางที่เราจะไปแล้วก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นครับ
1: ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็รายการของเรานะคะ Be Smart นะคะเราก็ได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมรายการด้วยกันกับพี่มีนนะคะแล้วก็ร่วมกันกับนักเรียนอีก2คนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

การเชื่อมอาร์คเราหาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการการทำผิดพันบิวตี้มาร์คแอนด์ธคลับค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะและดิฉันนางสาวนฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัย

0: โนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเนื้อหาของการทำผลิตภัณฑ์บิวตี้มาร์กแอนด์ครับนะคะนะตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์2ตัวเหม
1: ือ
0: นเดิมก็คือว่าตัวนึงก็จะเป็นในแนวของธรรมชาตินะคะคือว่าเป็นสครับนะคะคือเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองอีกสูตรนึงเนี่ยนะคะก็จะผสมผสานระหว่างเคมีกับธรรมชาติก็คือว่าไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์กนะ
1: คะ
0: ซึ่งตัวนี้เราจะใช้กับพวกที่เป็นชีทมาร์กได้นะคะนะหรือว่าจะเป็นเซรั่มบำรุงผิวก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มาร์กก็ได้นะคะ
1: แล้วตอนนี้ถ้านิยมก็จะเป็นตัวแผ่นแพดนะคะอาจารย์ที่เป็นแผ่นเล็กๆอะค่ะที่เราจะมาร์คข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นแผ่นเล็กๆได้เฉพาะรอบดวงตาทั้งหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: นะเพราะนั้นท่านใดที่คิดว่าไปซื้อที่เขาสำเร็จรูปแล้วมันแพงเราสามารถที่จะผลิตเองนะคะผสมเองโดยใช้สูตรนี้แล้วก็สามารถที่จะไปซื้อแบบแผ่นมาร์คแผ่นชีทเนี่ยนะ
1: คะ
0: มาชุบแล้วก็มาปิดนะมามาร์คหน้าเองได้นะคะนะวันนี้เราจะทำสองสูตรทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกในสูตรนะคะนะเราก็จะแนะนำเรื่องการเรื่องอุปกรณ์ก่อนแล้วก็การทำความสะอาดนะคะหลายท่านอาจจะดูรายการเราประจำแล้วบอกว่ามีสองตอนนี้ทุกทีเลยคือมันจะไปต้องมีนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นระเบียบของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ว
1: ่าบางท่านเราจะเริ่มต้นมาเจอด้วย
0: บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะคะก็ได้มาเจอในรายการนี้นะคะในตอนนี้นะคะงั้นอาจารย์เอ๋เริ่มแนะนำอุปกรณ์ได้เลยค่ะ
1: ปกตินะคะในส่วนของที่เป็นเกลือสมุนไพรเนี่ยถ้าจริงๆแล้วสูตรนี้ไม่ได้ใช้ความร้อนในการทำนะคะเราจะใช้เป็นภาชนะที่เป็นพลาสติกก็ได้ค่ะอาจารย์อันนี้กรณีที่ทำใช้เองนะคะแต่วันนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็คืออาจจะเป็นหม้อสแตนเลสถ้าในโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสแต่วันนี้เราก็มีที่เป็นแก้วมาด้วยเพราะว่าเวลาเราอยากให้ผู้ชมเห็นเนื้อระหว่างที่เราถ่ายทำค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตัวตะก้อคนสารนะคะแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นแบบสแตนเลสเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตะแกรงร่อนนะคะก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะ
0: พวกนี้มีขายตามห้างหมดเลยนะเนี่ยนะคะ
1: แล้วก็เป็นช้อนคนสารนี่ก็เป็นเกรดสแตนเลสเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนค่ะตัวนี้ก็เป็นไม้พายซิลิโคนแบบที่เป็นฟู้ดเกรดแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ในบางสูตรที่เราทำแล้วเราใช้ความร้อนนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็ต้องเช็ดอีกครั้งนะคะด้วย
0: ฆ่าเชื้อ
1: ใช่ค่ะด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะคะที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์
0: อันนี้ที่มีตาขายตำรับขายยาก็ใช้ได้นะคะที่เป็นขวดสีฟ้าเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ใช้ได้นะคะค่ะ
1: เช็ดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอาอุปกรณ์มาลงมือในการทำนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้อายุของเครื่องสำอางเราที่เราทำในวันนี้เนี่ยมีความสะอาดไม่มีการติดเชื้อแล้วก็มีอายุในการใช้นานนะคะ
0: ในโรงงานเขาอาจจะทำละเอียดแบบนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นี่เราถือว่าทำใช้เองคะหรือว่าทำแจกจ่ายหรือไม่ก็อาจจะประกอบอาชีพในเบื้องต้นได้
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำประกอบอาชีพได้นะ
1: คะ
0: แต่ว่าต้องมีสถานที่ที่ถูกต้องเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: มีโรงงานที่ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะ
0: ทำความสะอาดให้ดูก่อนนะคะ
1: ค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็ถ้าเราจะใช้เป็น
0: จริงๆเราทำมาแล้วนะแต่เราสาธิตให้ดูก่อน
1: จริงๆจะใช้เป็นผ้าที่ทำความสะอาดก็ได้แต่ว่าผ้าเนี่ยก็ต้องใช้เป็นแบบที่ไม่มีขนนะคะ
0: ผ้าที่ไม่มีขนนะคะ
1: หรือว่าถ้าจะใช้เป็นสำลีก็อาจจะเป็นสำลีแผ่นนะคะหรือว่าใช้เป็นทิชชู่แผ่นใหญ่แบบนี้นะคะที่ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะเช็ดทุกอย่างทุกอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้สัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
0: คือตัวที่เป็นกระดาษทิชชู่เนี่ยนะต้องเป็นเนื้อดีเลยน
1: ะ
0: เน
1: ื
0: ้อที่

0: มันจะลงไปอยู่ในตัวของผลิตภัณฑ์ได้นะคะนะตัวสำลีก็ต้องเป็นสำลีอย่างดีเลยนะคะเช็ดแล้วเนี่ยคือไม่ให้มีคนติดอยู
1: ่เช็ดอุปกรณ์ทุกอย่างของเราให้เรียบร้อย
0: จริงๆเราได้ทำความสะอาดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
1: นะ
0: ก่อนหน้าที่จะเข้ารายการแล้ว
1: นะคะ
0: อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยท่านใดนะคะที่คิดว่าไม่อยากให้มีผมลงไปกลัวผมจะลงไปเกิดว่าอาจจะประกอบอาชีพนะคะในเบื้องต้นก็มีหมวกคลุมผมก็ได้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีแมสปิดถ้าหากว่าคิดว่ากันฝุ่นสมุนไพรหรือกันกลิ่นสารเคมีเข้าไปนะคะนะก็ใส่แมสได้แล้วก็อาจจะใส่ถุงมือได้ในบางคนที่ต้องการความสะอาดหรือไม่นะคะไม่ใส่ถุงมือก็อาจจะทำความสะอาดมือนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งอย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนกันนะคะนะต่อไปเราจะเริ่มสูตรไหนก่อนคะอาจารย์
1: เราเริ่มสูตรที่เป็นตัวสครับก่อนเลยค่ะ
0: ตัวสมุนไพรก่อนจะเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราเรียงอยู่ด้านนี้นะคะน
1: ะ
0: ส่วนประกอบนะคะของสูตรนี้นะคะนะก็อันดับแรกก็จะมีเกลือแป้งนะคะเกลือแป้งเนี่ยมันต่างจากเกลือทั่วไปยังไงอาจารย์ดี
1: ค่ะก็คือหนึ่งนะคะมันจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กกว่าคือเกลือแห้งเนี่ยถ้าเราเห็นนะคะก็คือเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยแหละค่ะมีหลายยี่ห้อที่เราซื้อมารับประทานนะคะเม็ดมันก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็กลมแต่เกลือแป้งเนี่ยจะเม็ดละเอียดลักษณะแบบเป็นแบบจริงๆมันเนื้อทรายเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะมีความละเอียดกว่ามีความนุ่มกว่
0: าน
1: ะ
0: คะคือแรงขัดเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับเม็ดที่ใหญ่กว่านะคะมันสูตรนี้มันสามารถขัดหน้าได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะขัดตัวและขัดหน้าได้แต่ว่าถ้าเป็นเม็ดเกลือที่อยู่ตามห้างอย่างนั้นก็ใช้ได้นะ
1: ค่ะ
0: เม็ดเกลือที่ขายตามห้างเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดกลมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกลือสปานะเขาบอกกับเราว่าเม็ดเกลือในเมืองไทยเนี่ยที่ขายตามห้างเนี่ยนะเป็นเม็ดกลมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะมีขนาดที่พอเหมาะที่จะเป็นตัวสครับที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเกลือที่อยู่ในตามห้างเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าขนาดของอนุภาคมันจะใหญ่กว่าเกลือแป้งเพราะนั้นเวลาขัดเนี่ยอาจจะมีแรงขัดนะคะมีความอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะความสาด
1: ใช่ค่ะ
0: มากกว่านะคะก็เลือกเอาแล้วกันสามารถใช้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวต่อไป N70 ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นหัวสบู่ใช่ไหมคะอาจารย์เดชเนา
1: ะ
0: ห
1: ั
0: วสบู่ซึ่งมันจะทำให้สครับตัวนี้มีฟอง
1: ใช่เหมือนเราอาบน้ำไปในตัว
0: เหมือนอาบน้ำไปในตัวคือบางทีใช้สครับสูตรนี้แล้วเนี่ยขัดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้สบู่อาบน้ำอีก
1: ใช่แล้วนะคะ
0: ต่อไปนะคะตัวอะมีไลท์นะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้นะคะนะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองคือบางที N70 เนี่ยพอใส่กับเกลือแล้วเนี่ยฟองอาจจะ
1: น้อย
0: อาจจะไม่เยอะเราก็เลยมีตัวอะมีไลท์เข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มนะคะให้มันรู้สึกว่าฟองเพราะว่าตามความรู้สึกของคนเนา
1: ะ
0: บางทีรู้สึกฟองเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าชอบแล้วก็สะอาดนะคะ
1: แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ใช่ในกลุ่ม SLS ด้วยนะคะอาจารย์ฉะนั้นหลังจากใช้แล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกแห้งแล้วก็ผิวก็จะไม่แห้งตึงนะคะผิวก็ยังจะมีความชุ่มชื้นอยู่
0: ตัวอะมีไลท์เนี่ยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากใช้แล้วก็จะทำให้ผิวไม่แห้งตึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะคะตัวนี้ DC344 นะคะตัวนี้คือซิลิโคนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สารเคมีที่มันขึ้นต้นด้วย DC เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มซิลิโคนนะคะพวกนี้อันนี้ก็จะทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะเวลาที่เราใช้ผิดพันธุ์มันก็จะลื่นไปตามผิวนะคะนะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะต่อมานะคะตัว D2 นะคะอันนี้ก็คือหัวสบู่เหมือนกันกับ N70 นะเพียงแต่ว่าคุณตะเกรดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: D2 เนี่ยมันจะเป็นหัวสบู่อ่อนที่สามารถเป็นสบู่เด็กก็ได้อะนะคะนะอันนี้ก็เสริมเข้าไปนะคะเพื่อช่วยในการทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มความอ่อนโยนให้กับสบู่
1: ใช่ค่ะ
0: นะต่อมานะคะขมิ้นผงตัวนี้นะคะ
1: ขมิ้นชันตัวนี
0: ้เริ่มไกลอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะเอ๊ะขมิ้นผงนะคะขมิ้นนี้เราใช้ขมิ้นชัน
1: ค่ะ
0: นะทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยสีเขาจะค่อนข้างแก่นิดนึงปริมาณที่ใช้ในสูตรเนี่ยเราจะใช้ไม่เยอะนะคะแต่ขมิ้นเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่มันมีน้ำมันหอมระเหยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพคุณเขาจะโอเคค่ะถือว่าดีนะคะดีกว่าพวกอะไรนะสมุนไพรผงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เยอะและถ้าหากว่าใช้เยอะเนี่ยบางทีเราขัดผิวแล้วเนี่ยล้างออกอาจจะติดเหลืองๆอยู
1: ่ใช่
0: นะคะเพราะนั้นน่ะใช้ปริมาณตามสูตรที่เราให้นี่แหละนะคะก็พอละนะคะต่อไปค่ะเปลือกมังคุดนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะลดเชื้อพวกแบคทีเรีย
1: ค่ะ
0: นะคะจะช่วย

0: ลดการอักเสบนะตัวนี้แล้วก็ช่วยสมานแผลด้วยนะ
1: คะ
0: ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยก็ใช้ในผิดพันธุ์ที่หลายๆผิดพันธุ์เนาะสมัยนี้ยาสีฟันก็ยังมีนะตัวนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปมะขามผงค่ะนะ
1: คะ
0: มะขามผงนะคะอันนี้คือตัวมะขามเนี่ยจะมีกรดซาลิกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์นะคะก็คือผัดเซลล์เก่าออกไปนะเผยผิวใหม่นะคะเพราะบางทีเซลล์เก่าเนี่ยหรือเซลล์ที่มันไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: มันติดอยู่ที่ผิวเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจะหลุดช้าน่ะ
1: ใช่
0: ไม่เหมือนสมัยรุ่นสาวๆเนาะหรือว่าหนุ่มๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สครับเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้น
1: ใช่ค่ะเป็น AHA ธรรมชาติด้วยค่ะ
0: เป็น AHA ธรรมชาตินะคะนะต่อไปธนาคารผงค่ะนะคะอันเนี้ยธนาคารเนี่ยมันจะมีสารสำคัญนะคะที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินซึ่งตัวอะบูตินเนี่ยนะคะใช้ในพวกผิดพันธุ์ที่รักษาฝ้ากระรอยด่างดำเป็นที่นิยมมากนะคะตัวนี้นะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีสารกันแดดด้วยนะคะอยู่ในธนาคารนะคะอันนี้มีงานวิจัยนะก็คือท่านผู้ชมสามารถที่จะเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะนะเพราะนั้นถึงเป็นที่นิยมว่าชาวพม่าเวลาออกจากบ้านเขาจะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปะพรม
1: ทาเพื่อนะคะแล้วก็หน้าขาวด้วยป้องกันแสงแดดด้วย
0: พร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะก็ยังลดการอักเสบได้เพราะนั้นนะช่วยในเรื่องสิวก็ได้ลบรอยสิวก็ได้ด้วยค่ะนะคะต่อมานะคะเป็นนมผงนะคะนมผงนี่นะคะเราแนะนำให้ใช้นมผงที่เป็นเกรดเบเกอรี
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นนมเด็กเนี่ยต้นทุนจะสูงนะคะน
1: ะ
0: นมผงเกรดเบเกอรี่เนี่ยมันมีหัวนมกับหางนมนะคะใช้หางนมก็ได้เพราะราคาจะถูกกว่าแล้วก็คุณภาพก็พอๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราใช้ในสูตรก็นิดหน่อยไม่มากจะทำให้ผิวนุ่มนะคะปกตินมเนี่ยมันจะมีสารกลูตาไทโอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนางกิโอปัตตาถึงชอบแช่นม
1: อาบน้ำแร่แช่น้ำนม
0: อาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะแล้วก็คนที่มีฐานะนะก็มักจะซื้อน้ำนมสกัดมาอาบนะมาแช่เพราะว่าผิวจะเปล่งปลั่งสดใสนะคะน
1: ะ
0: ตัวต่อไปสารสกัดมะละกอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็จะมีสารสำคัญที่เร่งการผัดเซลล์นะคะเผยผิวใหม่เหมือนกันคล้ายๆกับมะขามนะคะเพราะนั้นมันก็จะช่วยเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะต่อมานะคะสารกันเสียนะคะสารกันเสียแล้วก็มีกลิ่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเราสามารถเพิ่มกลิ่นได้นะคะ
0: นะคะสารกันเสียตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะเพราะนั้นจะมีความปลอดภัยสูงนะคะทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบในสูตรของเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบบีฟองนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เอเริ่มผสมให้ดูนะคะ
1: ได้ค่ะนะคะก็คือทุกตัวเราสามารถรวมกันได้เลยแต่ว่าตรงที่เป็นสมุนไพรนะคะอยากให้นะคะถ้าเกิดที่ซื้อมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเกาะกลุ่มกันอยู่นะคะก็เราจะใช้กระชอนนะคะหรือตะแกรงร่อนอย่างเงี้ยค่ะร่อนผงสมุนไพรนะคะ
0: อันนี้ร่อนให้มัน
1: ใช่ค่ะให้ละเอียด
0: ให้มันละเอียดเนาะเวลาผสมมันจะได้ง่ายนะมันจะได้ไปทั่วนะคะ
1: แต่ถ้าเราทำใช้เองเราอาจจะเอาทุกตัวนะคะที่อาจารย์อธิบายเป็นเมื่อกี้นะคะเทรวมกันหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วเราก็ใช้ตะกร้อหรือไม้พายคนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราทำจำหน่ายนะอยากจะให้สีของสมุนไพรแล้วก็เนื้อสครับเราเนี่ยมันไม่ได้กระจัดกระจายเหมือนสีไม่เท่ากัน
0: ถึงแม้ว่าทำใช้เองนะเอ๋มันก็อาจารย์เอ๋มันก็แบบ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะร่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ยังเป็นก้อนเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวผง
1: มะขามมันจะเป็นเนื้อ
0: มันก็ต้องแบบมาบี้มัน
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ส่วนผสมไม่เท่ากันน
0: ะ
1: คะนมผงตัวนี้นะคะบางท่านที่ใช้ทานมันจะมีนมผงที่เป็นนมแพะออร์แกนิกอะค่ะอาจารย์อันนั้นก็ใช้ได้นะคะ
0: นมแพะก็ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้มันมีนมแพะแบบเป็นผงนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันจะแพงอ่ะแพงกว่าตัวนี้ไง
1: แต่บางท่านบอกว่าจะที่บ้านเลี้ยงเด็กแล้วใช้นมผงของเด็กก็ใช้ได้นะคะ
0: ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะคะเยอะนะคะเนี่ยนะคะคือเรียกได้ว่าคือเท่าที่ดูคือทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเทรวมกันได้เลยเทรวมกันได้เลยนะแต่อาจารย์เอกเขาก็แนะนำว่าถ้าผงสมุนไพรเนี่ยควรจะร่อนก่อนเพื่อว่าให้มันเกลี่ยนะเกลี่ยได้ดีแล้วก็ให้มันใครว่ามีไม่เป็นก้อนนะไม่จับเป็นก้อนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ทีนี้นะคะสมุนไพรที่เราใช้ในสูตรในวันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นไวท์เทนนิ่งเร่ง

0: การผัดเซลล์แล้วก็ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะที่อธิบายเมื่อกี้โทนของสมุนไพรนะคะอาจารย์จะเป็นสีออกสีครีมสีเหลืองนะคะทีนี้บางท่านบอกว่าเห็นสครับในท้องตลาดที่จำหน่ายทั่วไปนะเห็นเป็นสีๆอันนั้นนะคะอันนั้นนะคือการแต่งสีนะคะ
1: ใช่
0: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะผงสมุนไพรบางตัวน่ะเวลามันเป็นของแห้งนะคะมันไม่ได้สีสดเหมือนกันกับที่เขาทำนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางคนที่อยากได้เป็นสีๆนะคะก็อาจจะต้องใช้เป็นสารสกัดแล้วก็มาแต่งสีเอานะคะ
1: อันนี้เราทำในปริมาณน้อยเราใช้มือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตะกร้อเนี่ยเราอาจจะต้องมีการขูดมีการอะไรเป็นระยะๆเพราะมันจะติดในตะกร้อเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเราทำเยอะเนี่ยเราจะมีเครื่องกวนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเราจะมีเครื่องกวน
0: สูตรนี้จะถ้าผสมกันดีๆแล้วจะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะ
1: จริงๆสามารถบอกท่านผู้ชมได้ว่านะคะนะสูตรบางสูตรที่เขาขายตามท้องตลาดนี่นะเพราะว่าเรามีโรงงานรับผลิต
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะนะสามารถบอกได้ว่านะคะบางสูตรน่ะจะไม่ดีเท่ากับที่เราเอามาสอนในรายการนี้นะคะนะสูตรที่เราเอามาสอนในรายการนี้จะมีส่วนผสมที่มีคุณค่ากับผิวแล้วก็ป้องกันอาการแพ้การระคายเคืองไว้ครบชุดเลยนะ
0: อันนี้เราใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะ
1: เดี๋ยวเอาช้อนออกก่อนเดี๋ยวก็ช้อนกระเด็นอันนี้ขัดออกอีกได้ไหม
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์อันนี้จะเป็นเครื่องตีไข่เครื่องตีไข่นะท่านผู้ชมเห็นว่าผสมได้เร็วมากเลยผสมได้เร็วมาก
0: บางท่านถ้าทำใช้เองก็ถ้าอุปกรณ์แบบนี้กลัวติดก็สามารถไถใส่ถุงมือได้นะคะอาจารย์แล้วก็ขยำเหมือนเรานวดแป้ง
1: อาจารย์เอยกขึ้นก่อน
0: นะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะพอดีอาจารย์ก็เสียดายเนาะมันติดเยอะนี่แล้วก็เคาะนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะ

0: น่าจะออกได้เกือบหมดแล้วนะคะเป็นคนเสียดายของค่ะนะคะรู้ว่าคุณค่าของสมุนไพรและส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนนะคะ
1: อันนี้เวลาทำไว้ที่บ้านนะคะใส่กระปุกไว้เขียนชื่อไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวบางท่านจะนึกว่าน้ำพริกหรือว่า น้ำพริกแกงนะคะอาจารย
0: ์คิดว่าพริกแกงนะ
1: พริกแกงใต้นะคะแล้วกลิ่นของสมุนไพรมันก็หอมด้วย
0: อาจารย์เองจริงแล้วเนี่ยนะสีสามารถแต่งได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงมันจะเป็นสีอย่างนี้นะเราก็เราเรียนแม่สีมานี่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็รู้ว่าจะผสมกับสีอะไรสีคอสเมติกเนี่ยที่จะแปลงให้สีเหลืองเนี่ยกลายเป็นอีกสีนึงได้นะคะ

0: ตัวนี้เนี่ยเวลาขัดแล้วใช้อาบน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีตัวสารชำระล้างอยู่แล้วนะคะบางสูตรเนี่ย
1: อาจารย์ขอถ้วยเล็กหน่อยค่ะใบหนึ่งเพราะว่านะคะอันนี้มันน่าจะใหญ่เกินไปที่จะใส
0: ่ค่ะ
1: จะได้โชว์เนื้อด้วยนะคะตะครับเนี่ยต้องให้เหนียวประมาณนี้เนา
0: ะ
1: ที่เขานิยมกันนะคะ
0: ออกมาเป็น
1: ถ้าเร็วกว่านี้นะใช้แป๊บเดียวก็หมดละ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้นี่เราหยิบแค่นิดเดียวเองนะเราก็สามารถขัดได้ทั้งตัวเลยนะคะ
0: จริงๆสูตรนี้สามารถเอาไปประยุกต์ส่วนผสมตอนที่ขัดได้นะคะเช่นผสมกับตัวน้ำซาวข้าวนะคะผสมกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะอาจารย์
1: ใช่
0: นะคะ
1: ถ้ามันเร็วกว่านี้นี่เวลาเราไปผสมมันก็จะมีแรงขัดได้ไม่เยอะนะคะมันก็จะเหลวเกินไปอันนี้ก็ได้
0: เป็นแบบนี้
1: นี่ก็ได้หนึ่งสูตรแล้วนะคะ
0: สมุนไพรนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการของเราหลายๆตอนนะคะสมุนไพร

0: นอกจากสูตรที่มีในตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะดูสมุนไพรตัวอื่นตามสรรพคุณที่เราต้องการได้นะคะ
1: 1สูตรแล้วนะคะอันนี้คือส่วนที่1นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่2นะคะส่วนที่1ก็จะมีน้ำนะคะน้ำก็อย่างที่บอกว่าเราจะใช้น้ำกรองนะคะหรือน้ำดื่มสะอาดนี่แหละค่ะนะเราไม่ใช้น้ำแร่นะคะหรือว่าน้ำที่เป็นน้ำบาดาล นะคะที่มีแร่ธาตุนะคะนะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะตัวนี้ไฮยาลูรอนเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายมนุษย์นี่แหละค่ะนะเมื่ออายุน้อยเนี่ยมันก็อยู่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์อะเมื่ออายุน้อยมันจะมีปริมาณเยอะมันจะทำให้ผิวดูเด้งเต่งตึงเป่งปังนะคะนะพออายุเยอะเนี่ยปริมาณจะลดลงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูย่นนะคะดูมีริ้วรอยนะเพราะนั้นการทาลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปเติมเสริมตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะคะนะอันนี้ก็ทำให้ผิวเด้งนะคะนะแล้วก็ผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะนะต่อมาเรามาดูส่วนที่สองนะคะตัวนี้คือคอลลาเจนค่ะนะคอลลาเจนเราใช้คอลลาเจนผงนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้สูตรที่เป็นพวกเคมีนะ
0: ค่ะ
1: เราใช้ที่เป็นชงดื่มได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เนาะที่เป็นไตเปปไตหรือไดเปปไตก็ได้นะคะนะที่มันละลายน้ำได้ทั้งหมด
0: ใช่แต่ขอแบบ 100% นะคะเพราะปัจจุบันเนี้ยคอลลาเจนบางอันมันจะมิกเบอร์รี่มาผสมตัวสารนั้นอื่นมาอะไรไงคะซึ่งสารบางตัวบางทีมันเป็นสารที่เราจะต้องรับประทานเข้าไปในร่างกายเอามาทาที่ผิวอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ซึมเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะ
1: ใช่ใช่นะคะนะตัวนี้เนี่ยเราคอลลาเจนเราจะใส่กันอยู่ประมาณสักถ้าเป็นที่ใช้ชงดื่มก็ประมาณสัก 3% เป็นอย่างมากนะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดใช้เยอะกว่านี้เนี่ยเกิน5เนี่ยมันจะเหนียวแล้วเพราะมันเป็นพวกเกรดฟู้ดอ่ะนะคะนะแต่ได้ผลเหมือนกันนะเพราะว่ามีหลายท่านที่เอาไปใช้นะผู้ที่เข้าอบรมสมาชิกต่างๆลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยได้ผลดีนะคะได้ผลดีพอๆกับพวกคอลลาเจนที่ขายตามร้านเคมีภัณฑ์ทั้งหลายราคาก็ถูกกว่าด้วยนะคะนะต่อไปนะคะก็คือ MG นะคะตัวนี้นะคะ MG 10นะ
0: คะ
1: ตัวนี้เป็นสารที่ไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวนุ่มนะคะและตามด้วยนะคะFMGGL คือตัวนี
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ไปเสริมให้นุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยเท่าที่ดูส่วนผสมตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะไปในทางของแอนตี้เอจจิ้งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยได้ดีทีเดียวนะคะนะต่อมานะคะเป็น Natural ASA นะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเร่งการผัดเซลล์เผยผิวใหม่ขึ้นมาทำให้ดูอ่อนเยาว์นะคะทำให้ผิวเนี่ยรับสารต่างๆได้ดีขึ้นนะคะต่อมานะคะเป็นสารสกัดมอญนะคะสารสกัดมอญเนี่ยมันมีสารสำคัญตัวหนึ่งนะคะที่นอกจากทำให้ผิวขาวแล้วนะคะก็ยังช่วยลดการอักเสบของผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นอกจากผิวขาวแล้วก็ช่วยเรื่องป้องกันการระคายเคือง
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรได้ด้วยนะคะเรื่องสิวเรื่องอะไรใช้ได้หมดเลยนะคะนะต่อมาสารสกัดเทมเทสนะคะสารสกัดเทมเทสเนี่ยมีสารสำคัญเนี่ยที่ชื่อว่ากาบิดินนะคะซึ่งกาบิดินเนี่ยจะช่วยลดรอยฝ้ากระรอยด่างดำได้ดีนะคะแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีด้วยนะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะเรารู้อยู่แล้วว
0: ่
1: าว่านหางจระเข้เนี่ยมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะอาจารย์เอก
0: ก็คือช่วยในเรื่องของกระตุ้นการสร้างเซลล์ด้วยนะคะช่วยลดอาการผิวไหม้แดดด้วยลดอาการแพ้ด้วยนะคะ
1: นะคะลดการเกิดรอยแผลเป็นด้วยเนาะตรงนี้นะคะนะแล้วก็โบราณเนี่ยเขาก็ใช้ในเรื่องของรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีนะคะต่อมานะคะสุดท้ายก็คือตัวกันเสียตัวกันเสียตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ระคายเคืองเนี่ยน้อยมากสูตรนี้ถ้าดูไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะนอกจากจะแอนตี้เอจจิ้งรักษาผิวแห้งแล้วเนี่ยยังรักษาสิวได้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามีหมอนมีเชมเทศมีว่านหางจระเข้นะคะช่วยเรื่องสิวได้ด้วยค่ะนะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ดีแล้วก็โอกาสระคายเคืองเนี่ยจะน้อยมากเลยค่ะนะคะทีนี้อาจารย์เอกก็สาธิตได้เลยนะคะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะ
0: อันดับแรกนะคะเราจะละลายคอลลาเจนก่อนนะคะก็ใส่คอลลาเจนลงไปเพราะว่าตัวสารที่เนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในนี้เลย
1: อ๋อใส่เลยนะคะ
0: แล้วก็เทน้ำลงไป ค่ะเราละลายคอลลาเจนให้

0: ไหนก่อนนะคะ
1: คอลลาเจนเนี่ยอยู่ในส่วนที่2นะคะ
0: ใช่
1: แต่ว่าจันเอก็เอามาเทละลายกับน้ำเลยเพราะคอลลาเจนสูตรนี้เนี่ยเวลาละลายกับน้ำแล้วน้ำมันจะใสนะคะ
0: เราคนเสร็จแล้วเราอาจจะตั้งทิ้งไว้สักครู่นึงก็ได้นะคะสูตรนี้ทำโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อน

0: เนี่ยค่ะจะค่อยๆใส่แบบนี้เลยนะคะ
1: อันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าใส่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นฟองที่เกิดจากการคน
0: ใช่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่สองทั้งหมดเลยเดี๋ยวตัวนี้เราจะใส่ตอนสุดท้ายนะคะ
1: สูตรของตอนที่4เนี่ยนะคะจะค่อนข้างเร็วนะคะนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟนะทั้งสองสูตรเลยไม่ได้ตั้งไฟนะคะกำลังนึกอยู่พอดีว่าสารมันติดในขวดเยอะนะคะให้จันเอ๋ใช้น้ำล้าง
0: ค่ะนะคะ
1: ก็มีสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ตัวกันเสียลงไปเลยใช่ไหม
0: ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำมาละลาย
1: คือสารเคมีที่อยู่ในสูตรทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเครื่องสำอางทั่วไปเลยนะคะ
0: จะแช่ไฮยาลูรอนค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะ
1: ตัวนี้อาจจะใช้เวลาคนนิดนึงนะคะ
0: นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เป็นขาวๆแบบนี้นะคะพอผสมลงไปในน้ำแล้วเนี่ยก็จะละลายนะคะตัวนี้จริงๆเราไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนะคะเราสามารถใช
1: ้คนไปเรื่อยๆได
0: ้คนไปเรื่อยๆได้นะคะ
1: อันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายนะคะแล้วก็ระหว่างที่จะละลายเนี่ยเนื้อเขาก็จะค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: แต่ไม่ถึงกับเป็นเนื้อเจลนะคะเพราะอันนี้สารไฮยาลูรอนเนี่ยไม่ใช่สารก่อเจลนะคะแต่จะมีความหนืดเวลาทาก็จะนุ่มๆลื่น
1: ๆจะคล้ายพวกเซรั่มนะ
0: ค่ะบางคนก็ถ้าไม่ได้ใส่กับชีสมาก็อาจจะไปใส่กับหัวด็อปเปอร์ค่ะ
1: ใช่ๆ
0: ที่ว่าเราก็
1: จริ ง
0: ๆ
1: ต
0: ั
1: วนี้ถ้ามันไม่ใช่ตัวมาร์กเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นตัวบำรุงก็ได้นะพูดถึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือหมายถึงว่าทาทิ้งไว้อ่ะได้เลย
0: ค่ะ
1: นะตัวนี้สามารถเป็นตัวบำรุงได้เลยถ้าดูตามสูตรแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าดูตามสูตรแล้วเนี่ยเป็นตัวบำรุงได้ค่ะคือเป็นเซรั่มบำรุงหน้าได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่จำเป็นต้องไปแค่มาร์กอย่างเดียวนะคะ
0: ตัวสารกันเสียนะคะที่เราแนะนำเป็นตัวนี้เหมือนที่อาจารย์บอกอะนอกจากจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พาราเบนแล้วนะคะข้อดีก็คือเวลาเราทำแผ่นมาร์กนะคะซึ่งบางทีเราไปทำแผ่นมาร์กบริเวณรอบดวงตา อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสารกันเสียกลุ่มนี้ข้อดีของเขาก็คือมันจะไม่ระคายเคืองรอบดวงตาด้วยค่ะ
1: ใช่ใช่นะคะคือดูสารในสูตรเนี้ยนะก็โอกาสระคายเคืองเนี่ยน้อยนะคะนะแม้กระทั่งตัว SA เองเนี่ยนะคะซึ่งตัวนี้มันปอมฟุตเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่มีฤทธิ์ในการเร่งการปะเซลล์ที่รุนแรงอะไรนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ใส่เราก็ใส่ประมาณ 2%
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้วก็มันยังมีตัวที่เป็นสารสกัดมอนสารสกัด TM เทสเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดการระคายเคืองอยู่แล้ว
0: ตัว HA Form Food เนี่ยก็จะเป็นการรวมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะทั้งหมด7ชนิดรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้พัฒนาให้มีคุณภาพนะคะกว่าตัวพื้นฐานที่เราใช้เมื่อก่อนถ้าตัวพื้นฐานที่เราใช้เมื่อก่อนก็คือไกลโคลิกแอซิดนะคะ
1: อันนั้นน่ะมันฤทธิ์มันจะเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึง
0: ทีนี้สีนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวสารสกัดเราอะค่อนข้างออกเป็นสีออกน้ำตาลนะคะ
1: สีก็เลยจะออกน้ำตาล
0: สีก็เลยจะออกน้ำตาลตามสีสารสกัดที่เราเลือกใส่นะคะ

0: เดี๋ยวนี้บางท่านอาจจะไปเพิ่มสารที่นิยมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะ
1: นี่เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยบี้นะ
0: นะคะปกติถ้าเราทำนี้เราจะแช่ไว้เลยนะคะอาจารย
1: ์ปกติเราจะแช่นะ
0: ใช้เวลาสักนิด
1: ใช่อันนี้จะใช้เวลานึงไม่เป็นไรก็น่าจะทันเวลาที
0: ่
1: ท่านผู้ชมจะได้เห็นในวันนี้นะคะ
0: ทีนี้บางทีเหมือนที่เราบอกตอนแรกถ้าเกิดเราใช้สารสกัดที่มันใสเหมือนน้ำเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการแต่งสีเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็สามารถใช้สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำนะคะแต่งเพิ่มได้หลังที่เราเห็นเป็นแบบเซรั่มออกสีชมพูอ่อนสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยค่ะสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นสีของสีเครื่องสำอางไม่ได้เป็นอันตรายนะคะใช้ได้แต่เราแต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้เวลาที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้บางทีเราเห็นว่ามันมีสารสกัดแบบนี้แล้วน้ำของผลิตภัณฑ์นะคะก็อาจจะเป็นสีตามพืชที่เราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวเราก็จะบี้บี้ไปนะคะจริงๆสูตรนี้เนี่ย เราจะใช้เวลาทำนานหน่อยนิดนึงนะคะ
1: เพื่อที่จะให้ตัวไฮยาลูรอนแอซิดตัวนี้นะคะละลายอันนี้คือเราช่วยขยี้สารให้เร็วขึ้นนะคะแต่ปกติถ้าทำท่านผู้ชมสามารถที่จะ
0: จริงจริงได้จริงๆผ่านตะแกรงก็ได้นะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์เอเอาตะแกรงมัน
1: เดี๋ยวให้น้องนักศึกษาเอาตะแกรงมาให้ค่ะ
0: ได้ไหมอันนั้นอ๋อนั่นบัญชีสมุนไพร
1: สมุนไพร
0: เอาขอตะแกรงเลยค่ะ
1: ตะแกรง
0: ขอตะแกรงร่อนหน่อยนะคะเพื่อความรวดเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขอถ้วย
1: แก้วอีก
0: ถ้วยแก้วอีกใบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ทันเห็นนะคะ
1: ค่ะ

0: ตัวนี้นะคะเราต้องละลายให้หมดนะคะเพราะนี้คือสารสำคัญเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ต
1: ั
0: วไหยาเนี่ยนะคะที่เป็นก้อนๆขาวๆสมมติ
1: อ
0: ันนี้คือเพื่อความรวดเร็วเราอยากให้สารนะละลายตัวเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะเทกลับอีกรอบนึงนะคะอาจารย์
1: อันนี้ก็จะเหลือขึ้นนะคะ
0: เทตรงนี
1: ้นะคะถ้าท่านผู้ชมเจอปัญหาอย่างนี้คือมัน
0: จริงๆถ้ามีเวลาก็แช่ไว้เลย
1: แช่ไว้เลยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะรีบนะคะให้ใช้วิธีนี้นะคะมันจะเร็วขึ้น

0: ตอนนี้ท่านผู้ชมคงจะเริ่มเห็นเนื้อของผิดพันธุ์แล้วนะคะว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกับเราทำเจลน
1: ะ
0: เวลาที่เราทำพวกสูตรเจลทั้งหลายอะถ้าเกิดว่าพบปัญหาว่าเนื้อเจลมันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้โดยใช้ตะแกรงเนี่ยนะคะมาล่อนได้นะคะ
1: เราจะเอาให้หมดนะคะเพราะว่าเราเสียดายสาร
0: เราต้องเอาให้หมดค่ะ

0: นะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนื้อจริงๆของเขาอะนะคะแล้วก็ถือเวลาที่หนึ่งไม่เป็นไรอาจารย์ก็แช่ลงอย่างนี้ค่ะนะคะ
1: เพราะว่าที่ยังไม่ละลายพอดีคือไฮยาลูรอนแอซิดนะคะเราทาไว้กับผิวเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อผิวนะคะตัวไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์กตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะหลังทำความสะอาดผิวหน้าได้เลยนะคะถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้มาร์กหน้าเนี่ยจะใช้เป็นตัวบำรุงเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะส่วนสครับผิวนะคะจริงๆแล้วเราแนะนำนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะความถี่ในการสครับผิวอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ระยะเวลาที่พอเหมาะอาจารย์แนะนำไหมคะ
0: คือถ้าผิวปกติเนา
1: ะ
0: หรือผิวมันเนี่ยคือขัดได้น
1: ะ
0: อาจจะทุกวันก็ได้วันนี้วันก็ได้นะคะแต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะทิ้งละสักวันสองวันก็พอแล้วนะคะ
1: นะคะเพราะบางคนอาจจะอยากผิวขาวผิวกระจ่างใสขัดทุกวันเพราะว่าที่เราบอกเหมือนตอนแรกว่าตัวสครับตัวนี้เราใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์อาบน้ำไปด้วย
0: แต่ถ้าขัดทุกวันนี่นะอาจารย์แนะนำนิดนึงถ้าขัดทุกวันเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแตะผิวนี่ต้องเว้นไปหน่อยน
1: ะ
0: แล้วก็ใช้มอยเจอไรเซอร์นะตามหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วเยอะๆนะคะ
1: นะคะตัวสครับของเราเนี่ยมีเกลือเป็นส่วนผสมด้วยถ้าใครที่มีแผลเปิดเนี่ยอาจจะแสบนะคะ
0: ใช่แต่มันก็ฆ่าเชื้อนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ฆ่าเชื้อไปในตัวนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นใครที่ส้นเท้าแตกนะคะหรือส้นเท้ามีกลิ่นอ่ะแนะนำให้ขัดทุกวันได้นะคะอาจารย์เพราะส้นเท้ามันหนา
0: จริงๆแล้วไอ้ตัวเกลือผิวนี่มันดับกลิ่นตัวได้นะ
1: ค่ะ
0: ตรงรักลงรักแร้นี่ขัดเข้าไปเลยนะคะ
1: บางคนเอาไปขัดขาหนีบอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้
1: นะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคนท้องก็ใช้ได้นะคะอาจารย
0: ์
1: คุณแม่หลังคลอดบางท่านใช่ไหมคะที่ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้ผิวเนี่ยอาจจะมีการแตกลายไม่สม่ำเสมอกันนะคะตัวเนี้ยสามารถใช้สครับขาช่วยขัดให้สีผิวอ่ะมันค่อยๆสม่ำเสมอกันนะคะมีคนท้องก็ใช้ได้นะคะหรือคุณแม่หลังคลอดก็ใช้ได้
0: อาจารย์ว่าโอเคแล้ว
1: นะคะมีตรงตัวด้วยนะคะจริงๆถ้าเราใช้คู่กันจะดีมากเลยนะคะเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจับคู่กันมาให้ในแต่ละตอนของรายการเราเลยนะคะอาจารย์ว่าขัดแล้วเนี่ยก็จะต้องบำรุงด้วยบางคนขัดผิวอย่างเดียวขัดแล้วไม่บำรุงเลยนะคะอาจจะทำให้ผิวแห้งได้เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะ
0: แต่มันก็มีตอนที่แล้วมานะที่เราเคยสอนเรื่องทำโลชั่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ากลับไปดูนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในรายการเราอะนะมันก็จะมีสูตรโลชั่นดีๆหลายสูตรเลยค่ะนะคะโลชั่นสำหรับผิวกายนะคะ
1: ได้ออกมาแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ไฮยาลูรอน
0: สำหรับที่ยังเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยนะคะก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะละลายไปเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สักพักหนึ่ง
1: เดี๋ยวเราจะ
0: ไม่นาน
1: นี่นะคะนี่ค่ะลักษณะน้ำมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะจ้
0: า
1: บางคนก็เอาไปทำน้ำตก
0: ก็เหมือนกับที่เราไปซื้อนะทั่วๆไปแหละเซรั่ม
1: มันจะนุ่มลื่นมากค่ะ
0: ที่เราไปซื้อทั่วๆไปเนี่ยสูตรเนี่ยเหมาะเลยสำหรับคนที่ผิวแห้งหรือคนที่ต้องการแอนตี้เอจจิ้งนะคะสามารถใช้ได้ทุกวัยน
1: ะ
0: วัยรุ่นก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องสิวด้วยม
1: ี
0: สารสกัดเชเอ็มเทสสารสกัดมอนเนี่ยซึ่งจะดูแลเรื่องปัญหาเรื่องสิวนะคะ
1: นี่เราอยู่ในรายการนี้แอร์เย็นมากทาลงนี้ไปผิวฉ่ำน้ำเลยนะคะ
0: แล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวขัดผิวเนี่ย
1: ใช่
0: อาจารย์เอ๋ลองนิดนึงไหม
1: ค่ะ
0: นะคะตัวกับผิวลองนิดนึงนะคะเรายังมีเวลาอยู่นะลองให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะ
1: ตัวนี้ลักษณะฟองเนื่องจากว่าตัวสารให้ฟองของเราอ่ะเป็นตัวไอ้นี่ค่ะ
0: นี่ค่ะเนี่ยดูนะ
1: นี่ถ้าโดนน้ำนี่มันจะเป็นขาวๆเหมือนน้ำนมนะคะแต่เรา
0: ให้เขาดูเนื้อนิดนึงอันนี้มันเป็นเกลือแป้งนะคะเจนว่าจะคับเราผิวเนื้อจะเนียนมากเลย
1: นะสามารถขัด

0: ผิวหน้าได
1: ้ใช่อ่านี่น้ำนึง
0: ค่ะ
1: มันจะมีฟองนิดนึงนะคะ
0: ค่ะเนี่ยพอตัวนมผงที่เราใส่เข้าไปในสูตรเราเนี่ยมันเจอกับน้ำอะค่ะตอนที่เราขัดแตกตัวแล้วก็ตัวอะมิไลที่เป็นสารให้ฟองแบบละเอียดบับเบิ้ลนะคะนะคะเนี่ยจะออกเป็นเนื้อครีมเลยนะคะ
1: แล้ว
0: ถ้าเรามีน้ำเยอะนี่จะดี
1: อะไรนะแรงขัด
0: ใช่ค่ะ
1: ตากๆได้น้ำมันก็เบาๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเบาๆแต่กระจายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เบาๆแล้วเอ้ยกระจุกนี้อะไรนะมีเม็ดขัดกระจุกนี้ไม่มีไม่ใช่น
0: ะ
1: มันจะเบาแล้วมันกระจายเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแรงขัดเยอะๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการอะไรที่เดือดๆอ่ะแบบว่าขัดแล้วมันต้องรู้สึกอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนจากเกลือแป้งมาเป็นเม็ดเกลือที่ขายตามห้างได
0: ้ตามห้างได้นะคะเนี่ยก็เช็ดออกเดี๋ยวเราจะเช็ดออกตรงนี้ให้ดู
1: เดี๋ยวอาจารย์มีน้ำ
0: อ๋อโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราผสมให้ดูนิดนึงนะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์มีน้ำช่วยนะคะดูว่าล้างออกมาแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงนะเปรียบเทียบไปอีกข้างนึง
0: ใช่ค่ะ
1: สีนี่เป็นสีสมุนไพรนะท่านผู้ชมอย่าคิดลึกนะคะนะสีที่เป็นสีของสมุนไพรที่อาจารย์บอกว่าสีเหลืองเนี่ยบางที
0: เนี่ยฟองนุ่มมากเลย
1: เราไปผสมกับสีอื่นได้ถ้าผสมกับสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีแก่ๆเป็นสีน้ำตาลที่เขากำลังนิยมกันณปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์เอลองเช็คดูแล้วก็เปรียบเทียบไปอีกข้างหนึ่ง
0: สงสัยไม่ได้ขัดผิวมาน
1: านมากมาขัดทีเดียวขาวเลย
0: มาขัดทีเดียวก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกระจ่างใสดูใสขึ้นกว่าข้างที่ไม่ได้ขัด
1: แถมยังมีเลือดฝาดนะเกิดที่อีกนะคะ
0: นะคะ
1: ทีนี้เอามาบำรุงได้เซรั่มนะคะเราก็มีขั้นตอนกลับบำรุงเซรั่มนิดนึง
0: นะคะเนี่ยผิวฉ่ำน้ำเลยค่ะนี่นะคะอันนี้อาจจะฟองอาจจะยังล้างไม่หมด
1: เอาฟอง
0: เดี๋ยวเอ๊ะทำไมเซรั่มมีฟองนะคะ
1: ยังล้างไม่หมดเมื่อกี้นี้นะคะ
0: นะคะนี่โอ้โหเต่งตึงโอ้
1: โห
0: เห็นชัดเจนเลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้กล้องเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนะคะเป็นกล้องสดนะคะโอ้ดูสิคะโง่เลี่ยมหน้าเลยค่ะหน้ายังมีรูขุมขนกว้างอยู่นะคะโอ้โหอันนี้ละเอียดมาก
1: อย่างที่บอกว่าบางทีสูตรที่เราเอามาเผยแพร่ในรายการนี้นะคะนะของ
0: น้องๆนักศึกษาในห้องส่งบอกว่าผมจองนะคะอาจารย
1: ์อาจารย์จะบอกเลยว่าบางครั้งดีกว่าสูตรที่ขายอยู่ข้างนอกนะที่ว่าพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยขายเนี่ยนะเพราะบางทีคนที่เขาขายออกทาง TikTok เนี่ยนะเขาก็มีเทคนิคเนา
0: ะ
1: บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการโฆษณาเนี่ยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนมันอาจจะไม่ได้แพงมาก
0: ค่ะ
1: แต่เขาต้องมาบวกเพราะว่ามันมีค่าการตลาดเยอะแยะนะบางทีก็เห็นใจเขานะ
0: ใช่ค่ะ
1: พวกที่นั่นอ่ะค่าการตลาดเยอะแยะแต่อันเนี้ยนะคะได้สูตรดีๆมาถึงที่นะคะซึ่งสูตรพวกนี้เนี่ยอาจารย์รับประกันได้ว่าบางครั้งดีกว่านะในท้องตลาดที่คุณซื้อใช้อีกนะคะน
0: ะ
1: แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะคุณโชคดีมากนะเพราะอะไรรู้ไหมพวกเคมีเครื่องสำอางเนี่ยมันมีขายเยอะขึ้นแล้วก็สั่งทางออนไลน์ได้โดยตรงนะคะแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะค่
0: ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าวันนี้น่ะคงจะเป็นประโยชน์เนา
0: ะ
1: กับท่านผู้ชมนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นรายการมานะคะนะเราก็เรียบเรียงอย่างละเอียดนะคะก็คงจะนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หรือไปทำใช้เองนะคะเพื่อประหยัดยุคนี้ยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะนะเป็นการประหยัดแล้วก็ทำแจกให้คนที่ใกล้ตัวรู้จักด้วยนะคะหรือถ้าจะทำธุรกิจก็คือต้องมีโรงงาน
0: ใช่ค่ะ
1: นะถ้าอยากทราบรายละเอียดโรงงานก็ไปดูที่เพจอย.นะคะมันจะมีโรงงานขนาดเล็กไม่ต้องลงทุนเยอะกับโรงงานขนาดใหญ
0: ่
1: นะคะก็ลองไปดูนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็คงจะพอแค่นี
0: ้ได้ค่ะ
1: หมดเวลาพอดีนะ
0: คะ
1: ก็ติดตามตอนต่อไปของเราต่อไปนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสาร

0: ความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Digital Indian A Empowering Data to Business หรือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เรามาพบกันใน Google Sheet ใช่ไหมคะหลายๆท่านที่ฝึกทำไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยกับการใช้ทูลหรือเครื่องมือของ Google Sheet นะคะส่วนในตอนที่5เนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะสวิชหรือว่าปรับมาใช้ Microsoft Excel นะคะเพื่อให้เกิดการฝึกใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายนะคะก็จะเห็นในเรื่องของความแตกต่างแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่แต่ละโปรแกรมเนี่ยมีให้เราใช้นะคะในตอนที่5ก็จะเป็นการพยากรณ์

ตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิตินะซึ่งวันนี้ก็มีหลายโปรแกรมเลยนะคะและวันนี้ AI ก็สามารถพยากรณ์ให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการฝึกปฏิบัติหรือว่าเวิร์กช็อปกันเนี่ยเรามาดูความหมายของการพยากรณ์หรือ forecast นิดนึงนะคะคืออะไร forecast หรือการพยากรณ์เนี่ยเป็นการคาดการตัวเลขที่จะเกิดขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตแปลว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเราจะเอาข้อมูลเดิมนะคะเช่นยอดขายของสัปดาห์ที่แล้วของเดือนที่แล้วยอดขายก่อนหน้านะคะที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนำมาให้โปรแกรมนะคะทำการพยากรณ์ให้ว่าช่วงวันที่เหลือเนี่ยทางร้านจะขายสินค้าได้ยอดขายประมาณเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณแล้วก็พยากรณ์ให้เราได้หรือจะให้คำนวณพยากรณ์นะคะปริมาณลูกค้าที่จะเข้ามาในร้านหรือว่าสต็อกสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยค่ะก็ใช้ข้อมูลเดิมและมาเลือกใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยทำการพยากรณ์ให้เราตรงนี้คือความหมายของการพยากรณ์นะคะหรือว่าการคาดการคาดเดานะคะโดยที่มีข้อมูลสนับสนุนนะคะก็คือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นมาในอดีตการพยากรณ์ใช้ทำอะไรในธุรกิจบ้างนะคะ 1. ใช้ในการคาดการยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะใช้เพื่อประมาณการว่าในอนาคตจะขายสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนการพยากรณ์ยอดขายเนี่ยช่วยอะไรบ้างก็คือช่วยวางแผนในเรื่องของการผลิตนะคะช่วยวางแผนในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็การตั้งเป้าหมายทางการตลาดนะคะ 2. ช่วยในเรื่องของการวางแผนสต็อกสินค้าทำให้เรารู้ว่าจะต้องมีการสั่งสินค้าจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะถึงสิ้นเดือนนี้หรือว่าถึงสัปดาห์หน้าหรือว่าสั่งล่วงหน้าสามหน้านะคะช่วยให้เป็นการลดต้นทุนลดสินค้าที่เสียนะคะสินค้าค้างสต็อกนะคะลดของขาดสต็อกช่วยในเรื่องของการวางแผนงบประมาณนะคะช่วยในการคาดการณ์ในรายรับรายจ่ายและกำไรที่จะได้รับในอนาคตทำให้ธุรกิจรู้ว่าจะต้องลงทุนใช้เงินทุนเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่หรือควรจะชะลอเวลานะคะในช่วงเวลาไหน 4. คาดการอุปสงค์ของสินค้าทำให้รู้ว่าลูกค้า

แผนในเรื่องของการกำหนดโปรโมชั่นได้ถูกช่วงเวลาทำไมการพยากรณ์จะมีความสำคัญมากนะคะถ้าฟังจากที่อาจารย์กุ้งเล่ามาในสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยก็จะรู้ว่าการพยากรณ์เนี่ยทำให้เรารู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นยอดขายที่จะเกิดขึ้นอีก3วันข้างหน้าอีก5วันข้างหน้าอีก10วันข้างหน้านะคะโดยที่เรามีข้อมูลของยอดขายในปีเก่าๆเนี่ยมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของการพยากรณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตรงนี้แปลว่าสิ่งที่จะได้ก็คือจะได้ในเรื่องของการวางแผนเนาะการวางแผนการสั่งซื้อสินค้านะคะเพื่อลดจำนวนสินค้าในสต็อกลดการสูญเสียนะคะสินค้าค้างสต็อกหรือว่าควรจะเพิ่มสินค้าในช่วงเวลาที่ขายดีเพื่อให้ทำการขายสินค้าได้ทันเวลาสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมั่นคงนะคะรู้ล่วงหน้าว่าควรเล่นหรือชะลอเวลาใดยกตัวอย่างการพยากรณ์ทางธุรกิจนะคะเช่นเดือนหน้าคาดการว่ายอดขายเสื้อยืดนะคะจะขายได้ 4,500 ตัวตรงนี้เราคาดการอย่างที่ซันกุ้งเกิดมาแล้วเนาะว่าการคาดการตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นยอดขายนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตนะคะหรือว่าจำนวนสินค้าจำนวนลูกค้าก็ตามเนี่ยจะใช้ข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตนะคะนำมาให้โปรแกรมทำการพยากรณ์ให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยแสดงว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทำการประมวลผลทำการคำนวณนะคะด้วยสูตรและฟังก์ชันต่างๆที่โปรแกรมมีแล้วก็แสดงเป็นตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะให้เรารู้เพื่อที่จะได้ทำการนำไปกำหนดนะคะกลยุทธ์วางแผนในเรื่องของการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องตรงนี้คือตัวอย่างของการพยากรณ์ทางธุรกิจนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการเวิร์กช็อปนะคะในส่วนของการพยากรณ์ทางธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งเตรียมไว้นะคะ Microsoft Excel นะคะข้อมูลที่จะต้องเตรียมนะคะยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเดือนมกราแล้วกันนะคะเดือนมกราปี2568เนี่ยมี31วัน31อ๋ออาจารย์กุ้งเปลี่ยนเดือนแล้วกันนะคะเป็นเดือนธันวาสิ้นปีเลยนะคะเป็นเดือนธันวานะคะจะมีวันที่1ถึงวันที่31ใช่ไหมคะทีนี้วันที่1เนี่ยเราขายสินค้ายอดขายเนี่ยรายรับของเราเนี่ยเรามีข้อมูลที่ขายสินค้านะคะตามตัวอย่างตรงนี้ทุกท่านใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะเพื่อเป็นตุ๊กตาสำหรับฝึกทำได้เลยนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าขายสินค้ามาถึงวันที่20แล้วนะคะวันที่21เป็นวันพรุ่งนี้ยกตัวอย่างว่า21เป็นวันธันวาเป็นวันพรุ่งนี้ยังไม่มีการขายสินค้านะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าวันที่21ถึงวันที่31เนี่ยจะขายสินค้าได้กี่บาทจะขายสินค้าได้กี่บาทตรงนี้จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือ Microsoft Excel มาช่วยพยากรณ์นะคะเพื่อให้เห็นแนวโน้มของรายรับนะคะก็คือยอดขายที่จะขายได้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะจะมีฟังก์ชันสำหรับพยากรณ์อยู่ตอนนี้เราก็จะสวิชมาที่โปรแกรม Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel สิ่งที่จะต้องมีนะคะก็คือวันที่ใช่ไหมคะแล้วก็ยอดขายเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งให้ดูนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างจำนวนนี้ไม่ต้องนะคะเราลบออกใช้แค่วันที่แล้วก็ยอดขายนะคะวันที่แล้วก็ยอดขาย

ยอดขายเป็นเดือนอะไรนะคะตะกี้ฉันกู้เปลี่ยนเป็นเดือนธันวาเนาะเพราะว่ามี31 วันนะคะเป็นการพยากรณ์ยอดขายนี่คือโปรแกรม Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel ถ้าเกิดท่านใดใช้เมนูคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะวิธีการเปลี่ยนเมนูนะคะให้เป็นภาษาไทยก็คือไปที่เมนูไฟล์นะคะเลือกตัวเลือกนะคะเลือกตัวเลือกเสร็จแล้วจะเห็นคำว่าภาษาถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ language เนาะเราจะเห็นภาษานะคะเราก็คลิกที่คำสั่งภาษาถ้าเรามีภาษาไทยอยู่แล้วนะคะเราก็ย้ายให้ภาษาไทยเนี่ยอยู่เป็นลำดับที่1อยู่เป็นลำดับที่1แต่ถ้ายังไม่ได้เพิ่มภาษาไทยเข้ามานะคะก็คลิกที่เพิ่มก็คลิกที่เพิ่มภาษานะคะแล้วก็เลือกภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่1นะคะโอเคทีนี้ถ้าเกิดจากภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะท่านก็ต้องทำการเซฟก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกคอลัมน์นะคะที่จะนำไปพยากรณ์นะคะเลือกคอลัมน์ที่จะนำไปพยากรณ์ก็คือคอลัมน์วันที่นะคะแล้วก็คอลัมน์ยอดขายนะวันที่ต้องเป็นวันที่เรียงต่อกันนะคะข้อมูลที่จะนำมาพยากรณ์ได้ต้องมีระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วคลิกที่เมนูข้อมูลนะคะเมนูข้อมูลหรือว่า Data นะเสร็จแล้วเลื่อนมาที่แผ่นงานการพยากรณ์นะคะแผ่นงานการพยากรณ์หรือ Forecast Sheet นะคะ Forecast Sheet ทีนี้นะคะแผ่นงานการพยากรณ์เสร็จแล้วคลิกเลยในส่วนของภาพกราฟนะคะที่โปรแกรม Microsoft Excel นะคะสร้างขึ้นมาก็คือเป็นการใช้ข้อมูลจากในอดีตในที่นี้ข้อมูลในอดีตก็คือข้อมูลยอดขายของวันที่1ถึงวันที่20นะคะข้อมูลถึงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20ก็คือเป็นข้อมูลยอดขายในอดีตที่จะนำมาใช้ในการพยากรณ์ยอดขายของวันที่21ถึงวันที่31ตามที่วางแผนไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราเลือกคอลัมน์วันที่คอลัมน์ยอดขายนะคะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ข้อมูลนะคะไปคลิกที่ข้อมูลแล้วก็ไปเลือกที่แผ่นงานการพยากรณ์นะคะแผ่นงานการพยากรณ์มี2รูปแบบให้เลือกนะคะฉันกุ้งขอเลือกเป็นแผ่นภูมิเส้นหรือว่ากราฟเส้นนะคะแต่แล้วมามองลักษณะของเส้นนะคะเส้นที่เป็นสีน้ำเงินนะคะก็คือเส้นยอดขายที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20นะคะตรงนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่แล้วบานมองนะคะเส้นสีส้มเส้นสีส้มจะมี3เส้นด้วยกันก็คือเส้นการพยากรณ์ยอดขายนะคะการพยากรณ์ยอดขายแล้วก็เส้นการพยากรณ์ยอดขายเนี่ยจะเป็นเส้นที่หนานิดนึงนะคะส่วนเส้นที่บางๆเนี่ยก็จะเป็นเส้นของยอดขายระดับล่างก็คือยอดน้อยสุดที่จะขายได้นะคะแล้วก็เส้นที่อยู่ด้านบนนะคะสีส้มด้านบนเส้นบางๆก็คือเป็นเส้นที่จะขายได้สูงสุดนะคะของการพยากรณ์แสดงว่าการพยากรณ์เนี่ยจะได้ข้อมูลมา2ช่วงข้อมูลก็คือข้อมูลที่จะขายได้ต่ำสุดกับข้อมูลที่จะขายได้สูงสุดนะคะทีนี้เราดูตรงหัวข้อจุดสิ้นสุดการพยากรณ์เนี่ยโชว์แค่25ในที่นี้ก็คือวันที่25ใช่ไหมคะแสดงว่าแนวโน้มที่โชว์มาเนี่ยเป็นแนวโน้มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่21ถึง25ก็คือ

วันนะคะแสดงว่าวันที่20เนี่ยถ้าดูจากรูปภาพนะคะวันที่20ยอดก็จะยังน้อยอยู่และจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เราต้องการตัวเลขจนถึงวันที่31ใช่ไหมคะเราก็มาเพิ่มตัวเลขถึงวันที่31เราก็จะเห็นแนวโน้มนะคะของยอดขายที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่31นะคะซึ่งเป็นแนวโน้มของยอดขายในอนาคตแต่สังเกตว่ามีโอกาสที่จะขายไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายดีมากๆด้วยทีนี้เราตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวเลือกเราคลิกตัวเลือกนะคะเราคลิกตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมก็คือจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์นะคะจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์เนี่ยจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์นะคะเลือกวันที่20นะคะเลือกวันที่20ช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยโดยพื้นฐานจะใส่อยู่ที่ 95% แต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นสูงนะคะเราสามารถเพิ่มเป็น 99% ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูค่าเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดสร้างกดที่คำสั่งสร้างนะคะตัวแผนภาพการพยากรณ์นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมารวมอยู่ในข้อมูลนะคะข้อมูลเราก็ทำการย้ายนะคะให้เรียบร้อยทีนี้สิ่งที่จะได้นะคะเพิ่มสิ่งที่จะได้เพิ่มตอนแรกข้อมูลนะคะที่เตรียมไว้เนี่ยอยู่ที่ชีตพยากรณ์สินค้าเดือนธันวา2568ใช่ไหมคะพอเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดตกลงนะคะเมื่อคลิกตกลงเรียบร้อยโปรแกรม Excel นะคะ Microsoft Excel ก็จะสร้างชีตใหม่ขึ้นมาให้เราเพื่อที่ข้อมูลเดิมเนี่ยก็จะยังอยู่นะคะชีตใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะมีข้อมูลนะคะวันที่ยอดขายนะคะแล้วก็วันที่เริ่มพยากรณ์วันที่เริ่มพยากรณ์นะคะโดยการเติมตัวเลขยอดขายมาให้เราเลยโดยอัตโนมัตินะคะตัวเลขที่ได้เนี่ยจะมีส่วนของการพยากรณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นคอลัมน์การพยากรณ์ยอดขายซึ่งคอลัมน์การพยากรณ์ยอดขายนะคะคอลัมน์ค่าความเชื่อมั่นระดับล่างค่าความเชื่อมั่นระดับบนเนี่ยจะเกิดจากโปรแกรมเป็นgenerate ขึ้นมาให้ก็คือสร้างขึ้นมาให้นะคะในส่วนของการพยากรณ์ยอดขายนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์โดยโปรแกรมคำนวณจากข้อมูลเดิมนะคะที่มีให้ก็คือยอดขายวันที่1ถึงวันที่20นะคะแล้วก็ถ้าความเชื่อมั่นระดับล่างแปลว่ายอดขายที่จะขายได้น้อยสุดเนี่ยเท่าไหร่นะคะตรงนี้วันที่20คือวันที่มีการขายสินค้าได้วันสุดท้ายนะคะเพราะเราต้องการจะดูตัวเลขของวันที่21ถึงวันที่30เนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่21เนี่ยพยากรณ์ว่าจะขายสินค้าได้นะคะ 11,128 บาทนะคะตรงนี้คือยอดกลางๆนะคะถ้าสังเกตส่วนถ้าขายไม่ดีเนี่ยก็จะอยู่ที่ 7,308 บาทหรือถ้าขายดีที่สุดของวันนะคะก็จะอยู่ที่ 12,948 บาทนะคะเป็นการพยากรณ์ของวันที่21นะคะส่วนวันที่22ถึงวันที่31เนี่ยเราก็สามารถดูข้อมูลนะคะที่โปรแกรมทำการคำนวณให้กับเราในกรณีที่เราต้องการนะคะจะแก้ไขเนาะตรงนี้ทั้งหมดนี้นะคะหน้าที่เปิดขึ้นมาใหม่หน้านี้นะคะที่โทรขึ้นมาเนี่ยเป็นหน้าที่โปรแกรมสร้างให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลดึงจากข้อมูลเดิมที่เตรียมเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะฟิลเตอร์
ตรงนี้เป็นฟิลเตอร์ของ Microsoft Excel นะคะฟิลเตอร์ของ Microsoft Excel ก็ใช้งานคล้ายๆกับ Google Sheet นะคะก็คือคลิกที่ปุ่มนะคะเสร็จแล้วก็ทำการเลือกนะคะถ้าเราจะเลือกดูเฉพาะบางวันนะคะดูข้อมูลเฉพาะบางวันเราก็คลิกเลือกข้อมูลนะคะวันที่เราต้องการจะดูเพราะว่าตอนนี้อาจารย์กุ้งอยู่ที่คอลัมน์วันที่ใช่ไหมคะแปลว่าถ้าเรามากำหนดฟิลเตอร์หรือว่าเลือกข้อมูลในคอลัมน์วันที่ก็คือเป็นการเลือกวันที่ที่ต้องการจะดูข้อมูลนะคะแต่ถ้าจะให้โชว์ทั้งหมดก็คือเลือกทั้งหมดคอลัมน์ยอดขายเช่นเดียวกันนะคะสังเกตว่าโปรแกรมจะพยากรณ์ให้กับเราโดยที่จะแสดงผลยอดขายเนี่ยอยู่ในคอลัมน์ยอดขายที่เป็นการพยากรณ์นะคะไม่ได้เอาไปต่อในคอลัมน์ยอดขายนะคะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดตรงนี้เป็นข้อดีนะคะของตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือช่วยให้เรารู้ว่าตัวเลขในคอลัมน์นี้นะคะเป็นตัวเลขที่ได้จากการพยากรณ์จากข้อมูลเดิมๆนะคะที่มีเราสามารถเลือกฟิลเตอร์กรองนะคะเพื่อจะดูข้อมูลตามที่ต้องการได้เลยนะคะก็คือเป็นการใช้งานฟิลเตอร์เหมือนที่อาจารย์กุ้งพาใช้ไปในตอนก่อนหน้าแล้วนะทีนี้การแก้ไขนะคะในส่วนของกราฟหรือว่าแผนภูมินะคะก็คือคลิกที่รูปแผนภูมินะคะก็จะมีปุ่มการตั้งค่าอยู่ขวามือถ้าต้องการจะเพิ่มองค์ประกอบก็คือให้กดที่สัญลักษณ์บวกนะคะตอนนี้องค์ประกอบที่แสดงมาเนี่ยจะมีประกอบด้วยแกนนะคะแกนก็คือแกน x y นะคะแกน x คือแนวนอนแกน y คือแนวตั้งนะคะแกน x ก็คือวันที่นะคะวันที่1ถึงวันที่31ของเดือนธันวาคมนะคะ2568ส่วนแกน y ที่เป็นแนวตั้งใช่ไหมคะก็คือจะแสดงยอดขายนะคะยอดขายตอนนี้องค์ประกอบของแผนภูมิที่โชว์มาก็จะมีแกนนะคะที่มีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่นะคะมีเส้นตารางนะคะฉันกุ้งลองยกเลิกนะคะท่านก็จะเห็นตัวอย่างเนาะเส้นตารางก็คือเส้นด้านหลังแผนภูมินะคะแล้วก็จะมีคำอธิบายแผนภูมินะคะคำอธิบายแผนภูมิอันนี้ลองยกเลิกนะคะก็จะเห็นว่าข้อความที่อธิบายเส้นเนี่ยหายไปนะคะถ้าเราต้องการให้แสดงออกมาก็คือคลิกที่คำอธิบายแผนภูมินะคะซึ่งก็จะมีให้เลือกนะคะบนล่างบนขวาบนซ้ายล่างนะคะอันนี้ก็คือเลือกถ้าจะให้ดีนะฉันคุ้มว่าเลือกตรงนี้เป็นการเลือกคำอธิบายนะคะคือเฉพาะตัวหนังสือนะคะที่อธิบายลักษณะเส้นเนี่ยถ้าจะไม่ให้กินพื้นที่แผนภูมินะคะก็น่าจะเลือกบนสุดกับล่างสุดนะคะเพราะว่าถ้าเลือกซ้ายกับขวาเนี่ยจะกินพื้นที่ภาพนะคะแผนภูมิเข้าไปครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเห็นตัวอย่างเนาะอาจารย์กุ้งเลือกเป็นล่างสุดนะคะทีนี้ส่วนอื่นๆนะคะเช่นติ๊กชื่อแกนนะคะชื่อแกนก็คือจะเป็นการใส่ชื่อแกนตรงนี้เป็นแกน y นะคะคือเป็นในส่วนของยอดขายนะคะเราคลิกนะคะแล้วเราก็พิมพ์เลยเราต้องการใส่นะคะยอดขายสินค้าแล้วก็แกน x ก็คือเป็นวันที่ใช่ไหมคะชื่อแผนภูมินะคะอาจารย์กุ้งลองติ๊กนะแล้วก็แผนภูมิอันนี้เป็นยอดขายนะคะป้ายชื่อแผนภูมินะคะก็คือยอดขายประจำวันเนาะซึ่งก็จะเยอะมากๆเลยตรงนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างมีตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้มีใส่สีด้วยนะคะตรงนี้
ในเงานะตารางข้อมูลนะคะ

ก็จะดูตัวเลขทั้งหมดนะคะในแผนภูมิตรงนี้ก็อาจารย์กุ้งเอาเมาส์ชี้ไว้ยังไม่ได้คลิกนะคะเพื่อจะดูตัวอย่างเนาะแล้วก็ในส่วนของแท็บค่าคลาดเคลื่อนนะคะแท็บค่าคลาดเคลื่อนซึ่งก็จะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะตัวเลือกเพิ่มเติมเราสามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้คำอธิบายแผนภูมินะคะตรงนี้เราเลือกอยู่แล้วเนาะเส้นแนวโน้มเส้นแนวโน้มนะคะเดี๋ยวเราลองดูก่อนเป็นการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือว่าเส้นการพยากรณ์นะคะก็จะมียอดขายการพยากรณ์ยอดขายนะคะซึ่งทั้ง4เส้นเนี่ยทั้ง4รายการที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะในแผนภูมินะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นฉันกูไม่เพิ่มนะคะหรือถ้าลองติ๊กถ้าลองติ๊กก็จะให้เลือกนะเราก็จะยกเลิกนะคะตรงนี้เป็นแท่งขึ้นลงนะคะน่าจะเป็นจุดตรงนี้จุดของการเปลี่ยนไม่ควรเลือกแบบนี้นะเพราะว่าดูยากนะคะดูยากดูลายตาตำแหน่งนะคะ

ขอยกเลิกก่อนนะคะขอยกเลิกโอเคเราก็ทำการขยายตรงนี้เป็นส่วนของการ forecast หรือว่าพยากรณ์นะคะ forecast หรือพยากรณ์โดยที่เงื่อนไขของการใช้ฟังก์ชันใน Microsoft Excel นะคะก็คือระยะห่างของข้อมูลนะคะจะต้องมีระยะห่างที่เท่ากันนะคะแล้วก็ต้องการจะให้พยากรณ์วันไหนนะคะหรือว่าช่วงข้อมูลไหนในอนาคตเราก็สามารถบอกโปรแกรมได้นะคะแบบที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการสาธิตการพยากรณ์นะคะครั้งแรกเราจะสาธิตกัน2เวิร์กช็อปนะคะก็คือของสัปดาห์นี้แล้วก็ของสัปดาห์หน้าทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเวิร์กช็อปนี้จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานทีนี้อาจารย์กุ้งมีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของโปรแกรมนะคะ Google Sheet นะคะ Google Sheet ที่เรานะคะสามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งติดเอาไว้นิดหน่อยนะคะก็คือในส่วนของ pivot table นะคะ pivot table ตรงนี้นะตรงนี้เป็นการทำ interactive chart นะคะโดยที่ใช้ pivot table นะคะเราใช้ข้อมูลเดิมนะคะเราใช้ข้อมูลเดิมย้อนไปนิดนึงนะคะในส่วนของ interactive chart เนี่ยเราทำกันมาจนถึงในส่วนของชาร์ตที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกนะคะโดยที่ใช้คำสั่งฟิลเตอร์นะคะเข้ามาร่วมกันกับในส่วนของการสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะแล้วก็ใช้สไลเซอร์ในการควบคุมฟิลเตอร์นะคะจันกุ้งย้อนนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนเนาะยังมีในส่วนของ Pivot ที่สามารถใช้สไลเซอร์ควบคุมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอีกนิดนึงนะคะเราใช้ข้อมูลเดิมนะคะที่เราฝึกทำใน Google Sheet เราใช้ข้อมูลเดิมที่เราฝึกทำใน Google Sheet นะคะล่าสุดนะของเวิร์กช็อปครั้งที่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกข้อมูลทั้งหมดนะก็คือกด Ctrl A นะคะ Ctrl A

ข้อมูล200แถวนะคะทั้งหมดแต่แล้วเราไปที่ไหนเราไปที่แทรกนะคะเราไปที่แทรกแล้วเราก็เลือกตารางไพวอตนะคะตารางไพวอตจะมีหน้าต่างนะคะขึ้นมาถามเราว่าตารางไพวอตเนี้ยต้องการจะให้อยู่ในแผนงานใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะให้เพิ่มในแผนงานนี้เลยนะคะที่กำลังใช้งานอยู่ให้เราเลือกที่แผ่นงานใหม่และคลิกที่สร้างนะคะเราก็จะได้หน้า Pivot Table แล้วนะคะทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Pivot Table เราตั้งค่านะคะ4จุดด้วยกันนะคะ4ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของแถวนะคะในส่วนของแถวก็คือแนวตั้งนะคะตรงนี้ส่วนที่มีสีอ่อนๆอยู่นะคะที่จันกุ้งไฮไลท์เนี่ยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าแถวในส่วนของแถวนะคะก็ให้เพิ่มรายการสินค้าหรือว่า product นะคะเราก็คลิกเพิ่มแล้วเราก็เลือก product ก็จะมีรายการสินค้าขึ้นมานะคะทีนี้ในส่วนของ column นะคะ column ก็คือส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยยาวไปทางขวาเลยนะคะเราจะเพิ่มในส่วนของวันที่ขายสินค้าได้วันที่ขายสินค้าได้นะคะเราเพิ่มในส่วนของคอลัมน์จะแล้วนะคะในส่วนของค่าหรือ value นะคะก็จะโชว์ด้านในด้านในตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์วาดไว้นะคะตรงนี้ค่าเนี่ยเราก็จะเพิ่มในส่วนของยอดขายรวมนะคะยอดขายรวมก็คือ total amount นะคะยอดขายรวมเราก็จะเห็นในส่วนของตาราง pivot ใช่ไหมคะว่าสินค้ารายการนี้นะคะวันนี้ขายได้กี่บาทนะคะแต่ละวันเนี่ยขายได้กี่บาทซึ่งก็จะมียอดรวมนะคะอยู่ที่ขวามือตรงนี้ยอดรวมทั้งหมดนะคะของรายการสินค้านะคะแต่ละรายการส่วนสุดท้ายนะคะก็คือฟิลเตอร์หรือตัวกรองนะคะของตาราง Pivot เราก็คลิกและเราต้องการจะกรองข้อมูลส่วนไหนนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากจะกรองนะคะวันที่ก็ได้วันที่กรองยังไงนะคะทีนี้ตอนนี้ข้อมูลโชว์ทั้งหมดเลยนะคะเรามีทั้งหมดเรากดล้างก่อนนะคะคลิกล้างสมมติว่าเหมือนเดิมอาจารย์กุ้งอยากจะให้โชว์เฉพาะปี2024เนาะก็ใส่2024ที่ช่องเซิร์ชนะคะแล้วก็กดเซิร์ชเขาก็จะโชว์ขึ้นมา18แถวข้อมูลแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดตกลงมาเช็คกันก่อนมาเช็คกันก่อนนะคะว่าวันที่นะคะวันที่เนี่ยมีเฉพาะ2024ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะที่อาจารย์กุ้งเลื่อนให้ทุกท่านดูอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลยอดขายเฉพาะปี2024นะตามที่เรากำหนดที่ตัวกรองหรือว่าฟิลเตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นยอดรวมเฉพาะปี2024นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะถ้าเราอยากจะรู้เฉพาะบางวันกดคลิกล้างนะคะอยากจะรู้เฉพาะบางวันนะคะเช่นอยากรู้คะตรงนี้ก็คือเป็นช่วงข้อมูลต้องเลือกทั้งชีทเลยนะคะถ้าสังเกตเนี่ยเพราะทั้งหมดนี้เพราะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นหน้าของชีทนะคะที่เปิดอยู่หน้าของก็คือหน้าที่มีข้อมูลตาราง Pivot นะคะตาราง Pivot กดตกลงเขาบอกเลือกคอลัมน์ก่อนนะคะขออภัยอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งอาจารย์กุ้งบอกผิดไปนิดหนึ่งนะคะหนึ่งเราไปที่ไหนไปที่ข้อมูลสองเลือกเพิ่มตัวควบคุมนะคะตัวกรองแต่แล้วไปเลือกตัวเลขดิบตัวเลขข้อมูลดิบนะคะก่อนที่จะเป็นหน้า Pivot เนี่ยก็คือ

sample coaching sale นะคะตรงนี้ขอจันกุ้งก็คือหน้านี้นะคะแล้วกดตกลงแล้วเราก็ไปทำการเลือกคอลัมน์นะคะที่ขวามืออาจารย์กุ้งเลือกเป็นอะไร order date นะคะ order date แล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมตั้งค่าเหมือนเดิมนะมาลองกันกดทั้งหมดนะคะเลือกปีสมมุติว่า2025ละกันโทรมามีเดือนอะไรเดือน1เดือน2อยากรู้เฉพาะเดือน1ก็ใส่ไป01เราดูตัวอย่างแล้วเราก็พิมพ์ให้ตรงกับตัวอย่างที่ขึ้นมานะคะแต่ว่าวันที่ไม่ต้องเราอยากจะรู้เฉพาะเดือน1ของปี2025นะคะแล้วเราก็ตอนนี้คือโชว์ทั้งหมดนะขวามือเนี่ยคือโชว์ทั้งหมดนะคะในส่วนของวันที่ขายสินค้าได้นะก็คือปี2024ถึงปี2025นะคะตรงนี้โชว์ทั้งหมดเลยอาจารย์กุ้งใช้การควบคุมนะคะการฟิลเตอร์เนาะตะกี้เซิร์ชอะไรนะคะ2025 01นะคะกดตรงนี้ก่อนเลือกทั้งหมด13แถวนะคะแล้วก็คลิกตกลงเปลี่ยนไหมพอเราได้ตารางไพวอตนะคะก็จะโชว์ข้อมูลตามที่เราตั้งค่าในส่วนของการตั้งค่า Pivot Table ทั้ง4ส่วนนะคะต่อไปเป็นการสร้างปุ่มนะคะสำหรับควบคุมการเลือกข้อมูล1คือเราไปที่ข้อมูลนะคะ2เราไปที่เพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะเพิ่มตัวควบคุมตัวกรอง3นะคะโปรแกรมเขาก็จะถามว่าจะเอาข้อมูลส่วนไหนมาใช้ในการเลือกแสดงผลนะคะหน้านี้นะคะฉันกุ้งเล่าก่อนหน้านี้หน้าที่เห็นเนี่ยจะเป็นหน้าของตาราง Pivot 2ใช่ไหมคะหรือตาราง Pivot ก็คือเป็นหน้าที่ใช้แสดงผลโดยดึง Data หรือว่าตัวเลขมาจากไหนตัวอย่างของอาจารย์กุ้งก็คือหน้าที่เตรียมข้อมูลไว้ก็คือหน้า Sample Coaching Sale นะคะคือหน้านี้เพราะฉะนั้นนะคะปุ่มนี้นะคะก็จะต้องดึงข้อมูลมาจากหน้าต้นฉบับนะคะเราก็เลือกให้ถูกเสร็จแล้วเรากดตกลงพอเรากดตกลงเสร็จแล้วนะคะเรามาเลือกคอลัมน์ที่ขวามือสมมติว่าอาจารย์กุ้งจะให้ปุ่มเนี้ยคลิกแล้วก็เลือกประเภทสินค้านะคะเราก็เลือกเป็นอะไรสินค้าก็คือโปรดักต์นะคะเราก็เลือกโปรดักต์แล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมนะจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มที่เราเอามาควบคุมฟิลเตอร์อีกทีนึงนะคะซึ่งปุ่มนี้นะคะจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน้าที่มีข้อมูลอยู่นะคะก็คือหน้านี้นะคะเราคลิกนะคะเวลาใช้งานก็คือคลิกทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็ยกเลิกก่อนเพราะตอนนี้โชว์มาทุกรายการเลย1 2 3 4 10รายการใช่ไหมคะ10รายการแต่ทีนี้สมมติว่าอยากดูแค่3รายการนี้ที่เลือกเท่านั้นนะคะเราก็กดตกลงพอกดตกลงข้อมูลในหน้า Pivot เนี่ยก็จะโชว์เฉพาะ3รายการนะคะที่เราทำการฟิลเตอร์ไว้เห็นไหมคะมีประโยชน์มากๆเลยทีนี้ยกเลิกก่อนยกเลิกก็คือเลือกทั้งหมดเนาะอันนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราทดลองอีก1ปุ่มนะคะก็คือจะให้เลือกโชว์นะคะวันที่ต้องการเนาะก็คือเหมือนเดิมนะไปที่ข้อมูลเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะตารางที่จะนำมาดึงข้อมูลนะคะคือตารางนี้นะคะของอาจารย์กุ้งนะแล้วกดตกลงเสร็จแล้วเลือกคอลัมน์ก่อนนะคะเราก็มาเลือกคอลัมน์คอลัมน์ที่เราต้องการจะทำการเลือกได้ก็คือ order date นะคะ order date แต่เราตั้งค่าความสวยงาม

การใช้งานนะคะก็คือคลิปที่ทั้งหมดสมมติว่าอาจารย์กุ้งอยากให้โชว์เฉพาะข้อมูลเดือน11ปี2024แล้วกันเนาะพอดีเห็นพอดีอ่ะเอาหรือปี2025เดือน1ก็ได้2025เดือน1ค่ะตัวนี้คือเราเซิร์ชนะเซิร์ชเขาก็จะโชว์ขึ้นมาบอกว่ามีทั้งหมด13แถวเรากดเลือกก่อนนะคะกดเลือกคลิกเลือกก่อนแล้วก็มากดตกลงเปลี่ยนไหมคะโอ้เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่ง2025-01นะคะ-01กดเลือกตกลงเอเดี๋ยวฉันกุ้งเทสอีกทีหนึ่งลองล้างก่อนถ้าล้างหมดแล้วเรากดตกลงเนี่ยจะไม่มีอะไรโชว์ตรงนี้แสดงว่าต้องมีการผิดพลาดจากการใส่ข้อมูล20ลอง02สิเดือนที่2ของปี2025นะคะโชว์มาทั้งหมด13แถวข้อมูลนะคะเราก็กดเลือกทั้งหมด13แถวข้อมูลเสร็จแล้วเรากดตกลงโอเคสำเร็จแล้วนะคะถ้าเกิดมีการผิดพลาดเราก็ลองทำซ้ำทำซ้ำนะคะจะได้เกิดความชำนาญเทคโนโลยีวันนี้ไม่ชื่อเรื่องใจตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by จันกุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้าง

รรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะมีทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศจะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนออกไปบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงไปทางด้านอ่าวมัตตบันค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าวไทยและภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28 กันยายนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะยังทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง

0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
1: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
2: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
3: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
2: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
1: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
2: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
1: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
4: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
5: พ่อ
4: เอ้ยมา
2: พ่อครับดูนี่สิครับ
4: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
2: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าว
1: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
2: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
1: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
3: ในหลวงท่านสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
1: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
2: ดีมากๆเลยนะครับ

0: นะคะกากากากากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สำหรับหัวข้อที่3นะครับเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบหรือเราเรียกว่าเป็นกฎลูกโซ่นั่นเองนะครับ chain rule ฟังก์ชันประกอบคืออะไรนะครับถ้าสมมุติเราให้ u เท่ากับ gx u เป็นฟังก์ชันของ x นะครับหน้าตาเป็น gx และ y เท่ากับ fog วงเล็บ xจากการเขียน FOG ตัวนี้นะครับก็จะเขียนใหม่ในรูปแบบของ y เท่ากับ f วงเล็บ gx นะครับก็เอาตัว o นี้ออกแล้วก็เขียนเป็นวงเล็บซ้อนกันก็จะกลายเป็น y เท่ากับ f แล้วก็วงเล็บ gx ซึ่งเราจะเห็นว่าในวงเล็บเนี่ยมีฟังก์ชัน g ซ้อนอยู่ใน f อีก1อันนะครับลักษณะที่ฟังก์ชัน2ตัวหรือ2อันซ้อนกันอยู่ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันประกอบแต่ตอนเริ่มต้นเรากำหนดให้ gx มีค่าเป็น u ดังนั้น gx ตัวนี้ก็เลยถูกแทนที่เป็นตัวแปร u นะครับก็จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับ fu และ u มีค่าเท่ากับ gx นี่ก็คือจัดรูปใหม่นะครับโดยการเปลี่ยน gx เป็นตัวแปร u ดังนั้นถ้าเราต้องการดิฟ y เทียบ x ก็คือดิฟตัวแปร y เทียบกับตัวแปร x นะครับสูตรที่เราจะใช้นะครับก็จะกลายเป็นสูตรนี้เนื่องจาก y ของเราเนี่ยเกิดจากฟังก์ชัน2ตัวซ้อนกันมี f แล้วก็มี g ซ้อนอยู่ข้างในสูตร dy by dx ก็จะเท่ากับ f พาร์ม gxคูณกับ g พาร์ม x แต่เนื่องจาก gx ตัวนี้เราแทนค่าเป็นตัว u นะครับก็เลยกลายเป็น f พาร์ม u แล้ว g พาร์มก็เป็นการดิฟฟังก์ชัน g แต่เนื่องจาก g ของเราเนี่ยมีค่าเป็น u ดังนั้น g พาร์มก็เลยกลายเป็นการดิฟ u เทียบ x ต่อไป f พาร์ม u เนื่องจาก f fu ก็คือ y ถ้าเป็น f พาร์ม u ก็จะกลายเป็น y พาร์มซึ่ง y พาร์มก็จะเขียนเป็น dy แต่ต้องเป็น dy by du นะครับเพราะว่า y ตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่มี u เป็นตัวแปรด้านใน

ก็เลยได้สูตรออกมาเป็น dy by dx เท่ากับ dy by du คูณกับ du by dx หรือถ้าเรามองตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าให้ y เท่ากับ fu u เท่ากับ gx เราต้องการ dy by dx เนื่องจากตัวแปร y ของเราฟังก์ชันตัวนี้นะครับไม่มีตัวแปร x เลยแต่มี u เป็นตัวแปรก็เลยต้องเป็นดิฟ y เทียบ u ก่อนก็คือต้องดิฟ y เทียบกับตัวแปรในฟังก์ชันก่อนแล้วก็คูณต่อด้วยดิฟ u แต่ u ของเราเนี่ยมี x เป็นตัวแปรด้านในก็คูณกับ du by dx นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมองสูตรของกฎลูกโซ่นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับกำหนดให้ y เท่ากับ 2u กำลัง3บวก1และ u เท่ากับ 5x ลบ2จงหา dy by dx นะครับเราต้องการหา dy by dx แต่เนื่องจากสมการที่เป็น y ตัวนี้นะครับไม่มี x เลยแต่ตัวแปรของ y เป็นตัวแปร u ก็เลยต้องเขียนเป็น dy by du คูณกับ du ก็ไปดูว่า u ของเราเนี่ยมี x เป็นตัวแปรในฟังก์ชันก็เป็น du by dx นะครับนี่ก็คือเขียนสูตรต่อไปก็จะดิฟ y เทียบ u ก็จะกลายเป็นดิฟ y เป็น 2u ยกกำลัง3บวก1คูณกับดิฟ u เทียบ x u เป็น 5x ลบ2เนื่องจากดิฟ 2u กำลัง3เนื่องจากดิฟ 2u กำลัง3บวก1นะครับเทียบตัวแปร u ตัวแปรเหมือนกันดิฟได้เลยนะครับก็จะเท่ากับ 6u กำลัง2ดิฟ1ได้0นะครับคูณกับดิฟ 5x ลบ2นะครับดิฟ 5x ได้5ดิฟ2ได้0ก็คูณกับ5 6 5 30แต่ u ตัวเนี้ยต้องแทนกลับเป็น 5x ลบ2เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยโจทย์ต้องการให้เราดิฟ y เทียบ x ดังนั้นคำตอบก็เลยต้องตอบเป็นตัวแปร x นะครับก็อยู่ก้อนนี้แทนเป็นตัวนี้แล้วก็5คูณ6ได้30นะครับก็จะเห็นว่าการดิฟ y เทียบ x กรณีที่ให้ y ในรูปของ u แล้วก็ u ในรูปของ x ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ถัดไปให้ y เท่ากับ 4u ยกกำลัง5บวก2 u เท่ากับ 4w ลบ1แล้วก็ w เท่ากับ √x นะครับตัวนี้ให้มา3ต่อขั้นตอนที่1ต้องการ dy by dx ก็จะกลายเป็น dy by dx เท่ากับ y มีตัวแปร u อยู่ในสมการก็เป็นดิฟ y เทียบ u คูณกับดิฟ u u มีตัวแปร w อยู่ในสมการก็ดิฟ u เทียบ w แล้วก็คูณกับ w เท่ากับ √x w มี x อยู่ในสมการก็จะกลายเป็น dw by dx นะครับก็จะเห็นว่ายิ่งตัวแปรซ้อนลงไปเยอะเท่าไหร่ก็จะมีตัวคูณแบบนี้ต่อกันเรื่อยๆลักษณะคล้ายโซ่นะครับก็เลยเรียกว่าเป็นกฎลูกโซ่หรือว่า chain rule นั่นเองต่อไปเราก็จะดิฟ y เทียบ u ก็ดิฟ 4u ยกกำลัง5บวก2คูณกับดิฟ u เทียบ x ก็กลายดิฟ u เทียบ w นะครับก็เป็นดิฟ 4w ลบ1แล้วก็คูณกับดิฟ w ก็คือ root xเทียบ x ดิฟ 4u ยกกำลัง5บวก2ก็4 5 20 u ยกกำลัง4นี่คือก้อนที่1คูณกับ
dip 4w ลบ1เทียบ w นะครับ w เราก็มองเหมือนตัวแปร x ถ้ามองเป็นสูตร dip 4w ได้4ลบ dip 1ได้0คูณกับ root x เราก็จะมองเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน2 dip x กำลัง1ส่วน2นะครับก็จะกลายเป็นต่อมาดิฟ x กำลัง1ส่วน2ก็คือดิฟ root x นะครับก็จะได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน2 x ยกกำลังเลขชี้กำลังลบไป1 1ส่วน2ลบ1ได้ติดลบ1ส่วน2ต่อไปก็ตัดเลขก่อนนะครับก็จะเท่ากับ20 u ก็คือ4w หรือ4w ลบ1กำลัง4คูณกับ x ยกกำลังติดลบ1ส่วน2ก็ย้ายลงมาเป็นส่วนด้านล่างเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน2ต่อไปทุกอย่างต้องตอบในรูปแบบของตัวแปร x เราก็แทนค่า w ตัวนี้นะครับที่โจทย์ให้มาเป็น root x ก็กลายเป็น20วงเล็บเปิด4 square root xลบ1ทั้งหมดยกกำลัง4ส่วนด้วย x กำลัง1ส่วน2ก็มองเป็น root x อีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการหา by dx โดยใช้กฎลูกโซ่นะครับเป็น2ตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นวิธีการใช้สูตรนะครับต่อมามาดูตัวอย่างนะครับจงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับวงเล็บเปิดx ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับลักษณะแบบนี้จะเป็นฟังก์ชัน2อันซ้อนกันโดยที่ตัวด้านในเป็น x กำลัง2บวก 3x ลบ1ซ้อนอยู่ภายใต้ยกกำลัง5หลักการทำนะครับเราก็จะให้ u เป็นตัวที่ซ้อนอยู่ด้านในเป็น x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1เนื่องจากเราให้ u เป็นตัวที่ไฮไลท์สีเขียวนะครับดังนั้น y เกิดจากตัวสีเขียวยกกำลัง5ก็จะกลายเป็น u ยกกำลัง5นี่ก็คือเป็นการสมมุติตัวแปรขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้สูตรนะครับพอได้แบบนี้เสร็จเราจะหา dy by dx จาก dy by dx เท่ากับdy by du เพราะว่า y ของเรามี u เป็นตัวแปรแล้วก็ u มี x เป็นตัวแปรก็คูณกับ du by dx นะครับก็ใช้ตามกฎลูกโซ่ที่เราทำเมื่อกี้ก็จะเท่ากับ dip u กำลัง5เพราะ y มีค่าเท่ากับ u กำลัง5คูณกับ dip x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1ก็จะเท่ากับดิฟ u กำลัง5เทียบ u นะครับก็กลายเป็น5 u กำลัง4คูณกับดิฟ x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1นะครับการบวกเราสามารถแยกได้ทีละพจน์ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ 3x ได้3ดิฟ1ได้0ก็เขียนแค่นี้ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นเราสามารถนำ5ตัวนี้นะครับคูณเข้าไปในวงเล็บหลังได้ก็จะกลายเป็นวงเล็บเปิด 10x บวก15คูณกับ u ก็เปลี่ยนเป็น x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1ยกกำลังเหลือ4เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เราได้มาก็จะกลายเป็นคำตอบของดิฟฟังก์ชันประกอบตัวนี้นะครับก็จะใช้สูตรที่เราทำไปก่อนหน้านี้ทำนองเดียวกัน y เท่ากับวงเล็บ 4x บวก 3 ยกกำลังลบ 7 นะครับ2ตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันประกอบ2อันซ้อนกันโดยที่ตัวด้านในเป็น 4x บวก 3 ซ้อนอยู่กับยกกำลังลบ 7 ด้านนอกก็ให้
u เท่ากับ4x บวก3 y ก็จะกลายเป็น u กำลังติดลบ7นะครับพอเราสมมุติตัวแปรเสร็จก็ตั้งสูตรนะครับจาก dy by dx เท่ากับดิฟ y เทียบ u คูณกับดิฟ u เทียบ x ดิฟ y เทียบ u นะครับ y ของเรามีค่าเป็น u กำลังติดลบ7ก็แทนลงมาคูณกับ u เทียบ x u เป็น 4x บวก 3ต่อไปดิฟ u กำลังลบ7ก็จะกลายเป็นลบ7 u กำลังลบ7ต้องลบไป1ก็กำลังลบ8คูณกับดิฟ 4x บวก 3ดิฟ 4x ได้4ดิฟ3ได้0ก็จะได้คำตอบเป็น4คูณลบ7ได้ลบ28วงเล็บu เป็น 4x บวก 3ทั้งหมดกำลังลบ8นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหา dy by dx ของตัวอย่างนี้นะครับหรือเลขยกกำลังเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับ y เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก7ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2ตัวด้านในก็คือ1ฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่กับยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับก็จะให้ u เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก7ดังนั้น y เท่ากับ u กำลัง1ส่วน2เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนซึ่งกำลัง1ส่วน2ตัวนี้ก็แปลงมาจากเครื่องหมายสแควร์รูทนะครับจาก dy by dx เท่ากับ dy by du คูณกับ du by dx ดิฟ y เทียบ u นะครับ y ของเราเป็น u กำลังเศษ1ส่วน2ก็แทนลงไปแล้วก็ดิฟ u เทียบ xก็เป็นดิฟ x ยกกำลัง3บวก7ดิฟตัวแรกนะครับดิฟ u กำลังเศษ1ส่วน2ก็ได้เท่ากับ1ส่วน2 u ยกกำลัง1ส่วน2ต้องลบไป1ก็ทำส่วนให้เท่ากันลบแล้วได้ติดลบเศษ1ส่วน2คูณกับดิฟ x ยกกำลัง3บวก7ดิฟ x ยกกำลัง3ได้3 x ยกกำลัง2ดิฟ7ได้1ได้0นะครับดิฟ7ได้0ต่อไปเราก็จัดรูปก็กลายเป็น3 x อยู่ข้างบน2แล้วก็ u กำลังเศษ1ส่วน2มาอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าเลขชี้กำลังของ u ติดลบก็กลายเป็น 3x ยกกำลัง2ส่วนด้วย2สแควร์รูท u ก็เปลี่ยนเป็น x ยกกำลัง3บวก7นะครับนี่ก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบซึ่งเราจะพบว่าถ้าใช้วิธีนี้ดิฟทุกข้อก็จะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะยาวนะครับเวลาจะหาคำตอบมันก็เลยมีสูตรสำหรับกรณีเฉพาะถ้า y มีค่าเท่ากับ gx ยกกำลัง n ก็คือเป็นฟังก์ชัน2อันซ้อนกันโดยที่เลขยกกำลังข้างนอก n ตัวนี้เป็นจำนวนจริงนะครับเราสามารถใช้สูตรเป็น dy by dx เท่ากับ n g ยกกำลัง n ลบ1คูณกับ dif g เทียบ xg คือพจน์ที่ซ้อนอยู่ด้านใน n เป็นเลขชี้กำลังนะครับสูตรนี้จะทำให้เราไม่ต้องเขียนเยอะนะอย่างเช่นเราสามารถใช้สูตรนี้กับตัวอย่างแรกก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาทำดูจ
จะได้เห็นมุมมองการใช้ทั้ง2สูตรแล้วต่อไปเราจะใช้สูตรนี้ค่อนข้างบ่อยกว่าสูตรแรกนะครับเพราะสูตรแรกจะเขียนค่อนข้างยาวอย่างเช่นตัวอย่างแรกเราจะหา dy by dx ของโจทย์ก็จะกลายเป็น dip วงเล็บเปิด x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1ยกกำลัง5เราจะเห็นว่าวงเล็บข้างในทั้งหมดเนี่ยมองเป็นตัว g n คือเลขชี้กำลังคือ5ตามสูตร dip gx ทั้งหมดกำลัง n ก็ n มาคูณด้านหน้าเลขชี้กำลังลบไป1แล้วก็เอา g ที่อยู่ในวงเล็บมาดิฟต่อท้ายเป็นการคูณนะครับก็จะกลายเป็น5วงเล็บ x กำลัง2บวก 3x ลบ1กำลัง5ลบไป1เหลือ4แล้วก็ต้องเป็นการดิฟ g ก็คือดิฟ x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1ต่อท้ายนะครับตัวนี้โดยที่กระบวนการด้านหน้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปละก็ลอกมาเหมือนเดิมคูณกับดิฟ x กำลัง2บวก 3x ลบ1ได้ 2x ดิฟ 3x ได้ 3ซึ่งมันก็จะได้คำตอบต่อไปถ้าเราคูณ5 5ตัวนี้นะครับคูณเข้าไปในวงเล็บหลังเพราะว่าวงเล็บแรกคูณไม่ได้แล้วติดยกกำลัง4อยู่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น52เป็น 10x 53 15แล้วก็ x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ1ยกกำลัง4ได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวนี้เลยนะครับแต่วิธีเขียนเราอาจจะได้คำตอบเร็วกว่าถ้าเราใช้สูตรเดิมก็จะเขียนยาวกว่าดังนั้นต่อไปเราก็จะมองตัวนี้นะครับสำหรับการหาอนุพันธ์ถ้าเป็นวงเล็บยกกำลังตัวเลขเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้ล้วนๆเลยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อนี้dy by dx เท่ากับ 4x บวก 3 ยกกำลังติดลบ 7 เราจะมองตัว g ที่ซ้อนอยู่ด้านในเป็นก้อนนี้ n เลขชี้กำลังเป็นติดลบ 7 นะครับ dip gx ยกกำลัง n ก็จะกลายเป็น n ก็คือลบ 7 วงเล็บ 4x บวก 3ตัวนี้เลขยกกำลังก็ลบไป1ก็ได้เป็นลบ8และยังไม่จบนะครับต้องดิฟ g ต่อก็ดิฟตัวที่ซ้อนอยู่ด้านในตัวด้านหน้าอันนี้เหมือนเดิมเราลอกมาได้ดิฟ 4x บวก3ก็ได้มาเป็น4ต่อไปก็นำ4มาคูณกับลบ7ด้านนอก4คูณลบ7ได้ลบ18วงเล็บ 4x บวก3ยกกำลังลบ8ก็เห็นว่าคำตอบเท่ากันกับวิธีตรงนะครับนี่แต่วิธีข้างล่างก็จะทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้การใช้สูตร dip gx ทั้งหมดยกกำลัง n ตัวนี้นะครับมาดูตัวอย่างถัดมานะครับจงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ square root x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ5นะครับข้อนี้เราก็จะจัดรูปก่อนเป็น y เท่ากับวงเล็บเปิด x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ5เนื่องจากเป็นรากที่2ก็จะยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับต่อไปเราก็จะมองว่า x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ5ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่กับฟังก์ชันที่ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับ
dy by dx

ก็จะเท่ากับ dip วงเล็บเปิด x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ5ทั้งหมดกำลังเศษ1ส่วน2นะครับใช้สูตร dip วงเล็บ g ยกกำลัง n ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ5เลขชี้กำลังต้องลบไป1 1ส่วน2ลบ1ได้ลบเศษ1ส่วน2แล้วก็ต้องดิฟ g ต่อนะครับก็คือดิฟฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่ด้านในก็กลายเป็นดิฟ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ5นะครับตัวนี้เป็นการดิฟ g ที่ซ้อนอยู่ด้านในต่อไปตัวแรกเราก็จัดรูปก่อนนะครับเนื่องจากเลขชี้กำลังติดลบก็จะย้ายลงมาเป็นตัวส่วนด้านล่างก็จะเป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ5ยกกำลังเศษ1ส่วน2คูณกับดิฟ x กำลัง2บวก 2x ลบ5นะครับดิฟ x ยกกำลัง2ได้ 2x บวกกับดิฟ 2x ได้2ดิฟ5เป็นค่าคงที่ได้0นะครับสุดท้ายเราก็จะจัดรูปโดยการเปลี่ยนยกกำลังเศษ1ส่วน2ให้เป็นสแควร์รูทนะครับแล้วตัวเศษด้านบน 2x บวก2คูณ1ก็ได้ 2x บวก2ตัวส่วนด้านล่างก็จะกลายเป็น2สแควร์รูท x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ5นะครับอันนี้ก็คือได้คำตอบเป็นการดิฟy เท่ากับ square root x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ5นะครับก็จะใช้สูตรนี้ก็จะเห็นว่าจะง่ายกว่าสูตรที่เรากำหนดตัวแปรอยู่นะครับถัดมา y เท่ากับรากที่3ของ 2x บวก x ยกกำลัง4นะครับก็จะได้ว่า y เท่ากับวงเล็บ 2xบวก x ยกกำลัง4ทั้งหมดกำลังเศษ1ส่วน3นะครับเพราะว่าเป็นรากที่3ก็จะมองว่า 2x บวก x กำลัง1 x กำลัง4ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่กับฟังก์ชันที่ยกกำลังเศษ1ส่วน3 dy by dx เท่ากับ dip 2xบวก x ยกกำลัง4ทั้งหมดกำลังเศษ1ส่วน3เท่ากับ1ส่วน3วงเล็บเปิด 2x บวก x ยกกำลัง4เลขชี้กำลังก็ลบไป1นะครับ1ส่วน3ลบ1ทำส่วนให้เท่ากันได้ลบเศษ2ส่วน3แล้วก็ต้องดิฟ g ด้านในต่อนะครับก็จะกลายเป็นดิฟ 2x บวก x ยกกำลัง4นี่ก็คือเป็นดิฟ g ด้านในต่อไปจัดรูปเนื่องจากเลขชี้กำลังติดลบก็จะย้ายลงมาอยู่ด้านล่างก็เป็น1ส่วนด้วย3วงเล็บเปิด 2x บวก x ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลังเศษ2ส่วน3คูณกับดิฟ gx ก็คือดิฟ 2x บวก x กำลัง4ดิฟ 2x ได้2บวกกับดิฟ x ยกกำลัง4ได้ 4x ยกกำลัง3เท่ากับจัดรูปนะครับ2บวก 4x ยกกำลัง3ไปคูณ1ก็ได้2บวก 4x ยกกำลัง3ส่วนด้วย3คูณกับตัวนี้เราก็จะทำเป็นรากที่3ของวงเล็บเปิด 2x บวก x ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอันนี้ก็คือเป็นการดิฟรากที่3สำหรับฟังก์ชันประกอบตัวอย่างถัดมานะครับ

จงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับเศษ1ส่วน x ยกกำลัง2บวก 5x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง3ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องจัดรูปโดยการเขียนเป็น y เท่ากับวงเล็บเปิด x ยกกำลัง2บวก 5xบวก2ยกกำลังลบ3นะครับใช้สมบัติของเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าโจทย์ข้อนี้มีฟังก์ชัน g ที่ซ้อนอยู่ด้านในเป็น x ยกกำลัง2บวก 5x บวก2แล้วก็ยกกำลังเป็นลบ3ก็จะกลายเป็น dy by dx เท่ากับ dipวงเล็บเปิด x กำลัง2บวก 5x บวก2ยกกำลังลบ3นะครับก็จะเท่ากับลบ3วงเล็บ x ยกกำลัง2บวก 5x บวก2เลขชี้กำลังตัวนี้ก็ลบไปอีก1เป็นลบ4แล้วก็ต้องดิฟ g ที่อยู่ด้านในต่อนะครับเป็นดิฟ x กำลัง2บวก 5x บวก2ต่อไปพจน์ด้านหน้าเราดิฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จัดรูปเลขชี้กำลังเป็นลบก็ย้ายลงด้านล่างก็จะกลายเป็นวงเล็บx ยกกำลัง2บวก 5x บวก2ยกกำลังบวก4ลบ3ยังเป็นตัวเศษเหมือนเดิมถัดไปก็ดิฟ g g ก็เป็นดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ 5x ได้ 5ดิฟ2ได้ 0ก็จะนำ 2x บวก3 2x บวก5ตัวนี้คูณกับลบ3นะครับก็จะคูณลบ3แจกแจงเข้าไปในวงเล็บก็จะเท่ากับลบ3คูณ2ได้ลบ6 x ลบ3คูณ5ได้ลบ15ส่วนด้วยวงเล็บ x ยกกำลัง2บวก 5x บวก2ยกกำลัง4นะครับอันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้กฎลูกโซ่สำหรับการหาอนุพันธ์สูตรที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการดิฟวงเล็บ gx ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับก็จะใช้หลักการแบบนี้ในการหาผลลัพธ์นะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องอนุพันธ์อันดับสูงนะครับสำหรับอนุพันธ์อันดับสูงความหมายคืออะไรนะครับให้ y เท่ากับ fx เป็นฟังก์ชันของ x ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้จะเรียก f primeว่าเป็นอนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชัน fx และเมื่อนำ f prime มาหาอนุพันธ์ต่ออีกเราจะเรียก f double prime ว่าเป็นอนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชัน fx และเมื่อนำ f double prime มาหาอนุพันธ์ต่ออีกเราจะเรียก f triple prime ว่าเป็นอนุพันธ์อันดับที่3ของฟังก์ชัน fx นะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือf prime ต้องหาอนุพันธ์ต่อได้ f double prime ก็ต้องหาอนุพันธ์ต่อได้แล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับเราสามารถหาอนุพันธ์อันดับได้มากขึ้นถ้าเป็นอนุพันธ์อันดับที่4เป็นต้นไปนะครับก็จะไม่ขีดแดดแล้วนะครับก็จะใช้เป็นวงเล็บยกกำลังตัวเลขเขียนรูปแบบนี้หรือถ้าเขียนในรูปของตัว d นะครับอนุพันธ์อันดับที่1ก็คือดิฟ1ครั้งนะครับก็จะเป็น dy by dxถ้าอนุพันธ์อันดับที่2ก็จะเป็น d กำลัง 2y ส่วน dx ยกกำลัง2อนุพันธ์อันดับที่3จะเป็น d กำลัง 3y ส่วน dx กำลัง3นะครับอนุพันธ์อันดับที่4เป็น d ยกกำลัง 4y ส่วน dx ยกกำลัง4จนถึงอนุพันธ์อันดับที่ n นะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ของการหาอนุพันธ์อันดับสูงอย่างเช่นตัวอย่างให้ fx เท่ากับ 2x ยกกำลัง3ลบ 3x ยกกำลัง2บวก 5x ลบ1จงหาอนุพันธ์อันดับที่3นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหาอนุพันธ์

อันดับที่3ได้ของฟังก์ชันก็ต้องเริ่มตั้งแต่อนุพันธ์อันดับที่1ก็ไล่ตั้งแต่อันดับที่1ไปอันดับที่2แล้วก็ค่อยต่อด้วยอันดับที่3นะครับพันเริ่มต้นก็จะหาอันดับที่1ก่อนเป็น f พาร์ม x ก็จะเท่ากับ dip เนื่องจากฟังก์ชันเป็นการบวกการลบสามารถแยก dip ได้เพื่อกลายเป็น dip 2x ยกกำลัง3ลบดิฟ 3x ยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกดิฟ 5x แล้วก็ลบกับดิฟ1ดิฟ 2x ยกกำลัง3ก็จะกลายเป็น 6x ยกกำลัง2ลบดิฟ 3x ยกกำลัง2ก็กลายเป็น 6x กำลัง1ดิฟ 5x นะครับได้5ดิฟ1ค่าคงที่ได้0งั้นผลลัพธ์รอบที่1นี่คืออนุพันธ์อันดับที่1นะครับเรียบร้อยต่อไปถ้าเป็นอนุพันธ์อันดับที่2ดับเบิ้ลพามก็ให้นำผลลัพธ์ของอันดับที่1มาดิฟต่อซึ่งผลลัพธ์ของอนุพันธ์อันดับที่1ก็จะกลายเป็นการบวกการลบก็สามารถแยกได้นะครับก็จะกลายเป็นดิฟ 6x ยกกำลัง2ลบกับดิฟ 6x บวกกับดิฟ5ดิฟ 6x กำลัง2ได้ 12x ลบดิฟ 6x ได้6ดิฟ5ได้0นี่คือเป็นอนุพันธ์อันดับที่2นะครับดิฟ2รอบถัดไปรอบที่3f triple prime ก็ต้องเกิดจากการนำอนุพันธ์อันดับที่2ที่ดิฟไว้มาดิฟต่อนะครับซึ่งตัวที่ดิฟไว้เป็น 12x ลบ6ก็สามารถแยกดิฟได้เป็นดิฟ 12x ลบกับดิฟ6ดิฟ 12x ได้12ลบดิฟ6ได้0เพราะฉะนั้นการดิฟฟังก์ชันนี้3รอบหรือหาอนุพันธ์อันดับที่3ผลลัพธ์สุดท้ายจะมีค่าเป็น12นะครับถัดไปกำหนดให้ fx เท่ากับ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5จงหา f double prime 1นะครับแสดงว่าให้เราดิฟ2ครั้งแล้วก็แทนค่า1เข้าไปเพื่อหาคำตอบก็จะเริ่มจากการดิฟครั้งที่1นะครับเขียนเป็น f prime แล้วกันนะครับf พาร์ม x เท่ากับดิฟวงเล็บ 2x บวก1ยกกำลัง5เราจะได้ว่าเป็นรูปแบบของ gx ยกกำลัง n ก็จะกลายเป็นดิฟ gx กำลัง5ก็ได้5วงเล็บ 2x บวก1ตัวนี้เรียกยกกำลังลบไป1ก็จะเหลือ4เราก็ต้องดิฟ g ต่อนะครับดิฟฟังก์ชันด้านในก็คือดิฟ 2x บวก1ต่อซึ่งดิฟ 2x บวก1ตัวนี้ได้ผลลัพธ์เป็น2ก็คูณกับ5ได้คำตอบเป็น10คูณ 2xบวก1ยกกำลัง4นะครับอันนี้ก็คือรอบที่1หรืออนุพันธ์อันดับที่1ต่อไปก็จะหาอนุพันธ์อันดับที่2นะครับก็จะกลายเป็น f double prime เท่ากับ dip 10วงเล็บ 2x บวก1ยกกำลัง4ก็จะเป็นรูปแบบ gx ยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ4มาคูณกับ10เป็น40วงเล็บ 2x บวก1ยกกำลังตัวนี้ลบไป1ก็จะเหลือ3แล้วก็ต้องดิฟ g ต่อนะครับเทียบ x

ต่อไปก็จะเท่ากับ40วงเล็บ 2x บวก1ยกกำลัง3นะครับคูณกับดิฟ 2x บวก1ได้2 2คูณกับ40ก็จะกลายเป็น80วงเล็บ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาอนุพันธ์อันดับที่2ครบแล้วนะครับต่อไปโจทย์ต้องการ f double prime 1ก็แทนค่าแทน x เป็น1ก็จะกลายเป็น80 2คูณ1บวก1ยกกำลัง3 80 2 1เป็น2บวก1ได้3ยกกำลัง3เป็น80คูณกับ27ผลลัพธ์ที่ได้2160นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของการหาอนุพันธ์อันดับสูงสำหรับตัวอย่างนี้นะครับสำหรับในหัวข้อต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับสำหรับฟังก์ชันโดยปริยายคืออะไรนะครับจะมาทบทวนนิยามโดยการเขียนฟังก์ชันในแคลคูลัสก็จะเขียนฟังก์ชันอยู่ใน2ลักษณะก็คือถ้าเราเขียนฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับเช่น y เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ1หรือ y เท่ากับ sinx ถ้าเขียนฟังก์ชันลักษณะแบบนี้นะครับในรูป y เท่ากับ fx เราจะเรียกฟังก์ชันที่เขียนแบบนี้ว่าเป็นฟังก์ชันเด่นชัดก็คือจะเห็นได้ว่า y เป็นฟังก์ชันของ x ถ้าเราจะหาอนุพันธ์ก็สามารถดิฟได้โดยสูตรที่เราเรียนมานะครับต่อไปลักษณะของฟังก์ชันโดยปริยายมันก็คือเป็นฟังก์ชันที่เขียนในรูปแบบ f(x,y) นะครับเท่ากับ0โดยที่ตัวแปร x กับ y เนี่ยไม่ได้แยกออกจากกันชัดเจนหรือบางครั้งเราอาจจะจัดรูปได้หรือบางครั้งสมการอาจจะจัดรูปไม่ได้หรือจัดยากนะครับถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์ก็คือต้องการดิฟฟังก์ชันที่มีลักษณะแบบนี้นะครับหลักการสำคัญเนี่ยเนื่องจากเรามองว่า y เป็นฟังก์ชันของ x เวลาหาอนุพันธ์หรือดิฟของพจน์ที่มีตัวแปร y ผสมจะต้องดิฟใช้กฎลูกโซ่เสมอสมมุติว่าถ้าเป็นแบบเดิมดิฟx ยกกำลัง n เทียบ x ก็จะได้เป็น nx กำลัง n ลบ1อันนี้ก็คือดิฟตามปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราดิฟ y กำลัง n แต่เทียบ x ก็ได้ ny กำลัง n ลบ1แต่ต้องดิฟ y เทียบ x ต่อนะครับโดยใช้กระบวนการของกฎลูกโซ่ดังนั้นก็เลยสรุปเป็นขั้นตอนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ให้หาอนุพันธ์เทียบ x ก็คือดิฟเทียบ x ทั้ง2ข้างของสมการเมื่อเจอตัวแปร y ให้หาอนุพันธ์เทียบ y ดิฟเสร็จแล้วคูณด้วย dy by dx นี่คือขั้นที่2ขั้นที่3นะครับจัดรูปสมการให้พจน์ที่มี dy by dx อยู่นี้อยู่ข้างเดียวกันแล้วก็พจน์ที่ไม่มี dy by dx ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งหนึ่งที่อยู่ข้างเดียวกันนะครับขั้นที่4ดึงตัวร่วม dy by dx ออกมาแล้วก็ขั้นสุดท้ายแก้สมการหา dy by dx ก็จะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างแรกนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถจัดเป็น y เท่ากับได้ให้เป็นฟังก์ชันเด่นชัดได้แต่ถ้าเราไม่จัดรูปเราสามารถหา dy by dx ได้โดยกระบวนการการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับก็คือขั้นที่1ให้นักศึกษาดิฟ
เทียบ x ทั้งสองข้างก็จะกลายเป็น d by dx ของ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ d by dx ของ25ด้านซ้ายตัวนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกสามารถแยกดิฟนะครับก็แยกเป็นดิฟเทียบ x ของ x ยกกำลังสองบวกดิฟเทียบ x ของ y กำลังสองเท่ากับดิฟ25ได้0เป็นค่าคงที่ต่อไปเราจะดิฟ2พจน์แรกนะครับดิฟ x กำลังสองเทียบ x ตัวนี้เป็นตัวแปร x ก็ดิฟตามสูตรปกติได้ 2x บวกกับดิฟ y กำลังสองเทียบ y นะครับตอนนี้เรากำลังจะดิฟตัวแปร y ก็ดิฟ y กำลังสองได้ 2y พอดิฟเสร็จก็ต้องใช้กฎลูกโซ่ก็คือคูณ dy by dx ต่อท้ายนะครับอย่างนี้เท่ากับ0ต่อไปเราก็จะจัดรูปนะครับจะย้าย 2x มาอยู่ฝั่งขวามือก็จะได้ว่า 2y dy by dx เท่ากับ 2x ย้ายมาก็จะกลายเป็นลบ 2x เราต้องการหาแค่ dy by dx คือตัวนี้ 2y คูณอยู่ย้ายไปหารนะครับก็จะได้เป็น dy by dx เท่ากับลบ 2x ส่วนด้วย 2y 2ตัด2นะครับก็จะได้คำตอบเป็น dy by dx เท่ากับลบ x ส่วน y อันนี้ก็คือเป็นการหา dy by dx โดยใช้การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนลักษณะแบบนี้ต่อไปตัวอย่างนี้นะครับลักษณะโจทย์ก็อยู่ในรูปของฟังก์ชันโดยปริยายเพราะว่าไม่ได้แยกตัวแปร x กับ y ออกจากกันชัดเจนนะครับเราก็เลยใช้วิธีดิฟเทียบ x ทั้งสองข้างก็จะกลายเป็น d by dx ของด้านซ้ายก็กลายเป็น x กำลังสองบวก 3xy บวกกับ y กำลังสองเท่ากับดิฟ5เนื่องจากด้านซ้ายเป็นเครื่องหมายบวกแยกดิฟได้นะครับบัตรก็จะกลายเป็นดิฟโพสต์ที่1ก็จะกลายเป็นดิฟ x กำลังสองบวกดิฟโพสต์ที่2ก็จะกลายเป็นดิฟ 3xy บวกกับดิฟโพสต์ที่3ก็กลายเป็นดิฟ y กำลัง2ดิฟ5ได้0นะครับ5เป็นค่าคงที่ต่อไปเราจะดิฟทีละพจน์นะครับดิฟ x กำลัง2ตัวแรกตัวนี้นะครับตัวแปรเป็น x ดิฟ x กำลัง2ก็ได้ 2x อันนี้ก็คือดิฟตามสูตรปกติบวกดิฟ 3xy เราพบว่าเราจะดิฟ 3xy เนี่ยเราจะเห็นว่า x กับ y เนี่ยเป็นตัวแปรทั้งคู่แล้วคูณกันอยู่เราก็เลยใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับโดยที่ 3x คือตัวหน้าแล้วก็ y เป็นตัวหลังนะครับอันนี้ก็จะมองเป็นหน้ากับหลังดิฟผลคูณสูตรดิฟผลคูณดิฟหน้าหลังที่คูณกันอยู่ถ้าตามสูตรจะกลายเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับที่เราท่องกันหน้าก็เป็น 3x ดิฟหลังก็คือดิฟ y เทียบ x บวกหลังก็คือ y ดิฟหน้าก็คือดิฟ 3x นะครับแล้วก็บวกดิฟโพสต์สุดท้ายดิฟ y กำลัง2ก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวแปร y ดิฟ y กำลัง2ก็ได้ 2y
แล้วก็ต้องคูณกับ dy by dx ต่อท้ายนะครับเท่ากับ0ต่อมาเราก็จะมาดิฟพจน์ตรงกลางที่เราดิฟไม่เรียบร้อยก็จะกลายเป็น 2x บวกกับ 3x ดิฟ y เทียบ x ตัวนี้ดิฟไม่ได้ก็เขียนเหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็น dy by dx บวกกับ y ดิฟ 3x ได้3บวกกับ 2y dy by dx เท่ากับ0นะครับเราพบว่าพจน์ที่มี dy by dx เหมือนกันมีอยู่2อันคือพจน์นี้กับพจน์นี้ก็จะเอาไว้ด้านซ้ายส่วนพจน์ที่ไม่มีก็คือ 2x กับ 3y ให้ย้ายมาฝั่งขวามือให้อยู่ด้วยกันนะครับก็จะได้ว่า 3x dy by dx บวกกับ 2y dy by dx เท่ากับ 2x ย้ายมาก็เป็นลบ 2x 3y ย้ายมาก็เป็นลบ 3y ต่อไปด้านซ้ายเราจะดึงตัวร่วมนะครับดึง dy by dx ออกก็จะกลายเป็นวงเล็บเปิดดึงมาไว้ด้านหลังแล้วกันนะครับเป็น dy by dx เพราะฉะนั้นตัวร่วมที่ดึงมาเขียนตัวเดียวตัวนี้นะครับก็จะเหลือสิ่งที่ไม่ได้ดึงออกก็คือเหลือ 3x กับ 2y บวกกันอยู่ข้างในวงเล็บตัวนี้ก็กลายเป็น 3x บวก 2y ฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบ 2x ลบ 3y ต่อไปเราก็ต้องการแค่dy by dx ที่โจทย์ถามวงเล็บนี้ทั้งหมดคูณอยู่กับ dy by dx ก็ย้ายมาหารด้านล่างก็จะกลายเป็นลบ 2x ลบ 3y หารด้วย 3x บวก 2y อันนี้ก็คือคำตอบของการหา dy by dx โดยใช้วิธีการดิฟของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนค่อนข้างวุ่นวายนะครับนักศึกษาต้องระมัดระวังในการดูตัวแปรแล้วก็ดูสูตรที่เราจะใช้นะครับต่อไปนะครับกำหนดให้ x กำลัง2เท่ากับ 7xy บวก y ยกกำลัง3เราก็จะดิฟเทียบ x ทั้ง2ข้างเหมือนเดิมนะครับเพราะเราต้องการหา dy by dx ก็จะกลายเป็นดิฟเทียบ x ของด้านซ้ายของเท่ากับก็คือดิฟ x กำลัง2เท่ากับด้านขวาก็ดิฟเทียบ x ของ 7xy บวก y ยกกำลัง3ด้านซ้ายดิฟ x กำลัง2ได้ 2x อันนี้ดิฟปกติด้านขวาเป็นเครื่องหมายบวกเราจะแยกดิฟนะครับเป็นดิฟเทียบ x 7xy บวกดิฟเทียบ x ของ y ยกกำลัง3ก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ 7xy มีตัวแปรคูณกันนะครับก็ต้องใช้ดิฟผลคูณก็จะให้ 7x เป็นหน้า y เป็นหลังก็ใช้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับเหมือนข้อเมื่อกี้อันนี้ก็คือหน้าอันนี้เป็นหลังก็จะเท่ากับหน้า 7x ดิฟหลังก็คือดิฟ y เทียบ x บวกหลังก็คือ y ดิฟหน้าก็คือดิฟ 7x บวกกับดิฟ y กำลัง3ตัวนี้เป็นตัวแปร y ดิฟ y กำลัง3ได้
3y กำลัง2แล้วก็ต้องคูณกับ dy by dx ต่อนะครับทุกครั้งที่ดิฟตัวแปร y ต่อไปเราก็มาจัดการตัวที่เราดิฟไม่เสร็จนะครับก็เท่ากับ 2x เท่ากับ 7x พจน์นี้ 7y ตัวนี้ไม่มีย้ายมาฝั่งนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น 2x 7y เป็นบวกย้ายมาก็ติดลบเท่ากับ 7x dy by dx บวกกับ 3y กำลัง2 dy x เราก็จะดึงตัวร่วมนะครับก็คือจะมี dy by dx เป็นตัวร่วมก็จะดึงไว้ด้านหลังก็เป็นวงเล็บเปิด dy by dx ตัวนี้ดึงไว้ด้านหลังก็จะเหลือตัวที่ยังไม่ได้ดึงออกก็คือเหลือ 7x กับ 3y บวกกันอยู่กลายเป็น 7x บวกกับ 3y กำลัง2ตัวนี้เป็น 2x ลบ 7y แต่เราต้องการแค่ dy by dx ต้องการแค่นี้แสดงว่าวงเล็บตัวนี้ที่คูณอยู่ก็ย้ายมาหารนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 2x ลบ 7y หารด้วย 7xบวกกับ 3y ยกกำลัง2นะครับอันนี้ก็คือเป็นการดึงตัวร่วมที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับไม่จำเป็นต้องย้ายไปทางซ้ายก็ได้ขอให้ dy by dx อยู่ฝั่งเดียวกันที่สามารถดึงตัวร่วมได้ก็จะใช้วิธีจัดรูปแบบนี้นะครับ

อ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะอาจารย์จะสอนหัวข้อที่ 2.4 นะคะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะถ้าดูในเอกสารก็คืออยู่ที่หน้า80นะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะอาจารย์มันก็จะมีทฤษฎีที่2.4.1ถึง2.4.6แต่ทีนี้อาจารย์จะให้คุณเขียนเหมือนอาจารย์นะคะซึ่งในเอกสารเนี่ยมันจะมีทฤษฎีที่2.4.1แล้วก็2.4.2แล้วก็2.4.3นี้ตามนี้เนาะคุณไม่ต้องเขียนนะในหนังสือมันมีนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นค่ะเรารู้จักตรีโกณมิติเรารู้จักไซน์คอสแทนใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังสนใจเรื่องอนุพันธ์ก็คือการดิฟค่ะดิฟนะอนุพันธ์ก็คือดิฟซึ่งตรงนี้ในเอกสารคุณ

พร้อมหรือยังอาจารย์บอกคุณบอกว่าคุณมีสูตรคุณมีสูตรที่คุณรู้จักก็คือไซน์นั่งนั่งนั่งลงเลยค่ะแล้วก็เรียนก่อนเลยค่ะนั่งเรียนเลยนะตอนนี้ดิฟไซน์คอสแล้วก็แทนตามเอกสารเป๊ะเลยใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้อาจารย์น่ะอยากให้คุณเขียนจริงๆแล้วมันก็คือสูตรที่สี่ห้าหกค่ะในเอกสารมันมีแต่อาจารย์จะบังคับให้คุณมาเขียนทางขวามือตรงนี้ค่ะสี่ห้าหกขยับมันขึ้นมาหน่อยเอาข้างล่างนะขึ้นมาเขียนอ่ะทีนี้ตอนเขียนไปพร้อมอาจารย์ลอกขึ้นมานะอ่ะนะอาจารย์จะสอนแบบนี้ค่ะอาจารย์สนใจสูตรที่หกค่ะสูตรที่หกเนี่ยมันก็คือ2.4อ่ะมันอาจจะสลับกันนิดนึงอาจารย์จะสลับนะอาจารย์บอกว่าสูตรที่สามเนี่ยมันมีตัว t คือ tan แล้วสูตรที่หกอาจารย์จะบังคับว่าตัว cot ค่ะเพราะ cot ก็มีตัว t ไม่ใช่ cos นะ cos เนี่ยมันเป็นตัว s มันเป็นตัว t ค่ะ cot t cot u cot ของมุม u นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์จะสอนแล้วนะอาจารย์จะสอนแล้วนะสูตรที่สำคัญที่สุดคือสูตรที่สามค่ะนะสูตรที่สามสำคัญที่สุดคุณต้องท่องค่ะท่องสูตรที่สามนะ dip tan คุณได้เสก u สองตัวอาจารย์สอนอย่างนี้เนาะ dip tan ได้เสก u สองตัวอันนี้คือสำคัญที่สุดนะอาจารย์ก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนให้ท่องแค่นี้นะคุณบอกแล้วยังอื่นอีกล่ะอาจารย์ก็ไม่ยอมสอนทีนี้อาจารย์จะสอนห้องสูตรแล้วนะอาจารย์จะสอนห้องสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองตอนสอบคุณก็เอาสูตรเข้าไปไม่ได้ด้วยอาจารย์จะให้คุณเป็นคนท่องเองคุณต้องท่องหกสูตรนี้เพราะอาจารย์เป็นคนสอนคุณและในอนาคตอาจารย์ก็พูดไปเลยคุณก็ต้องท่องสูตรอินทิเกรตด้วยจากสูตรดิฟนี่แหละแล้วมันจะได้โดยอัตโนมัติอ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณท่องดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้อะไรคะลบไซน์คุณรู้ไหมว่าสองสูตรนี้ง่ายมากเลยมันทำไมกันคะมันสลับกันแต่คุณจำไว้นะถ้าดิฟขึ้นต้นด้วยตัว c คำตอบของคุณจะต้องติดลบคุณเชื่อก่อนนะขึ้นต้นด้วยตัว c เมื่อไหร่จะติดลบนะและอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณเติม du by dx ไว้ข้างหลัง du by dx ไว้ข้างหลังเสร็จละสูตรที่1กับ2 dip sin ได้ cos dip cos ขึ้นต้นด้วยตัว c ก็ติดลบได้ sin u นะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกให้คุณท่องสูตรที่3 dip tan ได้เสก2ตัว dip cot ค่ะได้เหมือนเสกเลย2ตัวคุณก็เถียงเลยอาจารย์มันไม่มีทางหรอกดิฟคนละตัวดิฟแทนกับคอร์ดมันคนละแบบแล้วมันจะได้คำตอบเหมือนกันมันไม่มีทางใช่มันไม่มีทางแต่มันมีสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือเติมคำว่าโคเข้าไปโคเสกและอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะสอนดิฟขึ้นต้นด้วยตัว C ต้องทำไมนะคะเยี่ยมคุณได้สองสูตรแล้วค่ะสองสูตรถัดมาเป็นสี่แล้วนะมันเป็นคู่กันนะแล้วข้างหลังอย่าลืมเติมอะไรนะคะ du by dx du by dx คุณบอกอาจารย์ผมมีคำถามเลย sec คืออะไร cosec คืออะไรอาจารย์ก็จะสอนให้เมื่อกี้อาจารย์เริ่มต้นจาก sec ตัว s นี่ใช่ไหมอาจารย์ก็จะบอกว่า secก็คือตรงนี้ค่ะทำไมคุณบอกทำไมเพราะตรงนี้เป็น C ตรงนี้ต้อง S ก็คือ dip sec sec คือบทกลับของ cos เดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะบทกลับคืออะไรเดี๋ยวช่างมันไปก่อนเพราะฉะนั้นสูตรที่4ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าไอ้นี่ S ไอ้เนี่ยก็ต้อง C อะไรล่ะมันก็คือโคเซกใช่ไหมมันต้องมี C ก็เติมโคเข้าไปเพราะฉะนั้นอาจารย์คุณบอกอาจารย์ไม่เข้าใจนะเซกคืออะไรครับอาจารย์อาจารย์พูดมาเลยเซกก็คือ1ส่วนคอสค่ะ

S อันนี้ C นะ1ส่วน cos คุณก็ถามอาจารย์อาจารย์แล้ว cosec คืออะไรอันนี้แหละคือเหตุผลที่เอาอ่านเอามาให้มันมาเบียดกันนะคะ cosec คืออะไรคะตอบหน่อยบทกลับของอะไรคะบทกลับของไซน์สูตรที่4คู่กัน1มันเป็นบทกลับสูตรที่5คู่กับ2มันเป็นบทกลับ6ก็เป็นบทกลับด้วยนะอาจารย์ไม่เขียนละอาจารย์พอละเดี๋ยวตอนใช้อะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณท่องสูตรที่5เราจะท่องอีกคู่หนึ่งแล้วนะดิฟเซกคุณก็ได้เซกค่ะคุณก็เถียงอาจารย์สูตรดิฟเหมือนมันไม่ได้ดิฟอ่ะมันได้ตัวเดิมอาจารย์บอกเออใช่แล้วคุณบอกอาจารย์ทีไอดิฟตัวเนี้ยดิฟไออันเนี้ยยังได้2ตัวเลยได้เสก2ตัวอิจฉาอยากได้2ตัวบ้างอาจารย์บอกอืมๆได้ที่ได้2ตัวมันได้เสก2ตัวเกิดจากการดิฟแทนอาจารย์ก็เลยเติมแทนตัวนี้ค่ะเพราะคุณอยากได้2ตัวเหมือนเขาเออเหมือนได้นะเชื่อนะต่อนะดิฟขึ้นต้นด้วยตัว C ต้องทำไมคะเยี่ยมแล้วสูตรที่5กับ4ก็จะคล้ายกันเราเรียนแบบนะดิฟเสกได้เสกตัวเดิมดิฟโคเสกได้อะไรตัวเดิมคะโคเสกตัวเดิมที่อิจฉาทีดิฟสูตรที่6เนี่ยยังได้โคเสก2ตัวเลยมันเกิดจากการดิฟคอตมีตัวทีอาจารย์ก็เลยเอออยากได้2ตัวก็ได้ก็เติมอะไรเข้าไปคะคอตยูแล้วข้างหลังอย่าลืมเติมอะไรคะ du by dx บังคับให้เขียนสูตรที่4 5 6แปะไว้ที่1 2 3อะค่ะแปะไว้ข้างหลังคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องท่องยังไงอ่ะนะอยากให้อาจารย์ซ้ำสูตรนี้อีกรอบไหมหรือพอแล้วหรือซ้ำด้วยกันอ่ะซ้ำด้วยกันแล้วเราก็จะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งบางคนบอกจดไปด้วยฟังไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเรามาเริ่มใหม่นะเรามาเริ่มกันใหม่ซึ่งตรงเนี้ยคุณไม่ต้องเขียนเลยมันอยู่ในหนังสือแล้วมันก็เป๊ะเช๊ะเลยตรงหลังคำว่าจะได้ทฤษฎีที่ 2.4.1 2.4.2 2.4.3 ตรงคำว่าจะได้อะค่ะมันมีอยู่นะไม่ต้องเขียนนะอ่ะเริ่มต้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องอนุพันธ์เรื่องอนุพันธ์ก็คือการดิฟd by dx d by dx d by dx คุณท่องมันตั้งแต่เด็กๆแล้วคำว่าอะไรนะคะ sin cos tan ถูกไหมเดี๋ยวใครไม่รู้จักอะไรก็ช่างมันไปก่อนเดี๋ยวจะสอนให้เรื่อยๆนะอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บคุณรู้จักตัวแทนเนี่ยมันเป็นตัวทีอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้คุณต้องเขียนเพิ่มละสูตรที่6คุณเขียนเลยต่อท้ายสูตรที่3ที่น้อยๆมีก็ต้องเขียนตรงนั้นเพราะฉะนั้นแทนมีตัวทีคอทก็มีตัวอะไรคะตัวทีก็ดิฟคอทไม่ใช่คอสนะคอทได้แล้วนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราจะมาท่องสูตรแล้วนะเราจะมาท่องสูตรอาจารย์มันมีแค่ sin cos tan แล้วก็ cot แล้วสูตรที่5จะเป็นอะไรอาจารย์บอกว่าสูตรที่5ขึ้นต้นด้วยตัว c ตัวนี้ไม่มีทางเป็น c นะต้องเป็น s มันได้ชื่อว่าอะไรคะ sec u สูตรที่4คล้ายๆกับ sec u เลยแต่เติมคำว่าอะไรเข้าไปคะ cosมันก็ตอบได้นะสูตรที่1คือ sin s นะไอตัวนี้มันก็ต้องสลับคือเป็น c ไปไล่ๆดูเนาะได้แล้วนะมันก็เลยชื่อว่า cosec ทำไมอาจารย์ต้องเอามาเบียดกันคุณถามอาจารย์ sec คืออะไร sec คือบทกลับของ cos มันเลยเป็น1ส่วน cos เขาเรียกบทกลับอาจารย์แล้วโคเสกคืออะไรโคเสกคือบทกลับของใครคะไซมันก็เลยเป็น1ส่วนไซเดี๋ยวยังอื่นเดี๋ยวอาจารย์สอนอีกทีก็ได้นะเอาแค่นี้ก่อนเอาให้มันได้ตรงนี้ก่อนทีนี้เราจะมาท่องสูตรที่3กับสูตรที่6นะดิฟแทนคุณต้องท่องค่ะสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรสำคัญของตัวเริ่มต้น

ดิฟแทนคุณได้เสกยูสองตัวอ่ะนะดิฟขึ้นต้นด้วยตัว C คุณต้องทำอะไรก่อนคะติดลบติดลบมันได้เสกสองตัวมันขี้อิจฉากันใช่ไหมมันต้องคล้ายๆกันมันก็เลยเติมคำว่าอะไรเข้าไปนะคะโฮเสกยูสองตัวและข้างหลังทุกการดิฟคุณต้องมี du by dx อ่ะได้แล้วนะคู่ต่อมาแล้วนะทีนี้คู่สุดท้ายค่ะคุณก็มาดูอาจารย์ชอบห้องสูตรที่5ก่อนดิฟเสกคุณก็ได้เสกยูแล้วคุณก็จำคำพูดของอาจารย์ได้ดิฟอะไรเหมือนไม่ได้ดิฟอืมใช่แล้วผมก็มาดูสูตรที่3ต้องท่องดิฟแทนได้เสกยังได้เสก2ตัวเลยผมอยากได้2ตัวเหมือนเขาอ่ะผมอิจฉาผมอยากได้อาจารย์บอกอ่ะได้ถ้าอยากได้อีกตัวนึงดิฟที่มันได้เสก2ตัวเนี่ยมันเกิดจากการดิฟแทนอาจารย์ก็เลยเติมอะไรเข้าไปคะแทนยูมันเป็นคู่กันเนาะดิฟโคเสกขึ้นต้นด้วยตัว C ทำไมก่อนคะติดลบเราก็เรียนแบบดิฟเสกยังได้เสกเลยดิฟโคเสกก็ต้องได้อะไรคะโคเสกเหมือนเดิมตัวเนี้ยได้แทนมีตัว T ไอตัวนี้ก็ต้องได้อะไรคะที่มีตัว T ด้วย cot ซึ่งก็พูดตามตรงเหอะดิฟคอตเนี่ยมันได้โคเซก2ตัวใช่ไหมขี้อิจฉาไงก็เลยเติมให้อีกตัวหนึ่งก็เลยเติมคอตค่ะจบท่องสูตรได้ด้วยตัวเองนะต้องท่องให้ได้นะแล้วทีนี้สิ่งสำคัญของเราก็คือว่าเราจะมาคิดค่ะอาจจดได้เลยนะอาจารย์จะมาสอนละเดี๋ยวอาจารย์จะสอนสูตรอีกรอบหนึ่งไปเรื่อยๆนะอาจารย์ก็เลยมาตัวอย่างที่ 2.4.1หน้า80เหมือนเดิมนะอาจารย์จะหาดิฟอะไรคะตัวอย่างนี้มันเขียนตัวย่อค่ะตรงเนี้ยอาจารย์ใช้คำว่าโคเสกแต่จริงๆแล้วหนังสือบางเล่มอ่ะเขาอาจใช้แค่ตัว C แล้วก็ตัว S แล้วก็ตัว C ค่ะ CSC นั้นอาจารย์เขียนเหมือนในหนังสือนะ CSC ของอะไรคะลบ 8x บวก 9 นะบางคนก็อาจจะได้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เรามาเริ่มต้นเลยค่ะสมมุติก่อนว่าคุณท่องสูตรได้นะเริ่มต้นให้ดีนะใครที่แบบว่าผมเป็นคนเข้าใจคณิตยากมากเลยยังไม่ต้องจดเลยมองอันนี้ให้เข้าใจก่อนเลยเอาตัวอย่างแรกให้ได้ก่อนและอาจารย์จะรอด้วยไม่ให้จดแล้วก็รอนะไม่ใช่ว่าไม่รออ่ะสมมุติคุณเริ่มต้นแบบนี้คุณเริ่มต้นแล้วคุณก็สิ่งที่คุณเห็นคุณบอกอาจารย์ไม่ตรงตามสูตรครับสมมุติคุณรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าของผมเป็น CSC ตอนคุณมองสูตรคุณมองตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีเนาะคุณมองอันนี้อันนี้อันนี้ว่าโจทย์ของเราอ่ะมันตรงกับอะไรแล้วอาจารย์ก็บอกคุณบอกว่ามันไม่ตรงเลยนี่แต่คุณตามหาให้เจออาจารย์จะบอกว่ามันคือ CSC ตัวนี้เนาะยอมรับไหมยอมรับแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์จะสอบอาจารย์ก็จะเขียนพอดีมันอยู่ในหน้าเดียวกันเนาะอาจารย์จะทำอย่างนี้ทุกคนมองบนกระดานเลยนะอาจารย์ให้คุณดูอย่างนี้ค่ะมองนะ d by dx เหมือนกันเลยโคเสกก็เหมือนกันเลยแค่เขียนชื่อสั้นๆกับชื่อยาวๆอันนี้สิ่งสำคัญนะ u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังโคเสกสิ่งที่อยู่ข้างหลังจะใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นสิ่งที่อยู่ข้างหลังโคเสกของคุณคืออะไรคะลบ 8x บวก 9 คุณได้แล้วนะแล้วเขาก็เลยบอกเท่ากับคุณก็เลยเท่ากับค่ะแล้วคุณจะได้อะไรคะเนี่ยมองมาเลยค่ะติดลบแล้วได้อะไรคะโคเสก u คืออะไรเอ่ยเกงลบ 8x บวก 9 แล้วคุณก็ได้อะไรต่อคะ cot u คืออะไรคะ
ลบ 8x บวก9แค่ลอกมานะแล้วตรงนี้คุณก็เขียน deep u u คืออะไรเอ่ยใช่เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีนะลบ 8x บวก9แล้วอาจารย์จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้ตามสูตรเลยนะอาจารย์ขยับแล้วนะคะมองไม่เห็นแล้วนะบรรทัดนี้ตามสูตรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลบจะว่าขี้เกียจเขียนมาในหนังสือนะโคเมื่อกี้คุณรู้สึกอาจารย์แล้วโคเซกมันคืออะไรโคเซกคือบทกลับของใครคะทรายคุณจะได้1ส่วนทรายลบ 8x บวก9ค่ะอันนี้คือโคเซกคอดคือบทกลับของใครคะคุณก็จะได้1ส่วนแทนของลบ 8x บวก9อาจารย์ขยับแล้วนะแล้วอันนี้ค่ะสิ่งที่คุณต้องคิดอาจารย์เลยใช้สีส้มค่ะคุณจะดิฟก้อนนี้คุณดึงเลขอะไรออกมาคะลบ 8แล้วคุณจะเหลือ dx by dx แบบนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็น1ใช่ไหม1คูแล้วต่อไปค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วหลังจากนั้นคุณทำอะไรต่อคะดิฟเอากลับมาที่แทนอาจารย์บอกไม่เข้าใจช่างมันไปก่อนคุณรู้จักไซน์คุณรู้จักคอสแล้วคุณรู้จักอะไรนะคะแทนคืออะไรแทนก็คือเอาไซน์หารด้วยคอสเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแทนที่แทนแล้วนะอาจารย์ก็เขียนไซน์ลบ 8x บวก9แล้วหารด้วยอะไรนะคะคอสลบ 8x บวก9และอาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนค่ะไอตัวเนี้ยมันอยู่ข้างล่างมันก็จะย้ายขึ้นไปที่ไหนคะข้างบนอาจารย์ก็เลยได้คอสของลบ 8x บวก9แล้วข้างล่างอันตอนเนี้ยไอนี่นะกับไอเนี้ยนะสรุปอาจารย์มีไซน์กี่ตัวละอาจารย์ก็จะเขียนเป็นไซน์ของลบ 8x บวก9ค่ะแต่มี2ตัวแบบนี้จบเขียนได้เลยค่ะจดได้เลยค่ะซึ่งมันอยู่ในหนังสือละเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คอันนี้หน่อยนะว่ามันยังอยู่ใช่ไหมกังวลอ่ะโอเคอาจารย์อาจจะขยับอะไรในหนังสือหน่อยนะในหนังสือจะละเอียดหน่อยนะคะอาจารย์เอาให้มันเล็กๆหน่อยไหมจะได้เห็นมันไม่เห็นสูตรอยู่ดีอะค่ะจริงๆคุณจะตอบอยู่แค่นี้ก็ได้นะแต่ทีนี้อันนี้มันเป็นข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเศษใช่ไหมแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนและอันนี้มันต่ำกว่าไปอีกอ่ะมันเหนือคำว่าเศษส่วนแล้วอ่ะลูกคุณก็ต้องพลิกขึ้นไปข้างบนนะคะใช่เหมือนคุณคิดสมมุติเนาะคุณมี1หารด้วย2ส่วน3อะค่ะใช่ไหมคุณก็จะกลับเศษเป็นส่วนก้อนนี้1ก็อยู่ที่เดิมไอ้ตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างก็จะย้ายมาข้างบนไอ้พูดตามตรงเลยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่นี้เขานิยมเขียนกันแบบเนี้ยเราจะดูตัวเองก็งงนะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณจะตอบจบแค่ตรงนี้อาจารย์ก็ยังไม่ว่าเลยนะแต่บางทีเราทำแค่เนี้ยปุ๊บแล้วเราไปอ่านหนังสือแล้วเราเฮ้ยทำไมเราคิดไม่ต่อหนังสือจริงๆแล้วมันยังคิดต่ออะไรได้อีกตอบได้หลายแบบแต่มันก็ถูกเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์ก็สอนหมดนะคะพยายามคิดถึงอะไรที่มันง่ายๆที่เราเรียนตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันจะทำนองเดียวกันหมดเลยทุกอย่างมีคำถามไหมอาจารย์อาจจะเริ่มเร็วเนาะเพราะอาจารย์เคยบอกไว้แล้วว่าอาจารย์จะเริ่มเลยเนาะจริงๆก็รอได้แหละเพราะอาจารย์อยากให้คุณได้เรียนเต็มที่แล้วก็อยากให้รู้ว่าถ้ามาช้าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้รอ

จริงๆนะมันจะได้เรียนได้เยอะอ่ะเนาะมีโอกาสได้ความรู้เยอะๆมากกว่าที่อาจารย์ต้องการอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยไหมคนที่มาช้าๆหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปก่อนเราได้ตัวอย่างแรกแล้วเหมือนดีนะมันก็ต้องทำเยอะขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นและตัวอาจารย์ตั้งใจจะทำทุกตัวอย่างเลย

มีคำถามไหมติดอะไรถามเลยบางทีที่เราสงสัยเพื่อนก็สงสัยค่ะหลักสำคัญของตัวอย่างนี้ค่ะคุณต้องรู้ว่าโจทย์นี้ใช้สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่4ค่ะคุณต้องใช้สูตรให้เป็นใช่ไหมเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสูตรประกบละตอนนี้มันไม่ประกบเพราะสูตรมันยังอยู่ในหน้าเดียวกันอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะไม่บังคับคุณก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้คุณดูว่าคุณต้องมองไปคู่กันเนาะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองอาจารย์ไปตัวอย่างต่อไปเลยได้ไหมได้นะคะอันนี้ก็จะเขียนให้กระชับขึ้นถ้าในเอกสารก็จะละเอียดเลยใช่ไหมเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะเร็วมาดูกันอาจารย์อยู่ที่หน้า81ค่ะอาจารย์จะหาดิฟตัวนี้ค่ะมีคนบอกอาจารย์โจทย์ของอาจารย์วงเล็บอาจารย์ทำวงเล็บโค้งๆก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวงเล็บเหลี่ยมๆนะเผื่อไปอ่านหนังสือเล่มอื่นนะคะอาจารย์อยู่หน้า81ค่ะทีนี้อาจารย์ก็ขยับให้มันยากขึ้นเลยอะค่ะไม่เอาแบบง่ายๆเลยอันดับแรกเลยคุณก็บอกอาจารย์มันไม่ได้ตรงตามสูตร6สูตรที่อาจารย์ให้ท่องเลยใช่แต่คุณมองค่ะคุณเห็นอะไรคะมองในเอกสารก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้คะแนนค่ะมีเพื่อนตอบมันคูณกันอะไรคูณกันล่ะไอ้นี่คือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคุณต้องท่องสูตรค่ะว่าอะไรนะอาจารย์สอนไปละได้เหมือนเพื่อนไหมแล้วหน้าคืออะไรเอ่ยทีนี้ไซน์3 x มันมีอยู่ก้อนเดียวอาจารย์ใส่วงเล็บเนาะอาจารย์ขี้เกียจอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บก็ได้อย่างนี้ก็ได้หน้าดิฟตัวหลังเหมือนที่เพื่อนพูดเลยคำว่ามีอยู่ก้อนเดียวก็คือมีอยู่ไม่มีขั้นด้วยเหมือนเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มันเป็นลบ 8x บวก 9 อันนั้นอ่ะมันมีหลายก้อนอาจารย์เลยจำเป็นต้องใส่วงเล็บอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นี่คือหน้าดิฟหลังบวกหน้าหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าคืออะไรนะsin 3x อาจารย์ท่องสูตรได้ก็จริงแต่ผมก็ท้อใจผมทำไม่ได้นะอาจารย์จะถามก้อนนี้คิดไหมคะไม่คิดเพราะมันไม่มีดิฟค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะมันมี6สูตรมอง6สูตรเมื่อกี้สิจะใช้สูตรไหนคะสูตรที่เท่าไหร่เอ่ยสูตรที่3ค่ะดิฟแทนบวกได้อะไรนะคะเสก u 2ตัวเสกกำลัง2ใครยังไม่เป็นเมื่อตัวอย่างเมื่อกี้ก็มองเลยค่ะมองนะยังไงอาจารย์ก็เริ่มต้นดิฟคือการหาอนุพันธ์แทนคือตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง u สิ่งที่อยู่หลังแทนคือ u คืออะไรคะโอเคนะอาจารย์ได้เท่ากับอาจารย์ก็เขียนข้างหน้าเนี่ยค่ะเท่ากับอาจารย์ได้แล้วนะได้เสก u คืออะไรคะกี่ตัวคะอาจารย์ก็กำลัง2ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ดิฟ u คืออะไรคะโอเคไหมได้แล้วนะคะอาจารย์ต่อค่ะอาจารย์ดึงตัวนี้คิดไม่เอ่ยไม่คิดครับช่วยตอบ

ไหนนะอ่ะเสียงตอบอ่ะมันน้อยแล้วอาจารย์อ่ะเป็นห่วงแต่ก็แอบคิดในใจว่าอาจจะได้แต่ไม่ตอบก็ได้คิดอย่างนั้นนะมาช่วยกันหน่อยสิไอตัวเนี้ยจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะไปมองในสูตรที่หนึ่งไปพร้อมเพื่อนเลยค่ะดิฟอะไรคะดิฟไซยูเท่ากับอะไรนะคะคอสยูดียูบายดีเอ็กซ์คนที่ตอบได้ห้ามตอบละคนที่ตอบไปแล้วอ่ะขอเสียงคนที่ยังไม่ได้ตอบนะเร็วดิฟดิฟดีบายดีเอ็กซ์นะไซคือตรีโกณมิติยูคืออะไรคะตอบมาละแล้วคุณก็เลยได้อะไรคะคอสยูคืออะไรคะสามเอ็กซ์เขาก็ได้แต่เขาอาจจะยังไม่ตอบมั้งไม่ต้องห่วงผมอาจารย์ดิฟยูคืออะไรนะครับสามเอ็กซ์ถูกต้องเลยนะเนี่ยยูก็คือสามเอ็กซ์ค่ะค่อยค่อยแกะมันไปทีละนิดเนาะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เก่งขึ้นละอาจารย์ก็จะไปแล้วนะอาจารย์ก็มาคิดก้อนนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ดูอะไรตัดจะสอนคุณนะเนาะอันนี้เป็นไซน์สาม x เหมือนเดิมเซกคือบทกลับของใครคะคอสตัว c อ่ะถ้าอาจารย์ท่องเนาะสมมุตินะอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมสูตรที่หนึ่งดิฟไซน์สูตรที่สองดิฟคอสสูตรที่สามดิฟแทนฉันอยากจะรู้ว่าเซกเป็นอะไรสี่ห้าหกตัวนี้ C ตรงนี้ก็ต้องอะไรคะ S อาจารย์ก็เลยรู้ว่าเซกก็คือบทกลับของอะไรคะคอสบทกลับก็คือหนึ่งส่วนคอสกี่ตัวนะคะสองตัวและหน้าที่ของคุณต้องดิฟตัวนี้ค่ะอาจารย์มโนตามไปนะอาจารย์ดึงเลขสามออกมาแล้วนะอาจารย์จะไม่เขียนแล้วนะอาจารย์ดึงเลขสามออกมาแล้วนะอาจารย์จะดิฟอาจารย์กระชากเลขอะไรลงมาคะจะดิฟกระชากสองและ x เหลือ x กำลังอะไรคะหนึ่งก็เลยไม่เขียนดึงเลขสามนะแต่ตอนดิฟอ่ะกระชากเลขสองและเลขชี้กำลังของสองลดไปหนึ่งก็เลยเหลือหนึ่งก็ไม่เขียนผมไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็ต้องพยายามค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแทนคืออะไรคะแทนหักคะแนนค่ะแทนคืออะไรคะแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ปะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ไซน์สาม x กำลังสองหารด้วยคอสสาม x กำลังสองแล้วก็มีอะไรต่อนะคอสสาม x อาจจะดิฟตัวนี้ดึงเลขอะไรออกมาเลขสาม dx by dx ได้เลขอะไรได้หนึ่งเขียนนี้ก็ได้เนาะแล้วทีนี้ก็ระวังตัวเองนะระวังตัวเองก็คือว่าไอ้ก้อนเนี้ยห้ามเอาไปคูณตรงเนี้ยให้กลายเป็น 12x กำลังสองเนี่ยผิดเลยมันเป็นของพหุนามันเป็นของก้อนเนี้ยอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น 6x แล้วก็ sin 3x แล้วก็หารด้วย cos 3x กำลังสองสองตัวอ่ะก้อนนี้อาจารย์ได้เลขอะไรเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำเพิ่มด้วยนะนี่ได้เลขสามเนาะแล้วอาจารย์ก็จะได้ไซน์เท่าไหร่นะคะเอาไซน์อันนี้ก่อนเนาะไซน์สาม x กำลังสองแล้วก็คอสสาม x แล้วก็หารด้วยอะไรคะคอสสาม x กำลังสองแล้วอาจารย์จะทำอะไรเอ่ยอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะจริงๆคุณจะตอบแค่นี้ก็ได้นะหรือจะตอบตั้งแต่บรรทัดนี้ก็ได้นะสมมติไปอ่านหนังสือเล่มอื่นแต่อาจารย์จะสอนเพิ่มเติมไปด้วยไอเนี้ยค่ะคุณมองตัวนี้คุณจะบวกเศษส่วนตรงนี้มีคอสกี่ตัวคะแล้วอันนี้มีกี่ตัวคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะคูณทั้งเศษทั้งส่วน

ให้มันมีคอร์สสองตัวเหมือนกันนะคะตอนนี้อาจารย์มีเหมือนกันหรือยังเอ่ยเหมือนกันแล้วนะอาจารย์เหมือนกันยังไงหมายความว่าก้อนเนี้ยอาจารย์มีคอร์สสาม x กำลังสองสองตัวไอ้ก้อนเนี้ยอันนี้คือตัวที่หนึ่งอันนี้คือตัวที่สองอาจารย์ก็เลยใส่เลขสองไว้ตรงกลางอาจารย์เขียนครั้งเดียวเนาะขี้เกียจแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้หก x ไซน์สาม x แล้วก็บวกเท่าไหร่เอ่ยสามอันนี้ตอบไม่เหมือนในหนังสือนะลองเขียนเพิ่มเติมไปซิคอสสาม x และอะไรต่อคอสสาม x กำลังสองรวมกันไม่ได้ด้วยนะตอบต่างจากในหนังสือนิดหน่อยนะเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าอยากเขียนอาจารย์ดูเวลานะอาจารย์เหลือเวลาอีก12นาทีเองจะหมดเวลาอัดคลิปละมันไวนะใจอาจารย์อยากจะสอนทุกตัวอย่างเหลืออีก2ตัวอย่างน่าจะได้ตัวอย่างเดียวมั้ง 2.3 กับ 2.4.4 เอาตัวอย่างไหนดีคะมีเพื่อนอยากได้ 2.4.4เดี๋ยวถ้าอาจารย์มีเวลาเหลืออาจารย์จะกลับมาอันนี้เนาะแบบไวๆก็ได้ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวถ้าหมดเทปก็มาคุยกันอีกทีนะอย่าเพิ่งถอดใจนะ

อ่ะเอาขอหนึ่งคำถามก่อนเรื่องนี้ห้ามข้างหน้าถามให้แถวสองไปแถวสองก็ไม่ต้องถามเอาแถวสามไปถามตัวอย่างนี้ก่อนหนึ่งคำถามเดี๋ยวสองคนใหม่ก็ได้นะถามหน่อยงงตรงไหนถามเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้งงทุกตรงค่ะอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเร็วสองคนเนี้ยสองคนสองคำถามก็ได้เร็วสาวกับหนุ่มหนูติดตรงไหนไหมหนูไม่ติดหรือว่าหนูได้แล้วหนูก็ถามอาจารย์ก็ได้เร็วไม่งั้นอาจารย์จะถามหนูนะถามผมนะเร็วเงียบเงียบอาจารย์จะถามค่ะสาวน้อยก่อนค่ะสาวน้อยอาจารย์ใช้สูตรเนี้ยคือสูตรที่สามเนาะในการดิฟนะคะหนูดูไปพร้อมอาจารย์นะอันนี้ d by dx แทนก็คือตรีโกณมิติ u ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังแทน u ของหนูชื่อว่าเพราะฉะนั้นหนูกำลังจะคิดตรงนี้เนาะหนูจะได้เสกอันนี้ก็ได้เสก u คืออะไรคะแต่ต้องมีกี่ตัวคะและหนูก็ดิฟ u ของหนูคืออะไรคะโอเคหนุ่มข้างเขาหนุ่มข้างเขานะอันนี้มันเป็นเสกค่ะเสกนะเสกคืออะไรอาจารย์ก็เลยมาสรุป sin cos tanตรงนี้มันเป็น c ตรงนี้มันก็ต้องเป็น s s ก็เลยชื่อว่าเสกเสกคือบทกลับของใครคะ cos ก็เลยเป็น1ส่วนเสกตัวบทกลับก็คือเขาถามว่าเสกคืออะไรมันเป็นบทกลับใช่ไหมแล้วผมบอกว่า cos ผมก็เลยใส่1ส่วนcos ใช่เพราะมันมี2ตัวเหมือนมันกลับ2ครั้งอะครับแล้ว u ของผมก็คือตัวเดิมเนี่ยเนาะผมมาดิฟตัวนี้ให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ได้เลข3สีดำอาจารย์ดึงออกมาดึงค่าคงที่ออกมาอาจารย์จะดิฟ x กำลัง2อาจารย์กระชากเลขอะไรลงมาคะแล้ว x อาจารย์เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ1 2ลดลงไป1เนาะเหลือ1ได้แบบนี้อาจารย์ก็ไม่เฉียดละมาตัวอย่างถัดไปค่ะน่าจะตัวอย่างสุดท้ายเอาให้เข้าใจดีกว่านะใครที่ไม่ตั้งใจ

หรือตั้งใจแล้วแล้วมันไม่ได้ก็มาตั้งใจใหม่นะคะจะได้ได้ช่วยกันอ่านโจทย์ดีกว่าค่ะดิฟอะไรคะดิฟเสกอะไรเอ่ยเยี่ยมมากแล้วไงคะก็ไม่กลัวนะใช้สูตรอะไรคะเก่งมากเลยแว่นรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้สูตรนี้อ่ะลองบอกเพื่อนสิมันหารกันครับมองง่ายๆอ่ะเราเห็นว่ามันมีข้างบนใช่ไหมกับอะไรคะกับข้างล่างอ่ะค่ะมันต้องท่องหน่อยนะถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยผมจะมาเป็นวิศวะแล้วผมว่างมาเลยแบบไม่มีอะไรผมก็จะทำไม่ได้ครับกดเครื่องคิดเลขยังไม่ได้เลยถ้าผมว่างมาเลยอ่ะผมต้องไม่ว่างผมต้องมีอะไรในใจบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนบอกว่ามันจะเริ่มต้นจากอะไรนะคะล่างอาจารย์ท่องสูตรให้นะแต่ทุกคนต้องตอบว่าล่างคืออะไรล่างล่างดิฟบนคือลบบนแล้วก็ดิฟล่างเนี่ยเดี๋ยวสองคนนี้มาเอาคะแนนเลยนะคะแล้วหารด้วยอะไรนะคะหารด้วยล่างกำลังสองเนี่ยค่ะอาจารย์ขอแถวแถวสี่แถวสี่นะแถวสี่นะนี่ผู้ชายแถวหนึ่งเนาะพี่แว่นแถวสองสาวสวยนี่แถวสามแถวสี่ช่วยกันตอบตัวนี้คิดไหมคะไม่คิดทำไมคนนั้นรู้ล่ะทำไมฟูรู้ล่ะทำไมผมรู้ว่ามันไม่ต้องคิดมันไม่ได้ดิฟแล้วตอนนี้จะใช้สูตรที่เท่าไหร่ถามทีละคนดีกว่าเสื้อดำอันนี้หนึ่งถึงหกสูตรที่เท่าไหร่คะไปตามหาสูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่ห้าค่ะเก่งดีฟเสกบอกอาจารย์มาซิได้อะไรคะได้อะไรดูให้ครบอีกไหมดีฟเสกได้อะไรดูดีๆครับต้องได้เสกยูแล้วก็อะไรคะtan u แล้วก็ du by dx ข้างเขาจะตอบแล้วนะมองไปพร้อมอาจารย์นะ deep sec u คืออะไรคะเก่งมากข้างเขาเสื้อดำเสื้อเทามองบนกระดานแล้วเสื้อเทามองบนกระดานนะเพื่อนบอกสูตรมาแล้วนะมองบนกระดานนะ deep sec u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง sec u คืออะไรเอ่ยโอเคแล้วผมก็จะได้ sec อะไรคะบอกอาจารย์มาสิ secu คืออะไรครับเพื่อนก็ช่วยอยู่แล้วอะไรต่อครับแล้ว u คืออะไรคะคุณไม่ได้เหงาเลยนะ u กำลังเจ็ดแปะเองสี่ x กำลังเจ็ดแล้วก็ลบสาม x แล้วก็อะไรต่อคะd by dx เรียกว่า deep u คืออะไรเอ่ยตอบนะเอาให้ได้นะอาจจะไม่อยากจะตอบนะเพื่อนก็คอยช่วยอยู่ด้วยนะคะอาจารย์ต่อเลยก้อนนี้ทุกคนช่วยกันดูก้อนนี้คิดไหมคะไม่คิดเลยแล้วเราจะทำต่อไปคนทุกๆคนเลยนะแล้วอันนี้เราจะทำยังไงคะผมไม่ทำหรอกอาจารย์ผมทำใจไม่ค่อยได้ครับสูตรที่สี่เห็นเหมือนหนุ่มข้างหน้า

หรอจริงๆเลขมันไม่หกเลขไม่ได้สำคัญเนาะอ่ะดีฟอะไรเลยคะพอร์ตยูขึ้นต้นด้วยตัว C ต้องติดลบได้อะไรคะโคเสกกำลัง 2u แล้วก็ du by dx อ่ะมาช่วยกันซิอาจารย์อย่าถามทีละคนได้ไหมมันไม่มีความสุขอะดีฟมองบนจอเนาะดูสีน้ำเงินคอร์ด u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคอร์ด u คือแน่ๆเลยต้องได้อะไรนั้นอาจารย์ลบๆเป็นอะไรไปเลยและอาจารย์ได้อะไรอ่ะหักคะแนนเลยได้โคเสกกี่ตัวแล้ว U คืออะไรไหวไหมไหวไหมและอาจารย์ต้องทำอะไรต่อแล้ว U คืออะไรเพื่อนจนบอกเบื่อมากอาจารย์ให้มันเบื่อเถอะค่ะเบื่อแบบได้อ่ะอาจารย์ชอบนะแต่ถ้าเบื่อแล้วไม่ได้เนี่ยฮะเบื่อแล้วชอบอะไรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีเบื่อเหมือนจะมีคนขัดแย้งนะมีคนแบบไม่ยอมหรือจะอะไรยังไงอะอาจารย์ก็สงสารละอาจารย์ไม่แก้ละคอร์ดคือบทกับอะไรเสกคือบทกับอะไรแทนคืออะไรเราไม่ทำบ้างแล้วเนาะเราพอละแต่สิ่งที่เราต้องทำค่ะสมมติอาจารย์จะเขียนเหมือนเดิมเลยนะคอร์ดของ3 x กำลัง5ว่าจะไม่ทำนะว่าจะไม่ทำนะแต่เขียนเหมือนเดิมก็ไม่ชอบเลยเสกคือบทกลับของใครคะคอสแทนคืออะไรคะเนี่ยผมเบื่อแล้วอาจารย์แล้วตัวนี้อาจารย์ได้อะไรคะกระชากมาเลยใช่ไหมเจ็ด x เหลือเท่าไหร่6แล้วก้อนนี้ได้อะไรคะอย่าลืมติดลบเนาะต้องมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้วทีนี้มาถึงก้อนนี้ถ้าเพื่อนถามถ้าคุณถามอาจารย์ทำไมก้อนนี้อาจารย์ไม่ทำบทกับก็มุมตรงเนี้ยกับมุมตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันไม่มีอะไรที่จะรวมกันได้เลยอาจารย์ก็เลยไม่ทำถ้าให้อาจารย์ตอบนะอันนี้ก็โคเสก2ตัวเหมือนเดิมเรามาฝึกดิฟตัวนี้ค่ะกระชากอะไรลงมาคะได้เท่าไหร่เลยคะ x เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4ซึ่ง5เนี่ยมันไปเจอกับ3ก็คูณกัน x จากเดิมมี5ตัวดิฟปุ๊บก็ลดไป1ก็เหลือ4ตัวเองก็ค่อยๆ คิดไปก็ได้ข้อสอบอย่างเงี้ยสมมุติอาจารย์ออก1ข้อ30นาทีเลยนะแปลว่าคุณค่อยๆคิดไปเลยค่ะอาจารย์จะหมายความว่าอย่างนั้นคุณต้องนั่งคิดนั่งทำค่อยๆเรียบเรียงไปเลยแต่ถ้าคุณไม่เขียนอะไรเขียนไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะก็จะไม่ได้นะตรงนี้อาจารย์ก็มาอีกนั้นๆทำอย่างนี้ได้ไหมว่าจะไม่ทำนะก็ทำอยู่นั่นแหละเนาะอาจารย์เขียนตรงนี้ได้ไหมว่ามีคอร์ด2ตัวของ 3x กำลัง5อยู่ที่ก้อนหน้าแล้วก็คอร์ด2ตัวอยู่ที่ก้อนหลังอย่างนี้โอเคไหมโอเคเนาะอาจารย์ทำแบบนี้เพราะอาจารย์ต้องการใครเดาใจถูกบ้างไหมเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้ไหมคะมันเหมือนกันใช่ไหมมันมี2ตัวเพราะข้างล่างก็จะเหลือตัวหนึ่งอาจารย์ทำแล้วนะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้อาจารย์เอาก้อนนี้มาไว้ข้างหน้านะอาจารย์ก็จะได้ 7x กำลัง6ลบ3คูณกับไซน์ของ x กำลัง7ลบ 3x แล้วตกลงตรงนี้อาจารย์มีคอสกี่ตัวคะไม่ตัวเดียว2ตัวค่ะแล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้มันอยู่ข้างล่างมันก็จะอยู่ข้างล่างของมันเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมทำก็มีประโยชน์นะมีคนทำหน้างงไปแล้วค่ะไอ้นี่คือส่วนที่เศษใช่ไหมข้างบนเนี่ยนี่คือข้างบนข้างบน

บนข้างบนไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างไอ้นี้ก็ข้างล่างใช่ไหมแล้วคุณบอกอาจารย์แล้วก้อนนี้ล่ะใช้คำไม่สุภาพเลยนะข้างล่างข้างล่างเลยโคตรข้างล่างเลยมันหารไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นั่นแหละจบจริงๆมันกลับเศษเป็นส่วนมันก็จะมาได้ที่เดิมนะทีนี้อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นมันตัดได้ไหมเนี่ยอาจารย์ทำให้ดูหน่อยเนาะว่าจะไม่ทำใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นเศษ x กำลัง7ลบ3 x ช่วยอาจารย์ทำก้อนนี้หน่อยสิอาจารย์เอา15 x กำลัง4ไว้ข้างหน้านะโคเซกคือบทกลับของใครคะ1ส่วนไซน์ของ3 x กำลัง5แล้วคอทคืออะไรคะแทนคือไซน์ส่วนคอสเดี๋ยวแป๊บนะอันนี้คือไซน์คอสแทนอย่างนี้ใช่ไหมคอทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเรารู้เป็นบทกลับกันเนาะแทนคือไซน์ส่วนคอสอัพเวลนะคอทก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะคอสส่วนไซน์อาจารย์ลอกมาเลยนะอาจารย์เขียนอีกรอบนะจริงๆไม่อยากเขียนเลยแต่ถ้าอาจารย์เว้นไว้นักศึกษาก็จะไม่เขียนเหมือนอาจารย์เขียนก็ได้ค่ะตรงนี้อาจารย์มีคอสสองตัวเนาะอันนี้ก็เป็นคอร์ดตัวเดิมนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอีกทีเนาะตรงนี้เป็นบวก15 x กำลัง4แล้วตรงนี้ก็เป็นเศษ x กำลัง7ลบ3 x ไอตัวนี้อาจารย์จะเขียนเหมือนเดิมอาจารย์ก็ไม่เขียนเลขหนึ่งละแปลว่าอาจารย์มีอะไรอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะไซน์ถูกไหมไอ้นี่อาจารย์จะกลับเศษเป็นส่วนอะไรย้ายขึ้นไปข้างบนคะไซน์และอะไรลงมาอยู่ข้างล่างคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยใช่ปะและตัวเองก็เอาอันนี้เป็นคำตอบเนาะตัดไม่ตัดแล้วนะพอแล้วนะห้ามเอา x กำลัง4มาตัดกับตรงนี้ไม่ได้นะไอเนี่ยเขาเรียกว่าพหุนามไอเนี่ยเขาเรียกว่าตรีโกณมิติไม่สามารถตัดกันได้

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตระการวิศวกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงา

ามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรม

0: พยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาพระมหาราชชนนีพันปีหลวงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากวิถีและ
1: ภูมิและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงทั้งยังเป็นการสืบสานรักษา

ีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการ

นะคะจะเห็นว่าถ้าหากเราจะทำการหาข้อสรุปของประชากรหรือนั่นก็คือหัวใจทางสถิติถูกไหมคะเราจะเห็นว่านะคะการทดสอบสมมุติฐานดังนั้นเราจะมาดูคอนเซปต์กันนะคะว่าการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สิ่งที่ได้จากตัวอย่างหรือค่าสถิติเนี่ยไปอธิบายหรือทดสอบสมมุติฐานของพารามิเตอร์เนี่ยมันมีคอนเซปต์หรือมีกระบวนการหลักการยังไงบ้างนะคะแล้วจะเป็นยังไงหนึ่งข้อสรุปที่เราคาดไว้นั่นแหละเรียกว่าสมมุติฐานทางสถิติค่ะเช่นหรือบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าชั่วโมงกำลังสอง

แสดงว่าอาจารย์กำลังทดสอบสิ่งที่เป็นความเชื่อนั่นก็แปลว่าอาจารย์มีกลับมาอีกรอบนึงอาจารย์มีประชากรคือ1 กิโลกรัมแบบนี้ใช่ไหมนี่คือความเชื่อของเจ้าของ

แบบอยู่ในยุคของถกการแปลงราคาแบบนี้ก็ได้แล้วทีนี้อาจารย์ก็จะแทนค่าแล้วนะแทนค่าในโจทย์อะไรอย่างนี้อาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตศูนย์ถึงอินฟินิตี้ e กำลังลบ st เหมือนเดิมแต่ f e กำลังลบ st นะแล้ว ft เนี่ยโจทย์กำหนดให้ชื่อว่า sin dt แล้วตรงนี้อาจารย์ก็ฟีดด้วย dt นะคะทีนี้เราก็จะมาอินทิเกรตตัวนี้แล้วเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมการอินทิเกรตอินทิเกรตถึงแม้ตรงนี้จะถึงอินฟินิตี้เราก็มีวิธีการคิดอยู่นะคะแล้วเราจะอินทิเกรตตัวนี้ได้ยังไงเราจะมีการอินทิเกรตทีละส่วนค่ะอาจารย์คิดปฏิพันธ์ทีละส่วนนะซึ่งทีละส่วนทำยังไงอาจารย์ก็จะกำหนด u เนี่ยเท่ากับ sin dt แล้ว dv เนี่ยก็คือที่เหลือค่ะก็คือ e กำลังลบ st dt u คือตัวนี้นะ dv คือที่เหลือไม่ต้องเอาเครื่องหมายอินทิเกรตมาเนาะเพราะฉะนั้นก้อนแรกค่ะก้อนแรกอาจารย์จะดิฟอาจารย์จะดิฟดิฟเทียบกับตัวบาทีเนาะดิฟเทียบกับตัวบาทีนะดิฟไซน์บีทีดิฟไซน์อาจารย์ก็ได้คอสบีทีแล้วอาจารย์ก็ต้องดิฟยูอีกรอบหนึ่งซึ่งคือบีทีอาจารย์ได้คอสบีทีเหมือนเดิมนะซึ่งอาจารย์ดิฟบีทีอาจารย์ได้บีอาจารย์ต้องเอาไว้ข้างหน้าไปทวนนะเพราะฉะนั้น DU ของอาจารย์เนี่ยอยู่ข้างบน DT เนี่ยมันห่างอยู่อาจารย์ก็เลยย้ายขึ้นมาด้านนี้ให้มันขึ้นมาสูงนี้เรียบร้อยแล้วนะส่วนแรกดิฟส่วนที่สองอาจารย์ก็จะอินทิเกรตเข้าทั้งสองข้างของสมการอินทิเกรตคือเพิ่มดิฟคือลดเจอกันก็หารเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้อินทิเกรต e กำลัง uมีก็คือลบ st du ก็ลบ st จากเดิมเป็น dt เปลี่ยนมาเป็น dt ลบ st อาจารย์ก็ต้องหารด้วยลบ s อาจารย์ก็จะได้เศษหนึ่งหารด้วยลบ s หนึ่งตัวเลขออกมามันตรงตามสูตรนะสูตรคืออะไรอินทิเกรต e กำลัง u แล้วก็ du ก็คือเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ e กำลัง u และอาจารย์ก็จะมาใช้สูตรใช่ไหมจำได้หรือเปล่าลางสี u v ทางซ้ายคืออินทิเกรต u ปิดด้วย dv ลบอินทิเกรต u เปลี่ยนเป็น v dv เปลี่ยนเป็น du นี่คือสูตรที่ต้องท่องคือการอินทิเกรตคือการดูอาจารย์จะแทนค่าแล้วนะที่ก็ไม่ค่อยขอซูมเข้าไปนิดหนึ่งอยากให้เห็นภาพรวมแบบหนึ่งนะขอแทนค่าก่อนอินทิเกรตอินทิเกรต u คือตัวนี้ค่ะ sin dv คือตัวนี้ค่ะ e กำลังลบ stยูสามอีกรอบหนึ่งคือสามวีอาจารย์จะตัวงอเนาะวีคือตัวนี้นะอาจารย์ก็ใส่หรือไปก่อนไม่ใส่ก็ได้ลบเศษหนึ่งส่วนลบเอาลบไปข้างหน้าเลยนะลบเศษหนึ่งส่วนเอสก็อีประมาณเอชแล้วก็ลบอินดิเกตวีละก็คือสามอาจารย์ทำไม่ทำก็แหละไปนี้ก่อนแล้วก็ DU ของอาจารย์ก็คือตัวนี้ไม่ได้ตรงนี้อาจารย์ก็เลยเป็น B แล้วก็ cos B คือ cos B ซึ่งมันก็ตรงถ้าใครบอกอาจารย์มันไม่ตรงคุณก็แค่สลับแค่นั้นเองตรงนี้มันก็จะเป็นอินทิเกรต e กำลังลบ st แล้วก็ sin dt แล้วก็ dt

ตอนนี้ค่ะคุณก็จะได้หลังจากทำเหมือนเอกสารเนาะมันก็จะเป็นลบไซน์บีทีคูณเศษอีกำลังลบเอสทีแล้วก็หารด้วยเอสแล้วตรงนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นตัวอาจารย์ก็จะดึง B กับ S ออกมาเพราะมันเป็นค่าคงที่อาจารย์ก็จะเรียกอินทิเกรต E กำลังลบ S T แล้วตรงนี้ก็เป็น cos B T แล้วก็ B T แล้วมีคนบอกอาจารย์อินทิเกรตทีละส่วนก็ไม่เห็นช่วยอะไรเลยนะอาจารย์ซึ่งในเอกสารเนี่ยอาจารย์ก็เลยให้ก้อนเนี้ยเป็นสมการที่สองจริงๆมันมีสมการที่หนึ่งด้วยแต่อาจารย์อาจจะไม่ได้เขียนไม่เป็นไรจะได้ตรงตามเอกสารอันนี้เป็นสมการที่สองแล้วมีคนบอกอาจารย์มันก็ยังติดอยู่อาจารย์บอกคุณก็ต้องทำอินทิเกรตทีละส่วนอีกครั้งหนึ่งโดยคุณก็ต้องให้ u เนี่ยเป็นตรีโกณมิติเหมือนเดิมอาจารย์พูดอะไรไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยค่ะ u ก็คือตรีโกณมิติ dv คือ exponential ที่เหลือเนี่ยค่ะคุณต้องทำในทิศทางเดียวกันนะอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะให้ u ของอาจารย์เนี่ยคือ cos u ของอาจารย์ก็คือ cos bt dv ก็คือที่เหลือค่ะคือ e กำลังลบ s t ก็ dt หลังจากนั้นปุ๊บก้อนแรกของอาจารย์อาจารย์ก็จะดิฟเทียบกับ t ทั้งสองข้างของสมการดิฟคอสค่ะอาจารย์ก็จะได้ลบไซน์ dt แล้วก็ต้องดิฟ u ซึ่ง u ของอาจารย์ก็คือ dt อันนี้ต้องได้แล้วนะแล้วก้อนนี้อาจารย์ก็ได้ลบไซน์ dt อาจารย์ทำไมอาจารย์เว้นที่เพราะอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ดิฟ vt อาจารย์ก็ต้องได้ v ออกมาแบบนี้แล้วทีนี้ du dt มันหารอยู่มันอยู่ข้างล่างอาจารย์ก็เลยยังไม่ก็จะมีเป็นก้อนนี้ก้อนแรกเราอิฟละก้อนหลักก็ต้องอินทิเกรตเราจะทำแยกส่วนทำทีละส่วนอินทิเกรตทั้งสองข้างของคำนั้นอินทิเกรตกับอิฟเจอกันก็หารอาจารย์ก็จะได้อินทิเกรต d กำลัง u u ก็คือลบ s t du ก็ลบ s t จากเดิมเป็น d t เปลี่ยนมาเป็นอิฟลบ s t อาจารย์ก็จะได้ลบ s เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้เศษหนึ่งหารด้วยลบ s อินทิเกรต e กำลัง u ลบ s t บนแล้วก็ du ก็ลบ s t เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นเศษหนึ่งส่วนลบ s อินทิเกรต e กำลัง u du อาจารย์ก็ได้ e กำลัง u ส่วนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้สูตรว่ารังสีหนึ่งอินทิเกรต u ปิดด้วย d v ไม่เหมือน u ก็ลบ u ตัวนี้เปลี่ยนเป็น v d v ตัวนี้เปลี่ยนเป็น d v การแทนข้างอินทิเกรต u คือตัวนี้ค่ะ of b t d v d v ตัวนี้ค่ะ e กำลังลบ s t แล้วก็ v แล้วก็ d t u ซ้ำอีกรอบหนึ่งคือเป็น cos b t v คือเป็นอาจารย์ก็ตัดเศษหนึ่งส่วนลบ s e กำลังลบ s t ก็เลย d t v ซ้ำอีกรอบหนึ่งตอนนี้ติดลบจริงๆใครจะทำลบๆเป็นบวกไปเลยก็ได้นะอยากไปทำด้วย du คือก้อนนี้ค่ะก็ใส่คูณไว้สุดของสันก็คือคูณลบ b ไซน์ dt ก็ dt ซึ่งเข้ามาดูสมการที่สองมันเป็น exponential ก่อนแล้วค่อยเป็นตรีโกณมิติที่คูณกันจริงๆบางคนจะไม่สลับกันก็ได้ใช่ไหมจะเขียนแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าบางคนดอกมันจะได้เหมือนกันก็ได้แล้วแต่ความใจเพราะฉะนั้นก้อนแรกของอาจารย์ก็จะเป็นติดลบค่ะ cos bt แล้วก็ e กำลังลบ st ก็หารด้วย s ไอตัวเนี้ยลบๆเป็นบวกและนี้ลบอาจารย์ก็จะได้ลบ b หารด้วย s แล้วก็อินทิเกรต e กำลังลบ st แล้วก็ sin bt แล้วก็ dt อาจารย์ในหนังสือให้เป็นสมการที่สามก็ได้นะครับ

็เลยบอกว่าเอาอันเนี้ยเอาอันเนี้ยผลของตัวเนี้ยตรงนี้เนาะตรงนี้นะผลทางขวามือนี่นะมาแทนตรงเนี้ยค่ะที่เราคิดเมื่อกี้นะแล้วก็ตรงตามเอกสารเนาะอาจารย์ก็เอาไปแทนค่าแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมาที่สมการที่สองนะคะลองตามนะเขียนตามนะอาจารย์มาที่สมการที่สองคืออินดิเกต e กำลังลบ st แล้วก็ sin dt dt อาจารย์ก็จะได้เป็นตัวก่อนลบ sin dt แล้วก็ e กำลังลบ st แล้วก็หารด้วย s แล้วก็บวก ds อันนี้อาจารย์เขียนเหมือนเดิมนะเขียนสมการที่สองให้คุณตอบลบ st cos dt แล้วก็ dt เห็นภาพไหมนี่สมการจากสมการที่สองลบ sin dt e กำลังลบ st แล้วก็หารด้วย s แล้วก็บวก ds ค่ะก้อนนี้ก็คืออันนี้ค่ะภาพนะอาจารย์ก็จะเขียนเลยนะลบ cos dt e กำลังลบ st แล้วก็หารด้วย s ลบ ds แล้วก็อินดิเกต e กำลังลบ st แล้วก็ sin dt พิมพ์บอกอาจารย์มันเหมือนติดอีกรอบหนึ่งเลยติดอีกรอบหนึ่งแต่มันจะทำอะไรได้สักอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์แทนไปแล้วอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นลบ sin dt e กำลังลบ st แล้วก็หารด้วย s ตัวนี้บ้างเนาะตัวนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นลบ b หารด้วย s กำลังสองแล้วก็ cos bt กันยาวๆก็ได้ในหนังสือเนาะแล้วก็ e กำลังลบ st แต่ในหนังสือเขาเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเศษส่วนแต่มันมี s สองตัวอันนี้มันมี s ตัวเดียวเขาเลยบอกว่าเอา s คูณทั้งเศษทั้งส่วนตัวหน้าเลยนี้ต่อไปเนาะไอ้ก้อนเนี้ย b ส่วนเศษมันคูณเข้าไปในนี้ละแล้วมันก็ต้องเข้าไปในตัวหลังด้วยนะมันจะได้ก้อนนี้เป็นลบ b กำลังสอง s กำลังสองก็อินทิเกต e กำลังลบ st แล้วก็ sin dt แล้วก็ dt คุณพอมองเห็นไหมว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันคือตัวเดียวกันเลยค่ะอาจารย์ก็จะย้ายแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเหมือนเดิมเลยเนาะอินทิเกรตอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้คืออินทิเกรต e กำลังลบ st เหมือนเดิมแล้วก็ sin dt dt ก้อนนี้เนาะย้ายมาทางซ้ายก็จะกลายเป็นบวก e กำลังสองแล้วก็ s กำลังสองอินทิเกรต e กำลังลบ st แล้วก็ sin dt แล้วก็ dt เท่ากับทีนี้คุณดูค่ะที่อาจารย์ทำเนี่ยตอนนี้เนาะอาจารย์ก็จะได้ตอนจะย้ายเนาะย้าย s นี่ไว้ข้างหน้านะติดลบเลยนะแล้วตัวนี้ก็เป็น sin dt e กำลังลบ st ข้างล่างเนี่ยจะได้หารด้วย s กำลังสองนะตอนนี้เหมือนเดิม b แล้วก็ cos bt e กำลังลบ st แล้วตัวเองก็หารด้วย s กำลังสองเหมือนเดิมทีนี้คุณดูอันนี้มันเป็น b กำลังสองหารด้วย s กำลังสองมันบวกกันอะตรงนี้มันคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งอาจารย์อยากให้มันเป็นเศษส่วนและอาจารย์เห็นส่วนของตัวนี้เป็น s กำลังสองอาจารย์ก็จะบอกเอา s กำลังสองคูณตลอดอดนี้ส่วนที่เลขหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดึงตัวร่วมมันมีสิ่งที่เหมือนกันเป็นตัวร่วมคือผลของการอินทิเกรตอาจารย์ก็จะได้อินทิเกรต e กำลังลบ st sin dt แล้วก็ dt อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นไอ้ตรงนี้ค่ะมันก็คือ s กำลังสองบวก g กำลังสองส่วนด้วย s กำลังสองส่วนเหมือนกันและอาจารย์จะดึงตัวร่วมค่ะสองพจน์เนี้ยมีสิ่งที่เหมือนกันเป็นตัวร่วมได้ลองออกไหมมีอันนี้เหมือนกัน
มีอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นตัวร่วมนะอาจารย์เอาลบไปได้นะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นลบ e ประมาณลบ s t หารด้วย s ประมาณ2ซึ่งอาจารย์ดึงไปละอาจารย์ก็จะเหลือก้อนนี้เป็น s sin dt ก้อนนี้ดึงลบไปแล้วนะก็จะเป็นบวก e cos dt ตรงนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินทิเกรต e กำลังลบ s t แล้วก็ sin dt ที่เดิมเดี๋ยวคุณจะเห็นจะเกิดขึ้นนะซึ่งก้อนนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้เห็นภาพเนาะอันนี้ติดลบอยู่เนาะไอเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ติดลบนะของ e กำลังลบ s t ค่ะด้วย s กำลังสองต่างเอาไว้เหมือนเดิม s sin dt แล้วตรงนี้ก็ e cos dt แล้วทีนี้คุณดูนะไอ้ตัวนี้หางอยู่มันก็จะย้ายขึ้นมาคูณไอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างบนหรือมันคูณอยู่มันก็จะลงมาข้างล่างซึ่งอาจารย์ก็จะตัดออกได้จริงๆใครจะตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เป็นเหลือก็คือ e กำลังลบ s t ก้อนนี้ติดลบด้วยนะแล้วก็หาร s กำลังสองบวก e กำลังสองแล้วตรงนี้ก็เป็น s sin dt แล้วก็บวก b cos dt มีคนบอกอาจารย์มันจะไปถึงคําตอบของอาจารย์ได้ไงอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์จะเอาอันเนี้ยไปแทนในสมการที่หนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้แป๊บนะจำใจก่อนให้อาจารย์และสมการที่หนึ่งของอาจารย์อยู่ตรงนี้สมการที่หนึ่งของอาจารย์จำอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือสมการอีกนิดหนึ่งเนาะมันจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับลงมาอีกบรรทัดหนึ่งเนาะซึ่งอินดิเกตตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้เนี่ยอาจารย์จะเอาเดี๋ยวอาจารย์กลัวคุณงงนะอาจารย์ขอเขียนเท่ากับตรงนี้ดีกว่าเนาะอาจารย์ก็เลยเอาลิมิตเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยและอาจารย์ก็จะเป็นตรงนี้อินดิเกตศูนย์ถึงอินฟินิตี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นตัวแอลจำได้ไหมอินดิเกตที่มันเป็นถึงอนันต์อะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น l เข้าสู่อินฟินิตี้ถึงอนันต์เนาะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นฟังก์ชันเดิม e กำลังลบ s t แล้วก็ sin v t v t อันนี้แหละคือสมการที่หนึ่งเอาลิมิตเข้ามาช่วยนะเอาทุกความรู้มาหมดไปนะอีกนิดนึงจะจบนะเป็นสมการที่หนึ่งกันนะยากเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแทนในสมการที่หนึ่งอาจารย์เป็นสมการที่หนึ่งนี่คือสมการที่หนึ่งจากสมการที่หนึ่งอาจารย์ก็จะได้ว่าลาปลาสของ f t เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์ทำลิมิต l เข้าสู่อินฟินิตี้อินดิเกตศูนย์ l ของ e กำลังลบ s t แล้วก็ sin b tแล้วก็ dt เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ l เนี่ยเข้าสู่อินฟินิตี้ซึ่งก้อนเนี้ยอินทิเกรตตัวเนี้ยมันก็คืออันนี้ค่ะอาจารย์เขียนเลยนะอาจารย์ก็จะได้อาจารย์นะอาจารย์มาใส่กรอบให้มันทำไมเพราะอาจารย์จะได้ e กำลังลบ s t ด้วย s กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วตรงนี้ก็ s sin b t แล้วก็บวก b ไปก็ cos b t แบบนี้แล้วอาจารย์ก็ใส่ขอบเขตศูนย์ถึง l แทนตัวบนก่อนอาจารย์มันมีตัวแปรเยอะแยะไปหมดผมต้องแทนที่ตัวไหนรู้สึกไหมจริงๆอาจารย์ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเป็นคุณต้องแทนที่ตัว t ค่ะเพราะอาจารย์เห็นว่าเป็น dt ตรงไหนมี t คุณต้องแทนที่ t t นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ใช้ชุดความรู้เลยเนาะลิมิตค่ะเมื่อ l เข้าสู่ infinity อาจารย์ก็แทนตัวบนก่อนอาจารย์เอาสัญลักษณ์ให้เหมือนในเอกสารเลยนะเป็นปีกตาก่อนนะดีมีนะก็อาจารย์จะแทนตัวบนก่อนเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบ e กำลังลบ s ตรงไหนมี t ต่างด้วย l ต่างด้วย s กำลังสองบวก b กำลังสอง
SIU ตรงไหนมี T เปลี่ยนเป็น R แล้วก็บวก G cos U ตรงไหนมี T เปลี่ยนเป็น L เสร็จแล้วนะก้อนแรกอาจารย์ไม่อยากใส่วงเล็บเยอะเนาะนี่คืออาจก้อนแรกแทนเสร็จแล้วก้อนที่สองแทนตัวก้อนบนเสร็จก็จะเป็นลบแต่พอดีก้อนเนี้ยมันเป็นลบอยู่แล้วไงมันก็เลยเปลี่ยนลบกลายเป็นบวกไปดูเงื่อนอาจารย์ก็จะได้ e กำลังลบ s ตรงไหนมี t ก็แทนด้วยเลขศูนย์ตรงนี้ก็หารด้วย s กำลังสองบวก e สองตรงนี้เป็น s sin t คูณกับศูนย์แล้วก็บวก b แล้วก็ cos b คูณกับศูนย์มันไม่ใช่ได้ศูนย์หมดนะใช่ได้ศูนย์หมดนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลิมิตค่ะเมื่อ l เข้าสู่ infinity อาจารย์ลองเล่นเป็นแบบนี้นะลบ e กำลังลบ f l ด้วย s กำลังสองบวก b กำลังสองคูณกับ s sin b l แล้วก็บวก b cos b l ทีนี้ก้อนเนี้ยมันเป็นศูนย์แต่ e กำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่ง b คูณศูนย์ได้ศูนย์เนาะมุมศูนย์เนี่ยมุมศูนย์ต้องกดนิ้วโป้งนะซ้ายนิ้วที่เหลือทางซ้ายเนี่ยไม่มีเลยหลังจากที่กดนิ้วโป้งก้อนเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์ไปเลยแต่คอสนิ้วที่เหลือทางขวามันมีรูทสี่เนาะส่วนสองซึ่งมันจะมีค่าเป็นหนึ่งลองไปทวนซึ่งก้อนเนี้ยเป็นหนึ่งนะหนึ่งคูณกับ b ก็จะได้ b อาจารย์ตรงนี้ก็เลยเป็น b แล้วก็หารด้วย s กำลังสองบวก b กำลังสองได้แบบนี้แล้วนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะแทนค่าลิมิตของยันอาจารย์จะแทนค่าลิมิตเข้าไปในนี้แล้วนะอาจารย์แทนค่าลิมิตเข้าไปในนี้ปุ๊บอาจารย์ขอค่ะพอดีในเอกสารไม่ได้ทำเลยนะอาจารย์ขออย่างนี้ค่ะลบเนี่ยเหมือนเดิมนะเศษหนึ่งส่วน s กำลังสองบวก b กำลังคุณเขียนเติมได้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็น s sin b l แล้วก็บวก b cos b l ใช่ไหมและอาจารย์ก็แทนค่าลิมิตตรงนี้เนาะค่าลิมิตตรงนี้นะอันนี้อาจารย์ยังไม่จบนะจะแทนค่าลิมิตอาจารย์ถามก้อนเนี้ยมันมีที่ให้แทน l ไหมไม่มีอาจารย์ก็เลยได้แบบได้แบบเดิมนะแต่ก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ยังมีลิมิตอยู่นะฟังต่อนะอาจารย์ไม่จบอันนี้มันติดลบค่ะมันก็ต้องย้ายลงมาข้างล่างอาจารย์เอามันไว้ตรงนี้เลยนะไม่รู้สึกตรงนี้อาจารย์มันไว้ตรงนี้นะมันคือ e กำลังลบ e กำลัง s l อาจารย์เอาอาจารย์ขอเอาเครื่องหมายลบไปข้างหน้านี้แล้วกันนะก็เป็นลิมิตเมื่อ l เข้าอยู่เข้าใกล้อินฟินิตี้พร้อมยังติดลบนะจะแทนค่าลิมิตหายจริงจริงอาจารย์ไม่ค่อยสนใจตัวนี้หรอกไม่ค่อยอยากทำดีๆนะ e ยกกำลัง s เหมือนเดิมแต่ l มีค่าเป็นอินฟินิตี้อาจารย์แทนแล้วนะแล้วตรงนี้ก็จะเหมือนเดิม s s sin b l อาจารย์ทำไมไม่แทนตัวบนอ่ะช่างมันไม่ต้องสนใจจริงๆอาจารย์สนใจตัวล่างเพราะอะไร s คูณกับ infinity ก็ได้ infinity e ยกกำลัง infinity ก็เป็น infinity ข้างบนจะเป็นอะไรก็ไม่สนใจแต่ข้างล่างมันเป็น infinity อันนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนเศษคือข้างบนส่วนคือข้างล่างส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากมันจะกลายเป็นอะไรไปจำเป็นเป็นศูนย์เศษส่วนมากเป็นศูนย์ก้อนเลยค่ะข้างบนจะเป็นอะไรไม่สนใจมันก็เลยทำให้ก้อนนี้เป็นศูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้นคำตอบของคุณก็เลยเป็น b ส่วน s กำลังสองบวก e กำลังสองการสรุปเลยนะสรุปตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะได้ข้อสรุปมันจะได้มาซึ่งเรา

ปาสของไซน์ bt มันจะมีค่าเท่ากับตัวนี้ค่ะนี่คือคำตอบ d หารด้วย s กำลังสองบวก d กำลังสองถ้าให้อาจารย์แนะนำก็คือว่าถ้ามันเป็นดีโกณมิติใช่ไหมข้างล่างเนี่ยมันจะเฉือนเหมือนกันแต่ไซน์เนี่ยเป็นตัวที่มาทีหลังก็จะเอาตัวข้างหลังเนี่ยมาอยู่ข้างบนตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือได้มาหนึ่งข้อนี้ไม่ได้ง่ายเลยบอกไหมเป็นไงบ้างลองดูที่กันไหมลองดูเนาะมันจะมีทั้งหมดลาปาสพวกนั้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาใช้ให้ดูคุณมันก็จะมีหัวข้อที่ 5.2 การมีจริงของผลการแปลงลาปาสอาจารย์จะเอาให้ดูหนึ่งก็ได้เขาก็บอกว่าอ่ะมันมีนิยามเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูนะคุณดูที่นิยาม 5.2.1 นะเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชันเนี้ยเราเรียกว่าฟังก์ชันต่อเนื่องเป็นช่วงภาษาเลยนะคะและเราจะสามารถแบ่งช่วงย่อยได้โดยที่บนช่วงอะไรบนช่วงปิดเออดีดูนะข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าฟังก์ชัน ft เนี่ยก็จะต้องต่อเนื่องบนแต่ละช่วงย่อยค่ะข้อที่สองค่ะที่จุดปลายของแต่ละช่วงย่อยเอกสารก็มี ft สามารถหาค่าลิมิตได้ตามลิมิตทางซ้ายแล้วก็ลิมิตทางขวาได้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเนาะคุณมาดูตัวอย่างที่ 5.2.1 อาจารย์บอกว่าให้คุณแสดงว่า ft เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงถ้าออกเนาะบนช่วงคือปักต่างต่างไม่ค่อยดีแล้วเราก็จะนิยามโดยปักหมายความว่าไงใช่ไหมเนี่ยบนช่วง AT คืออะไรนะเนี่ยจะเห็นละ FT เนี่ยค่ะมันต่อเนื่องหมายความว่าไงก็บอก FT จะเป็นลบสองนะถ้า T เนี่ยมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าสามแล้วมันจะมีค่าเป็นหนึ่งนะถ้า t เนี่ยมากกว่าสักเรามาดูกันนะคะวิธีทำวิธีดูซิมันจริงไหมข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่า ft ต้องต่อเนื่องบนแต่ละช่วงย่อยเขาก็เลยบอกว่า ft เนี่ยต่อเนื่องหมายความว่าอย่างไรอาจารย์จะพูดอย่างนี้ถ้าสมมุติอาจารย์ให้เป็น ft เนี่ยเนาะก็บอกว่ามันจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทุกช่วงที่จำกัดถ้า t เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ d สำหรับทุกๆจำนวนบวก b ในสมมุติจำนวนบวกถ้าสมมุติค่ะมันอยู่บนช่วงนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ t เป็น2ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ให้ t เป็น1ดีกว่าอาจารย์ให้ t เป็น1แปลว่ามันก็จะต่อเนื่องบนช่วงนี้อ่ะค่ะใช่มั้ยมันจะอยู่ในช่วงที่ t มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ3แล้วคุณก็จะรู้เลยว่า ft ของคุณจะมีค่าเป็นลบ2ในกรณีที่ t ของคุณมีค่าเป็น1นะคะโอเคเนาะแต่ถ้าสมมุติ

0: สมมุติคุณสนใจกรณีที่ทีเป็นห้าค่ะคุณก็จะไปเลือกช่วงที่ทีมากกว่าสามใช่ไหมคำตอบของคุณ FT ของคุณก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งตรงนี้ค่ะพอไม่ทีจะเลือกตรงนี้ก็จะได้คำตอบอยู่ตรงนี้ซึ่ง T ของเราเนี่ยค่ะก็จะมีค่าเท่ากับมันขึ้นอยู่กับว่า T อยู่ในช่วงไหนถ้าอยู่ในช่วงนี้คำตอบก็จะเป็นตรงนี้ถ้าอยู่ในช่วงนี้คำตอบก็จะเป็นตรงนี้ทีนี้มาดูข้อสองเขาบอกว่าลิมิตทางซ้ายทางขวาอะไรเนี่ยนะเรามาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองคือถ้า T เนี่ยเท่ากับสามเราจะหาลิมิตทางซ้ายก่อนเพราะว่าเราดูเหมือนว่าเอ้ยแล้วมันจะมีค่าเท่าไหร่สามกับมากกว่าสามทางซ้ายทางขวาจับได้ไหมชิมเราก็มาเริ่มค่ะสมมุติอาจารย์มีเส้นจํานวนสามอยู่ตรงนี้ไปก่อนและอาจารย์บอกว่าจะหาลิมิตทางซ้ายตื่นได้ไหมมีทางซ้ายได้ไหมขอตื่นนะคะหาลิมิตทางซ้ายมันก็คือลิมิตของ f t เมื่อไม่ใช่ f นะเมื่อ t เนี่ยเข้าสู่สามทางซ้ายทางซ้ายอ่ะหมายความว่าทุกตัวเลยน้อยกว่าสามก็เลยติดลบน้อยกว่าสามแป๊บนะแป๊บนะน้อยกว่าสามอาจารย์ก็ต้องเลือกของมองเห็นไม่เจออันนี้คือเลขสามใช่ไหมตรงนี้ค่ะตั้งแต่สามไปจนถึงเลขศูนย์มันเป็นศูนย์เนาะคำตอบของอาจารย์ก็จะเป็นลบสองนะคะต่อไปถ้าอาจารย์จะหาลิมิตทางขวาเดี๋ยวอาจารย์เขียนรูปมายังไม่ได้แทนค่าอะไรด้วยอาจารย์จะหาลิมิตทางขวาอาจารย์ก็จะได้ลิมิตอันนี้เขียนไว้ก่อนว่าซ้ายหรือว่าขวาอาจารย์ก็จะได้ลิมิตทีเข้าสู่สามซึ่งทุกตัวเลยที่มาทางขวาเนี่ยมันจะต้องมากกว่าสามถึงก็เลยเป็นบวกคุณว่ามันมากกว่านะแป๊บหนึ่งเราไปดูที่โจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยค่ะทีมากกว่าสามมากกว่าสามก็คือตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเลยแต่ไม่ได้หยุดอีกที่ศูนย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นด้านนี้นะพอดีอาจารย์ยังเขียนทับแล้วมันจะลดอ่ะสิ่งที่อาจารย์จะเลือกก็คือมีค่าฟังก์ชันเนี้ยลิมิตของตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับนี้คุณก็จะบอกได้ว่าคุณหาค่าลิมิตทางซ้ายได้คุณหาค่าลิมิตทางขวาได้เขาก็เลยบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะต่อเนื่องเป็นช่วงนี่คือเราสรุปแบบนี้และนิยามต่อไปอะไรเงี้ยลองไปดูเพิ่มเติมเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์อยากอธิบายตัวอย่างให้คุณเข้าใจเนาะในเวลาที่มีอยู่ตรงนี้ค่ะทีนี้คุณมาดูอันนี้ต้องช่วยตอบหน่อยนะหัวข้อที่ 5.3 ค่ะสมบัติพื้นฐานของผลการแปลงลาปลาสค่ะคุณมาดูตัวอย่างที่ 5.3.1 คือคุณจะต้องเอาผลการแปลงลาปลาที่อาจารย์ทำวิธีพิสูจน์มายากมากๆเลยนะแต่คุณเนี่ยจะต้องหาการแปลงตรงนี้ให้ได้เขาเรียกว่าให้คุณเนี่ยไปหาการแปลงลาปลาให้ดูนะโจทย์ก็คือ f t เนี่ยเท่ากับ6ลบ 4tต้องตอบนะตอนนี้ไม่ตอบไม่ได้แล้วนะจะทำไม่ได้ถ้าทำหน้าก็ไปได้ก่อนด้วยค่อยๆเอาตัวอย่างนะให้ได้ก่อนนะคะตอนนี้ไม่ตอบอาจารย์จะหาการแปลงลาปลาสใช่ไหมที่พี่ทำอาจารย์ก็เริ่มต้นเลยค่ะอาจารย์ก็เลยใส่ลาปลาสของ FT ตัวเองเริ่มต้นแปลงลาปลาสลาปลาสใส่ตัว L นะแล้ว FT คืออะไรคะช่วยบอกอาจารย์ก่อนด้วยต้องตอบแล้วค่ะ FT คือ volume FT คืออะไรคะช่วยกันค่ะ ดูตรงนี้
1: หกลบสี่ทีบวกสองอีกำลังสี่ทีบวกคอสสามทีลบห้าไซน์สี่ทีบวกสามทีกำลังห้าครับ
0: อันนี้ใครเลือกว่ารักจังทำไม่หวัดอยู่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็คือโจทย์คือ FT ตัวนี้เนาะอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ฟังอยู่นะต้องช่วยนะแล้วสิ่งที่อาจารย์จะทำอาจารย์จะกระจายลาปลาสเข้าไปในนี้อาจารย์เอาง่ายๆก่อนเนาะอาจจะเขียนเพิ่มในหนังสือนะมันคือลาปลาสของเลข6ช่วยอาจารย์ดึงตัวเลขออกมาเร็วช่วยอาจารย์หน่อยอาจารย์ทำไมเลข6อาจารย์ไม่ดึงอาจารย์กลัวคุณงงเนาะไม่ยอมดึงแต่อันนี้ดึงตัวเลขให้อาจารย์ก่อนเลข4ลาปลาสของชีอ่ะเริ่มทำค่ะช่วยหน่อยเดี๋ยวไม่ต้องขอเลยครับช่วยอาจารย์ทุกคนโค้ดต่อไปคือดึงตัวเลขออกมาค่ะเลขอะไรคะโค้ดต่อไป
1: สองครับ
0: แล้วก็เป็นลาปลาสของอะไรคะอีกำลังสี่ทีเนาะแล้วก็ลาปาสของคอสสามทีดึงไม่ได้ก็ไม่ต้องดึงอ่ะเร็วดึงเนี่ยมันอื่นด้วยค่ะ
1: ดึง
0: สะด
1: ลบ
0: วก
1: ห้าครับ
0: ลบห้าแล้วก็ลาปาสายสี่ทีสุดท้ายสุดท้ายละดึงตัวเลขออก
1: ดึงสามลาปาสกำลังห้า
0: ใช่แค่นั้นเองแล้วทีนี้ค่ะอยากจะใช้สูตรเป็นใช่ไหมอาจารย์ก็จะดึง6ออกไปละแล้วก็ลาปาสของเลข1ทีนี้ไปดูตัวอย่างที่1ค่ะลาปาสของเลข1ได้อะไรอ้าวตัวอย่างที่1ลาปาสของ1มีค่าเป็นอะไรคะมันได้เลยนะไปดูตัวอย่างที่น่าจะใช้5.1.1ลาปลาสของ1มีค่าเป็นดูค่ะเร็วหนังสือก็อยู่ใครสะดวกตอบนะคะไม่งั้นไม่ได้นะมันเป็นเรื่องใหม่วิธีพิสูจน์อาจารย์ก็รู้อยู่มันยากอยู่เนาะแต่มันก็ต้องเรียนรู้ด้วยลาปลาสของ1ใครมีหนังสือช่วยเปิดหน่อยเร็วลาปาสของ1มีค่าเป็นไปดูตัวอย่าง 5.1.1 นะคะสรุปมาค่ะนั่นคือทดสอบอาจารย์หน่อยค่ะลาปาสของ1คือจันวัฒน์จันตะนี่เรามานั่งใช่ไหมลาปาสของ1ได้ไหมคะเห็นไหม
2: คร
0: ับ ได้เท่าไหร่
2: ร
0: คะลาปาสของ1ได้อะไรคะเห็นไหมตัวอย่างที่ห้าหนึ่งห้าจุดหนึ่งจุดหนึ่งอะค่ะคนอื่นก็ได้นะช่วยเพื่อนรอตอบหน่อยนะลาปาสของ1เป้ก็ได้ลาปาสของ1คือไม่เอ่ยรอดูจะได้ไปต่อจากฟ้าสองหมื่นขึ้นสิบกว่าคนเนี่ยได้ออกตอบมาก
1: อีกำลังลบเอสทีไหมครับ
0: หนึ่งฟ้าสองหมื่นดูตัวอย่างที่5.1.1 นั่นคือหลังบรรทัดสุดท้ายเลยตัวอย่างที่ 5.1.1 นะคะลาปลาสของเลข1
2: เป็นส่วน
0: อยู่หน้าอะไรอ่ะบอกเพื่อนด้วย
2: หน้า345
0: 1ส่วน S นะเพราะฉะนั้นช่วยอยู่กับอาจารย์ก่อนนะคนเนี้ยช่วยเพราะว่าต้องช่วยบอกหน้านะอันนี้6นะแล้วตรงเนี้ยอาจารย์จะเปลี่ยนสีเป็นลาปลาสของ1ก็คือ1ส่วน Sเนี่ยนะคะหนุ่มคนนี้ต้องอยู่กับอาจารย์ก่อนนะ4ลบเอ้ยไม่ใช่4ลบลบ4ลาปาสของ T ค่ะตัวอย่างที่เท่าไหร่คะลาปาสของ T ตัวเนี้ย
2: คูณกับ1ส่วน S กำลัง2
0: หน้าอะไรคะ
2: 3 4 5ครับ
0: เนี่ยเพื่อนได้นะตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน S กำลัง2ถ้าไม่ได้อาจารย์ก็ไม่รู้จะยังไงคือมันต้องไปท่องอ่ะเอาอันนี้ให้อาจารย์ด้วยตัวอย่างที่เท่าไหร่ 5.1.3
2: 1ส่วน S ลบ4
0: อุ๊ยเก่งอ่ะเอาสูตรให้เพื่อนก่อน E กำลังนั้นเอาสูตรก่อนเอาสรุปสูตรก่อนเขาได้ไปแล้วนะคนนี้เอาสรุปให้อาจารย์ก่อน 5.1.3 e กำลัง
2: e กำลัง
1: at
2: t
0: at เท่ากับ
2: เท่ากับ1ส่วน s ลบ4
1: s ลบ
0: 4 s ลบ a เนาะหน้าอะไรคะ
2: หน้า3 4 5
0: ทำไมไม่ถึง3 4 5ทุกอันเลยเหรอ
2: ได้ครับอาจารย
0: ์ไม่มันต้องไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ที่เม็ดนั้นแปลว่าเขาหมายถึงหน้า
1: 336ครับ
0: สีม่วงคือ336ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ช่วยดูสีชมพูให้หน่อยห้าจุดหนึ่งจุดสองได้ไหม
1: จะอยู่หน้าสามสามสามห้า
0: สามสามห้าแล้วหนึ่งส่วน S อยู่หน้าอะไรคะ
1: หนึ่งส่วน S กำลังสองใช่ไหมครับหรือว่าหนึ่งส่วน S ธรรมดา
0: หนึ่งไล่มาเลยก็ได้เอาห้าจุดหนึ่งจุดหนึ่งก่อนหนึ่งส่วน S อยู่หน้าอะไรคะ
1: อยู่หน้า333ครับ
0: 333แล้ว 1.5.2 ลาปาสของ1ลาปาสของ T อ่ะค่ะได้เท่าไหร่คะ1ส่วน S กำลัง2
1: อยู่หน้า335ครับ
0: ถูกแล้วใช่ไหม335โอเคนะอ่ะแล้วทีนี้มาดูสีม่วงกันนะไม่ได้อาจารย์ก็จะทำให้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นมาดูสีม่วงตรงเนี้ย A คือเลขอะไรคะ
2: A คือเลข4
0: อาจารย์ก็จะได้เศษ1ส่วน S ลบ A แต่ A เป็นเลขอะไรคะ
2: 4
0: 4โอเคขอบคุณมากนะคนที่ยังอยู่อ่ะต่อไปลาคอสอ่ะลาปาสของคอส 3T น่าจะหน้าอะไรคะสรุปที่อาจารย์ไม่พร้อมละอาจารย์ไม่ตรงนี้นะสีก็ไม่ค่อยอย่างเช่นเอาสีเขียวอ่ะ 5.1.4 ลาปาสของคอส BT เนาะอาจารย์จำได้มันคืออาจารย์ชอบเขียนข้างล่างก่อนข้างล่างคืออะไรคะบอกอาจารย์ก่อน
2: ข้างล่าง S กำลังสองบวก B กำลังสอง
0: แล้วข้างบนเป็นอะไรคะ
2: S
0: เป็น S เหมือนกันเนาะหน้าอะไรคะ
2: 339ครับ
0: 339นะทีนี้หน้าที่ของคุณเรากำลังใช้สีเขียวเดี๋ยวนี้นะ B ของอาจารย์คืออะไรคะ

0: สาม
1: สามสามแต่เก่งเก่งมีเห็นไหมมีเสียงฟังอยู่เด้ออ่ะเพราะฉะนั้นตรงข้างล่างของอาจารย์ก็จะเป็น s กำลังสองบวก b แต่ b คืออะไรคะ
0: สาม
1: สามกำลัง
0: สอง
1: สองแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น s s ก็คือ s เฉยๆโอเคเนาะอ่ะรู้แหละยากใหม่เนาะแต่ถ้าไม่จี้อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เลยนะต่อไปอีกนิดเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินให้เนาะอ่ะ5.1.5ค่ะลาปาสของทราย BT ข้างล่างเป็นอะไรคะ
0: เอสกำลังสองบวกบีกำลังสอง
1: เหมือนกันเลยเนาะแต่ทรายเอาตัวอะไรคะ
0: บี
1: ตัวหลังดีอยู่หน้าอะไรคะ
0: สามสี่หนึ่งครับ
1: 341เนาะอ่ะเพราะฉะนั้น B ของอาจารย์เป็นเลขอะไรคะอาจารย์ใช้นี่ไหน
0: X4
1: เลข4มี2เสียงนะเพราะฉะนั้นข้างล่างอาจารย์ก็ต้องเป็น S กำลัง2บวกอีกนิดนึง B คือ
0: 4กำลังสอง
1: แล้วเราก็ต้องใส่ B คือเลขอะไรคะ
0: เลข4ครับ
1: จบนี่ค่ะอีกสูตรสุดท้ายคือตอนเรียนจริงมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนี้ก็ได้แต่อาจารย์อ่ะคือใส่หมดอ่ะนะคะใส่ไปพร้อมกันอันเดียวหมดมาดูอีกอันนึงที่อาจารย์ก็ไม่มีเอาตรงนี้แล้วกันนะ5.1.6ค่ะเป็นผิดอีกลาปาสของ c กำลัง n ค่ะเท่ากับอะไรคะ
0: ก็ n
1: factorial หาร
0: s กำลัง n บวกหนึ่ง
1: หน้าอะไรนะคะ
0: สามสี่สามครับ
1: 343ขอบคุณมากเลยนะคนที่ช่วยอาจารย์เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่รู้เลยมันได้มายังไง3เหมือนเดิมเนาะตั้งใจนะ n เดี๋ยวอาจารย์กลับไปสีชมพูจริงอาจารย์ไม่อยากเปลี่ยนเลย n ของอาจารย์คือเลขอะไรคะ
0: ห้า
1: เลข5ใจเย็นๆนะอาจารย์ก็จะได้5อะไรนะ5
0: ส่วน s
1: 5 factorial ส่วน s กำลัง
0: 6
1: 5บวก1เพื่อนรู้เลยได้6เนี่ยค่ะต้องตามไปแบบเข้าใจเด้อเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นลบ4ส่วน s กำลัง2แล้วก็บวก2หารด้วย s ลบ4แล้วก็บวก s หารด้วย s กำลัง2บวก3กำลัง2มันได้9แล้วก็ลบเอา5คูณ4ได้เท่าไหร่คะ
0: ได้
1: 20แล้วก็หารด้วย s กำลัง2บวกเท่าไหร่คะ
0: 9
1: 9เดี๋ยวโดนละได้9ไอ้นี่ได้9ไปแล้วไอ้นี่จะได้9ได้ไง16อาจารย์รู้แล้วคนนี้น่าจะเป็นศิระดานัยที่ช่วยอาจารย์ไม่รู้เดาถูกหรือเปล่านะ5แฟกก็ติดแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าอยากจะรู้มันก็คือ5คูณอะไรนะใช่ไหม
0: ผิดคนครับอาจารย
1: ์เอาผิดคนพันสี่ร้อยเดือนนายออกตัวว่าไม่ใช่อ่ะไม่เป็นอ๋อพานุวัฒน์แต่ไม่ใช่เลขทองแน่เลยอาจารย์ว่าเสียงเขาจะอีกแบบอ่ะแต่เขาก็ไม่ยอมบอกชื่อเลยนะอ่ะ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เนาะมันก็จะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันสมมุติว่าเราอยากจะรู้แค่นั้นเองเนาะอันนี้ก็5แฟกแล้วก็หารด้วย s กำลัง6ประมาณนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายการการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืนค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่13แล้วชื่อตอนว่าการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนตำบลบางใหญ่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและถ้าน้องๆจำตอนที่แล้วได้นะคะเรามีวิทยากรพิเศษนะคะก็คือท่านอาจารย์อุดมทองสุขค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านอาจารย์ก็ยังคงอยู่กับเรานะคะมาช่วยดำเนินรายการแล้วก็สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนของตำบลบางใหญ่ให้กับเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามน้องๆบางคนถ้าเกิดว่าตอนที่แล้วไปอาจารย์กิ๊กก็เลยอยากจะขอให้ท่านอาจารย์อุดมนะคะแนะนำตัวอีกครั้งค่ะ
1: ครับอาจารย์อุดมทองสุขครับจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มาสังกัดอยู่ในมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคนะครับหรือ SPNET นะครับ
0: ครับนี่นะคะเท่าที่ทราบมาจากตอนที่แล้วอาจารย์เคยเป็นอาจารย์ในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนั้นสอนวิชาอะไรแล้วสังกัดที่ไหนคะ
1: อ๋อครับก็สอนวิชาเรื่องเกี่ยวกับช่างยนต์นะผมกับเครื่องกลครับเครื่องยนต์ซึ่งในพื้นที่เองเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์การเกษตรสูบน้ำสารพัดเรื่องนะครับ
0: โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการน้ำนี่เรามีใช้เครื่องกลด้วยใช่ไหม
1: ใช่เครื่องสูบน้ำใหญ่ๆซึ่งอาจจะแบ่งเป็นสองแบบเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันกับใช้ไฟฟ้า
0: ใช้ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ราคาต่างกันไหมคะมีดูความเป็นนักเศรษฐศาสตร
1: ์ก็ต่างไหมก็ต่างอยู่นะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไฟฟ้าน่าจะถูกกว่าไหมเพราะว่าการใส่เชื้อเพลิงลงไปเนี่ยเชื้อเพลิงแพง
0: แล้วก็
1: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับมอเตอร์จะประสิทธิภาพสูงกว่า
0: เอาละค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้เรียนรู้นะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์นะคะว่าการสูบน้ำเนี่ยถ้าใช้เป็นระบบไฟฟ้าจะดีกว่าต้นทุนถูกกว่าดีกว่าในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแต่สิ่งที่ควรระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะในช่วงน้ำท่วมระบบการเดินสายก็จะต้องยอดเยี่ยมมากๆทุกคนจะต้องปลอดภัยเพราะว่าเป็นสิ่งแรกที่เราจะคำนึงถึงนะคะเอาละวันนี้ก็ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเนื่องจากเวลาของเราเนี่ยจะมอบเวลาส่วนใหญ่ให้กับวิทยากรของชุมชนนะคะอาจารย์กิ๊กก็จะขอมอบเวลาต่อจากนี้นะคะให้ท่านอาจารย์อุดมเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนตำบลบางใหญ่ค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: นะครับสวัสดีหนูๆน้องๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะ

0: ครับวันนี้เราได้มาศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนของตำบลบางใหญ่นะครับแล้วก็เราได้รับเชิญได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านนะครับมาร่วมในการเป็นวิทยากรร่วมครับท่านแรกครับจะแนะนำตัวครับ
1: ครับสวัสดีครับธิติพันธ์น้อยอุทัยนะครับปัจจุบันทํางานเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนนะครับในตําแหน่งรองประธานสภาชุมชนนะครับแล้วก็ทํางานในส่วนของผู้ปกครองท้องที่นะครับในตําแหน่งกํานันตําบลบางใหญ่นะครับ
0: ครับต่อไปครับท่านครับ
2: กิตติภูมิฐานพิมพ์ครับประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลบางใหญ่อีกตําแหน่งครับผู้ใหญ่บ้านตําบลบางใหญ่ครับ
0: ครับการจัดการน้ําชุมชนในจังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้เราได้ทําการคัดเลือกนะครับพื้นที่ในการเป้าหมายนะฮะในการจัดการน้ําชุมชนการแก้ปัญหาของน้ําหรือปัญหาของชุมชนที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือน้ําท่วมกับน้ําแล้งนะครับมีอยู่2เรื่องพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่แห่งนะครับท่านประธานครับ
2: ครับผมขอชี้แจงในเรื่องของเป้าหมายก่อนนะครับ
0: ครับ
2: โครงการของสทน.ในรอบนี้นะครับเขาให้เราแจ้งประมาณ6ตำบลใน6ตำบลเนี่ยประกอบด้วยจระเข้ใหญ่องคลักษ์ตะค่าสันลีและก็กฤษณาซึ่ง5ตำบลเนี่ยนะครับในภูมิศาสตร์เนี่ยจะแบ่งเอาแม่น้ำท่าจีนเป็นพื้นที่แบ่งเขตของฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนมีตำบลบางใหญ่ตำบลเดียวนะครับที่อยู่ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีนอีก5ตำบลเป็นของตะวันออกของแม่น้ําท่าจีนโดยแยกกันชัดเจนอย่างนี้เลยครับว่าพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีของโครงการนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับ
0: กิจกรรมในการจัดการน้ําในครั้งนี้ก็คือกิจกรรมในการศึกษาข้อมูลการสื่อสารสิทธิชุมชนและการอบรมการทําแผนทําผังน้ําของตําบลใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เราได้ทําอะไรได้บ้างครับท่านรองประธานครับ
1: ก็เราถือว่าเป็นความโชคดีของตําบลบางใหญ่นะครับอย่างที่ท่านประธานสภานะครับได้นําเรียนให้ทราบนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการของ6ตําบลที่ทําร่วมกันมานะครับแต่ว่าจะอยู่ในส่วนของฝั่งตะวันออกของแม่น้ําท่าจีนนะครับทั้ง5ตําบลแล้วครับที่ทําโครงการนี้
0: คร
1: ับ เราทํางานขับเคลื่อนสภามานะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของการทํางานสภาองค์กรชุมชนนะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสสน.นะครับ
0: ครับ
1: และทีมงานวิจัยของมสว.นะครับได้ให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับตําบลบางใหญ่นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทํางานผ่านสภาองค์กรชุมชนมากกว่านะครับที่เราได้มามีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ําของชุมชนในครั้งนี้ครับ
0: ครับกิจกรรมแรกที่เราลงไปทํานะครับท่านรองประธานครับ
2: เริ่มแรกเลยนะฮะทางสสน.เนี่ยประสานมาทางสภาองค์กรชุมชนโดยผมนะครับขอความร่วมมือคือขอความอนุเคราะห์ตัวแทนของตําบล
0: ครับ
2: ไปทําการเริ่มเรียนรู้การจัดการทําผังน้ําก่อนเริ่มแรกเราได้การไปอบรมหลังจากนั้นกลับมาเราได้การไปดูงานไปศึกษาดูงานของหมู่บ้านของอำเภอของนครนายกที่มีปัญหาแบบอย่างคล้ายๆเราคือน้ําท่วมและหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่ตําบลสทน.ก็ตามมาแล้วก็มาช่วยเราทํางานพอเริ่มทํางานเราก็จะเริ่มทํากิจกรรมว่าเราต้องทําผังน้ําเราจะต้องทํากิจกรรมต่อมาคือไปศึกษาข้อมูลในพื้นที่ของเราให้เป็นรูปธรรมที่สุด
0: ครับผมกิจกรรมแรกอันนี้ก็คือหมายความว่ากิจกรรมการลงพื้นที่นะครับโฟกัสกรุ๊ปนะฮะลงพื้นที่ของเราไปดูสภาพแวดล้อมปัญหา
2: ใช่ครับ
0: และอันที่2ก็คือเป็นกิจกรรมเชิงอบรมปฏิบัติการสารสนเทศใช่มั้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลถูกมั้ยฮะสสน.เป็นหลักนะครับเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพนะครับการจัดการน้ำชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่เป้าหมายเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะมีทั้งหมด6พื้นที่นะครับก็มีดังที่กล่าวไปแล้วเนาะมีเป้าหมายองคลักษ์จระเข้ใหญ่ตะเข้สาลีกฤษณาแล้วก็ตำบลบางใหญ่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บางใหญ่นะครับแนวคิดในการจัดการน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืนย้ำนะเพื่อความยั่งยืนเนาะในบริบทเชิงเกษตรการเกษตรเรามีเรื่องนี้แนวคิดอย่างไรบ้างครับ

0: ส่วนในแนวคิดเนี่ยนะครับ
1: ครับท่านรอง
0: ผมขอลองชี้แจงในเรื่องของบริบทของพื้นที่ก่อนตำบลบางใหญ่เนี่ยประกอบไปด้วย8ตำบล8หมู่บ้าน
1: ครับ
0: 4หมู่บ้านเป็นฝั่งที่อยู่ติดชายแม่น้ำท่าจีนและอีก4ตำบลอีก4หมู่บ้านจะอยู่โดยมีถนนกั้นคันน้ำไว้บริบทของการน้ำท่วมกับน้ำแล

0: ธานสภากับท้องที่ก็คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านจะช่วยกันบริหารจัดการนะครับการมีส่วนร่วมของเราก็คือเราได้เริ่มรวมกลุ่มของชาวบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออะไรขอให้มีใจมาช่วยกันเราทำของสภานะครับเราก็ประสานงานกันว่าเราจะทำอะไรบ้างเราจะบูรณาการร่วมกันว่าเราจะใช้น้ำกันยังไงแก้ปัญหาน้ำกันยังไงนะครับ
1: ครับเป็นการบูรณาการอย่างยังเนาะนะครับแล้วมีในส่วนอื่นมั้งไหมครับลอง
2: เขาจะมีครับเพราะว่าเราจะเน้นชุมชนนะครับเน้นในส่วนของผู้นำนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่จะร่วมมือกันที่จะกำหนดแนวคิดในการที่จะแก้ปัญหาในการจัดการน้ำของชุมชนนะครับเพราะว่าปัญหาอย่างที่ทุกชุมชนประสบก็คือน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับเป็นเรื่องที่เจอกันอยู่ในเขตพื้นที่ลับลุ่มของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะเจอในส่วนนี้เหมือนกันแทบทุกตำบลนะครับแต่ว่าอย่างของตำบลบางใหญ่ก็อย่างที่ท่านประธานสภากล่าวให้ทราบครับว่าชุมชนที่เดือดร้อนนะครับเวลาช่วงน้ำหลากฤดูน้ำหลากก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักก่อนนะครับน้ำล้นจนครัวเรือนรับไม่ไหวแล้วครัวเรือนริมแม่น้ำท่าจีนรับไม่ไหวแล้วถึงจะระบายเข้าทุ่งนะครับดังนั้นนะครับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืนจึงเอาผู้นำชุมชนนะครับเรียนเชิญผู้นำชุมชนมาศึกษาผลกระทบเรื่องนี
1: ้
2: นะครับทั้งตำบลและชุมชนใกล้เคียงนะครับเราจะมีในส่วนของการใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นตัวแทนที่จะนำปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นมาศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยืนต่อไป
1: ครับเราก็มีการใช้ความรู้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยีใหม
2: ่
1: ใช่ไหมครับแล้วก็มีการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมเนาะแล้วก็มีการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
2: ถูกต้อง
1: ครับใช่ไหมครับในแนวคิดนะครับโอเคครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะหลักการ
2: ก็จากการพูดคุยกันนะครับ จากการปรึกษาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีกำหนดหลักการในการที่จะจัดการน้ำเพื่อชุมชนนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการที่จะพัฒนาพื้นที่แล้วให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับพื้นที่นั้นๆนะครับพื้นที่ของชุมชนนะครับก็จะใช้หลักในการในความโปร่งใสนะครับและความรับผิดชอบของคนในชุมชนมาเป็นหลักในการที่จะบริหารนะครับใช้การสื่อสารนะครับการตระหนักรู้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมนะครับในกระบวนการจัดการหรืออยู่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้ได้นะครับคือเราจะมีใช้ความให้ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเป็นหลักคือไม่กระทบกันไม่ทะเลาะกันอันนี้คือการที
1: ่
2: ครัวเรือนหนึ่งอยู่ฝั่งติดริมแม่น้ำท่าจีนจะได้รับผลกระทบมากกว่าครัวเรือนที่อยู่ในทุ่งพอสมควรนะครับดังนั้นก็คือว่าการที่จะได้ประโยชน์หรือให้คนในพื้นที่ที่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากสุดได้ประโยชน์มากกว่าและคนในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยเต็มใจที่จะให้ผลประโยชน์นั้นกับคนในชุมชนก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วคร
1: ับ ก็มีเรื่องของการเคารพสิทธิ์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ความหลากหลายมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็มีการเรียนรู้นะแล้วก็มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องคร
1: ับ ในโครงการนี้ก็คือพอเริ่มทำเราก็เริ่มเรียนรู้เริ่มมีการปรับตัวเพราะเรื่องนี้มันได้ดำเนินการไปแล้วในสองสามสี่นะครับเราลองมาดูต่อลองเล่าประสบการณ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำชุมชนแล้วก็ผลกระทบอันนี้ก็คงเป็นข้อมูลของพื้นที่เนาะ
2: ใช่คร
1: ับ ในบางใหญ่นะครับท่านนายกลองเล่าให้ฟังสักนิดนะครับว่าพื้นที่มันเป็นยังไงครับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับที่จะนำเสนอในส่วน
1: อ๋อได้ยินดีครับ
2: ก็จากการที่เราคือต้องเรียนให้ทราบก่อนครับว่าปัญหาเรื่องของน้ำนะคร
1: ับ
2: อย่างที่ทุกตำบลประสบก็คือน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับแต่บางใหญ่นะครับปัญหาหลักๆเลยคือน้ำท่ว
1: ม
2: นะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักของตำบลเลยนะครับเรามีประชากรนะครับทั้งหมดประมาณ 4,300 กว่าคนนะครับมีครัวเรือนประมาณรวมๆ 1,400 ครัวเรือนนะครับแต่ว่าครัวเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ย

0: คิดเป็นประมาณ 40% นะครับ 40% ของครัวเรือนทั้งหมดของตำบลนะครับซึ่งพอถึงฤดูน้ำหลากนะครับตั้งแต่ช่วงกันยาตุลานะครับครัวเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับจะเป็นครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฤดูน้ำหลากก่อนประชากรจอนจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนสุพรรณบางซ่า
1: ก็คือมีน้ำมีถนนกั้นไว
0: ้
1: น้ำในแม่น้ำก็สูงขึ้น
0: ก็คือลักษณะพื้นที่ของเราจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าริมแม่น้ำท่าจีนะครับเป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าในเขตตำบลบางใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: จำนวนประชากรจำนวนครัวเรือนนะครับ 40% ของครัวเรือนในตำบลเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำทั้งหมด
1: ประมาณ 40%
0: ใช่ครับน้ำระดับน้ำเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้จึงเป็นกระบวนการที่เราต้องพูดคุยกันว่าเมื่อถึงเวลาฤดูน้ำหลากนะครับเราต้องเราศึกษาผลกระทบแล้วเราเจอผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จึงนำข้อมูลเหล่านี้มาโดยใช้กลไกของสภาองค์กรชุมชนเนี่ยเชิญตัวแทนแต่ละพื้นที่มาพูดคุยกันว่าถ้าถึงเวลาตรงจุดนี้แล้วช่วงของเดือนตุลากันยาตุลาเป็นต้นไปเนี่ยที่ช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยถ้าประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในแม่น้ำท่าจีนได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งเราจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือมีการแบ่งเบาผลกระทบอย่างไรได้บ้าง
1: อาชีพหลักๆของบางใหญ่เนี่ยก็คืออาชีพเกษตรนะ
0: เกษตร
1: ทำนาเน
0: า
1: ะม
0: ี
1: พื้นที่อยู่สักเท่าไหร่ได้ฮะเกษตร
0: ก็ประมาณสัก 15,000 กว่าไร
1: ่โอ้ไม่น้อย
0: ครับ
1: ไม่น้อย
0: ถือว่าเพราะว่าบางใหญ่มีประกอบด้วย8หมู่บ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรรมเรื่องของอาชีพทํานานี่เป็นหลักนะครับประมาณ 80% ของพื้นที่ที่เป็นอาชีพทํานาอยู่
1: เป็นเกษตรแปลงใหญ่ด้วยมั้ย
0: เป็นครับ
1: อ๋อเป็นเกษตร
0: แปลงใหญ่นี่ที่เราขับเคลื่อนกันอยู่จะมีอยู่ประมาณ3หมู่บ้านแต่ตอนนี้กําลังทําโครงการที่จะขยายนะครับโครงการที่จะต่อยอดเพื่อให้พื้นที่อื่นได้รวมกลุ่มกันในการที่จะขับเคลื่อนในนามของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่นี้ด้วย
1: ครับขยายคำว่าเกษตรแปลงใหญ่ให้หนูๆน้องๆได้ฟังกันหน่อยนะครับ
0: คือเกษตรแปลงใหญ่นะครับคือการรวมกลุ่มกันนะครับ
1: ร
0: วมกลุ่มกันในการที่จะทำปริมาณทำคุณภาพของผลผลิตนะครับมีการรวมกลุ่มกันของรับงบประมาณนะครับเพื่อจะมาดำเนินการในรูปแบบของกลุ่มยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธ
1: ุ์
0: นะครับในนามของกลุ่มนาแปลงใหญ
1: ่
0: มีการขอรับสนับสนุนจากภาครัฐในการขอรับเมล็ดพันธุ์ออกมานะครับแล้วก็มากําหนดแปลงที่จะมาทําเมล็ดพันธุ์ต่อนะครับแล้วก็หมุนเวียนใช้กัน
1: เป็นการรวมตัว
0: ใช่ครับ
1: แล้วการจัดการของเกษตรของการทํานาเนี่ยเราจะง่ายขึ้นมั้ย
0: ง่ายขึ้นครับเพราะว่า1คือเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในความดูแลของเรา
1: ครับ
0: นะครับเราสามารถที่จะกําหนดคุณภาพได้สิ่งเจือปนต่างๆอันนี้เราสามารถทําได
1: ้
0: เพราะว่าเรามีส่วนใหญ่พื้นที่ของเรานะครับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรามีอยู่นะครับกลุ่มเมล็ดพันธุ์เรามีอยู
1: ่
0: ณตอนนี้นะครับก็เป็นที่มาของการจัดตั้งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่นี่แหละครับที่ดําเนินการอยู่
1: เพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องการควบคุมน้ําเนี่ยเนาะก็ถือเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งขั้นตอนตอนนี้เราก็รู้บริบทของพื้นที่แล้วเนาะรู้บริบทของอาชีพเนาะมีละกลุ่มอาชีพเกษตรแปลงใหญ่เรามีการทำอะไรต่อมีการเริ่มต้นก้าวต่อไปอันนี้เรารู้เราละต่อไปจะรู้เขาละรู้เขาเนี่ยไอ้ยังไงเราสำรวจอะไรในพื้นที่ต่อไปครับเรียนเชิญ
2: ส่วนโครงการต่อมาที่เราทำก็คือการสำรวจแหล่งน้ำนะครับและการโครงสร้างทางชลศาสตร์ของตำบลบางใหญ่ว่าในพื้นที่ของตำบลเราเนี่ยแม่น้ําหลักๆคลองหลักๆของเรามีอะไรบ้างเราก็เลยได้จัดการทําเป็นผังน้ําขึ้นโดยสธน.มาช่วยเราทําแผนผังน้ําว่าเส้นทางน้ําที่ไหลออกมาจากแม่น้ําท่าจีนที่ไหลเข้าไปสู่ชุมชนตำบลบางใหญ่เนี่ยเป็นแม่น้ําเส้นหลักแล้วไหลไปทางไหนบ้างขึ้นไปทางไหนไปเขตติดต่อของตำบลบางใหญ่จะไปเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงของตำบลวัดดาของตำบลบ้านกลุ่มของอำเภอสองพี่น้องซึ่งตำบลบางใหญ่เป็นตำบลสุดท้ายที่เขตติดต่ออยู่กับอำเภอสองพี่น้องด้วยเราจะต้องหาทางว่าน้ำต้อง

0: หมดจะต้องไหลลงไปสู่สองพี่น้องเพราะของหลุดจากบางม้าก็ไปสองพี่น้องแล้วก็จะไหลออกลงไปนครปฐมเพื่อจะลงทะเล
1: อันนี้ก็คือแม่น้ำท่าจีนท่าจีนซึ่งมีหลายชื่อมาก
0: มีน้ำหลายชื่อมาก
1: ครับผมลองเล่าประสบการณ์นะครับลองดูซิว่าเรามีประสบการณ์ในการร่วมการจัดการน้ำชุมชนแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นลองใครลองเล่าท่านเชิญ
2: ก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
2: เราผมคาดว่าน่าจะหลายพื้นที่หรือส่วนใหญ่นะครับที่เจอปัญหาเรื่องของสภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับก็คงจะเจอมาเหมือนกันทุกตำบลนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนหรืออีกแม่น้ำหลายสายนะครับที่เป็นสายหลักตำบลบางใหญ่ก็เช่นเดียวกันครับเราเจอปัญหาน้ำท่วมนะครับเป็นหลักเลยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือปี54
1: อ๋อครับ
2: นะครับคือท่วมในระดับที่ว่าเส้นทางสัญจรเราเนี่ยถูกตัดขาดหมดเลยนะครับพื้นที่ประชากรเป็นพันครัวเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบเมื่อปี54นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าการบริหารจัดการน้ำของ
1: ยังไง
2: ใช่นะครับมันเกิดปัญหาตรงนี้จึงเป็นที่มาของการสำรวจนะครับแหล่งน้ำโดยนำปัญหานะครับและผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นมาพูดคุยกันนะครับปกติแล้วถ้าให้หน่วยงานของในพื้นที่ดำเนินการนะครับมันก็จะไม่มีความชัดเจนเหมือนกับที่ทางหน่วยงานของสสน.แล้วก็ทีมวิจัยของมสว.ลงไปช่วยนะครับอันนี้ได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าในการขับเคลื่อนของการแก้ปัญหาในครั้งนี้ครับ
1: ครับ
2: หลักก็คือมาจากส่วนของสสน.แล้วก็มสว.นี่แหละครับที่เข้าไปดูแลและเข้าไปช่วยผลักดันในการที่จะจัดทำแผนในการศึกษารายละเอียดต่างๆเพื่อนำมาสู่แผนของตำบลในการที่จะแก้ไขปัญหาต่อไป
1: ในข้อมูลอันนี้จากในรูปนี้จากในสไลด์นี่ก็เราจะพบว่าอันนี้เราก็ไปรู้เราเนาะลงไปสำรวจว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรมีประตูน้ำมีเครื่องสูบน้ำใช้ได้ใช้ไม่ได้มีผักตบชวามีอะไรไหมใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มและลงพื้นที่
2: เป็นการรวมกลุ่มกันครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่โครงการนี้จะเข้าไปนะครับมันเหมือนเป็นการผลักดันเป็นการกระตุ้นที่เราจะเข้าไปดูแลสำรวจแหล่งน้ำนะครับเราไม่เคยทราบข้อมูลเลยว่าเพราะเราไม่เคยทำแผนเรื่องพวกนี้ว่าพื้นที่ที่เหมาะจะเป็นแก้มลิงของตำบลบางใหญ่มีไห
1: ม
2: นะครับประตูไฟฟ้าระบบไฟฟ้าประตูสูบน้ำนะครับมีไหมคลองเส้นหลักมีกี่เส้นนะครับข้อมูลพวกนี้จะอยู่ในท้องถิ่นแต่ว่าถ้าให้ครบถ้วนไม่ครบเหมือนกับที่เราดำเนินการควบคู่ไปกับในส่วนของที
1: ่
2: ทีมวิจัยลงไปนะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้เรามีประตูน้ำนะครับที่เป็นประตูไฟฟ้าอยู่สองประตูนะครับส่วนของตำบลบางใหญ่นะครับที่ช่วยไว้สำหรับเพื่อช่วยบรรเทาในเรื่องของฤดูน้ำหลากนะครับแต่ว่าเราไม่ทราบปัญหาเลยว่าเฮ้ยมีประตูไฟฟ้ามันต้องใช้ได้ดิแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาแล้วใช้ไม่ได้จริง
1: เพราะเราคิดไปเองว่ามันใช้ได้
2: ใช
1: ่พอเราลงไปดูในปัญหาในพื้นที่จริงเราถึงจะถึงอะไรดีถึงบางอ้อใช่ไหม
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อใช้ไม่ได้อย่างเงี้ย
2: ก็จึงเป็นที่มาว่าเออถ้าอย่างนั้นเราเชิญด้วยงานมาพูดคุยกันดีกว่า
1: เอาหน่วยงานมาเอาตัวแทนมา
2: สภามา
1: ลงไปดูเลยว
2: ่
1: าไอเนี้ยมันใช้ได้จริงไหมมันมีไอ้นี
2: ่
1: เราก็ได้เจอคำว่าอ๋อไหลอ๋ออยู่นะไอ้นี่ใช้
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไอ้นี้ใช้ได้โอ้เราคิดว่ามันใช้เอามีแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: โอเคครับพอเราได้ข้อมูลมาเสร็จทำยังไงดีฮะเอาข้อมูลมาละมากองรวมกันนะครับ
2: ครับ
1: ก็มาร่วมกันทำอะไรดี
2: ก็มาร่วมช่วยครับมาร่วมกันวิเคราะห์นะครับเพื่อแก้ปัญหาด้านน้ำต่อไปนะครับเพราะว่าโดยใช้ข้อมูลนี่แหละครับข้อมูลที่เราร่วมกันในวงประชุมของเรานี่ครับมีการจัดทำแผนเป็นผลดีมากเลยครับเพราะว่ามีอาจารย์นะครับจากสสน.อาจารย์จากมสว.ที่มาช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการจัดทำแผนว่าเราจะต้องมีแผนน้ำชุมชนเราจะต้องทำยังไงนะครับมีขั้นตอนกระบวนการวิธีการยังไงพอเราได้ข้อมูลตรงจุดนี้แล้วเราสามารถที่จะร่างแผนนะครับแผนน้ำชุมชนเนี่ยเราสามารถทำได้แล้วผิดถูกเราไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าได้ผ่านในส่วนของหน่วยงานคัดกรองให้ก็จะ
1: ทำซ้ำดูพื้นที่อันนี้ใช่

0: มั้ย
1: ครับ
0: พูดง่ายๆก็เหมือนอัมพาทะเลาะกันก่อนไหมว่าใช่ไหมอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยเป็นคนดีเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเรารู้ปัญหาแล้วว่าคลองนี้มันสามารถเชื่อมมาคลองอะไรได้นะครับมีกี่คลองของตำบลบางใหญ่คลองไหนเป็นคลองหลักทำไมเกิดปัญหาน้ำแล้งถ้าทำตรงจุดนี้มีเขื่อนมีประตูสามารถทำได้ไหมที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อันนี้เราวิเคราะห์ปัญหากันแล้วเราก็
0: จากในสไลด์นี้ดูเหมือนเอาจริงเอาจังมากเลย
1: จริงจังมากเลยผมไม่เคยมีโครงการที่เราจะต้อง
0: ให้วุ่นไปหมดนะถูกผิดไม่รู
1: ้แต่ก็ดีครับเป็นประโยชน์มาก
0: ช่วยกันโอเคแล้วมีการยังไงฮะร่วมกันเอาออกมาเล่าประสบการณ์ในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าเรามีหลายหน่วยงานนะครับในพื้นที
0: ่
1: เรามีชุมชนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวยนต์วิถีที่อยู่ในชุมชนนะคร
0: ับ
1: เราก็นำองค์กรเราเนี้ยเข้ามาพูดคุยกันเพราะว่าในกรณีที่เกิดปัญหาน้ำท่วมเนี่ยครับชุมชนพวกนี้ก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของคณะกรรมการในส่วนต่างๆนะครับเข้ามานั่งล้างแผน
0: ครับ
1: ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของตำบลต่อไปนะครับแล้วก็สามารถทำได้แล้วตอนนี้ก็บรรจุหลายเรื่องหลายโครงการที่เข้าสู่ในแผนของท้องถิ่นนะครับที่จะดำเนินการต่อไป
0: ครับนอกจากอันนี้ไม่ได้ทำจดเฉพาะบางใหญ่คือเรารู้บางใหญ่แล้วตอนนี้พื้นฐานข้อมูลมีหมดแต่จริงๆแล้วเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีจดเฉพาะบางใหญ่ใช่ไหมมันจะต้องมีเรื่องของอื่นๆเข้าไปเกี่ยวข้องไหมตำบลอื่นๆด้วยไหม
2: โครงการนี้มันเหมือนกับทางสตน.เนี่ยเขาคงชี้นำว่าบางใหญ่คงเป็นต้นแบบเพื่อจะกระจายไปตำบลข้างๆอย่างเพราะว่าถ้าบางใหญ่ทำเดี๋ยวบริบทของน้ำเนี่ยถ้าที่ดอนทิ้งน้ำลงมาหาที่ล่ำที่ต่ำและน้ำไหลออกหมดข้างบนจะไม่มีน้ำใช้เพราะฉะนั้นตำบลบางใหญ่ก็คือมีโครงการที่เราทำเป็นผังน้ำขึ้นมาคือเราจะบล็อกน้ำจากโซนที่เหนือของเราให้เขาน้ำอยู่ของเขาก่อนถ้าเขาปล่อยลงมาหาเราเขาจะไม่มีน้ำใช้ก็จะทะเลาะกันอีกว่าทางนู้นไม่มีน้ำและทางน้ำทางนี
0: ้
2: เพราะถ้าทางนี้ไม่ปล่อยทางนี้ยังท่วมอยู่แต่ทางนู้นมันเหมือนเราต้องแบ่งน้ำกันใช้เพราะเราใช้แม่น้ำเส้นเดียวกันสายเดียวกัน
0: คือ
2: แม่น้ำหล
0: ัก
2: ใช่ครับเราต
0: ้
2: อง
0: ตกลงบางใหญ่รับน้ำจากใคร
2: รับน้ำจากสองพี่น้องรับน้ำจากตำบลข้างเคียงก็ไหลลงมารวมกันแล้วก็ไหลออกไปพื้นที่ที่ดอนจะไหลลงมาที่ลุ่มเพื่อลงไปสองพี่น้อง
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าตำบลที่เหนือเราน้ำต้องไหลจากตำบลที่เหนือเราลงมาหาเรา
0: ครับ
2: เราต้องบล็อกน้ำเขาเพื่อให้เขาพอใช้ก่อน
0: ครับ
2: แล้วเราก็ใช้ของเราถ้าเราเหลือเราก็จะปล่อยออกมีประตูน้ำระบายออกทีนี้ที่เรามาศึกษากันเนี่ยเราจะพยายามทำบล็อกน้ำของเรากับน้ำของเขาให้แบ่งปันกันใช้จะได้ไม่มาทะเลาะกันทีหลัง
0: ครับโดยปกติของโดยธรรมชาตินะของน้ำเนี่ยจะไหลจากเหนือไปใต้ตะวันตกไปตะวันออกนะครับก็งานนี้ก็คือเราก็รับจากส่วนบนเข้ามาไม่ใช่ว่าเปิดมาหมดไม่มีใช้
2: ไม่มีใช
0: ้ โอเคครับมีการรวมตัวของเกษตรกรผู้ใช้น้ำใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันต้องเอาทั้งสองเรื่องเข้ามารวมกันโอเคฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าการรวมตัวของการจัดการน้ำเนี่ยเราได้รวมตัวกันอย่างไรไปยังไงครับเชิญฮะ
1: ก็เป็นผลพวงจากการที่เราเจอปัญหานะครับเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยครับเราถึงได้มีการขับเคลื่อนในส่วนของการสภาองค์กรชุมชน
0: ครับ
1: เป็นหลักที่จะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกับหน่วยงานของภาครัฐนะครับตอนนี้สภาองค์กรชุมชนของเรานะครับสามารถที่จะเชิญหน่วยงานนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดูแลผลกระทบพวกนี้มาพูดคุยในรูปแบบของสภาองค์กรชุมชนได้นะครับ มีการเชิญนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ำ
0: ครับ
1: นะครับเข้ามาพูดคุยเพื่อหาข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้น้ำวิธีการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการผลักดันเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที
0: ่
1: นะครับทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อจะได้มีตัวแทนนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาส่วนของภาครัฐนะครับในพื้นที่ก
0: ็
1: มีท้องถิ่นนะครับมีชนประทานนะครับตอนนี้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งที่พวกเราทำกันพวกเราขับเคลื่อนกันนะครับเพราะว่าอย่างแผนผังน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะท้องถิ่นต้องมาหยิบจากเราไปละไปขอดูละชนประทานก็บอกทางนี้ขอ

0: แผ่นผังน้ำ
1: ไป
0: ดูหน่อย
1: ก็มีการแชร์ข้อมูล
0: ใช่มีการแชร์ข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อจะได้เอาประโยชน์ที่เราทำนะครับไปลดผลกระทบกับชาวบ้านต่อไป
1: ครับเราก็ได้ประโยชน์ด้วย
0: ได้ประโยชน์ด้วย
1: ก็ตกลงก็คือทำผังน้ำซึ่งเดิมเนี่ยผังน้ำหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะโอเคนะครับเราไปสำรวจแล้วเราพบเรื่องอะไรบ้างฮะที่เราจะต้องรู
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ก็เพิ่มเติมจากท่านประธานสภานิดหน่อยนะครับเพราะว่าโครงสร้างของคลองระบายน้ำของตำบลบางใหญ่นะครับบางใหญ่นะครับในเขตพื้นที่ของฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มีคลองธรรมชาตินะครับเป็นเขาเรียกว่าคลองน้ำทิ้งจากจังหวัดกาญจนบุรี
1: อ๋อน้ำจากจังหวัดกาญ
0: นะครับอันนี้จะเป็นคลองหลักเลยที่ว่าปัญหาเรื่องน้ำแล้งเราไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีคลองเส้นนี้ตัดผ่านมาแล้วก็จะมีคลองสาขาที่รับน้ำจากเส้นนี้กระจายไปยังพื้นที่การเกษตรต่างๆนะครับแต่ถึงเวลาแล้วบางทีถ้าปีไหนฝนตกเยอะน้ำเยอะคลองเส้นนี้ก็จะได้สร้างผลกระทบในเรื่องของปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น
1: ใช่น้ำมา
0: ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับพอเราได้ศึกษาโครงสร้างพวกนี้แล้วคลองนะครับเราได้ลงไปดูนะครับคลองหลักที่เชื่อมกับเขตสองพี่น้องนะครับที่จะเข้าไปสู่ประตูบางสามได
1: ้ครับ
0: อันนี้ถ้าระบายได้ไวนะครับก็จะสามารถลดผลกระทบกับพื้นที่ของตำบลไม่ว่าจะเป็นตำบลวัดดาวตำบลบางใหญ่ตำบลบ้านกลุ่มอะไรพวกนี้ได้หมด
1: ครับ
0: นะครับ
1: เราสามารถควบคุมดูว่าน้ำที่มาจากพื้นฐานจากทางตะวันตกเรา
0: ครับ
2: ใช
1: ่
2: น้ำมาจาก
1: เมืองการเมืองการนี่เขาเรียกคลองจระเข้สัมพันธ์อันเดียวกันไหม
0: ใช่ครับคลองนี้
1: มาจากเขื่อนศรีนครินทร์เนาะ
0: ครับ
1: อ๋อ
2: ไหลลงมาอู่ท
1: องแม่น้ำทวน
2: ครับ
1: เขาเรียกแม่น้ำทวนอ
0: ันนี้เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เราได้ลงไปสำรวจเรื่องคลองว่าเราก็จะมีการพูดคุยกันมีการเรียนเชิญทางผู้บริหารท้องถิ่นว่าคลองนี้ถ้าช่วงฤดูน้ำหลากเราต้องทำคลองให้สะอาดให้เตียนนะครับเพื่อจะได้เป็นคลองระบายน้ำที่ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านได
1: ้นอกจากจะไปดูประตูน้ำคลองซอกซอยอันนี้เราก็ไปดูหมดเลยว่าข้อมูลเป็นยังไงมีคลองที่คลองมีอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: แล้วการต่อไปก็คือการจัดทำข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมมีการกำหนด
0: มีครับ
1: ครับเล่าให้ฟังนิดนะฮะยังไง
0: การจะทำข้อตกลงเนี้ยคือเรื่องของผ่านองค์กรการประชุมการพูดคุยกันนะครับโดยสภาองค์กรและท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันข้อตกลงของเราเบื้องต้นก็คือเรื่องของการดูแลคลองธรรมชาติต่างๆนะครับให้สะอาดให้ไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าเกิดเรื่องของน้ำท่วมอย่างหนึ่งและในการที่จะดูแลคลองในการที่จะทำถนนหนทางส่วนไหนที่เป็นที่ลุ่มต่ำท้องถิ่นสามารถที่จะอุดหนุนงบประมาณจัดการงบประมาณไปดูแลในส่วนนี้ได้ไหมนะครับก็จะสามารถผลักดันงบประมาณในส่วนนี้เข้าไปอยู่ในแผนของท้องถิ่น
1: ครับ
0: ก็ผ่านองค์กรของสภาที่เป็นหลักในการพูดคุยแล้วก็เชิญในส่วนของท้องถิ่นเข้ามาพูดคุยกันเพื่อเสนอโครงการเข้าไปสู่ข้อบัญญัติต่อไป
1: โหเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเดิมเนี่ยจากท้องถิ่นเองก็ไม่ได้มองเห็นปัญหาทางด้านนี
0: ้
1: อย่างโดยตรงแต่ถ้าทำอย่างนี้ได้โครงการก็จะทำโครงการให้ต่อเนื่องแล้วก็จะมีเกิดความยั่งยืนขึ
0: ้
1: น
0: ใช่ครับเพราะว่าเรามองเราคิดแล้วจากการทำข้อมูลเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะรู้พื้นที่ของตำบลบางใหญ่แล้วว่าเรามีทรัพยากรที่ดินตรงส่วนไหนบ้างที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์พัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได
1: ้
0: เช่นแก้มลิงนะครับเรามีพื้นที่เป็นร้อยไร่แต่เราไม่เคยทราบเลยนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเปรียบเทียบความแตกต่างการจัดการน้ำปัญหาและข้อจำกัดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้องถิ่นการจัดการน้ำท้องถิ่นเนี่ยการจัดการน้ำที่ดีมันจะต้องทำอย่างไรบ้างฮะเดี๋ยวบรรยายให้ฟังสักนิดนะท่านประธานครับ
2: เรื่องการจัดการการจัดสรรน้ำเนี่ยนะคร
1: ับ
2: ที่จะให้เป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่สุดก็คือทุกคนต้องไม่เดือดร้อนเมื่อน้ำมาต้องอยู่กันได
1: ้ต้องอยู่ได้
2: ต้องแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันคนที่เดือดร้อนก็เดือดร้อนแต่น้อยที่สุด
1: คร
2: ับผมเราจะมีการพูดคุยกันในสภาในที่ประชุมนะคร
1: ับ
2: ส่วนเรื่องของพวกการเกษตรพว

0: อะไรพวกนี้เราต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับเพราะว่าน้ำท่วมก็ดี
1: ก็ดี
0: ใช่ครับพอถึงฤดูเนี่ยพื้นที่ของตำบลบางใหญ่เนี่ยนะเราทำนาได้แค่ปีละ2ครั้ง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอีกที่เหลือในอีก4เดือนที่น้ำท่วมเนี่ย
1: ค
0: ือเป็นช่วงที่เราว่างงานเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำเรายังหาปลาเราทำยังทำกินได
1: ้ไม่ว่างแล้ว
0: เราก็ไม่ว่างเพราะงั้นเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ครับน้ำ
1: อันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วย
0: ใช่ครับเราต้องอยู่กับเขา
1: ไม่ว่างแล้วตอนนี้ไม่ว่างแล้วโอเคครับครับมีอันอื่นอีกไหมครับ
0: ท่าน
1: ท่านรองประธานลองดูหน่อยสิ
2: ก็อย่างที่ว่าครับเราต้องอยู่กับน้ำให้ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านยอมรับนะครับว่าถึงเวลาช่วงเวลาหนึ่งช่วงเดือนหนึ่งของปีเราจะต้องเจอผลกระทบแบบนี้นะครับแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดการเสียหายน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำถ้าสมมติว่ามันท่วมจริงท่วมแค่ระดับที่เราสามารถควบคุมได้ไหมหรือถ้าท่วมจริงท่วมไวนะครับเราสามารถที่จะจัดการน้ำในพื้นที่ออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบใช่ครับอันนี้ก็จึงเป็นที่มาของการเชิญหน่วยงานเข้ามาพูดคุยนะครับเราคุยกันถึงกับว่าชนประธานต้องมีความพร้อมในการที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับไม่ใช่โอเคเข้าใจว่าถ้าน้ำท่วมมันจะเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านจริงๆแต่ว่ามันต้องท่วมในปริมาณที่เหมาะสมแล้งในปริมาณที่เหมาะสมนะครับที่สามารถจัดการและควบคุมได
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: อันนี้ก็มีการลดความขัดแย้งความตึงเครียดเรื่องเกี่ยวกับน้ำโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: บางทีเป็นเหตุอันไม่เป็นเหตุได้
2: ใช่
1: มันไม่ควรเป็นเหตุแต่มันเป็นเหตุได้ใช่ไหมครับมีการส่งเสริมในความร่วมมือของชุมชนเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของไหมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำด้วยกัน
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราจากโครงการที่เราทำมานะครับตอนนี้เรามีโครงการตามแผนผังน้ำที่เราทำนะครับมีการสำรวจตอนนี้เราจะพัฒนาพื้นที่สาธารณะของตำบลนะครับที่จะให้เป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไปใช้ยามแล้งนะครับลดผลกระทบตอนช่วงน้ำท่วมเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนของคนในตำบลต่อไป
1: ครับ
2: ตอนนี้ที่เรากำลังดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ
1: ครับอันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออยู
2: ่ครับ
1: มีเรื่องเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมนะทางเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์เนาะการจัดสรรน้ำที่ไม่เท่าเทียมตอนนี้ก็เราก็ได้รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเป็นข้อตกลงนะการขาดความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอันนี้เราก็รู้แล้วว่ายังไงใครจะมาช่วยเราได้บ้างนะครับในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เราใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนะฮะตามบริบทของพื้นที่เนี่ยเราต้องมีคนมาช่วยใช่ไหมครับเราก็ทำอย่างไรบ้างนะครับช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนะครับท่านประธานก็ได
2: ้ก็องค์ความรู้นะครับองค์ความรู้ที่เราได้ศึกษาแล้วเราได้ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านนะครับให้กับองค์กรต่างๆได้ทราบนะครับก็เช่นนะครับเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับในการนําเสนอข้อมูลให้กับชาวบ้านได้รับทราบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่ของตําบลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆนะครับจะมีเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้
1: อง
2: นะครับการใช้กลุ่ม LINE การใช้ Facebook ในการที่จะให้ข้อมูลกับชาวบ้านนะครับในการที่จะให้ข้อมูลกับคนในพื้นที่นะครับหรือองค์กรต่างๆครับเราจะมีกลุ่มมีองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องพวกนี้โดยตรง
1: ครับ
2: นะครับที่เราทำอยู
1: ่ครับเห็นคำว่าอะไรนะแอปชีท
2: ครับก็อันนี้เป็นข้อมูลเชิงที่เราหาข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะคร
1: ับ
2: ก
1: ็ทำ
2: บันทึกข้อมูลไว้นะครับในส่วนนี้ท้องถิ่นก็เข้ามาช่วยเหลือตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าท้องถิ่นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสองทางเนาะ
2: ครับ
1: จากของเรายิงขึ้นไปจากทางสสน.ส่งมานะฮะทรัพยากรน้ำเนาะ
2: ครับ
1: กรณีความสำเร็จและความท้าทายขององค์กรในการจัดการน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ตำบลบางใหญ่อันนี้เนี่ยคือเราทำทีละขั้นเรียนรู้มาทีละขั้นและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้แหละ
2: ผังน้ำชุมชน
1: ผังน้ำชุมชน
2: ใช่คร
1: ับ เราให้ฟังนิดนึงฮะว่าไอ้ผังน้ำชุมชนเนี่ยมันยังไงนะครับ
2: ครับ

0: ก็นี่แหละครับจากการศึกษาปัญหาของผลกระทบที่เราได้เคยได้รับมานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับ ก็จึงเป็นที่มาของการและองค์ความรู้ที่ทางสํานักงานสสน.และทีมวิจัยของมสว.ลงไปให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับว่าถ้าเราจะรู้ปัญหารู้สาเหตุหรือวิธีการแก้ปัญหานะครับเราควรจะมีเราต้องรู้ข้อมูลในตำบลก่อนว่าทิศทางของน้ํามีคลองอะไรบ้างมีถนนหนทางอะไรบ้างนะครับหรือต้นเหตุของปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับก็จึงที่ไปเป็นที่มาของการจัดทําผังน้ําชุมชนโดยการลงไปสํารวจทุกพื้นที่ทุกคลองนะครับทุกหมู่บ้านแล้วก็เชิญผู้นํานะครับบางทีเราเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคลองเส้นเนี้ยชื่อคลองอะไร
1: ครับ
0: นะครับก็เชิญผู้นําชุมชนเข้ามามีส่วนร่ว
1: ม
0: เข้าไปจัดทํากันแล้วผู้นําชุมชนก็ให้ข้อมูลว่าเนี่ยถ้าคลองเส้นนี้มันถูกพัฒนาขึ้นมันจะสามารถช่วยลดผลกระทบในยามที่เกิดวิกฤตน้ําท่วมน้ําแล้งได้โอเคอันนี้ก็เป็นผลดีนะครับเพราะว่าหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยทําแผ่นผังน้ำนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการให้ความรู้ในการให้กระบวนการในการจัดทําที่ถูกต้องแต่ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้มาจะมาจากชุมชนเป็นหลัก
1: อ๋อร่วมกันให้ข้อมูลพอเราได้ผังน้ําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ตกลงพอมองปั๊บนี่รู้เลยนะว่าน้ําจากไหนไปไหนมีอะไรอยู่ในนั้นประตูน้ํายังไงอะไร
0: เพราะยัง
1: ไอ้แผ่นเมื่อกี้ในอันเดียวแหละผังน้ํา
0: ผังน้ําอันเดียว
1: ความสําเร็จความท้าทายของบางใหญ่เป้าหมายในการจัดการน้ํายังไงฮะบางใหญ
0: ่เป้าหมายของเรานะครับผมคิดว่าในส่วนที่เราบริหารจัดการมานะครับอย่างน้อยก็เรารู้ปัญหาแล้วเรารู้วิธีการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งแล้วนะครับจะมีก็ในส่วนของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู
1: ่
0: นะครับให้อยู่กับทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้ได้นะครับอยู่กับสภาพของพื้นที่นะครับประตูน้ํานะครับต้องสามารถลดผลกระทบ
1: ได้
0: นะครับหน่วยงานของรัฐต้องมีข้อมูลที่เรามีเราต้องมีหน่วยงานของรัฐต้องสามารถแจ้งข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่ให้เราได
1: ้ครับในเป้าหมายเนี่ยนะฮะน้ําเราก็เรียงลําดับความสําคัญไว้เนาะอย่างอันแรกเนี่ยเป็นน้ําสําหรับน้ําประปาบริโภคอุปโภคใช่มั้ยฮะลองเล่าต่อให้ฟังนิดนึงว่ามีเรื่องอะไรบ้างฮะ1 2 3เป็นยังไงฮะ
0: ก็สําหรับน้ําอุปโภคบริโภคผมคิดว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยครับไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะครับเพราะว่ายังเขตทั้ง8หมู่บ้านของเราระบบสาธารณสุขค่อนข้างจะดีอยู
1: ่
0: นะครับระบบประปาหมู่บ้านก็เรามีอยู่ประมาณ8หมู่บ้านจริงแต่เรามีทางประปาถึงเป็น10ทางนะครับที่ดูแลเรื่องตรงนี้อยู
1: ่น้ำมีใช่ไหม
0: ใช
1: ่น้ำมีโอเคโอเค
0: น้ำไม่เดือดร้อนครับแล้วก็แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำเนี่ยถ้าจะพัฒนากันจริงๆนะมีการพัฒนาเรื่องของภัยแล้งเนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของน้ําท่วมเนี่ยมีการพัฒนาคูคลองถนนหนทางนะครับจุดไหนที่เป็นจุด
1: ครับ
0: เลาะแหลมเป็นจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงอันนี้คือสิ่งที่เราวางแผนไว้วางเป้าหมายไว้ว่าจะพัฒนาพื้นที่ไหนที่สามารถเป็นแก้มลิงได้นะครับพื้นที่ไหนที่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนได้เราก็จะลงมือทําในส่วนนี
1: ้ในการมีเรื่องของการลดต้นทุนทางด้านการเกษตรด้วยใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราทําเรื่องน้ําได้เราก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้ในการสูบน้ําในการอาจจะใช
0: ้ก็ตอนนี้ตามแผนที่วางไว้นะครับเรื่องของช่วงภัยแล้งนะครับจะมีอยู่ประมาณ3หมู่บ้าน3ชุมชน
1: ครับ
0: นะครับที่เราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่เราจะใช้เทคโนโลยีเรื่องของพลังงานทดแทนเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: อ๋อครับ
0: มีตามแผนที่วางไว
1: ้แผนที่วางไว
0: ้
1: ในเรื่องของแหล่งน้ําก็ดีมีการกําจัดผักตบชวามีการสร้างประตูระบายน้ํา
0: ครับ
1: นะครับมีอยู่หลายพื้นที่ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช่
1: ประตูระบายน้ํามีเพิ่มมั้ยฮะมีเป้าหมายที่วางไว
0: ้เป้าหมายที่วางไว้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเจ้าข้อจะวางแผนไว้คือจะสร้างสักประตูหนึ่งนะครับเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงของฤดูน้ําหลากนะครับและภัยแล้งได้นะครับในส่วนนี้จะเป็นช่วงของติดต่อเขตตำบลวัดดาว
1: ครับ
0: ที่เราวางไว้ก็จะช่วยทั้งหมดทั้งภาพรวมทั้งตำบลวัดดาวด้วยบางใหญ่ด้วยตำบลพื้นที่ลุ่มด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ตกลงว่าสิ่งที่เราทำมาวันนี้เนี่ยก็เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว

0: น้ำการจัดการน้ำชุมชนก็เริ่มเป็นตัวตนเริ
1: ่
0: มเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จในลำดับหนึ่งแล้วก็ยังมีก้าวต่อๆไปหวังว่าน้ำท่วมน้ำแล้งของบางใหญ่เนาะตำบลบางใหญ่น่าจะ
2: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนวทางที่เราทำมาที่เราดูที่เราดูช่วยกันดูช่วยกันทำในวันนี้โดยนำโดยสภาองค์กรชุมชนบางใหญ่เนาะแล้วก็ร่วมกันก็คิดว่าแนวทางนี้ก็จะมีที่อื่นที่สามารถจะเอาแนวทางนี้ไปใช้ได้นะครับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทุกคนวิทยากร2ท่านนะครับท่านกิติภูมิเนาะแสงทับทิมนะครับกับท่านกิติพันธ์น้อยอุทัยนะครับไว้ณที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ
2: คร
0: ับสวัสดีครับ
3: ค่ะน้องๆก็ได้รับฟังการบรรยายแล้วก็การสัมภาษณ์นะคะผู้นำชุมชนในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนตำบลบางใหญ่ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะอาจารย์กิ๊กนะคะก่อนที่จะปิดรายการของเราไปอยากให้อาจารย์อุดมนะคะสรุปสาระสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในตอนที่เราสัมภาษณ์วิทยากรไปให้น้องๆทางบ้านสักเล็กน้อยค่ะ
0: ครับสรุปว่าน้ำเนี่ยมันคือชีวิตเนาะ
3: ค่ะ
0: น้ำมนุษย์ก็ใช้ในตัวมนุษย์ก็มีน้ำเยอะมากซึ่งไม่มีน้ำเนี่ยคงลำบากแล้วในวิธีของความเป็นอยู่เนี่ยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญมากโดยเฉพาะการเกษตรนะครับเพราะนั้นการจัดการบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลเรื่องผลกระทบน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างลงตัวนะฮะอย่างลงตัวแล้วก็ลดต้นทุน
3: ค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะน้องๆทางบ้านคะเราก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยขาดน้ำไม่ได้อาหารเนี่ยค่ะมากกว่าน้ำเองนะคะแต่ในบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทำยังไงที่จะลดผลกระทบจากการที่เกิดน้ำท่วมให้ได้มากที่สุดแล้วในช่วงน้ำแล้งล่ะเราจะเตรียมการอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้คือมีน้ำใช้นั่นเองนะคะเราสามารถพบคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะอาจารย์กิ๊กและอาจารย์อุดมนะคะก็ต้องขอลาน้องๆไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

0: หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเ

0: เชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้ลองดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้คอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของระบบปฏิบัติการLinux Mint อยู่นะครับเนื่องจากว่าเราพยายามนะครับรณรงค์นะครับการใช้ซอฟต์แวร์ Open Source นะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ประหยัดในส่วนของทรัพยากรนะครับและในส่วนของระบบปฏิบัติการที่เป็น Open Source นั้นนะครับนอกจากเราจะช่วยชาติประหยัดแล้วนะครับการใช้งานนะครับเรายังมีโปรแกรมต่างนะครับสามารถใช้งานได้นะครับ ที่เรียกว่าครอบคลุมการใช้งานนะครับโดยทั่วไปของเราพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านออฟฟิศก็ดีนะครับงานทางด้านกราฟิกนะครับเบื้องต้นก็ดีนะครับตัวระบบการ Linux นั้นนะครับถึงแม้จะเป็น Open Source ก็ดีนะครับแต่ก็มีเครื่องมือไม้เครื่องมือต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมสนับสนุนต่างๆนะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะพาลงลึกในส่วนของการคอนฟิกเรชันนะครับตัวระบบการว่าการใช้งานในด้านต่างๆนั้นนะครับมีกรรมวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับว่า เรามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแน่นอนครับก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการconfiguration นะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ configuration นะครับการความสำคัญนะครับว่าทำไมพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงต้อง configuration นะครับแล้วก็จะเป็นการใช้งาน Linux นะครับอย่างมีประสิทธิภาพและก็เต็มประสิทธิภาพมากนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการตั้งค่า configuration นะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งระบบการ Linux แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรนะครับสำหรับหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับก็จะเป็นตัวระบบปฏิบัติการ Linux นะครับซึ่งก็คือระบบปฏิบัติการ Linux Mint ของเรานะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มตั้งแต่การใช้งานครั้งแรกนะครับการใช้งานครั้งแรกนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราก็ออกไปนะครับแน่นอนครับด้วยระบบปฏิบัติการนั้นนะครับพอเราล็อกเอาท์ออกนะครับก็จะเป็นหน้าล็อกอินต่างๆนะครับคุณผู้ชมสามารถใส่รหัสผ่านนะครับถ้าเราใส่ผิดนะครับเราก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับที่มุมด้านบนนะครับเรายังสามารถเลือกชัตดาวน์นะครับหรือต่างๆได้ซัสเพนได้นะครับนะครับตัวนี้ก็คือหน้าจอที่ว่าหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามานะครับเราก็จะเห็นเป็นไอคอน My Computer กับ Home นะครับดูสะอาดนะครับเห็นนะครับว่าระบบปฏิบัติการนั้นนะครับความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับก็คือในส่วนของหน้าต่างนะครับที่เราจะต้องล็อกอินเข้ามาในระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งตัวระบบปฏิบัติการ Linux นั้นนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาเราจะอยู่ในสภาวะที่เป็น user ธรรมดานะครับก็เป็นเพียง user นะครับเราก็สามารถแปลงตัวเองให้เป็น root ได้นะครับตรงนี้เพื่อที่การตั้งค่าต่างๆนะครับจะได้สามารถตั้งได้นะครับตรงนี้คราวนี้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์นะครับที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นอยู่ด้วยกันอยู่มีตัวฮาร์ดดิสก์นะครับมีตัวซีดีนะครับ DVD นะครับแล้วก็มีซิสเต็มไฟล์ซิสเต็มตัวนี้ก็คือที่เก็บของไฟล์ต่างๆนะครับตัวนี้เรามีสิทธิ์แค่นะครับอย่างเช่นเราเป็นยูเซอร์ธรรมดานะ

เราจะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้เลยนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเราเป็นเพียงแค่ user ธรรมดานะครับแล้วเวลาเราใช้งานเราก็แทบจะไม่ต้องเกรงนะครับสมมุติเรา empty เอกสารเปล่าๆขึ้นมาก่อนนะครับเราเซฟนะครับจากนั้นเราลอง copy นะครับที่เราเข้ามานะครับเราจะเห็นนะครับว่าเราเข้ามาในส่วนของ directory ที่เป็นผู้ดูแลระบบนะครับก็คือ system file นะเราลองเข้าไปที่ boot นะครับที่เป็นส่วนของระบบเมื่อสักครู่นี้เรา copy file นะครับเห็นนะครับว่าพอเราจะคลิกปุ่มวางนะครับพาร์ทวางลงไปนะครับว่าในส่วนของการวางนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เป็น disable นะครับหรือว่าไม่ active นะครับเราไม่สามารถวางได้นะครับก็เนื่องจากว่าผู้ใช้งานที่ใช้งานนั้นจะเป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานธรรมดาทั่วๆไปแน่นอนครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความมั่นคงนะครับความแข็งแรงของระบบบริการนะครับผู้ใช้แต่ละคนที่เข้ามาก็เข้ามาได้นะครับแต่ว่าจะทำอะไรกับของระบบทำไม่ได้เลยนะครับจะมาวางนะครับ อย่างเมื่อสักครู่นี้เราเป็น document นะครับเราเปิด2หน้าต่างนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับเราจะ move มาก็ได้ใน document ของเรานะครับมีอีก1ไฟล์นะครับเราจะใช้วิธีการdrag and drop นะครับก็คือคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ย้ายไฟล์มาที่ตำแหน่งนี้นะครับพอเราปล่อยนะครับเครื่องนะครับก็จะบอกนะครับว่า error view moving นะครับเราก็สามารถโชว์ดีเทลได้นะครับในส่วนของดีเทลนะครับก็จะบอกนะครับว่าerror moving file นะครับ permission deny นะครับตรงนี้ก็บอกให้ทราบว่าเราที่เราล็อกอินเข้ามานั้นเราเป็นเพียงแค่ user นะครับการจะเข้ามาทำอะไรใน directory นะครับของ system file ซึ่งผู้ดูแลระบบของระบบ Linux นั้นก็คือ root นะครับ user root เท่านั้นที่สามารถทำได้นะครับตรงนี้เราก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นนะครับว่าเราสร้างไฟล์ปลอมขึ้นมาแล้วเรานำไปวางไว้ในส่วนของซิสเต็มก็ไม่สามารถวางได้นะครับคราวนี้การแปลงเป็นรูทนั้นนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง sudo ก็ได้นะครับหรือจะใช้คำสั่ง su นะครับแปลงเป็นรูทก็ได้นะครับก็จะอยู่ในสภาวะที่เป็นรูทนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีล็อกอินรูทเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของ Linux Ubuntu Linux Mint นะครับก็ผู้ใช้สามารถแปลงเป็น root ได้นะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องมี user root นะครับตรงนี้ก็คืออันดับแรกก่อนนะครับที่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของระบบ Linux นั้นค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์ต่างๆนะครับที่เราสามารถนะครับจัดการได้คราวนี้ในส่วนของตัว Linux นั้นนะครับเราลองดูนะครับอย่างไทยนะครับเราเปิด Office ขึ้นมานะครับเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของฟอนต์ภาษาไทยนะครับฟอนต์ภาษาไทยที่เราไม่มีนะครับเราก็จะมีฟอนต์ต่างๆที่เป็นของตัว Linux เองนะครับตรงนี้นะฉะนั้นปัญหาที่เกิดก็คือว่าถ้าเรานำฟอนต์ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปของเรานะครับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าฟอนต์ของระบบปฏิบัติการ Linux ก็อีก1ฟอนต์นะครับระบบปฏิบัติการ Windows เราก็อีก1ฟอนต์

ซึ่งฟอนต์เหล่านี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดนะครับจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับนะพอดาวน์โหลดมานะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์นะครับอย่างตัวนี้เป็นชื่อว่าฟอนต์ไทยนะครับฟอนต์ไทยนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายด้วยกันนะครับทีเฮดครับนะครับมารีนะครับนะสารบันนะครับสารบันโบสตัวหนาอิตาลิกตัวเอียงนะครับนะชนิดก็จะเป็นชนิดทูไทฟอนต์นะครับก็บอกไว้อยู่นะครับว่าเป็นฟอนต์นะครับการจะติดตั้งฟอนต์ให้กับระบบนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับเราก็ copy นะครับฟอนต์ทั้งหมดของเราคราวนี้โฟลเดอร์ไหนนะครับที่เราจะนำไปวางนะครับโฟลเดอร์ที่เราจะนำไปวางนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปที่ตัวคอมพิวเตอร์เขานะครับไฟล์ซิสเต็มครับเราจะขยายดูนิดนึงนะครับUSR นะครับจากนั้นก็มาที่โฟลเดอร์แชร์นะครับก็จะมีโฟลเดอร์เยอะแยะพอสมควรนะครับตรงนี้เป็นโฟลเดอร์ของโปรแกรมนะครับก็จะเห็นฟอนต์พอฟอนต์ไปเสร็จนะครับเราก็ไปที่ to type นะครับนะจากนั้นเราก็วางลงไปนะครับจะเห็นนะครับว่าพอเราจะกดปุ่ม pass นะครับเนื่องจากว่าเราเข้ามานะครับล็อกอินเข้ามาซึ่งเป็นสิทธิ์ที่เป็น user ธรรมดาทั่วไปนะครับพอเราเปิดในรูปแบบของไฟล์นะครับที่เราก็เลยไม่สามารถวางได้นะครับจะ copy แล้วก็วางไม่ได้นะครับตัวนี้ที่เราเปิดหน้าต่างตัวนี้มาคราวนี้การเปิดโปรแกรมนะครับเพื่อให้เราเห็นไฟล์ and folder นะครับแล้วเราสามารถวางได้นะครับเราต้องเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ในส่วนของเทอร์มินอลที่เปิดขึ้นมานะครับเราก็เปิดคำสั่ง nemo นะครับก็จะเปิดนะครับแล้วไฟล์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเราก็ไปที่ตำแหน่งเดิมอีกทีหนึ่งนะครับไฟล์นะครับ user share นะครับแล้วก็ไปที่ตำแหน่งฟอนต์ไปที่ to type นะครับ

แล้วเราก็วางนะครับพอวางลงไปเสร็จนะครับเราก็จะได้ฟอนต์ปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับคำสั่งที่เราต้องอัปเดตแคสของเรานะครับก็คือต่อไปเราก็จะเป็นคำสั่งอัปเดตแคทของเรานะครับ

ก็ใช้คำสั่ง sudo นะครับนะ onecast ของเรานะครับก็เขาจะถามรหัสผ่านของ root นะครับเราก็ใส่รหัสผ่านของ root ไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับฟอนต์นะพอหลังจากเราอัปเดตฟอนต์เสร็จนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่โปรแกรมต่างๆครับ

ก็คืออย่างเช่นฟอนต์สวัสดีนะครับที่เราพิมพ์คําว่าสวัสดีตัวนี้นะครับฟอนต์ที่ได้จะเป็น TH สารบัญ PSK นะครับอันนี้ก็คือตัวช่วยนะครับให้เราสามารถใช้งานได้นะครับเราสามารถถมดำนะครับแล้วเราไปเลือกฟอนต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็อีกฟอนต์หนึ่งนะครับก็มีหลากหลายฟอนต์อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับนะครับนะครับพอเราใช้ฟอนต์ตัวนี้นะครับที่เป็นฟอนต์ของ NetTech เราก็สามารถ Save Asนะครับแล้วก็ไปเปิดยังเครื่องที่เป็นระบบบริการอื่นได้นะครับอย่างเช่นระบบบริการ Windows นะครับแต่ระบบบริการ Windows ก็ต้องติดตั้งฟอนต์ไทยสารบัญเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่เราจะเซฟไปติดตั้งบนระบบ Linux นะครับใช้งานบนระบบ Linux หรือแม้แต่ระบบบริการของ Apple นะครับที่เป็นระบบบริการ Mac นะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับเราสามารถเซฟแอดcopy ออกไปได้นะครับเห็นนะครับว่าในส่วนของฟอร์แมตนั้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของฟอร์แมตนะครับเราจะเป็น2003 2007ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็น97 2000 2003นะครับก็ยังไม่เป็นเอกสาร XML นะครับก็ตั้งแต่2007นะครับ2010ก็สามารถเป็นเอกสาร XML ได้นะครับตรงนี้ก็คือข้อดีของตัวระบบเห็นนะครับว่าไม่ว่าเราใช้ระบบบริการอะไรนะครับในการทำงานเราก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับอย่างที่เรามีปัญหานะครับเรื่องของฟอนต์นะครับเราก็มีฟอนต์ที่เป็นตัวกลางนะครับแล้วเราก็สามารถติดตั้งฟอนต์บน Linux ก็ได้นะครับบนระบบปฏิบัติการ Windows ก็ได้หรือแม้แต่ระบบบริการของ Apple นะครับระบบบริการ Mac ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าตัวระบบการ Linux นั้นนะครับเป็นระบบการที่เป็นคุณผู้ชมสามารถใช้งานนะครับตัวระบบการได้นะครับอย่างเช่นคำสั่ง if config นะครับ if config นี้นะครับเป็นคำสั่งในส่วนของการconfiguration นะครับเรื่องของการตรวจสอบว่าตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กอยู่หรือไม่นะครับถามว่าถ้าเราไม่ทราบคำสั่งเราจะใช้งานอย่างไรถ้าเราไม่ทราบคำสั่งนะครับคุณผู้ชมสามารถมาที่รูปสัญลักษณ์นะครับอย่างตัวนี้เป็น Wi-Fi นะครับเราสามารถคลิกที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับดูได้นะครับเขาก็จะมีรายงานบอกนะครับว่าแบบ Y นะครับ Cable Unplugged ก็แสดงว่า LAN ที่เป็นสายมีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เสียบสายถ้าเป็น Wireless นะครับ Wireless ตรงนี้มีการเชื่อมต่อหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นลักษณะเป็นสวิตช์ On-Off 01นะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็น1แสดงสภาวะ On อยู่ก็แสดงว่าเราเปิด Wireless นะครับเชื่อมต่อ Wireless อยู่นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นตัว Asset Point ต่างๆนะครับก็แสดงสเปกตรัมของ Asset Point แต่ละตัวนะครับว่ามีระดับความแรงของสัญญาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น DLTV Wi-Fi 2ตรงนี้ 64% นะครับตัวที่เราจับอยู่ก็จะเป็น K-Kevin T53 ตัวนี้ก็ความแรงที่ 40% นะครับอันนี้ก็สามารถดูความแรงของสัญญาณได้นะครับว่าเราควรจะเลือกจับAccess Point ตัวไหนดีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของรูปแบบของการเชื่อมต่อกับ Access Point นะครับที่เป็นลูกกุญแจที่เราเห็นนี้ก็แสดงว่า Access Point เหล่านี้นะครับมีการป้องกันการเข้าถึงนะครับโดยมีการใส่รหัสผ่านอยู่นะครับถ้าสมมุติเราจะเข้าไปดูนะครับเราก็สามารถคลิกนะครับเข้าไปดูการตั้งค่าต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ

นี่ก็คือเราเข้ามาดูที่ Network Setting ของเรานะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีการเชื่อมต่อหรือว่าหยุดการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นปุ่ม Play กับปุ่ม Stop นะครับถ้า Stop นี้ก็จะแทนการ Disconnect ก็คือการหยุดการเชื่อมต่อนะครับถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆปุ่ม Play นี้ก็คือการ Connect นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นการดูคุณสมบัตินะครับลองคลิกเข้าไปดู Preference ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ Network ของเรานะครับก็จะมีบอกในส่วนของ Signal Strength นะครับก็ถือว่าระดับโอเคนะครับนะก็ Link Speed ที่12 Megabit per sec นะครับ Security นะครับรูปแบบการเข้ารหัสผ่านนะครับเพื่อความปลอดภัยก็เป็น WPA 2นะครับ IP ที่เราได้นะครับ 172 นะครับ .20.0.16 นะครับ Hardware Address ก็คือ MAC Address ของWi-Fi ของเราก็จะเป็นนะครับตามที่แสดงนะครับ default route นะครับก็คือตัว gateway ก็จะเป็น 172.20.200.1 นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ DNS server นะครับก็จะเป็น 203.13.127.199 นะครับอันนี้ก็เป็นการเข้ามาดูนะครับเราสามารถดูค่าต่างๆนะครับการเชื่อมต่อIPv4 นะครับรูปแบบของเราก็จะเป็นออโตเมติก DHCP นะครับหรือเราจะฟิก IP ของเราเองเราก็สามารถฟิกได้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อนะครับกับเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือเน็ตเวิร์คภายในหน่วยงานของเราเป็นลักษณะเป็นฟิก IP เราก็สามารถฟิกได้นะครับหรือแม้แต่การรีเซ็ตนะครับเราก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นกราฟิกเข้ามาดูนะครับพอเราดูกราฟิกเราก็จะเห็นนะครับว่าใช้งานง่ายนะครับแต่ถ้าผู้ดูแลระบบของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถดูได้นะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งนะครับ if config นะครับคำสั่งที่ว่าคือคำสั่งด้านบนนะครับนะครับตัวนี้ก็คือการเช็ค LAN card ของเรานะครับ Ethernet 0นะครับตัวนี้ก็คือตัวแรกนะครับก็คือ LAN card นะครับที่เป็นสายนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าค่า TX RX ต่างๆนี้เป็น0หมดนะครับ IX byte นะครับ TX byte ก็เป็น0หมดว่าไม่มีการเชื่อมต่อนะครับ LO ตัวที่2ก็คือเป็น loopback IP นะครับก็จะมีค่าหมายเลข IPที่เป็นมาตรฐานนะครับ 127.0.0.1 นะครับอันนี้เป็นค่าลูปแบ็คค่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้ Wireless LAN นะครับ WLAN 0ตัวนี้ก็คือตัวที่เราเชื่อมต่อเห็นนะครับว่ามีการบอกนะครับค่า Hardware Address นะครับเท่าไหร่ก็จะเหมือนกับการดูบนกราฟิกนะครับ INET นะครับ Address นะครับก็คือ IP172.20.16 นะครับแล้วก็บอกบอร์ด class address มาด้วยนะครับ mask นะครับก็คือ subnet mask เป็น card B นะครับ 255.25.0.0 นะครับเรามาดูค่าด้านล่างนะครับที่บอกนะครับ TX นะครับ RX นะครับ RX เท่าไหร่นะครับ traffic ที่วิ่งนะครับ 5.9 เมกะไบต์นะครับ TX ก็300กว่า K นะครับตรงนี้ 5.9 กับ380นะครับเราลองคลิกใหม่นะครับเรียกใหม่อีกทีนึงเห็นไหมครับว่าค่า IX ก็จะเปลี่ยนนะครับก็เป็น 6.5 เมกก็แสดงว่ามีการลิงก์ข้อมูลนะครับโดยปกติ RX ก็จะเยอะกว่า TX เป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็คือเราสามารถตรวจสอบเน็ตเวิร์กได้นะครับเน็ตเวิร์กได้โดยที่อยู่ในหน้าจอเทอร์มินอลนะครับแล้วในระบบบริการ Macintosh ก็ดีนะครับระบบบริการ Linux ก็ดีนะครับตัวนี้ก็มาจากตัวระบบบริการ Unix นะซึ่งก็จะมีเทอร์มินอลนะครับเราสามารถเข้าไปสั่งงานระบบนะครับในรูปแบบของ Command Line ได้นะครับถ้าเป็น Windows ก็จะคล้ายๆกับระบบบริการ DOS นะครับซึ่ง

ฝังอยู่ในระบบการ Windows นะครับที่เราสามารถคีย์สั่งได้คราวนี้การแปลงตัวเองให้เป็น root นะครับหรือว่าสิทธิใหญ่สุดนะครับในระบบการ Linux นะครับหรือระบบการ Unix นะครับตัวนี้เราก็สามารถพิมพ์สู่นะครับ super user ตัวนี้นะครับวักแดดแดดตัวนี้ก็หมายถึงว่าค่าสภาวะแวดล้อมของ root นะครับเราเขาก็จะจัดสภาวะแวดล้อมว่าเราเป็นเสมือนรูทจริงๆนะครับปกติถ้าเราซูเฉยๆนะครับตรงนี้เราก็มีสิทธิ์เป็นรูทนะครับแต่ค่า environment ต่างๆนะครับก็เราไม่ได้ติดมาด้วยนะครับเรายังเป็นยูเซอร์ปัจจุบันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นรูทนะครับแต่ถ้าเราใส่รูทแดดนะครับค่า environment นะครับสภาวะแวดล้อมทั่วๆไปก็จะเป็นรูทขึ้นมานะครับเราก็สามารถกรอกรหัสผ่านรูทนะครับเราก็ได้สิทธิรูทขึ้นมาสิทธิรูทในระบบการ Unix หรือ Linux นะครับเราก็จะเห็นนะครับหน้า command line นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ sharp ถ้าเป็น dollar sign นะครับบอกให้เราทราบว่าเชลที่เราใช้งานนั้นนะครับเป็น user นะครับสถานะของเราเป็น user นะครับส่วนถ้าเป็น root ก็จะเป็นตัวชาร์ปขึ้นมานะครับเราสามารถออกจากรูทได้นะครับอาจจะพิมพ์ exit ก็ได้นะครับหรือจะกดปุ่มฮอตคีย์นะครับคอนโทรลดีก็สามารถออกจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือการคอนฟิกเบื้องต้นนะครับในส่วนของฟอนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเครือข่ายนะครับที่เราใช้ระบบการ Linux ของเรานะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้นะครับเราก็จะข้ามไปที่ User and Group นะครับในกรณีที่เรามีผู้ใช้หลายครับเราก็สามารถกำหนด User and Group ได้นะครับเราก็คลิกไปที่ User and Group ขึ้นมานะครับจะเห็นนะครับว่าพอเราคลิก User and Group เนื่องจากว่าการกำหนดสิทธิ์ให้กับ User การสร้าง User นั้นเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะถามรหัสผ่านของ root นะครับเราก็ enter ไปนะครับเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับการสร้างนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม add นะครับเราสามารถ add คนเข้าไปได้นะครับ account type นะครับเป็น admin หรือว่าเป็น standard นะครับถ้าเรา add ให้คนใช้งานทั่วๆไปนะครับเราก็ใส่เป็น standard นะครับfull name แล้วก็ใส่เต็มๆนะครับแล้วเสร็จแล้วตรง username เราก็ใส่ชื่อ user นะครับ username ตรงนี้ก็คือเป็นชื่อที่เขาใช้ในการล็อกอินนะครับแล้วเราก็ add เข้าไปนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่า user นะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับเราไม่พอใจรูปนี้เราก็เปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้ครับ full name นะครับ password นะครับเขาก็จะบอกเป็น no password set ก็หมายถึงว่า user นี้นะครับยังไม่มีการตั้งรหัสผ่านนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับใส่รหัสผ่านให้เขาได้นะครับก็มี2ครั้งนะครับให้เหมือนกันแล้วเราก็เชงนะครับกรุ๊ปที่เขาได้นะครับกรุ๊ปที่เขาได้ถ้าคุณผู้ชมดูนะครับเขาจะได้สิทธิกรุ๊ปของเขาก็คือกรุ๊ปยูเซอร์1นะครับซึ่งจะแตกจากตอนที่เราติดตั้งครั้งแรกตอนที่เราติดตั้งครั้งแรกนั้นยูเซอร์ที่เราสร้างของเรานะครับอย่างยูเซอร์ตัวนี้นะครับสถานะที่เป็นก็คือแอดมินนะครับไม่ใช่สแตนดาร์ดนะครับถ้าเป็นยูเซอร์สแตนดาร์ดก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนให้เขาเป็นแอดมินก็ได้นะครับพอแอดมินเสร็จเขาก็จะเห็นแค่sudo นะครับแค่นั้นเองที่เขาได้นะครับเราก็ให้เป็นแค่สแตนดาร์ดเห็นแค่กรุ๊ปของเขาพอนะครับหรือว่าถ้าเราอย่างการแอดกรุ๊ปให้เขาเพิ่มนะครับเราก็สามารถคลิกที่กรุ๊ปนะครับอยากให้เขาใช้อะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นให้เขาเป็นแอดมินได้เราก็ amd นะครับสามารถใช้สามารถตั้งค่าอะไรบ้างนะครับใช้CD-ROM ได้นะครับก็คลิก

ได้นะครับตรงนี้นะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับหรือถ้าเราไว้ใจนะครับเราก็มาใส่ในกรุ๊ปเราก็ได้นะครับเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับ SH ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะให้เขาเป็นกรุ๊ปอะไรนะครับคราวนี้ตอนที่การใช้งานนะครับเราสามารถสั่งสวิตช์ user ได้นะครับการสั่งสวิตช์ user นั้นก็คือเราจะสลับการใช้งาน user นะครับสวิตช์ userนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีอยู่2 user ด้วยกันนะครับ user แรกนะครับกับ user ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราลองเข้าไปที่ user ที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่ดูนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการหน้าเข้าไปที่หน้า desktop ของเขาครั้งแรกเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะคนละส่วนกับที่เราเคยใช้งานนะครับตรงนี้อันนี้เราก็กลับสวิตช์ยูเซอร์ไปที่ของเราเหมือนเดิมนะครับนะครับการทำงานเราค้างที่หน้าจอไหนนะครับก็จะเห็นเป็นหน้าจอที่เรากำลังทำงานค้างไว้อยู่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ User and Group นะครับเราสามารถ Add User เข้าไปได้นะครับแล้วก็การใช้งานจริงๆนั้นเราต้องมีการตั้งรหัสผ่านนะครับเพื่อที่ใครจะไม่ใช้เครื่องเราไม่ได้นะครับถ้าเขาใช้ก็ใช้ user ธรรมดานะครับตรงนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ในส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเราใช้นะครับต้องเข้าด้วยแอดมินเราลองคลิกเข้าไปดูในหมวดอินเทอร์เน็ตนะครับในหมวดอินเทอร์เน็ตนั้นนะครับก็มีซอฟต์แวร์หลายตัวด้วยกันนะครับตัวนี้ Putty นะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดที่ซอฟต์แวร์แมเนเจอร์ได้นะครับถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเปรียบกับ Apple นะครับหรือว่าเครื่อง Macintosh นะครับตัวนี้ก็คือ App Store ของเขานะครับถ้าของ Google ก็จะคล้ายเป็น Play Store นะครับถ้าฝั่ง Windows ก็จะเป็น Market นะครับตัวฝั่ง Linux นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Software Manager นะครับซึ่งก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกติดตั้งอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการทำเครื่องเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเห็น Apache 2นะครับคุณผู้ชมก็สามารถดับเบิลคลิกแล้วก็ติดตั้งได้ทันทีเลยนะครับตรงนี้สมมุติเราจะคลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าโปรแกรม Putty นะครับเป็นโปรแกรมในส่วนของรีโมทเทอร์มินอลนะครับไซส์แค่ 500K นะครับไซส์นิดเดียวนะครับที่เราดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็จะมีรีวิวประกอบนะครับ not install ยังไม่ติดตั้งนะจะติดตั้งหรือเปล่านะครับrate นะครับเราจะให้ rate เท่าไหร่นะครับเราลอง install นะครับ install ต่อไปก็จะเป็นการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วนะครับการดาวน์โหลดก็เร็วนะครับแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตของเราช้านะครับเราก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะครับตัวนี้ก็เราไม่จำเป็นต้องวิ่งนะครับออกไปซื้อแผ่นนะครับวิ่งหาซอฟต์แวร์มาลงนะครับเราสามารถไปที่ซอฟต์แวร์แมเนเจอร์นะครับแล้วก็สามารถค้นหาซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของค่ายอุบุนตูนี้การันตีแล้วนะครับหรือว่า Linux Mint ตัวนี้การันตีแล้วว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้นะครับเราก็สามารถติดตั้งได้นะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เห็นปุ่ม Removeนะครับแสดงว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ติดตั้งแล้วถามว่าพอเราติดตั้งเสร็จเขามาอยู่ที่ไหนนะครับเนื่องจากว่าเรารวมหมวดหมู่ในหมวดหมู่อินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็จะมาปรากฏอยู่นี่เห็นไหมครับ Putty SH Client นะครับเราสามารถคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือโปรแกรม Putty นะครับหน้าโปรแกรม Putty ตัวนี้ก็คล้ายกับหน้าโปรแกรม Putty ที่อยู่ในระบบบริการ Windows นะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือ

ซอฟต์แวร์แมเนเจอร์อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็สามารถค้นหาได้นะครับหรือจะค้นหาเกมนะครับหากราฟิกนะครับลองไปดูที่ System Tool นะครับก็จะมีต่างๆนะครับมี Docky นะครับสามารถหาได้หลากหลาย

หรือเราจะค้นหาก็ได้นะครับเรามาภาพรวมก็อย่างเช่นเราค้นหาครับมี Chrome นะเบราว์เซอร์นะครับมีค้นหาเกี่ยวกับเมลนะครับมี Thunderbird นะครับมี Erosion นะครับมี Check Mailในส่วนของลิสต์ซอฟต์แวร์ที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็ลิงก์ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างเช่นตัว 7-Zip File นะครับเราลองเข้าไปดูนะP7-Zip นะครับตัวนี้นะครับขนาดเท่าไหร่นะครับไซส์1เมกนะครับก็นิดเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการนะครับเราก็สามารถใช้งานได้หรือเราไปค้นหาใหม่ก็ได้อันนี้มาดู Htop นะครับอันนี้ก็เป็นการวิวในส่วนของมอนิเตอร์นะครับ 66K นะครับเราลอง install ดู Htop นี่คืออะไรหมวดของเขาคือหมวด accessory นะครับก็คือโปรแกรมจีปาถะทั่วๆไปนะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปที่พอเรารู้หมวดเสร็จนะครับเราก็สามารถไปดูที่หมวด accessory ได้นะครับว่าโปรแกรมถูกติดตั้งที่หมวดไหนนะครับหรือเราจะค้นหาก็ได้นะครับเห็นนะครับว่าเราสามารถค้นหาได้นะครับเราก็พิมพ์ Htop เรียกโปรแกรมขึ้นมานะครับก็เป็นตัวเทอร์มินอลนะครับแทนที่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมเทอร์มินอลนะครับตัวนี้เราก็สามารถวิวในรูปแบบของกราฟิกได้นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เราใช้เมมโมรีเท่าไหร่นะครับ CPU เท่าไหร่นะครับมีโปรเซสอะไรบ้างที่กำลังทำงานอยู่นะครับซึ่งปกตินะครับโดยปกติแล้วเวลาเราใช้งานเราก็จะพิมพ์ด้วยคำสั่ง top นะครับนะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับที่เราพิมพ์ด้วยคำสั่ง top ปกตินะครับหน้าจอต่างๆก็จะเป็นลักษณะเป็น text mode นะครับดูแล้วไม่สวยงามนะครับเราก็สามารถหาซอฟต์แวร์นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้งานได้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่เราโหลดจากซอฟต์แวร์แมเนเจอร์นี้นะครับเราก็การันตีได้นะครับว่าเขาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ปัญหาที่จะเป็นสปายแวร์จะเป็นอะไรต่างๆนะครับซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็จะผ่านการตรวจสอบก่อนนะครับก่อนขึ้นนำไปแขวนไว้บนเซิร์ฟเวอร์นะครับนะก็มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆนะครับหลากหลายโปรแกรมนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เกมนะครับใครบอกว่า Linux ไม่มีเกมนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับเขาก็มีให้นะครับแต่อาจจะเป็นเกมธรรมดานะครับหมวด Office นะครับก็มีหลากหลายนะครับการใช้งานทางด้าน Office นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเซิร์ชค้นหาจาก Google นะครับเราก็สามารถเซิร์ชที่ตัวในส่วนของซอฟต์แวร์แมเนเจอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าสมมุติเราพิมพ์อวดดูซินะครับเขาก็จะออกมาว่ามีอะไรบ้างนะครับที่สามารถแทนเวิร์ดได้นะครับหรือเราจะพิมพ์ PDF นะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะปรากฏออกมาอันนี้ก็คือตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้นะครับเวลาค้นหาโปรแกรมต่างๆนะครับพอเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะหาโปรแกรม Linux จากที่ไหนมาเสริมนะหรือว่ามาช่วยในการทำงานนะครับหลากหลายโปรแกรมยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเสิร์ชหาได้จากซอฟต์แวร์แมเนเจอร์ซึ่งเขาก็มีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับของตัว Linux Mint นะครับ Linux Ubuntuนะครับให้อยู่แล้วเราสามารถเรียก
ติดตั้งโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับตรงนี้ก็คือความสะดวกสบายนะครับที่เราสามารถค้นหาได้นะครับจากระบบอันดับต่อมานะครับอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องของการซูมนะครับเราก็จะมีในส่วนโหมดซูมนะครับนะเรื่องโหมดคนพิการนี้นะครับเราก็สามารถช่วยได้นะครับเรื่องของการซูมสกินเรนเดอร์นะครับบีบแคปล็อกนะครับนะก็หมายความว่าถ้ามีการกดปุ่มแคปล็อกนะครับก็ให้มีการแสดงเสียงเตือนด้วยนะครับตรงนี้background นะครับ background เราก็เหมือนโปรแกรมทั่วๆไปนะครับคุณผู้ชมสามารถใส่ background ได้ทันทีนะครับเราชอบ background ตัวไหนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนภาพ background ได้นะครับหรือเราจะนำภาพ background ของเราเองมาใส่ก็ได้นะครับก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกนะครับ effect นะครับ effect ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิด effectเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ต้องมีหน่วยความจำนะครับมีในเรื่องของวิดีโอการ์ดนะครับที่ค่อนข้างเร็วมี CPU มีหน่วยความจำต่างๆนะครับแรม CPU ต่างๆก็ถือว่าในระดับสูงนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับน่าตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถปิดเอฟเฟกต์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับอันนี้ฟอนต์ต่างๆที่มีอยู่ในระบบนะครับหรือทีมนะครับเราสามารถเพิ่มธีมต่างๆได้นะครับเราชอบธีมไหนเราก็สามารถติดตั้งธีมได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการ configuration เบื้องต้นนะครับว่าเราเข้ามาทำอะไรได้บ้างนะครับอันต่อไปก็เป็นในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นช็อตคัทก็ดีนะครับคีย์บอร์ดเลย์เอาต์ต่างๆก็ดีเราสามารถแอดภาษาได้เข้าไปอีกนะครับเรามีภาษาอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะมีหลายๆภาษานะครับสมมุติเราลองแอดไปสักหนึ่งภาษานะครับก็มีอยู่3ภาษาด้วยกันภาษาเจแปนนะครับภาษาญี่ปุ่นเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถลบภาษาเหล่านี้ออกได้นะครับอย่างเช่นเราเพิ่มภาษาญี่ปุ่นเราไม่ใช้เราก็รีมูฟออกได้ครับแต่ก็มีอังกฤษนะครับเป็นอังกฤษ US นะครับตรงนี้นะครับส่วนไทยก็เหมือนกันนะครับก็เป็นไทยธรรมดานะครับเรายังสามารถดูการตั้งค่าต่างๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นการสวิตช์ยูเซอร์นะครับเรื่องภาษานะครับชิปแคปล็อกนะครับตรงนี้ก็เรื่องของการสลับภาษาต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับตรงนี้ปรินเตอร์นะครับคุณผู้ชมสามารถแอดปรินเตอร์ได้นะครับครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นการconfiguration คร่าวๆนะครับว่าเราจะดูเน็ตเวิร์กอย่างไรเราจะแอดฟอนต์อย่างไรนะครับที่สำคัญหรือว่าเราจะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมให้ระบบอิการ Linux อย่างไรนะครับในโอกาสหน้าเราก็จะมานำเสนอการใช้งานระบบอิการ Open Source Linux นะครับของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำ

และมูเล่เผาเขวียงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวั

สดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับผมนายรุ่งโรจน์หนูกิจก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงหุ่นยนต์เบื้องต้นซึ่งในอดีตนะครับหรือว่าที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พูดถึงในส่วนของโครงสร้างส่วนประกอบและหลักการทำงานความเป็นมาของหุ่นยนต์เบื้องต้นไปแล้วพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับหรือตัวควบคุมนะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวจับนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงอุณหภูมินะครับเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่ามีแสงนะครับเราจะเอาไปบังคับหุ่นให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เอาตัวเซ็นเซอร์มาเป็นตัวจับนะครับหรือว่ามาตรวจสอบว่าเมื่อมีแสงมานะครับเราอาจจะเขียนโปรแกรมหรือใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสั่งการให้มอเตอร์ตัวซ้ายหมุนหรือตัวขวาหมุนเพื่อให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรืออาจจะเดินหน้าถอยหลังแล้วแต่นะครับอันนี้คือจุดประสงค์นะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดในรายละเอียดลึกๆเรามาดูจุดประสงค์ในภาพรวมของรายวิชากันซะก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยนะครับนะมันเหมือนกับเป็นของใหม่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นของเด็กเล่นนะครับที่เราเอามาใช้ในเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนาที่สามารถที่จะทำในสิ่งที่มันมีความชาญฉลาดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์ของรายวิชานี้ก็ให้เราได้รู้จักหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับมีทักษะนะครับมีความสามารถที่จะถอดประกอบหุ่นยนต์หรือทำการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นให้สามารถทำงานได้ระดับหนึ่งนะครับนะซึ่งหุ่นยนต์นี้มันมีหลายระดับนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นอาซิโมตัวหนึ่งหลายร้อยล้านนะครับนะหลายสิบล้านก็จะมีความชาญฉลาดทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์แต่เราในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะทำให้มันแค่เดินหรือว่าวิ่งนะครับในเบื้องต้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรวจจับแท็กเส้นหรือว่าจับเส้นวิ่งไปตามเส้นนะครับหรือหลบสิ่งกีดขวางพวกนี้คือสิ่งที่เราจะมาเริ่มนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยากยิ่งกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์ของเราก็เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพนะครับมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในวิชาที่เรียนรักงานรักหน่วยงานนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเป็นคนดีมีวินัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานหรือว่าเรียนรู้ไปได้ด้วยดีนะครับนะเรื่องกิจนิสัยในการทำงานนะครับมีความประณีตรอบคอบนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานนะครับนะมีลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างถูกต้องนะครับและที่สำคัญอยากจะให้เราท่านๆเนี่ยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาประยุกต์ใช้นะครับนะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันนะครับให้เราสามารถที่จะทำภารกิจหรือดำเนินการในชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทนะครับนะมีโอกาสเรียนรู้ก็เรียนรู้สามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะครับนะซึ่งมันก็บางครั้งนะครับมันอาจจะเอาไปใช้หรือไม่ได้ใช้ในอนาคตนะครับก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้นะครับแต่ถ้าเรามีความรู้ไว้ก็ตามสุภาษิตไทยที่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับเราก็จะสามารถที่จะพูดคุยหรือไปเป็นพื้นฐานต่อยอดไปสู่วงการอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้นะครับนะ

ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความรู้ความสามารถนะครับและทำให้คนมีประสิทธิภาพนะครับนะส่วนรายวิชานี้มีสมรรถนะก็คือสามารถที่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับสามารถถอดประกอบนะครับตรวจสอบและทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับที่สำคัญนะครับสามารถเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับนี่ถึงขนาดเขียนโปรแกรมได้นะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับมันก็ไม่ง่ายแต่จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเราได้ศึกษาลึกซึ้งไปตามขั้นตอนตามวิธีการนะครับนะใน YouTube หรือว่าในตำรับตำราต่างๆนะครับก็มีวิธีการแนะนำการทำนะครับการเรียนการสอนที่เราจะสามารถศึกษาด้วยตนเองมากมายนะครับเพราะนั้นโลกยุคปัจจุบันนี้โลกมันแคบนะครับเราสามารถท่องออกไปได้กว้างไกลนะครับในชั้นเรียนอาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เราสามารถยกเหตุการณ์หรือยกสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้ามาสู่ชั้นเรียนนะครับหรือสามารถที่จะนั่งอยู่บ้านแล้วก็ไปศึกษาในโลกที่เขามีการจัดเรียงข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลไว้ให้เราศึกษามากมายนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะพัฒนาตัวเราไปสู่ความงอกงามในต่อไปนะครับนะมาตรฐานรายวิชานะครับของวิชานี้ก็นะครับเมื่อเรียนไปแล้วนะเราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเรียนไปแล้วเราต้องเข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับถ้าไปเรียนไปแล้วเราไม่สามารถเข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเดินตามด้วยแสงด้วยเสียงนะครับหรือว่าหลบสิ่งกีดขวางเดินตามเส้นนะครับนะซึ่งบางครั้งก็ใช้แค่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาใช้ตัว RLC นะครับทรานซิสเตอร์ IC ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของวงจรไปควบคุมมอเตอร์ให้ทำงานมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามีทักษะสามารถถอดประกอบทดสอบควบคุมนะครับโดยเฉพาะถึงขั้นการเขียนโปรแกรมนะครับมันก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงน่าจะผ่านแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะมีความรู้ที่จะสามารถมีทักษะประกอบนะหรือว่าต่อวงจรควบคุมได้จริงๆแล้วเราก็ไม่น่าจะผ่านนะครับในการเรียนรายวิชานี้นะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับนะแต่ว่ากูเชื่อว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับให้เกิดองค์ความรู้หรือสิ่งที่ดีเกิดกับตัวเรานะครับนะเพราะว่าในคำอธิบายรายวิชาที่เขากำหนดมานะครับเราจะต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทำงานวงจรควบคุมประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมนะครับอาจจะเป็นโปรแกรมจำลองนะครับการทำงานของหุ่นยนต์นะครับลองเขียนมาแล้วก็โปรแกรมทดสอบในคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อทดสอบได้ที่พอใจแล้วเราก็มาเอาโปรแกรมเนี่ยมาแปลงนะครับไปใส่ในตัวหุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์ตามที่เราต้องการนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้มันจะทำงานได้นะครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งเราได้พูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแมคานิกนะครับนะหรือทางวงจรไฟฟ้านะครับที่เอามาใช้ควบคุมนะครับหรือวงจรไดร์นะครับที่จะสามารถขับมอเตอร์ให้ทำงานหรือชิ้นส่วนต่างๆให้สามารถทำงานได้หลากหลายนะครับตำรับตำราที่ใช้ประกอบนะครับก็มีคณาจารย์หลายท่านนะครับที่มีความรู้ความสามารถได้แต่งตำรับตำราจำหน่ายนะครับเราท่านก็สามารถซื้อหามาเป็นเจ้าของได้นะครับนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาความรู้จากที่เราเรียนใน YouTube บ้างในอินเทอร์เน็ตที่เขาเขียนไว้บ้างนะครับมาประกอบกันนะครับรวมกันเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ต่างๆที่มีมา

ปต.สามารถทำงานได้นะครับนะตอนนี้เห็นเด็กประถมเด็กมัธยมนะครับก็สามารถที่จะทำหุ่นยนต์เข้าแข่งขันเข้าประกวดนะครับในงานต่างๆมากมายหรือในโชว์ในงานโชว์ต่างๆนะครับเด็กเล็กๆก็สามารถที่จะทำได้เพราะนั้นคำว่าหุ่นยนต์เบื้องต้นเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับเราก็จะต้องให้เหมาะสมกับจังหวะและโอกาสและ

เบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์นะครับอุปกรณ์ตรวจจับหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเซ็นเซอร์นะครับนะซึ่งแนวคิดเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้โลกเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนี่ยเจริญก้าวไกลอย่างรวดเร็วนะครับนะและจริงๆก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาในด้านการผลิตในด้านงานอุตสาหกรรมนะครับนะซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยจะสามารถทำนะครับงานแทนเราได้หลากหลายนะครับทั้งในที่ที่เป็นอันตรายหรือไม่อันตรายแต่บางทีทำงานแล้วมันต้องใช้ความตากตรำนะครับอย่างเช่นทำงานข้ามวันข้ามคืนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้หุ่นยนต์มาปฏิบัติภารกิจแทนได้นะครับนะอย่างเช่นในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์นะครับที่สามารถประกอบได้ในเวลาอันรวดเร็วครับแล้วก็สามารถทำงานในที่มีกลุ่นควันมีของเสียนะครับทำให้มนุษย์ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองถึงนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถรับรู้อารมณ์นะครับนะหรือว่าแสดงอารมณ์ให้เรารับรู้นะครับนะคือมันสามารถโต้ตอบกับเราได้มากมายนะครับนะเพราะนั้นปัจจุบันนี้หุ่นยนต์จึงเข้ามาอยู่ในขั้นเป็นผู้รับใช้ในครัวเรือนนะครับนะหุ่นยนต์ก็คือผู้รับใช้นะครับนะจากที่เราเคยได้พูดกันไปแล้วนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับเพราะบางทีงานที่มีความละเอียดอ่อนเราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงนะครับบางทีคนเราอาจจะทำงานแล้วเกิดความล้านะครับเหนื่อยหรือตกใจนะหรือหวาดกลัวหรือประมาเขินอายก็ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดได้นะครับแต่หุ่นยนต์ไม่มีตรวจสอบไม่มีการตรวจจับตรงนี้นะครับอย่างเช่นให้กรีดมีดไปที่ผิวหนังลึก1เซนนะครับหุ่นยนต์ก็สามารถทำได้ตามที่กำหนดนะครับนายกเว้นว่ามีการคาดเคลื่อนจึงไม่สามารถทำงานได้แต่ถ้าเขาออกแบบมาดีนะครับความคาดเคลื่อนนี้ก็จะถูกตรวจสอบและตรวจพบได้นะครับเพราะนั้นในการทำงานนะครับแม้แต่ในการสำรวจนะหรือในยานอวกาศนะครับนะก็มีหุ่นยนต์เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับนะหรือเป็นของเล่นนะครับเพื่อการบันเทิงนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ที่บอกไว้ว่าสามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบหรือทำงานร่วมกับมนุษย์คล้ายมนุษย์นะครับจนบางครั้งนะคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่สามารถจำแนกได้ว่านี่คือหุ่นยนต์หรือมนุษย์นะครับนะเหมือนในหนังที่ฉายหรือภาพยนตร์ที่ฉายให้เราดูนะครับบางครั้งนะครับก็ใช้หุ่นยนต์จริงๆมาแสดงในบางฉากบางตอนนะครับแต่บางส่วนก็ใช้เพียงการตัดต่อนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีในการดำเนินการของเขานะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของหุ่นยนต์เข้ามาในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะครับนะเพราะนั้นอุปกรณ์ตัวจับเบื้องต้นสำหรับหุ่นเนี่ยหรือเราเรียกว่าภาคเซ็นเซอร์นะครับนะก็เป็นภาคที่มีความสำคัญที่จะทำให้หุ่นมีความฉลาดนะครับเปรียบเสมือนประสาทของหุ่นนะครับนะเหมือนกับส่วนรับรู้ไม่ว่าจะเป็นหูเป็นตานะครับเป็นลิ้นนะครับนะหรือกำหนดตำแหน่งนะครับทำให้หุ่นยนต์ของเรามีความชันฉลาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ตัวจับนะครับเป็นประสาทสัมผัสนะครับนะให้หุ่นยนต์สามารถที่จะทำงานได้นะครับอย่างเช่นเราส่งหุ่นยนต์ไปทำงานในที่ที่มีมลภาวะนะครับนะเราก็จะมีกล้องนะครับตรวจสอบก็เปรียบเสมือนตาของหุ่นนะครับถ้าเราบังคับด้วยมือนะครับมันก็จะเห็นภาพจากในส่วนต่างๆแต่ในความเป็นจริงถ้าจะให้หุ่นยนต์ทำงานได้อัตโนมัติจากกล้องที่มองภาพต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับในปัจจุบันนี้นะครับหุ่นยนต์ก็สามารถทำได้อย่างสบายนะครับนะซึ่งบางครั้งนะในการที่เขาแสดงผลงานของหุ่นยนต์

ก็จะเห็นว่ามีรูปร่างหน้าตานะครับผิวพรรณนะครับนะส่วนประกอบที่ดูแล้วเหมือนมนุษย์นะครับนะกดก็นิ่มเหมือนผิวมนุษย์นะครับนะปัจจุบันนี้ก็ทำแล้วนะครับนะดังนั้นในการทำงานไม่ว่าอวัยวะของมนุษย์จะทำอะไรได้นะครับนะเช่นตามีหน้าที่รับภาพนะครับหุ่นยนต์ก็มีกล้องสำหรับรับภาพนะครับหูทำหน้าที่รับเสียงหุ่นยนต์ก็มีไมโครโฟนนะครับทำหน้าที่รับเสียงได้แทนหูแล้วเอาไปเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปรับเปลี่ยนออกมาเป็นการควบคุมในระบบต่างๆนะครับผิวหนังประสาทการรับรู้เรื่องของการสัมผัสนะครับนะเรื่องอุณหภูมินะอวัยวะส่วนต่างๆนะครับนะซึ่งในนี้ในหุ่นยนต์นี้ก็จะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่จะแปลงสัญญาณต่างๆนะครับให้รับรู้นะครับส่งไปยังสมองกลนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหุ่นยนต์ที่มีประสาทสัมผัสเพราะนั้นเซ็นเซอร์จึงเป็นตัวที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแสงเปลี่ยนเสียงนะครับสัมผัสนะอุณหภูมิให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งไปยังภาคควบคุมและสั่งการนะครับอันนี้พิมพ์ผิดนิดนึงนะครับกลายเป็นสังหารนะครับนะสั่งการให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้ผลตามที่เราต้องการนะครับทำให้คุณยนต์เรามีความชันฉลาดนะครับอันนี้คือปัจจัยสำคัญที่บ่งบอกถึงว่าหุ่นยนต์นั้นฉลาดหรือไม่ฉลาดนะครับนะก็ไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยที่เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรารับรู้นะครับนะรายการสอนนะครับที่เราสอนก็วันนี้นะครับเราจะสอนด้วยกัน2ครั้งครั้งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ตรวจจับนะครับแล้วก็จำแนกประเภทนะครับนะวันนี้เราการทำงานเบื้องต้นนะครับของอุปกรณ์ตรวจจับเราก็มารู้กันนิดนึงนะครับนะการวัดและทดสอบนะครับอุปกรณ์ตรวจจับแต่ละประเภทนะครับนะประยุกต์ใช้งานนะครับนะเราก็ให้ได้รู้จักกันในรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะเอาหุ่นยนต์มาใช้งานนะครับหรือว่าเอาเซ็นเซอร์มาใช้งานกับหุ่นยนต์จุดประสงค์นะครับก็สามารถอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับได้อย่างถูกต้องสามารถจำแนกประเภทของอุปกรณ์นะครับตรวจจับได้อย่างถูกต้องนะครับนะการวัดและทดสอบอุปกรณ์นะครับนะซึ่งอันนี้เราเป็นภาคทฤษฎีอาจจะยังไม่ได้ใช้โดยตรงนะครับส่วนในภาคปฏิบัติเราจะสามารถใช้นะหรือว่าสร้างหรือประกอบขึ้นมานะครับเพื่อให้เอาไปใช้ในหุ่นยนต์นะครับให้สามารถที่จะทำการควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้นะครับนะนั่นก็คือเรื่องการประยุกต์ตัวอุปกรณ์ตัวจับหรือเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับนะในวงจรไฟฟ้าให้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของกิจนิสัยนะครับจุดประสงค์ก็เมื่อเราเรียนไปแล้วเราทำงานก็ต้องมีความรอบคอบมีความประณีตนะครับตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับนะคุณภาพของงานและที่สำคัญก็คือมีจริยธรรมในวิชาชีพนะครับซึ่งเรื่องความซื่อตรงนะครับตรงต่อเวลามีระเบียบมีวินัยนี่คือสิ่งที่ประกอบกันนะครับในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ดีนะครับมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของหุ่นยนต์นะครับที่นำมาให้เห็นนะครับก็เป็นการโชว์ส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์ที่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่นCO2 หรือตัวจับคาร์บอนนะครับที่เอาไปใช้ในหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับเอาไว้ตรวจว่าเมื่อเจอเหยื่อที่นอนสลบอยู่นั้นหรือนอนนิ่งอยู่นั้นยังมีการขับเคลื่อนพวก CO2 หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาไหมนั่นก็คือเหมือนกับว่าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถตรวจเช็คว่าคนนี้ยังหายใจอยู่หรือเปล่าโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยไปจับที่จมูกนะครับของตัวผู้ป่วยของตัวเหยื่อนะครับนะแล้วก็ตรวจสอบถ้า

มีคาร์บอนออกมาก็แสดงว่าเหยื่อนั้นยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับเป็นตัวอย่างของการที่บ่งบอกถึงการทำงานของเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเอาไปจับดูว่าตัวคนเนี่ยยังร้อนอยู่หรือเปล่านะครับนะก็ใช้เทมเพอเรเจอร์เซ็นเซอร์มาวัดอุณหภูมินะครับเพราะบางทีคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะเย็นนะครับนะอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะทราบนะครับแต่ไม่แน่นะครับบางทีคนตกน้ำอาจจะยังไม่เสียชีวิตแต่ตัวก็เย็นนะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าอยู่ในอาการช็อกนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะครับหุ่นยนต์บางตัวที่ออกแบบมาดีให้มีความชันฉลาดก็สามารถที่จะรู้หรือรับทราบได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับนะรวมไปถึงในเรื่องของตัววัดองศานะครับหรือว่าวัดมุมนะครับหรือมีเข็มทิศนะครับที่จะใช้วัดระยะทางในการเดินทางของหุ่นยนต์นะครับนะวัดสิ่งกีดขวางนะครับเพื่อจะได้หลบหลีกอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับที่เราเอามาเปรียบเทียบว่าถ้าหุ่นยนต์เปรียบเทียบกับมนุษย์นะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไม่มีหุ่นยนต์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำงานได้ฉลาดเท่ามนุษย์นะครับนะถึงแม้จะมีความเก่งกว่าในบางเรื่องบางอย่างแต่ในองค์รวมแล้วก็ยังแพ้มนุษย์นะครับนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปรียบเทียบกับทุกคนนะครับนี่เป็นลักษณะขององค์รวมแต่ถ้าเทียบกันเอาสร้างหุ่นยนต์มา1ตัวมาเทียบกับคน1คนนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหุ่นยนต์ทำได้ดีกว่าบางอย่างมนุษย์ทำได้ดีกว่าเพราะนั้นก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างว่าหุ่นยนต์กับมนุษย์เนี่ยใครจะดีกว่ากันแต่โดยภาพรวมแล้วยังจัดว่ามนุษย์ดีกว่านะครับนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเอาหุ่นยนต์มา1ตัวเทียบกับคน1คนนะครับบางเรื่องหุ่นยนต์ทำได้ดีกว่าบางเรื่องมนุษย์ทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับองค์รวมแล้วหุ่นยนต์ทั้งโลกนี้กับมนุษย์ทั้งโลกนี้เอาถือที่ว่าดีที่สุดมาเปรียบเทียบกันนะครับนะถือว่ามนุษย์ดีกว่านะครับความไวนะมนุษย์อาจจะไม่เท่าหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์สามารถสร้างที่มีความไวได้สูงมากกว่ามนุษย์อาจจะหลายเท่าก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีข้อดีข้อเสียในบางสิ่งบางอย่างที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้นะครับหรือหุ่นยนต์ทำได้นะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่หุ่นยนต์ยังทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่นะครับนะอุปกรณ์ทำหน้าที่นะครับในเป็นโครงสร้างส่วนประกอบนะถือว่ามีความสำคัญระดับหนึ่งแล้วในเรื่องของการที่จะทำให้หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างนะครับสมบูรณ์แล้วจะทำงานได้ฉันฉลาดได้ขึ้นมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับมีระบบการควบคุมที่ดีขึ้นนะตรงนี้ต้องประกอบไปด้วยการทำงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราเรียกว่าสมองกลนะครับซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับการศึกษาและทำหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับของเซ็นเซอร์เนี่ยถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากนะครับนะเพราะว่าพื้นฐานพบว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยนะครับในหุ่นยนต์เนี่ยถ้ามีตัวเซ็นเซอร์ที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับก็จะทำให้หุ่นเรามีความชันฉลาดนะครับแล้วหุ่นที่จะฉลาดได้ก็ไม่สามารถที่จะขาดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับองค์ประกอบพื้นฐานที่เราเคยเรียนไปก็ในเรื่องขององค์ประกอบของหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยภาคแมคานิกนะครับซึ่งก็มีเฟืองมีอะไรซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะครับภาคไดร์ก็คือภาคที่ทำการขับเคลื่อนนะครับให้หุ่นยนต์เราเคลื่อนไหวนะครับคือไปขับมอเตอร์ให้เคลื่อนไหวทางกลนะครับส่วนภาคควบคุมนะครับและภาคเซ็นเซอร์นะครับนะซึ่ง2ภาคเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นภาคเดียวกันก็คือเซ็นเซอร์เอาตัวเป็นตัวจับนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงอุณหภูมิหรืออะไรต่างๆนะครับและแปลงสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งมาให้วงจรภาคควบคุมควบคุมการทำงานแล้วไปสั่งขับหรือภาคใดให้ทำงานอีกทีนึงโดยที่จะต้องมีภาคจ่ายไฟเป็นตัวเลี้ยงวงจรนะครับซึ่งก็มีความสำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงจะมีอุปกรณ์วิเศษวิโสหรือมีตัวตรวจจับวิเศษวิโสอย่างไรแต่ถ้าไม่มีภาคจ่ายไฟการทำงานก็จะไม่สามารถทำงานได้อันนี้ก็คือความสำคัญในแต่ละส่วนแต่ละตอนที่เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ที่สามารถทำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำงานได้นะครับนะถ้าเราเลือกเซ็นเซอร์นะครับให้สามารถทำงานได้ตามต้องการนะครับอย่างเช่นเราจะทำหุ่นยนต์กู้ภัยเราจะทำหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนะครับหรือทำหุ่นยนต์ต่อสู้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเข้าไปให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจที่เราต้องการได้นะครับนะภาคเซ็นเซอร์เป็นภาคที่ทำหน้าที่ตัวจับนะครับสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเรื่องของอุณหภูมิเรื่องความร้อนเรื่องของเสียงเรื่องของแสงนะครับนะหรืออื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวจับออกซิเจนตัวจับคาร์บอนตัวจับมอนอกไซด์หรือตัวจับสารเคมีต่างๆนะครับนะหรือแม้แต่รังสีนะครับเราก็สามารถเอาใส่ไปในตัวหุ่นหรือตัวจับวัตถุนะครับอาจจะตัวจับพลาสติกตัวจับระเบิดหรือตัวจับสิ่งผิดกฎหมายนะครับพวกอาวุธที่เป็นโลหะจริงๆแล้วหุ่นยนต์ก็สามารถทำได้โดยใช้ภาคเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นตัวจับนะครับโดยวัสดุที่อ้างอิงการตัวจับอย่างเช่นเหล็กพลาสติกหรือสีต่างๆนะครับโดยเราจะต้องเลือกใช้เซ็นเซอร์ให้เหมาะสมกับงานนะครับนะตามที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มันเป็นไปตามต้องการมันก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้ว่าอย่างนั้นนะครับเซ็นเซอร์นะครับที่ใช้ในงานต่างๆของหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์จับวัตถุนะหรือสิ่งกีดขวางนะครับในเบื้องต้นนะครับนะโดยอาจจะเลือกความเหมาะสมอาจจะเป็นอุลตราโซนิกนะครับก็คือยิงคลื่นออกไปแล้วคลื่นสะท้อนออกมาแล้วเอาคลื่นที่สะท้อนออกมานั้นมาควบคุมนะครับถ้ามีสิ่งกีดขวางก็สะท้อนกลับถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางก็คลื่นก็ไม่สะท้อนกลับนะหุ่นยนต์ก็วิ่งเดินหน้าต่อไปแต่ถ้ามีสัญญาณสะท้อนกลับมาหุ่นยนต์ก็เปลี่ยนทิศทางนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรากำหนดเงื่อนไขให้หุ่นยนต์ปฏิบัตินะครับนะเพราะนั้นตัวแรกที่เราบอกก็คืออุลตราโซนิกนะครับหรืออินฟราเรดนะครับก็เป็นอีกตัวนึงนะครับนะอินฟราเรดก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการให้หุ่นยนต์ในเบื้องต้นของเราเนี่ยสามารถทำงานอย่างเช่นการตรวจจับเส้นนะครับเส้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือสลับฟันปลาหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะจำแนกระหว่างเส้นกับพื้นปกตินะครับแล้วก็หุ่นยนต์ก็จะสามารถวิ่งไปตามเส้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้นะครับโดยใช้การยิงด้วยแสงอินฟราเรดไปสู่พื้นแล้วลักษณะแสงที่ตกกระทบแล้วสะท้อนกลับมานะครับอาจจะเป็นแสงที่ตรวจสอบแล้วมีย่านการสะท้อนมาที่เราตรวจสอบและต้องการกับไม่ต้องการถ้าสิ่งที่เราต้องการหรือจำแนกได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมานี่คือเงื่อนไขหรือตัวอ้างอิงเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวเงื่อนไขที่กำหนดให้หุ่นยนต์ทำตามเงื่อนไขอย่างเช่นไปเจอแถบสีดำเราต้องการให้หยุดเมื่อหุ่นวิ่งไปเจอสีดำมันก็จะหยุดนะครับอันนี้ก็คือหลักการแต่ถ้าไปสั่งว่าถ้าไปเอาตัวตรวจสอบถ้าว่าเจอสีขาวแล้วเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้าหุ่นยนต์วิ่งไปเจอสีขาวให้หุ่นยนต์หยุดหุ่นยนต์เมื่อเจอสีขาวก็จะหยุดอันนี้คือหลักการทำงานเบื้องต้นอย่างง่ายๆของเซ็นเซอร์ที่เราเรียนในวันนี้นะครับนะภาคคอนโทรลนะครับก็คือเมื่อเซ็นเซอร์เนี่ยรับรู้มาแล้วนะครับก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้า
จากการรับรู้หรือจากการตรวจจับส่งมายังภาคควบคุมนะครับหรือคอนโทรลเพื่อไปทำตามเงื่อนไขหรือตามโปรแกรมให้สามารถทำงานได้นะครับอย่างเช่นค้นหาวัตถุพอวิ่งไปเจอวัตถุนะครับนะใช่หรือไม่ใช่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือลักษณะที่เราพบบ่อยที่ใช้ในหุ่นยนต์นะเรื่องของกำหนดทิศทางการเดินนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักเห็นกันอย่างง่ายๆหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะครับไกด์ไลน์โดยการเซ็นเซอร์สีขาวกับสีดำหรืออาจจะเป็นสีอื่นก็ได้อย่างเช่นสีแดงสีเหลืองสีเขียวอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกตัวเซ็นเซอร์ว่าไปตรวจจับสีอะไรตามที่เราต้องการนะครับการสะท้อนกลับมาของสีต่างๆนะครับมันก็จะเอาไปทำการเลือกนะครับหรือว่าไปกำหนดเงื่อนไขที่เราเลือกให้มันสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมนะครับนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเวลาทำงานจริงๆแสงมันก็อาจจะมีแสงอื่นอย่างเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ก็อาจจะมารบกวนการทำงานของหุ่นยนต์นะครับแสงจากคลื่นไวเลสนะหรือคลื่นอินฟราเรดนะครับคลื่นอุลตราโซนิกนะครับมันก็จะมีการรบกวนได้เพราะนั้นการออกแบบนะครับเราก็ต้องจัดสภาพให้เหมาะสมกับการทำงานของหุ่นยนต์นะครับนะอย่างในภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างของหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะครับเราจัดสภาพความเหมาะสมก็โดยอย่างเช่นเราจะเห็นว่าที่ตัวหุ่นเนี่ยมีแสงสีแดงส่งมานะครับก็คือป้องกันแสงจากอย่างอื่นมารบกวนนะครับทำให้หุ่นเราทำงานมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับหุ่นจะสามารถวิ่งไปตามเส้นที่คดโค้งนะเลี้ยวไปได้ตามจุดต่างๆนะครับนะตามที่เราตั้งเงื่อนไขไว้นะครับนะมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับนะติดไว้ที่ขาเมื่อตัวเซ็นเซอร์ตัวจับสีที่ถูกต้องก็จะสะท้อนขึ้นมานะครับไปสั่งการให้มอเตอร์ทำงานแต่ถ้าสีที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เอามาแล้วก็มาแยกนะครับแล้วก็มาสั่งงานให้มอเตอร์ทำงานนะครับอาจจะหมุนซ้ายหมุนขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขซึ่งเราท่านๆก็จะได้ทำกันนะครับนะซึ่งหลักการของการเดินด้วยเส้นเนี่ยมันก็ใช้แสงที่เป็นแสงธรรมชาติหรือแสงอินฟราเรดก็แล้วแต่นะครับนะเราก็มีหลายเงื่อนไขที่เราจะทำนะครับจากหลักการนะครับจากหลักการของการตรวจสอบนะถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้านะครับนะที่เราเรียกว่าสัญญาณดิจิตอล0จาก1 0กับ1เนี่ยนะครับนะซึ่งไปยังภาคควบคุมนะครับเพื่อทำการประมวลผลนะครับจะเห็นว่าเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับจะมีเอาท์พุตเป็น0นะครับเมื่ออยู่ที่0โวลต์นะครับและเอาท์พุตเป็น1เมื่อแรงดัน5โวลต์นะครับนั่นคือหลักการในสัญญาณในภาควงจรดิจิตอลนะครับซึ่งถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาหลักการตรงนี้มาใช้ในภาคควบคุมนะครับเพื่อมาใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่ามีสัญญาณไม่มีสัญญาณมีสัญญาณมากมีสัญญาณน้อยนะครับนะหรืออะไรเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาสภาวะการทำงานนี้ไปประมวลผลแล้วก็สั่งการให้หุ่นยนต์ทำงานนะครับนะอย่างเช่นในภาพก็คือหุ่นยนต์ที่เดินไปในพื้นที่นะครับอาจจะเจอสิ่งกีดขวางที่เป็นมนุษย์นะครับอาจจะยืนขวางอยู่หุ่นยนต์ก็สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องตัวอย่างที่บ่งบอกนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ที่เอาไว้จับการทำงานนะครับนะเมื่อมีหน้าคนมานะครับมันก็สามารถที่จะแสดงการต้อนรับนะครับนะหรือว่าเรียนปฏิกิริยาของคนนะครับนะที่อาจจะมาทำปากจู๋ใส่คุณก็จะแสดงอารมณ์หรือว่าแสดงปรับเปลี่ยนร่างกายเรียนแบบทำปากจู๋ใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องออกแบบ
ต้องคำนวณนะต้องใช้

การต่างๆนานานะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าประเภทของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับที่พูดไปมากมายนะครับนะอย่างเช่นเซ็นเซอร์ตัวจับแสงเซ็นเซอร์ตัวจับเสียงนะครับตัวจับการสัมผัสหรือสิ่งกีดขวางตัวจับอุณหภูมิตัวจับแก๊สนะจุดกับการเอนตัวนะครับหรือว่าบาลานซ์นะครับนะสังเกตดูว่ามีหุ่นยนต์หรือว่ามีเครื่องเล่นสมัยใหม่เนี่ยนะครับนะสามารถวิ่งได้แล้วก็สามารถบาลานซ์ตัวเองอย่างเช่นเซกเวย์นะครับก็เป็นรถล้อเดียวนะครับนะเป็นรถไฟฟ้าล้อเดียวที่สามารถเอาไปวิ่งนะครับแล้วไม่ล้มนะครับโดยใช้หลักการการเอียงตัวทำให้มอเตอร์หมุนกับไม่หมุนนะครับเพราะนั้นมันสามารถจะชั่งน้ำหนักเลี้ยงตัวเองได้ไม่ล้มนะครับนะนะทั้งที่ว่ามันมีล้อเดียวมันมีจุดสัมผัสอยู่จุดเดียวนะครับเนี่ยไอการเซ็นเซอร์ที่มันตัวจับการเอียงเนี่ยมันสามารถรักษาสมดุลไม่ให้ล้มได้นะครับนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษานะครับนะซึ่งถ้าในเบื้องต้นเราอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ในขั้นสูงๆถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถทำตามเงื่อนไขต่างๆนะครับอย่างเช่นที่บอกว่ามันรักษาสมดุลนะครับหุ่นยนต์ไม่ล้มนะครับนะหรือว่าจะสร้างหุ่นยนต์ให้มีความชันฉลาดสามารถจำแนกแยกแยะหรือว่าเดินตามเส้นหรือทำงานตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเงื่อนไขให้ปฏิบัตินะก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องศึกษาและพัฒนากันต่อไปนะครับนะจากปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะซึ่งอุปกรณ์ตัวจับบางอย่างในหุ่นที่ติดตั้งเนี่ยถ้าเราติดตั้งในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือตำแหน่งไม่ถูกการทำงานมันก็จะผิดพลาดนะครับการตัดสินใจหรือการสั่งการก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะนั้นการทำงานอย่างนี้เราต้องนะมือใหม่เราก็ต้องเป็นที่เราพูดกันเล่นๆว่าวิศวกะลองกะนู่นกะนี่กะแล้วมันได้ไหมกะระยะว่าเอามันอยู่ตรงตำแหน่งนี้ได้ไหมแต่ถ้าเป็นวิศวกรนะครับเขาก็จะคำนวณเขาก็จะออกแบบเขียนในกระดาษออกมาให้สมบูรณ์แล้วไปสร้างตามแบบแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่เราท่านๆในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนวิศวกะก็กะดูว่าเอ้ยจะเอาเท่าไหร่ดีกะตรงนี้เหมาะสมไหมกะไว้นะกะนี่ก็คือเรื่องการออกแบบเบื้องต้นสำหรับใช้หลักการความน่าจะเป็นนะครับนะเพราะนั้นบางครั้งในการทำงานแบบนี้การทำงานอาจจะผิดพลาดนะครับอย่างเช่นให้นักเรียนทำขาของหุ่นยนต์ที่ใช้เดินนะครับนะก็ออกแบบมานะเดี๋ยวเวลาไปขับด้วยมอเตอร์มันอาจจะเดินไม่ได้ไปขัดทำให้มอเตอร์ไหม้ก็มีนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องศึกษาแล้วก็ดูว่าการส่งทายกำลังนะหรือว่าง่ายๆก็คือกะให้ถูกตำแหน่งนะครับให้มันสามารถหมุนไปได้นะครับล้อมันจะได้เดินได้นะครับหรือว่าขาจะได้เดินได้นะครับนะเพราะนั้นเพื่อให้การตอบสนองของเราเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพนะครับการวางตำแหน่งการอุปกรณ์ก็ต้องดีมีมาตรฐานนะครับนะเรื่องการตรวจจับ input โดยปกติก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นสวิตช์นะครับนะที่ทำหน้าที่ด้านหน้านะครับนะครับสำหรับหุ่นเดินตามเส้นนะครับถ้าไปชนสวิตช์ปิดวงจรก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนนะหรือว่าอุปกรณ์ตรวจจับเส้นนะครับนะด้านหน้าด้านล่างอะไรก็ว่าไปนะครับเมื่อมันไม่ตรงจุดนะครับนะไม่ตรงจุดมันก็สามารถที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เข้าจุดที่เราต้องการนะครับก็คือการเคลื่อนตัวของมันให้ไปตามแนวเส้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะลองเขียนสร้างวาดรูปมาก่อนนะครับว่าวางแบบยังไงให้เหมาะสมแล้วก็สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อสร้างมาแล้วเราก็ต้องเอาไปทดลองใช้นะครับจากสถานการณ์จริงนะครับแล้วก็ดูสังเกตดูว่ามันทำงานได้หรือไม่ได้ได้ตามที่เราต้องการหรือไม่อย่างเช่นวิ่งตามเส้นพอเจอโค้งไม่โค้งตามเส้นนี่ก็แสดงว่ามี

ัญหาเราก็ต้องไปปรับแก้ให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเราก็ต้องมีการทดสอบนะลองวิ่งดูหลายๆครั้งแล้วก็ปรับดูว่าเออความเร็วขนาดนี้มันจะสามารถเลี้ยวได้ไหมถ้าความเร็วมากเกินมันอาจจะจับไม่ทันนะครับหรือว่าความเร็วน้อยไปนะครับมันอาจจะเลยไปเยอะหรือว่าไม่ถึงสักทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าจะออกแบบได้เหมาะสมขนาดไหนนะครับนะซึ่งในการเคลื่อนตัวของเส้นตรงเส้นสลับฟันปลาหรือการตัวจับเส้นนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์ของเราเคลื่อนที่ไปได้นั้นมันก็ต้องมีการศึกษานะครับหรือออกแบบที่ดีนะครับเพื่อนำไปสู่การเขียนโปรแกรมนะครับหรือบางวงจรเนี่ยอาจจะใช้แค่วงจรอิเล็กทรอนิกส์เราก็สามารถที่จะเอาหลักการของการออนออฟไปควบคุมมอเตอร์ก็ได้นะครับนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องจัดไปตามเงื่อนไขที่มันเหมาะสมนะครับซึ่งสามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นนะครับนะซึ่งในอันดับต้นๆนี้ก็เราก็จะต้องมีการทดลองนะครับนะถ้าเราไม่ทดลองแล้วเอาไปใช้งานเลยเนี่ยบางทีมันเกิดความผิดพลาดก็ทำให้เสียเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอตัวเซ็นเซอร์เนี่ยตัวจับเหมาะสมกับความเร็วของตัวรถหรือตัวหุ่นยนต์ที่วิ่งไหมถ้ามันเร็วไปจับไม่ทันสัญญาณมาไม่ถึงนะครับมันก็เกิดความผิดพลาดได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการให้หุ่นยนต์เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโดยใช้การตรวจจับสัญญาณจากจุดไหนเอามาเป็นตัวตรวจสอบมาทดสอบหรือมาเป็นตัวกำหนดนะครับให้การทำงานของมันเนี่ยสามารถทำงานไปได้นะครับนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของเซ็นเซอร์ต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะของหุ่นยนต์เราด้วยนะครับนะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็อาจจะทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับนะอาจจะผิดพลาดนะถึงโค้งหน่อยโค้งบางทีก็เลี้ยวพอเลี้ยวพอโค้งเล็กหน่อยก็เลี้ยวไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับเพราะความเร็วไม่เหมาะสมพอวิ่งเลยไปตัวเซ็นเซอร์ตัวจับไม่ทันหลุดวงโคจรก็ออกนอกเส้นได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้เราก็ต้องทดสอบหาความจริงนะครับโดยการทดสอบหลายๆครั้งทดลองหลายๆครั้งนะครับปรับแก้ไปนะครับตามหลักการของวิศวกะนะแต่ถ้าเป็นวิศวกรอาจจะน้อยครั้งนะครับนะแต่ถ้าวิศวกะก็กะกันไปเรื่อยว่าเอ้ยเท่านี้ได้ไหมอ้าวไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่นะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะการทดลองก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักทฤษฎีเบื้องต้นนะครับซึ่งอาจจะต้องเอาเป็นแนวทางในการที่เราจะไปคิดจดจำไปทดลองทดสอบเพื่อหาความถูกต้องและเพิ่มเทคนิควิธีที่จะทำให้ดีกว่าเดิมนะครับจากที่เราทดลองแล้วพอเราแล้วเกิดความผิดพลาดเราก็เกิดการทดลองใหม่นะครับนะก็ทำให้เราสามารถที่จะยึดเอาผลการทดลองนะมาทำการเขียนโปรแกรมหรือมากำหนดเป็นมาตรฐานนะครับนะเพราะนั้นการทำงานครั้ง2ครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับอาจจะต้องใช้เวลาการทำงานหลายๆครั้งสักหน่อยนึงนะครับเพื่อให้เราเกิดทักษะเกิดประสบการณ์เกิดแนวไอเดียเพื่อจะปรับแก้ให้สัญญาณต่างๆเป็นไปตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่มีนะครับมีอยู่รอบตัวเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อตัวการทำงานของเซ็นเซอร์เพราะว่าเซ็นเซอร์แต่ละอย่างมันก็จะมีขีดจำกัดหรือมีข้อดีข้อเสียของมันแต่ละตัวเพราะนั้นการที่จะทำงานได้หรือทำงานผิดพลาดนะครับเราก็ต้องดูปัจจัยองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมดูถึงสิ่งที่มากระทำนะครับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือไม่นะครับในเรื่องของหุ่นยนต์จะสามารถทำงานผิดพลาดนะครับนะทำครั้งนี้ใช้ได้พอครั้งต่อไปใช้ไม่ได้มันเป็นที่อะไรนะครับเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ใช้การคิดวิเคราะห์ให้ทำงานได้นะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์มันก็มีขีดความสามารถของมันสามารถตรวจจับสัญญาณได้นะครับมีการแปรเปลี่ยนไปทางเชิงเส้นนะครับอาจจะมีส่วนอื่นมา

แจมหรือมาแทรกทำให้การทำงานของมันเนี่ยส่วนควบคุมเนี่ยทำงานผิดพลาดนะครับหรือบางทีรับมาถูกต้องแต่เราไปเขียนเงื่อนไขตัวโปรแกรมผิดพลาดมันก็จะทำให้การทำงานของหุ่นยนต์เนี่ยผิดพลาดนะครับไม่สามารถรายงานผลออกมาได้หรือว่าไม่สามารถผ่านสิ่งกีดขวางที่เราต้องการจะเลี้ยวหลบอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันให้ดีนะครับนะตัวจับนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งตัวจับด้วยแสงนะครับไลท์เซนเซอร์นะครับตัวจับตัวสัมผัสอุณหภูมิหรือตัวอื่นนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องรู้จักนะครับนะตัวอื่นก็เช่นพวกอุลตราโซนิกนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะเวลาหมดเวลาผมนายรุ่งโรจน์หนุ่มคลิปก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาหากมีสิ่งใดผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับไว้ณที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับ

ดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1/4รอบ

0: ่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับเนาะจาก EP ที่แล้วนะครับผมแนะนำเกี่ยวกับ AI นะครับเนาะ Machine Learning Deep Learning นะจนถึง Generative AI ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะมีความสำคัญอย่างไร

นะครับประกอบกับมีอะไรฮะยูสเคสต่างๆนะครับซึ่งผมให้ดูนะว่าในตัว ChatGPT นะเราควบคุมอย่างไรบ้างนะแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ลองดูเพิ่มเติมนะครับเนาะใน EP ก่อนหน้านะซึ่งใน EP นี้นะครับเนาะสิ่งที่ผมจะพาทุกคนนะฮะเดินหน้าต่อนะครับก็คือเรื่องของ use case มากยิ่งขึ้นนะเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างอาชีพต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะโดยที่ในตัวของตัว generative AI นะครับ use case ต่างๆมีเยอะมากนะครับเนาะโดยที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละ use case นะโดยที่ use case แรกที่เราเรียนรู้ไปแล้วจาก EP ที่แล้วนะก็คือแชทบอทจำได้ไหมครับเนาะที่ผมพาสีเหลืองนะครับเนาะหรือว่าถามตอบเกี่ยวกับนะฮะการซื้อขายของร้านค้านะครับซึ่ง FAQ นั่นเองนะครับแต่พอมาใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในยูสเคสอื่นนะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการสรุปข้อมูลนะครับหรือว่าจะถ้าใครไปสาย Data Analysis นะคือการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยใช้อย่างไรบ้างนะรีเทลนะการคิดแคมเปญโปรโมชั่นต่างนะครับเราก็สามารถเลยฮะใช้งานได้หรือสายมาร์เก็ตติ้งต่างๆตรงนี้นะซึ่งตรงนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะมียูสเคสนะแล้วก็เดโมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้มากขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเราเรียนรู้แค่ ChatGPT นะครับเนาะนั่นคือ1ในผมเรียกว่า1ในหมื่นแล้วกันนะ1หรือ1ในล้านของเครื่องมือนะที่ถูกสร้างหรือว่าถูกใช้งานนะแต่เราจะมาเรียนรู้กันว่ามันมีเครื่องมืออื่นๆอย่างไรบ้างในแต่ละยูสเคสนะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า use case นะต่างๆของ generative AI มีอะไรบ้างนะครับนะโดยที่อย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัว ChatGPT อย่างเดียวนะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีตัวเครื่องมือนะเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสายแชทเนาะที่เป็น ChatGPT นะครับเนาะมี Gemini มี Claude AI นะครับหรือว่า DeepSeek นะจะพบเนาว่าเยอะมากๆนะครับหรือว่าสาย Image Generator นะไม่ว่าจะเป็น Midjourney Canva Prefix นะครับตรงนี้นะหรือว่าถ้าสายอะไรฮะวิดีโอนะฮะถ้าเราอยากสร้างวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยมีรันเวย์ดิฟเบรนต่างๆนะครับเนาะหรือว่าแม้แต่อะไรฮะการเจเนเรตโค้ดเนาะอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักพัฒนานะครับเนาะก็ต้องมีการอะไรฮะช่วยเจเนเรตซอสโค้ดต่างๆนะเพื่อพัฒนาลูกงานเนี่ยก็จะมีพวกกินฮับโคไพลอตนะครับเนาะเคอร์เซอร์วินเซิร์ฟนะครับนะแท็บ9ต่างๆพวกนี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละนะที่ผมบอกนะว่าเป็นเครื่องมือไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะที่ในโลกของ AI หรือว่า generative AI เนี่ยมีขึ้นมานะหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาอะไรฮะทุกคนไปดูในแต่ละเรื่องฮะโดยที่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับเนาะใช้อย่างไรบ้างนะแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะเพื่อให้เห็นโอกาสนะฮะในการสร้างอาชีพต่างๆของเราด้วยนะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับเนาะที่เราจะไปกันนะครับเนาะอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับนะเราเทคทูเทคไปแล้วใช่มั้ยฮะนะถ้ายังจำเรื่องของโมเดลได้ใช่ป่ะมีเทคทูเทคนะฮะกับอันนึงคือ image to text ลองดูนะครับอันนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นงานอย่างนึงเนาะที่ผมทำนะร่วมทำด้วยเนี่ยนะก็คือสมมติผมมี image ตัวนึงนะครับนะฮะ image รูปนึงเนี่ยแล้วเราอยากจะอะไรฮะอ่านข้อมูลจาก image นะฮะแล้วออกมาเป็น text แล้วเอาไป process ต่อหรือเอาไปผมเรียกว่าเอาไปทำงานต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นนะให้ทุกคนลองทำตามดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีอันนี้เนาะผมมีสลิปนะอันนี้นะครับในอย่างนี้นะอันนี้เป็นแบบอะไรฮะสลิปที่ทุกคนเนาะนะซื้อของผ่านอะไรฮะQR code เนาะหรือว่าพร้อมเปย์เนี่ยนะครับนะแล้วทุกคนจะได้อะไรฮะถ้าเป็นมือถือใช่ไหมนะจะมีสลิปนะครับนะอยู่ในเครื่องนะคำถามคือถ้าเรามีสลิปจำนวนมากนะครับเนาะนะหลายๆคนจะมีการทำสรุปรายรับรายจ่ายนะครับเนาะสิ่งที่ตามมาคือเราต้องจัดการมันอย่างไรนะครับอ่านข้อมูลจากสลิปมาอย่างไรหรือบางคนทำเป็นแมนนวลใช่ไหมนะเขาบอกว่าคนขยันเนี่ยจะมานั่งจดใช่ไหมเนาะนะแต่คนขี้เกียจคือจะหาเครื่องมือมาช่วยนะครับนะซึ่งผมก็เป็นคนขี้เกียจนะเนาะนะเพื่อเอาอะไรเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างอื่นนะน่าจะเกิดประโยชน์กว่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้อันแรกนะคือผมจะมีอินพุตคือรูปภาพนะให้ทุกคนลองหาสลิปนะมานะครับนะ1ตัวนะ1ใบนะนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะมาลองทำกันก็คือนะครับนะเราจะอัปโหลดนะสลิปนี้เข้าไปนะครับเนาะในระบบ AI แล้วกันแล้วบังคับให้มันอะไรฮะช่วยอ่านข้อมูลจากสลิปนะแล้วสรุปเป็นข้อมูลมาให้เรานะว่าโอเคนะอย่างผมเนาะบัญชีอะไรซื้ออะไรนะครับราคาเท่าไหร่ร้านไหนอะไรเงี้ยนะมาดูกันว่าเราจะให้มันอ่านอย่างไรได้บ้างโดยที่เครื่องมือที่ผมจะใช้นะเรายังใช้ตัว ChatGPT เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะแต่อย่าลืมนะฮะเตรียมสลิปไว้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เนาะโอเคนะครับนะครับทุกคนลองเปิดตัว ChatGPT ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเตรียมตัวสลิปไปแล้วเนาะผมเตรียม

แล้ว1ใบนะครับเนาะผมลองทำการอัพโหลดนะครับเนาะตัวสลิปนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับเนาะขึ้นมาปุ๊บลองดูนะครับเนาะที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้เนาะนะครับผมมีสลิป1ใบนะครับเนาะจากนั้นผมอาจจะเขียนนะที่บอกว่าเราต้องเขียนคำสั่งให้มันออกมานิดนึงนะครับว่าโอเคช่วยอะไรฮะช่วยอ่านข้อมูลจากสลิปให้หน่อยนะผมก็เขียนภาษาไทยได้เลยนะฮะอ่านข้อมูลนะครับเนาะจากอะไรฮะสลิปนี่เนาะให้หน่อยครับเนี่ยครับลองดูนะครับอันนี้คือเป็นคนใช้งานทั่วไปนะครับจะเป็นแบบนี้ลองดูนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว ChatGPT นะโมเดลตอนนี้ผมใช้ 4o นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับลองดูเนาะนะครับเนาะตัวของแล้ว ChatGPT นะครับเนาะก็จะทำการนะอ่านข้อมูลนะครับจากตัวสลิปของเรานะฮะจากนั้นนะก็จะส่งผลลัพธ์กลับมานะสิ่งที่เราต้องดูคือมันถูกต้องหรือเปล่านะครับนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับว่าเฮ้ย input คือรูปใช่ป่ะฮะนะที่มี text หรือว่าข้อความต่างๆนะจากนั้นตัว AI นะจะทำกับการประมวลผลนะครับนะแล้วสรุปออกมาให้เราแบบนี้นะซึ่งตรงนี้ครับเนาะจะเป็นสิ่งที่อะไรฮะถ้าเราสามารถเลยฮะใช้งานตรงนี้ได้นะลองดูโอกาสนะครับนะครับเนาะเราสามารถพัฒนาระบบนะที่ให้มันอ่านอะไรฮะข้อมูลนะจากรูปภาพแล้วเอาไปทำงานต่อได้นะถ้าใครเคยเห็นเนาะนะยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะระบบที่ผมเจอไปบ่อยเนาะอย่างเช่นอะไรฮะถ้าใครชอบขับรถเร็วๆนะฮะแล้วโดนใบสั่งมาใช่ไหมจะมีกล้องนะครับนะครับเนาะกล้องตามเลยฮะทางด่วนหรือถนนต่างๆเนี่ยถ่ายรูปมาใช่ป่ะฮะเนาะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นใครนะฮะจากทะเบียนรถนั่นเองนะฮะดังนั้นเราก็สามารถเลยฮะทำแล้วระบบนะฮะอ่านข้อมูลนะทะเบียนรถนะฮะก็คือถ่ายรูปปุ๊บนะเนาะหรือว่าวิดีโอก็ได้นะครับแล้วเราจะรู้ทันทีว่าทะเบียนรถนี้คืออะไรนะหรือว่าถ้าระบบนี้นะครับนะระบบการอะไรฮะอ่านสลิปเนาะเราสามารถเอามาสร้างระบบหนึ่งได้ก็คือระบบอะไรฮะทำเกี่ยวกับสรุปรายรับรายจ่ายนะครับเนาะแบบอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราสามารถทำนี้ได้ดังนั้นผมก็โยนเลยฮะสลิปนะครับเนาะให้กับตัว AI หรือ Generative AI แล้วก็จะได้ข้อมูลกลับมานะแต่แน่นอนนะครับเราก็ต้องมาเลยฮะพัฒนาระบบหรือสร้างระบบต่อไปว่าพอได้ข้อมูลเหล่านี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปทำอย่างไรต่อไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบนะครับที่ผมไม่เห็นว่านะครับตัว Generative AI นะครับเนาะสามารถทำเรื่องที่อะไรฮะคิดที่มันอาจจะดูว่ายากนะครับให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะฮะแต่นะเนาะดอกจันตัวโตนะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับเนาะเราใช้บริการของChatGPT นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับนะเนาะอาจจะเริ่มต้นฟรีแต่เมื่อคุณเริ่มทำธุรกิจนะครับตรงนี้แหละเราอาจจะต้องมองดูว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเนี่ยนะมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะครับเนาะจ่ายกับรายรับเป็นอย่างไรนะถ้ามันสมดุลกันนะครับนะหรือว่าอะไรฮะโอเคเรารับมากกว่าจ่ายนะครับเราอาจจะใช้ทางนี้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีอื่นๆนะครับแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมอยากแนะนำก่อนว่า use case แรกนะครับนะก็คือตัว image to text นะครับเนาะแล้วดูซิว่าเราสามารถต่อยอดอย่างไรได้บ้างนะครับเนาะดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับใน use case อื่นๆต่อไปครับผมโอเคนะครับเนาะจากตัวอย่างก่อนหน้านะครับเนาะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือใน use case ของอะไรฮะการค้นหานะฮะแล้วก็การสรุปนะซึ่งตรงนี้นะครับเนาะก็จะเป็นอีกความสามารถหนึ่งนะครับของตัว generative AI นะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนที่เราค้นหานะถ้าเราได้ยินคำค้นหาเนี่ยเราน่าจะใช้ที่ Google นะครับเนาะแต่ณปัจจุบันนะครับ AI เกือบทุกตัวนะฮะนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราใช้ ChatGPT นะครับจะมีฟีเจอร์ใหม่นะที่เพิ่งปล่อยออกมานะช่วงปลายปี2024นะครับเนาะก็คือฟีเจอร์เซิร์ชนะครับเนาะเราสามารถใช้งานได้ดังนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าเราจะใช้การเซิร์ชนะครับเนาะรวมทั้งการสรุปข้อมูลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือที่มากกว่า ChatGPT นะครับเนาะเพื่อให้ทุกคนรู้และเข้าใจว่าเครื่องมือนะในปัจจุบันที่เขาใช้งานกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะโดยที่เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าอย่างไหนๆเราใช้ ChatGPT อยู่เนี่ยลองเริ่มต้นจากตัว ChatGPT ก่อนว่าเราจะลองค้นหานะแล้วก็สรุปข้อมูลเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างนะดังนั้นให้ทุกคนลองเปิด ChatGPT เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สร้าง conversation ใหม่นะครับแล้วเราเริ่มกันเลยนะครับอ่ะมาดูกันลองเข้ามาที่ ChatGPT กันนะครับนะครับนะสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็หัวข้อที่เราสนใจนะคือเรื่องของ generative AI ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะลองทำการค้นหานะครับแล้วก็สรุปเนี่ยผมอยากจะไปที่ตรงนี้นะครับก็คือตัววิกิพีเดียนะของตัว generative AI นะครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะแล้วก็
อยากให้เลยฮะ

ตัว Gen AI เนี่ยทำการสรุปสั้นๆนะสัก5บรรทัดนะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายจากลิงก์นี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราสามารถเปิดนะครับเนาะลิงก์ของตัววิกิพีเดียนะว่าตัว generative นะ AI เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเนาะซึ่งถ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นว่ามันยาวมากใช่ไหมครับนะเขาบอกว่า

รอมเนาะหรือว่าคำสั่งเนี่ยอย่างนี้นะครับเนาะจากนั้นนะครับเนาะในตัวของอะไรฮะนะในตัว ChatGPT นะจะมีฟีเจอร์อะไรฮะฟีเจอร์ Search นะครับนี่เราสามารถอะไรฮะใช้งานได้เลยนะครับเนาะหรือว่าถ้าเราใช้แบบปกตินะครับมันจะทำการค้นหาให้เราเช่นเดียวกันนะครับนะผมลองแล้วฮะทำการสั่งแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมอยากให้เห็นเนาะว่าอันนี้คือตัว ChatGPT มันทำงานได้หลากหลายนะครับลองดูนะครับเนี่ยปุ๊บนะครับนี่เนาะนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นนะเพราะงั้นมันก็จะทำการอะไรเซิร์ชนะครับเนาะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะทำการอะไรฮะทำการสรุปมาให้นะเพราะผมบอกไปนะว่าให้ทำการสรุปสั้นๆนะครับเนาะจำนวน5บรรทัดเห็นป่ะตรงนี้เป็นการระบุเอาท์พุตนะว่าอยากให้เป็นอย่างไรบ้างและถ้าลองสังเกตนะครับเนาะปลายทางเนี่ยเป็นภาษาอะไรฮะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะนะแต่ตัว ChatGPT นะครับเนาะมันทำการสรุปเป็นภาษาไทยให้นั่นหมายความว่ามันเป็นอะไรฮะ Translator นะฮะเหมือนเราใช้อะไร Google Translate ใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับมันก็แปลให้ด้วยนะมันรู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นภาษาไทยนะครับก็จากอะไรฮะคำถามครับแสดงว่ามันเรียนรู้จากคอนเทกต์หรือบริบทของคำถามได้ว่าตอนนี้คุณถามภาษาไทยถูกไหมฮะนะเพราะฉะนั้นก็จะตอบเป็นภาษาไทยให้ดังนั้นก็จะแปลงนะหรือว่าแปลภาษามาให้ด้วยนะแล้วที่สำคัญนะครับสิ่งที่ณปัจจุบันนะครับเนาะที่พูดคุยกันมากนะครับในวงการเกี่ยวกับ generative AI หรือว่า Gen AI หรือว่า AI เนี่ยก็คือ reference ครับนะก่อนหน้านี้นะครับเนาะพวก generative AI ต่างๆนะครับเนาะเมื่อตอบกลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยมักจะไม่บอกว่าคำตอบเหล่านี้มาจากที่ไหนนะครับเนาะตรงนี้แหละฮะก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังๆมานะพวกอย่างเช่น ChatGPT เนี่ยก็จะมีลิงก์เนาะเนี่ยหรือว่ามีการ reference ไปว่าคำตอบเหล่านี้มาจากที่ไหนบ้างนะนี่คือสิ่งที่อะไรฮะเขาเพิ่มพยายามเนาะปรับปรุงนะฮะเอาท์พุตที่ออกมาแล้วก็อะไรให้มัน transparency เนาะก็คือโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือหลักการนะที่ผมไม่เห็นก่อนดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยครับเนาะเราก็สามารถที่จะทำการสรุปนะข้อมูลลงออกมาได้นะแต่สิ่งที่เราต้องนะตรวจสอบก็คือนะเอาท์พุตหรือว่า result ที่ออกมาเนี่ยนะครับเนาะมันถูกต้องจริงหรือเปล่านั่นคือการ verify นะครับดังนั้นกฎกติกามารยาทเนาะหรือว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำเสมอนะเกี่ยวกับการใช้พวกแล้ว AI นะครับมันเก่งจริงนะครับมันสรุปให้เราได้นะฮะแต่เราต้องตรวจสอบเสมอนะครับนะตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่อะไรฮะสำคัญนะที่เราจะต้องรู้อย่างที่ผมบอกไปเนาะนะฮะคนเก่งนะเจอคนไม่รู้นะครับเนาะนะฮะมันเละเทะแน่นอนนะดังนั้นนะถ้าเราควบคุมมันได้นะครับแล้วก็ verify มันได้ว่าสิ่งที่ออกมามันถูกหรือผิดนะครับเนาะตรงนี้ก็จะทำให้เราอะไรฮะผมเรียกว่ามี value แล้วกันหรือว่ามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะมากกว่าแค่การใช้หรือถามตอบเท่านั้นเองนะอีกอย่างนึงนะครับอันนี้คือเป็นแค่ ChatGPT ใช่ไหมครับเนาะที่เราสามารถให้มันสรุปได้นะครับเนาะแต่ถ้าเรามีอะไรฮะข้อมูลจำนวนมากแบบนี้แหละนะอยากจะสรุปให้มากขึ้นนะครับหรือว่าดูดีขึ้นเนี่ยนะครับเนาะมันก็จะมีชุดของเครื่องมือนะครับอื่นๆนะที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเนาะอยากจะแนะนำให้ทุกคนดูนะนั่นก็คือโน้ตบุ๊ก LM นะของ Google นะซึ่งเดี๋ยวผมจะเดโมถัดไปให้ดูนะครับนะว่าสามารถสรุปนะหรือว่าพูดคุยได้อย่างไรบ้างนะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมจาก use case ที่แล้วนะครับเนาะผมไม่เห็นนะว่าการ search นะแล้วก็สรุปนะครับเนาะข้อมูลต่างๆนะจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากตัว AI เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งเราใช้ตัว ChatGPT ไปนะครับเนาะแต่แน่นอนนะครับเนาะว่าเครื่องมือเนี่ยมันมีมากกว่า1ตัวอยู่แล้วดังนั้นนะผมอยากจะพาทุกคนนะทำความรู้จักกับโน้ตบุ๊ก LM นะฮะนะก็จะเป็นเครื่องมือนะของทาง Google นะครับที่เปิดให้เราใช้นะครับเนาะก็เราสามารถใช้ฟรีได้นะครับแต่มีลิมิตนั่นเองนะฮะมีข้อจำกัดนะฮะแต่สิ่งที่มันสามารถทำได้คือเราสามารถเอาคอนเทนต์ของเรานะครับเนาะหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยเข้าไปได้ทั้งในรูปแบบของ text นะครับเนาะหรือว่ารูปแบบของไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นspreadsheet นะครับเนาะเป็น powerpoint นะครับเนาะเป็น pdf ต่างๆเนี่ยสามารถนำเข้ามาให้มันอะไรฮะเรียนรู้ได้และสามารถพูดคุยหรือสรุปได้นะดังนั้นอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูนะครับเนาะแล้วก็ใช้account ของ Google นะครับเนาะสามารถสมัครได้เลยนะครับลองเข้ามาดูเนาะ notebook lm นะครับนะดังนั้นเดี๋ยวผมลองเดโมให้ดูนะว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะว่าตัวโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยนะสามารถทำการสรุปเนาะหรือว่าค้นหาข้อมูลได้อย่างไรบ้างดังนั้นลองเข้ามาดูนะครับผมก็เริ่มเลยเนาะนะอันนี้ผมทำการสมัครเรียบร้อยนะครับเนาะสามารถเข้ามานะครับจากนั้นนะสิ่งที่เราจะทำกันนะก็คือการสร้างตัวโน้ตบุ๊กนะครับเนาะขึ้นมานะซึ่งลองสังเกตนะครับว่ามันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับเนาะในตัวของโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยก็คือ source นะครับตัว source นะฮะตัว chat นะแล้วก็ตัว studio

โอ้นะซึ่งตรงนี้นะความสนุกของมันนะครับสิ่งที่เราสรุปได้นะมันสามารถแปลงมาเป็นเสียงได้ด้วยนะเอาไปใช้งานต่อได้นะก็เยอะมากๆนะครับเนาะถ้าใครสนใจนะครับเนาะสามารถจ่ายเงินให้มันได้นะครับเนาะแต่เราจะใช้ของฟรีก่อนนะครับนะดังนั้นสิ่งที่เราจะมาลองใช้กันก็คือผมบอกว่าเราใช้การเสิร์ชและสรุปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนต้องมีข้อมูลนะครับโดยที่โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยสามารถแอดซอร์สนะครับตรงนี้เนาะปุ๊บเราสามารถลองดูคือแอดซอร์สตรงนี้นะครับเนาะเพิ่มเข้าไปได้นะครับลองเพิ่มดูนะครับปุ๊บนะฮะโดยที่ซอร์สของโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับพวก Google Drive นะครับเนาะจะเป็น product ของทาง Google เองนะครับหรือว่าเอาเทคมาใส่นะครับเราก๊อปปี้มาใส่ได้หรือสิ่งที่เราใช้เนาะเมื่อกี้เรามีลิงก์ใช่ป่ะครับเราสามารถแอดลิงก์ของเว็บไซต์นี่อันนี้ใครมี YouTube นะฮะสามารถเอาลิงก์ YouTube มาด้วยนะฮะนั่นหมายความว่ามันสามารถอะไรฮะสรุปนะครับข้อมูลจากวิดีโอใน YouTube ได้นะครับเนาะนะฮะดังนั้นลองดูเนาะผมลองเอาอะไรฮะลิงก์นะครับของตัว Generative AI เนาะจากวิกิพีเดียนะครับเนาะมาใส่ในละโน้ตบุ๊กของเรานะครับแล้วผมแอดลิงก์เข้าไปผมแค่ๆแหละก๊อปลิงก์นะดังนั้นค่อยๆทำนะครับผม insert เข้าไปปุ๊บจากนั้นนะฮะมันจะทำการโหลดเนาะหรือว่าดาวน์โหลดตัวข้อมูลนะครับเนาะจากตัววิกิพีเดียมานะครับเนาะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเนาะมันจะทำการอะไรครับโอเคเราได้ข้อมูลของคุณมาแล้วนะคุณอยากแชทเรื่องอะไรบ้างนะดังนั้นเราก็สามารถเลยฮะตรงนี้เนาะเราก็สามารถพูดคุยได้เลยนะครับนะฮะคล้ายๆกับตัว ChatGPT นะครับเนาะแต่ตรงนี้คือเขาแยกเลยฮะระหว่างซอสนะแล้วก็การแชทนะทำให้เราสามารถเพิ่มซอสเข้ามาได้เรื่อยๆนะลองจินตนาการนะครับเนาะถ้าเรามีข้อมูลจำนวนมากเนี่ยนะจากหลายๆที่เราสามารถแอดซอสเข้ามาได้นะครับจากนั้นนะก็ลองพูดคุยเนาะเหมือนเดิมเลยว่าอะไรฮะเฮ้ยไอ้นี่คืออะไรเช่นนะฮะนะเจน AI นะสรุปแล้วฮะนะสรุปเหมือนเดิมนะครับสรุปนะGenerative AI ในอะไรฮะสามบรรทัดลองดูซิว่ามันเข้าใจเราหรือเปล่านะครับนะผมก็สามารถที่จะให้มันช่วยแหละฮะสรุปเห็นไหมนะครับนะแต่ลองสังเกตเนาะนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่มันทำนะครับมันไม่ได้แปลงเป็นภาษาไทยให้นะครับเพราะเราไม่ได้สั่งให้มันแปลมันจะไม่เหมือนในตัว ChatGPT ดังนั้นเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะยิ่งเรารู้มากขึ้นนะครับเราจะรู้ว่าแต่ละ use case เราควรจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเนาะจากนั้นลองสังเกตนะฮะมันจะมีการอะไรฮะลิงก์ไปนะครับว่าสิ่งที่มันตอบเนี่ยนะลิงก์หรือว่า reference ไปยังตรงไหนของอะไรฮะของตัวลิงก์จากวิกิพีเดียนะครับที่เราใส่เข้ามานะเพราะฉะนั้นถ้าผมมีลิงก์จำนวนมากนะครับคำตอบของมันอาจจะออกมาจากหลายลิงก์นะฮะแล้วเราเรฟเฟอเรนซ์ได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยที่ด้านหลังนะครับเนาะของเครื่องมือเหล่านี้น่ะมันคืออะไร AI หรือว่า Generative AI นั่นเองที่เป็นโมเดลที่เขาอะไรสร้างขึ้นมานะครับแต่เขาซ่อนความซับซ้อนไว้ให้คนใช้งานง่ายขึ้นนะซึ่งลองมองดูนะครับว่าจาก2เคสนี้นะครับเนาะนะหรือว่า2เครื่องมือนี้นะทั้ง ChatGPT นะครับเนาะแล้วก็โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยถ้าเราเอามาใช้นะครับเนาะเราจะสามารถเลยฮะช่วยวิเคราะห์นะครับเนาะหรือช่วยสรุปสิ่งต่างๆนะที่เราเรียนรู้มานะเพื่อเอาเอาพุทเนี่ยไปใช้งานต่อไปได้ง่ายขึ้นนะฮะนะเหมือนการสร้างงานสร้างอาชีพบางอย่างถูกไหมฮะเนาะเราต้องอะไรสรุปผลก่อนนะแล้วค่อยอะไรฮะแล้วค่อยเอาไปอะไรฮะประมวลผลหรือว่าลงแอคชั่นอีกทีนึงนะนี่คือหลักการเนาะที่ AI ช่วยลดนะครับลดเวลาในการทำงานลงไปเยอะมากๆนะอยากให้ทุกคนลองศึกษาและลองใช้งานดูว่าเครื่องมือ2ตัวนี้นะครับเนาะช่วยลดงานเราเนาะเพื่อเพิ่มเวลานะครับทำงานอย่างอื่นที่ดีขึ้นนะหรือเปล่านะครับตรงนี้อยากให้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมียูสเคสอื่นๆนะครับนะที่อยากให้ทุกคนลองแล้วลองเรียนรู้ศึกษานะแล้วก็นำไปใช้งานดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปครับผมเรามาดูในยูสเคสอื่นๆอีกกันนะครับนะก็คือ use case นี้เป็น use case ที่ผมเรียกว่าในสายงานตลาดนะฮะณตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่เนื้อหอมมากๆนะก็คือเรื่องของ data analysis นะครับนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย data มีปริมาณมหาศาลนะครับเนาะแล้วเราอยากจะวิเคราะห์นะฮะจากข้อมูลเหล่านี้เพื่อไป take action นะหรือว่าเอาไปลงมือทำต่อเนี่ยครับเนาะดังนั้นถ้าเราสามารถทำได้เร็วนะครับแล้วมีคุณภาพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เราอะไรฮะมีโอกาสธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะเอา AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนี้ได้อย่างไรบ้างนะโดยที่เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับเนาะจากที่เราใช้ตัว ChatGPT มาหลาย use case แล้วนะใน use case นี้นะผมจะมีเครื่องมือใหม่ๆนะครับเนาะให้ทุกคนลองใช้งานกันดูนะฮะโดยตัวแรกเดี๋ยวให้ทุกคนลองเข้าไปดูนะครับเนาะตัวแรกที่เราจะใช้งานกันนะครับอันนี้ผมใช้ตัว Cord AI นะครับนะก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเนาะที่เป็นคู่แข่งของทาง ChatGPT นั่นเอง
นะครับเนาะที่สามารถทำงานด้านของตัว data analysis ได้ดีมากขึ้นนะครับเนาะนะกับตัวที่มันเป็น product สำหรับ data analysis เลยนะครับเนาะที่ผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูอีกตัวนึงนะครับทั้ง Cord AI แล้วก็อีกตัวนึงคือตัวนี้นะครับก็คือตัว Julius นะครับนะ Julius ตัวนี้นะครับเนาะเกิดมาสำหรับการ analyze data โดยตรงแน่นอนครับมันจะเก่งกว่าทั้ง ChatGPT นะเก่งกว่าตัว Cord AI แน่นอนเพราะมันเฉพาะเจาะจงนะซึ่งเราจะมาลองใช้งานทั้ง2ตัวกันดูนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับทั้ง2ตัวนี้เราสามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีก่อนนะครับแต่มีข้อจำกัดเหมือนเดิมนะครับนะลองสังเกตนะฮะเครื่องมือนะฮะหรือว่า product เกี่ยวกับ AI นะครับเขาจะเปิดให้เราใช้ฟรีก่อนเสมอนะครับนะเพื่อให้เราทดลองใช้งานนะถ้าเราชอบนะครับหรือว่ามันสามารถแก้ปัญหาของเราได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะจ่ายเงินนะครับเนาะเพื่อใช้งานต่อไปได้นะครับอ่ะมาดูกันนะฮะตัวแรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันเดี๋ยวตัว Cord AI ดังนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่อะไรฮะตัว Cord AI ได้เลยนะครับเนาะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับลองเข้าที่ Cord AI ดูนะครับแล้วก็ลองสมัครนะใช้account Google account ปกติได้เลยนะครับเราสามารถสมัครได้เลยตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นกันนะฮะหน้าตาลองสังเกตเนาะเหมือนกับ ChatGPT เลยฮะนะจะมีคำถามแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นนะฮะหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยนะทั้ง ChatGPT นะครับเนาะทั้ง Cord AI นะคำตอบที่ได้นะฮะจากคนออกแบบระบบเหล่านี้นะเขาบอกว่าคนชอบคุยนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้น user interface ที่เรียบง่ายที่สุดและเข้ากับคนได้มากที่สุดนะคืออะไรฮะแชทนี่แหละครับนะครับเนาะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะว่าทุกระบบเนี่ยเขาจะมีระบบแชทหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของผมเรียก user experience แล้วกันนะครับเนาะที่ทำให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับดังนั้นเราเข้ามาลองใช้ Cord AI กันดูนะครับโดยที่เราจะมาทำ data analysis เนาะด้วย Cord AI นะสิ่งที่มันสนุกมากนะครับเนาะของ Cord AI เนี่ยเขามีฟีเจอร์ตอนนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ลับนะครับนะที่เราสามารถเปิดได้นะครับเนาะซึ่งเราใช้ฟรีก็สามารถเปิดได้นะก็ลองให้ดูทุกคนนะที่ล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยลองเข้าดูนะครับในส่วนของเซตติ้งนะครับนะในส่วนของเซตติ้งเนี่ยนะครับเนาะเราสามารถมาเปิดฟีเจอร์เขาเรียกว่าฟีเจอร์พรีวิวนะครับนะซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์พรีวิวที่ชื่อว่า analysis tool นะครับตัวเนี้ยโดย default มันปิดไว้นะครับให้ทุกคนลองเปิดนะครับนะครับเนาะนั่นหมายความว่าเราจะอะไรฮะให้ตัว Cord AI เนี่ยนะครับมีความรู้นะครับหรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะดังนั้นเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์เนาะที่เป็น CSV นะเป็น spreadsheet หรือว่า Excel ต่างๆเนี่ยเข้ามาได้จากนั้นให้ทาง Cord AI นะครับเนาะทำการอ่านข้อมูลเหล่านี้แล้วก็วิเคราะห์นะครับเนาะดังนั้นลองเปิดดูนะครับโอเคนะครับนะหลังจากเปิดเรียบร้อยนะครับตรงนี้เรากลับมาพูดคุยนะครับเนาะกับตัว Cord AI นะโดยที่เราจะต้องมีข้อมูลก่อนนะครับนะว่าข้อมูลของเราเป็นยังไงเนาะจากเวิร์กช็อปเนาะหรือว่าเดโมของผมนะครับผมจะมีข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับลองดูนะแต่ละคนลองหาข้อมูลก่อนเนาะนะผมมีข้อมูลที่เป็นในรูปแบบของ CSV ไฟล์นะครับนะก็คือเป็นไฟล์ของอันนี้เนาะเป็นการขายนะครับนะเป็นออเดอร์ต่างๆนะว่าเฮ้ยร้านค้านี้นะมีลูกค้าซื้อของมายังไงบ้างนะครับเนาะนี่สรุปมาแล้วนะครับว่าโอเคลูกค้าคือนะครับเนาะซื้อเท่าไรปุ๊บนะฮะส่งมอบอย่างไรบ้างนะก็คือจัดส่งอย่างไรบ้างวันไหนนะฮะผมจะมีข้อมูลประมาณนี้นะซึ่งมีข้อมูลเขาเรียกว่าก็คือการซื้อขายจำนวนมากนะครับเนาะทำเป็นไฟล์ CSV นะครับตรงนี้นะสามารถหาหรือว่าลองเตรียมกันดูได้นะครับจากนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะทำการวิเคราะห์ไฟล์นี้นะครับเนาะว่าไฟล์นี้เป็นอย่างไรนะครับเนาะแล้วผลที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างโดยที่ผมอยากให้ได้ประมาณนี้ลองดูนะอันนี้คือให้เห็นปลายทางก่อนเนาะว่าตัว Cord AI เนี่ยช่วยอะไรฮะสรุปเนาะนะแล้วทำการอะไรฮะวิเคราะห์นะฮะไม่พอครับสามารถ generate ออกมาเป็นอะไรฮะเป็นรูปภาพนะแบบเป็นกราฟแบบสวยๆเพื่อเอาไปสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้แหละนะฮะทำให้อะไรฮะจากข้อมูลที่เรามีเนาะนะเราสามารถเอาไป presentation หรือว่า visualization ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดูนะฮะนะแต่ก่อนจะเริ่มผมแนะนำนะก็ลองหาไฟล์ก่อนเนาะนะครับเนาะว่าไฟล์ CSV หรือว่าตัวอย่างของเราเนี่ยนะมียังไงบ้างยังไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้น้อยก่อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันเลยนะครับเนาะซึ่งผมได้เตรียมไฟล์ CSV ไว้แล้วนะครับดูเนาะอันนี้คือไฟล์ CSV ของผมเนาะนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์เองอาจจะอะไรฮะอาจจะลำบากนะครับเนาะดังนั้นเราจะให้ AI นะครับทำการวิเคราะห์ให้ซึ่งแน่นอนครับเนาะมีไฟล์นี้เราก็ต้องมีตัวพร้อมนะเพราะฉะนั้น
เดี๋ยวผมจะมีพร้อมนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวคอร์ด AI นะครับมาดูกันเนาะนะครับตรงนี้ผมลองเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับปึ๊บผมมีไฟล์ order.csv นะครับเพิ่มเข้ามานะจากนั้นก็บอกให้ตัวคอร์ด AI เนาะบอกว่าโอเคตอนนี้คอร์ดคุณเป็น data analyze expert ละกันนะครับเนาะจากนั้นให้ทำการสรุปหน่อยว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยจากไฟล์ csv ตรงนี้มีอะไรบ้างลองดูนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นตรงนี้แหละครับเนาะมันจะเป็นแบล็คบ็อกซ์ละตัวของคอร์ด AI นะโมเดลของเขาเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นฮะลองดูนะครับเนาะมันจะเจเนเรตซอร์สโค้ดนะอันนี้คือเบื้องหลังนะครับนะเขาโชว์ให้เห็นนะว่าโอเคข้อมูลที่เราใส่เข้าไปคอร์ด AI ทำการวิเคราะห์นะครับจากนั้นเขาทำการอะไรฮะโชว์นะว่าเฮ้ยเขาเขียนโค้ดอย่างไรบ้างเนาะจากนั้นก็ซ่อนไปนะฮะแล้วได้สรุปผลออกมาลองดูนะสรุปผลออกมาปึ๊บในเรื่องราวต่างๆนะที่เราบอกว่าเฮ้ยเราสนใจเนาะหรือว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าไฟล์นี้นะเราอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับเราก็สามารถเขียนให้มันเลยบอกเลยว่าอยากดูข้อมูลเรื่องนี้ให้สรุปเรื่องนี้ได้เลยแต่นี่คือผมไม่รู้ใช่ไหมฮะผมก็ให้มันแล้วทำการสรุปสิ่งที่น่าสนใจออกมานะครับแล้วก็แนะนำเรานะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับเนาะนะจากนั้นนะตรงนี้เนาะนะสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับก็สามารถแล้วเฮ้ยให้มันเลยฮะวิชวลไลซ์ออกมาเราก็สามารถบอกมันได้ก่อนได้ต่อนะว่าโอเคถ้าคุณสรุปออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยช่วยเลยฮะวิชวลไลซ์เนาะนะลองดูนะผมใส่นี่แล้วกันก็คือนะวิชวลไลซ์นะวิดอะไรฮะวิดบาร์ชาร์ตแล้วกันนะก็คือเป็นอะไรกราฟแท่งนะครับเนาะลองดูซินะครับเนาะมันก็จะทำการอะไรฮะเจเนเรตนะฮะกราฟให้เรานะครับเช่นเดิมฮะมันก็ทำการเขียนโค้ดนะอันนี้ไม่ต้องสนใจมากนะครับเนาะทำการเขียนโค้ดออโต้เจนให้นะจาก data ของเรานะครับเนาะตรงนี้ที่ผมบอกเนาะเป็นโมเดลนะครับที่ตัวคอร์ด AI เขาสร้างขึ้นมานะจากนั้นนะครับเนาะพอมันสรุปทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะทำการเขียนโค้ดต่างๆออกมานะครับเนาะตรงนี้นะครับนะเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนาะแต่ตัวคอร์ด AI ทำมากกว่านั้นนะครับนะเดี๋ยวมันจะทำการแล้วถ้าเขียนโค้ดเสร็จนะครับมันจะเรนเดอร์นะหรือแสดงผลให้เรา execute ให้เราอัตโนมัติลองดูนะครับนะบางคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรฮะนี่มันคือเมจิกใช่ไหมฮะเนาะนะมันทำได้อย่างไรถูกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องอะไรฮะตรวจสอบอีกทีนะครับนะแต่ผมอยากให้เห็นก่อนว่านะครับเครื่องมือเหล่านี้นะครับเนาะมันจะช่วยอะไรฮะลดต้นทุนเนาะนะฮะลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลนะในช่วงเริ่มต้นนะครับเนาะจากนั้นเราก็ลองข้อมูลเหล่านี้นะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะทำให้นะเราอะไรฮะใช้งานพวกนี้นะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นลองกลับมาดูนะว่าถ้าเราสามารถใช้คอร์ดเนี่ยทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ได้ปุ๊บในการสร้างงานสร้างอาชีพของเรานะครับลองจินตนาการดูเนาะนะมันน่าจะช่วยแหละฮะให้เราทำงานได้มากขึ้นใช่ไหมมองในภาพนั้นเนาะลดเวลาลงหรือบางคนบอกว่างานเราเยอะนะครับเนาะเวลาเราน้อยเนี่ยมันไม่อะไรฮะสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราใช้ AI เข้ามาช่วยน่าจะช่วยให้เราแหละฮะทำงานได้เลยฮะได้มากขึ้นและก็ที่สำคัญคือน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ลดผมเรียกลดเอฟเฟคเนาะนะหรือว่าลดความพยายามเนี่ยลงไปนะครับเนาะหลายๆคนชอบหาอะไรนะมีคำว่าอะไร work life balance ใช่ป่ะเนี่ยเนาะอันนี้แหละครับเนาะอาจจะแล้ว work แล้วก็อาจจะไลฟ์หรือเปล่านะเนี่ยเนาะไลฟ์ LIKE หรืออะไรฮะนะฮะไลฟ์ที่ไม่แปลว่าไม่มีนะเนาะก็ต้องลองดูนะครับอันนี้คือเครื่องมือแรกนะฮะที่ผมไม่เห็นนะว่าตัวคอร์ด AI ช่วยจัดการตรงนี้ได้แต่เน้นย้ำนะนี่คือของฟรียังทำได้ขนาดนี้นะเนาะนะอันนี้คือเครื่องมือแรกและพอได้มีปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปอีกเครื่องมือนึงนะฮะที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะกับงานเรื่องของ data analysis เลยคือ Julius นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันครับผมหลังจากที่เราเรียนรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะหรือว่า data analysis ด้วยคอร์ด AI ไปแล้วนะครับนะผมที่บอกเนาะก็คือมีอีกเครื่องมือนึงนะฮะก็คือตัว Julius นะครับเนาะที่เราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ data ได้แล้วที่สำคัญนะตัว Julius เนี่ยเกิดมาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า data analysis เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะเก่งเรื่องนี้มากนะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับโมเดลมีหลายแบบนะครับเนาะมีโมเดลที่เป็นทุกอย่างนะครับมีความรู้ความสามารถทุกอย่างกับอะไรเฉพาะเจาะจงนะตรงนี้นะฮะตัวจูเลสเนี่ยก็คือเฉพาะเจาะจงกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเลยดังนั้นเราลองเข้ามาใช้งานกันดูนะก็ลองเปิดเบราว์เซอร์นะครับเนาะเข้ามาที่ julius.ai ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถสมัครนะด้วย account ของ Google อีกแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่ะลองเข้าดูนะครับนะฮะดังนั้นนะหลังจากที่ผมทำการล็อกอินมาแล้วนะครับผมลอง try เนาะตัว Julius AI ลองเข้าดูนะครับนะโดยที่สิ่งที่เราจะทำนะครับนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เป็นแชทเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นป่ะนะครับเนาะเราจะใช้ไฟล์เดิมนะก็คือตัว order.csv ที่เราใช้ในตัวอย่างที่แล้วนะครับนะเข้ามาทำการวิเคราะห์ดูซิว่า
ตัวจูเลียตเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมลองอัปโหลดเช่นเดิมนะครับลองดูนะแล้วลองเอามาเทียบกันได้นะระหว่างคอร์ด AI เนี่ยกับตัวจูเลียตเนี่ยตัวไหนที่คิดว่ามีประโยชน์มากกว่ากันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยผมทำการอะไรอัปโหลดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันทำการอะไรเห็นปะนะความต่างคือนี่ฮะมันทำการนะโหลด data เข้ามาให้เรานะครับเนาะไม่พอครับนะครับเราสามารถอะไรฮะพล็อตเนาะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้รูปแบบไหนอันนี้คือเป็นการอะไรฮะดึงข้อมูลหรือว่าโหลดข้อมูลขึ้นมาให้เรานะครับลองดูนะครับนะจากนั้นทำยังไงดีนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะโชว์ฉากแบบไหนนะมันจะมีฟอร์แมตต่างๆนะครับนะโดยที่เราทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาพร้อมนะครับลักษณะเดิมนะเข้ามาใช้งานเนาะผมบอกว่าโอเค visualize order data นะครับผมก็ลองดูนะฮะเอามาใส่ชัดเหมือนเดิมนะครับนะลองดูนะครับเนาะว่าตัวของอะไรฮะจูเลียตเนี่ยมันทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยฮะจูเลียตทำการเจเนเรตโค้ดอีกแล้วเหมือนกับคอร์ดเลยนะฮะมาที่ทางเดียวกันนะครับเนาะแต่มีฟีเจอร์ที่เฉพาะทางมากกว่านั่นเองนะครับเนาะจากนั้นปุ๊บนะฮะลองดูนะฮะอันนี้ถ้าใครเขียนโค้ดไม่เป็นนะฮะนะเห็นแล้วอาจจะตกใจนะครับนะไม่ต้องตกใจนะครับเนาะเราดูผลก่อนนะครับแต่ถ้าสนใจเราสามารถเขียนได้นี่เองนี่คือภาษา Python นะเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งในการพัฒนาระบบงานนะลองสังเกตนะครับเนาะตัวนี้ก็จะพยายาม generate code นะครับเนาะเพื่อทำการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆนะครับเนาะเยอะมากนะครับนะจากนั้นนะครับเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลองดูนะฮะมันจะมี image เนาะคือผลลัพธ์นะครับเราสามารถที่จะลองเปิดดูได้นะเนี่ยนะมันจะทำการวิชวลไลซ์ให้นะครับเราสามารถดูในแต่ละขั้นตอนได้นะครับว่ามันคิดอย่างไรนะครับลองดูนะครับเนาะแล้วสุดท้ายนะครับมันก็จะสร้างนะผลลัพธ์ต่างๆออกมาให้เรานะครับเนี่ยเพียบเลยใช่ป่ะฮะเนาะลองดูนะค่อยๆดูนะฮะแต่ละเรื่องนะครับเนี่ยในเอาท์พุตในรูปแบบต่างๆนะครับเนาะทั้งเป็นอะไรฮะนะครับนี่เนาะอันนี้คือเซลล์นะครับเนาะเซลล์โอเวอร์ไทม์นะว่าขายซื้อขายอย่างไรบ้างนะครับเนาะมีเรื่องของอะไรออเดอร์เค้าใช่ป่ะนะแต่ละการส่งนะครับในชิปปิ้งโหมดต่างๆนะแยกเป็นกรุ๊ปให้เลยลองสังเกตนะครับจะละเอียดกว่าคอร์ด AI เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะอันนี้คือเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการอะไรวิเคราะห์ data เลยนะก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะว่าในสายงานการวิเคราะห์ data นะครับเนาะถ้าเราเรียนพื้นฐานมาแล้วนะครับแล้วมาใช้เครื่องมือนะครับผมว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มงานเพิ่มรายได้นะเพิ่มโอกาสของเราด้วยนะครับดังนั้นลองใช้ดูฮะทั้งคอร์ด AI แล้วก็ตัวอะไรฮะตัวของตัวจูเลียต AI นะครับเนาะแต่อย่างที่บอกนะครับเครื่องมือของ AI มีเยอะมากนะครับอันนี้เป็นแค่2ตัวนะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับว่าไอตัว ChatGPT นะครับลองเอาข้อมูลชุดนี้แหละลองไปให้มันนะฮะถามตอบดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรนะครับดังนั้นนี่คือตัวอย่างนะที่ผมอยากให้เห็นนะว่าตัวอะไรฮะการทำและ Data Analysis นะครับเนาะมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะลองฝึกนะฮะแล้วลองใช้งานกันดูคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อไปนะซึ่งนะครับเนาะใน EP นี้นะครับเนาะนี่คือสิ่งที่เราอะไรฮะเราเรียนรู้กันนะว่าตัว AI หรือว่า Generative AI เนี่ยนะเข้ามานะใช้งานในชีวิตประจำวันเราอย่างไรบ้างนะฮะนะโดยที่สิ่งที่ผมแนะนำไปนะครับอยากให้ทุกคนลองฝึกฝนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว ChatGPT นะครับคอร์ด AI แล้วก็ตัว Julius นะครับเนาะยิ่งเราอะไรฮะใช้งานมากเท่าไหร่นะครับเนาะหรือว่าเรียนรู้จนชำนาญเนี่ยนะมันน่าจะช่วยเพิ่มโอกาสต่างๆให้เรานะไม่ว่าจะเป็นงานนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดของเงินเดือนหรือว่าอะไรฮะบางทีประสบการณ์นะแล้วก็รายได้ต่างๆเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นและแน่นอนนะครับนะใน EP นี้นะมีอะไรฮะมีตัวอย่างประมาณนี้นะฮะแต่ยังเหลือส่วนอื่นๆอีกนะครับเนาะเดี๋ยวใน EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมี use case อื่นๆนะครับเนาะที่น่าสนใจนะเอามาแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าในอะไรฮะในยูสเคสอื่นๆนะทั้งในเรื่องของพวกรีเทลนะมาร์เก็ตติ้งนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถเอามาใช้งานได้หรือการอะไรฮะการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับเราสามารถเอาเครื่องมือหลากหลายตัวนะครับเอามาใช้งานกันซึ่งเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะครับเราจะได้ดูกันนะซึ่ง EP นี้นะก็ให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนนะฮะแล้วเจอกันใน EP หน้าครับผม

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็คายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝ่าไซการ์ดมัน

0: กาศใสนะครับแต่กาศจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซกาใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่เบสหรือว่าครูพี่เบสนะคะแชมป์แต่งหน้าเจ้าสาว K Beauty Thailand นะคะ2018จาก EP เดิมที่แล้วนะคะเราก็เป็นการแต่งหน้า Everyday Look นะคะด้วยคุชชั่นหรือว่าการแต่งหน้าที่เป็นโทนแบบ Everyday Look ในแต่ละวันนะคะหลังจากที่เรา EP ที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะตามไปดูได้เลยนะคะตัวนี้หลังจากที่เราลงเป็นอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะลงอินไลเนอร์อายไลเนอร์เสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่การดัดขนตาค่ะการดัดขนตานะคะเป็นผู้หญิงเนาะก็ต้องขนตาสวยนะคะงอนนะคะและที่ดัดขนตานะคะ

0: เราควรจะเลือกแบบเป็นแบบนี้เนาะไม่เลือกเป็นแบบพลาสติกนะคะเพราะว่าจะเข้าถึงขนตาได้ดีกว่ามีความคมเวลาที่เราดัดขนตาเราจะง้างที่ดัดขนตาเอาขนตาเข้ามานะคะให้เข้ามาลึกๆเลยแต่ให้ระวังอย่าโดนเนื้อนะคะค่อยๆใช้นิ้วโป้งบีบเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับแบบนี้ในลักษณะที่ออกแรงเล็กน้อยหรือว่าขนตาแข็งขนตาเส้นใหญ่ก็ให้ค้างไว้นิดนึงเนาะก่อนที่เราจะเอาออกมาเราก็ใช้นิ้วโป้งแกะออกแบบนี้ค่อยๆถอยออกมาแบบนี้นะคะเวลาที่ดัดนะคะเอาเข้าไปลึกๆเลยแบบนี้อ่ะแบบนี้นะคะค่อยๆดัดแบบนี้ขยับนิ้วโป้ง1 2 3แล้วก็ค่อยๆปล่อยนะคะอ่ะจะเห็นได้ว่าขนตาก็จะมีความงอนตรงไหนที่เข้าไม่ถึงนะคะเราก็ค่อยๆเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวานะคะหลังจากที่เราดัดบางคนที่ขนตาแข็งเส้นใหญ่ก็แนะนําให้ทิ้งไว้นิดนึงเล็กน้อยนะคะแบบนี้ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะกลัวนะคะแต่ว่าเราถ้าทำด้วยตัวเองเนี่ยเราจะค่อนข้างมั่นใจไม่กลัวค่อยๆทำค่อยๆขยับค่อยๆหนีบนะคะระวังโดนเนื้อเล็กน้อยนะคะการดัดขนตาเสร็จแล้วเนาะเราก็จะไปต่อกันที่มัสคาร่าขนตาค่ะมัสคาร่านะคะวันนี้ก็เลือกใช้เป็นแบบว่าขนตาบนก็จะสังเกตได้ว่าการแปรงของเขาทำมาเพื่อรองรับขนตาแบบนี้จะใช้เป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลก็ได้แต่อันนี้เลือกใช้เป็นสีดำเพราะว่าผมของเราเป็นสีดำนะคะก็จะเป็นการรองรับแบบโค้งงอนแบบนี้เลยถ้าจะสังเกตเห็นนะคะทำให้ขนตาของเราเข้าได้ทุกเส้นนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นมัสคาร่าแปรงที่สำหรับขนตาล่างค่ะก็จะเป็นด้ามที่เล็กลงมาหน่อยจะได้ถนัดจะปัดตั้งแบบนี้หรือว่าปัดนอนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเริ่มจากขนตาบนก่อนละกันเนาะอันนี้เวลาที่เราปัดมัสคาร่าเราจะเน้นเป็นการปัดโค้งตามรูปขนตาก่อนปัดตั้งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไล่จากหางไปหัวขนตาหรือว่าหัวตาไปหางก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆปัดไปเรื่อยๆตรงๆนะคะไม่ต้องปัดลงก็ได้ค่ะอันนี้เราเน้นถึงความเด้งความแบบงอนของขนตานะคะปัดแบบนี้ซ้ำๆนะคะถ้าใครที่อยากให้ดูแบบขนตาเด้งมากนะคะบางคนก็ใช้เทคนิคในการปัดหน้าผัดลมค่ะคือมันจะต้องทิ้งให้เซตแห้งนิดนึงแล้วเราก็ปัดซ้ำขนตาก็จะดูยาวขึ้นนะคะควรเลือกแบบกันน้ำนะคะกันน้ำกันเหงื่อจะได้รู้สึกว่าทนไปตากฝนนะคะไปโดนฝนตากแดดใดๆก็คือไม่หลุดเลยแบบนี้นะคะปัดซ้ำได้เลยซ้ายขวาแล้วแต่เราชอบก็จะเห็นได้ว่าเป็นไงคะขนตาเด้งสวยนะคะงอนแล้วก็เสร็จด้วยมัสคาร่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ขนตาล่างค่ะขนตาล่างเนี่ยบางคนก็ใช้อันเดิมก็ได้นะหรือว่าถ้าเราไม่มีแปรงอันเล็กแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเล็กก็จะถนัดกว่าขนตาล่างเนี่ยเราจะปัดไปกลับโดยการตั้งแปรงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนอนแบบนี้ก็ได้นะคะให้เราระมัดระวังไม่ให้โดนตรงเปลือกตานะหรือว่าใต้ตาแต่ถ้าโดนก็สามารถใช้คัตเตอร์บัตเช็ดได้นะคะก็จะมีขนตาล่างที่ดูฟูสีดำคมโตนะคะเหมือนกับขนตาด้านบนแล้วทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะปัดตั้งก่อนหรือว่าจะเป็นการปัดนอนๆแบบนี้และตาที่คมโตแล้วนะคะจากการปัดมัสคาร่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่บรัชออนค่ะ
1: ตัวช่วยในการเสริมจุดเด่นและแต่งเติมความสวยให้ดูอ่อนเยาว์เป็นการเน้นจุดเด่นบนใบหน้าที่แตกต่างกันไปตามรูปหน้าของแต่ละคนแนะนำให้เลือกบรัชออนโทนสีอ่อนจะทำให้ดูละมุนน่ารักโดยเพียงแค่แตะเบาๆเพื่อให้พวงแก้มดูมีสีสัน
0: บรัชออนก็คือแบบแก้มอมชมพูสวยนะคะแบบหลายๆคนก็รู้สึกว่าปัดแก้มยังไงอ่ะบางวันก็คือปัดแล้วมันก็แดงมากไม่สวยออกจากบ้านไปนะคะหรือว่าปัดแล้วก็คือดูหน้ามีอายุการปัดแก้มนะคะก็สำคัญเหมือนกันเราจะสังเกตว่าอ่ะเราดูรูปหน้าเราก่อนวันนี้เราอยากมีใบหน้าที่ดูแบบเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะคุณครูก็จะแนะนำเป็นการปัดแก้มที่ใกล้ใต้

0: ค่ะแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะที่อยู่ตรงพวงแก้มใกล้ๆจมูกใกล้ๆตาสามารถปัดที่จมูกไปเลยเป็นแฟชั่นนะคะหรือว่าปัดคางแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่ดูอมชมพูไปทั้งหมดแบบนี้ก็จะเป็นแฟชั่นที่ดูแบบเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเอาแบบกลางๆเลยเอาแบบไม่ได้แฟชั่นมากนะคะแนะนำว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบใช้กับทุกๆใบหน้าและทุกคนก็คือการปัดแก้มที่ห้ามต่ำกว่าปลายจมูกค่ะการปัดแก้มที่ห้ามต่ำกว่าปลายจมูกเนี่ยคือเราจะปัดลักษณะที่เอาลงมาแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมก่อนเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะเราจะเลือกสีออกชมพูพิชแบบนี้จุ่มสีนะคะเคราะห์แบบนี้เล็กน้อยนะคะเวลาปัดนะคะทุกคนเราจะเอาจากขอบผมเข้าสู่ใบหน้าแบบนี้ที่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามือเราน้ำหนักมือทุกครั้งมักจะเข้มค่ะแล้วก็หนักถ้าเราเริ่มจากตรงนี้ก็อาจจะแดงเกินไปเราก็เลยจะมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะปัดก็ค่อยๆปัดไปเลยแต่อย่าลืมค่ะว่าห้ามต่ำกว่าปลายจมูกเพราะจะทำให้หน้าน่ะดูมีแก้มที่ห้อยแล้วก็ดูมีอายุนะคะก็นี่เลยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้กับทุกๆคนเลยนะคะปัดแบบนี้นะคะอ่ะเราหันหน้าตรงมาก็ดูมีสีแก้มที่ดูน่ารักแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้ดูแฟชั่นมาหน่อยก็อาจจะมีการผสมสีที่อ่อนลงมานิดนึงแล้วก็มาปัดหน้าแก้มเป็นลักษณะแค่พวงแก้มเล็กๆน้อยๆพวงแก้มอยู่ตรงไหนลองยิ้มดูนะคะอ่ะยิ้มเยอะๆนิดนึงก็จะเห็นนะคะพวงแก้มอยู่ตรงนี้เราก็จะได้บลัชออนที่ดูน่ารักนะคะมีความแตกต่างกัน2ข้างแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะการเริ่มปัดก็คือจุ่มสีเคาะออกเล็กน้อยจะได้ไม่ฟุ้งเกินนะคะปัดจากข้างนอกขอบผมเข้าสู่ด้านในแบบนี้วนแบบนี้ไปกลับหรือแบบนี้ก็ได้นะคะระวังสีค่ะที่ดูแดงเกินนะคะพอเราได้สีแก้มที่ได้รูปแล้วไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นเคยนะคะเราก็จะมาเอาสีที่อ่อนลงเล็กน้อยเป็นการผสมปัดลองยิ้มนะคะปัดที่พวงแก้มเล็กน้อยทำให้ดูน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้ปัดจมูกได้นิดนึงทำให้ละมุนนะคะข้างนิดนึงก็ได้นะคะก็จะดูน่ารักแล้วแบบนี้สองข้างก็ดูให้บาลานซ์ให้เท่ากันแบบนี้นะคะก็จะได้แก้มที่น่ารักแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราได้พวงแก้มที่น่ารักสดใสแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้าเรียวนะคะหรือว่าคอนทัวร์นั่นเองที่สาวๆหลายคนคืออยากรู้ทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้มากๆนะคะ
1: ขั้นตอนที่จะช่วยให้ใบหน้าดูมีมิติยิ่งขึ้นสามารถช่วยอำพรางบางจุดที่ต้องการปรับให้เล็กหรือแคบลงได้การคอนทัวร์หรือวิธีการลงเชดดิ้งที่ดีควรลงสีเข้มกว่าสีผิวจริงประมาณ2เฉดเพื่อสร้างเงาบนใบหน้า
0: คอนทัวร์นะคะอยากให้ดูหน้าเรียวก็ให้เลือกใช้เป็นสีที่มีความเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่าผิวเราประมาณ 1-2 เบอร์นะคะอย่างวันนี้พี่เบย์ก็จะแนะนำให้เป็นสีนี้ค่ะก็จะมีความเข้มกว่าผิวเล็กน้อยนะคะไม่อยากให้แบบเข้มมากหรือว่าดำเกินไปเนาะทีนี้แปรงที่จะใช้คอนทัวร์หน้าเรียวนะคะก็แนะนำก่อนว่าจะต้องใช้เป็นแปรงที่มีหัวที่ตัดประมาณนี้เพราะว่าจะได้เข้าสู่องศาใบหน้าได้ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะมีความเฉียงเห็นไหมคะเราจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยถนัดนะคะไม่เอาหัวแบนเพราะว่าหัวแบนก็คือจะทำให้หน้าเนี่ยดูดำเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าการทำให้หน้าดูเรียวเนี่ยเป็นยังไงนะคะการคอนทัวร์ก็สำคัญค่ะทำให้หน้าเราแบบออกจากบ้านได้ดูแบบเล็กเรียวเนาะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำค่ะว่าให้มองว่าหน้าเราเนี่ยเป็นรูปไข่ประมาณไหนให้ส่องกระจกหน้าตรงเนาะอ่ะอย่างน้องนางแบบคนนี้ก็คือจะมีใบหน้าผ่าที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะไม่ต้องไปกรบลบตรงไหนคอนทัวร์ปัจจัยสำคัญคือตรงไหนที่ไม่อยากให้เห็นคือคอนทัวร์ตรงนั้นไปเลยกรบไปเลยทำให้เข้มนะคะตรงไหนเน้นก็คือไฮไลท์ให้สว่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเราเริ่มจากการตรงนี้สมมติว่าน้องคนนี้นะคะมีใบหน้าที่มีแก้มเล็กน้อยเรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็จะใช้คอนทัวร์ตรงนี้เลยเนาะจุ่มสีแบบนี้แล้วก็เคาะเล็กน้อยถ้าไม่มั่นใจเช็คสีก่อนค่ะเข้มเกินไปหรือเปล่านะคะเราก็ลองดูนะคะการคอนทัวร์เนี่ยจะเริ่มจากประมาณทำให้หน้าดูเรียวก่อนเนาะจอนผมหรือว่าประมาณติ่งหูลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะทุกคนสามเหลี่ยม แล้วก็เข้ามาโดยการที่ไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นกันนะคะเมื่อก่อนเนี้ยการคอนทัวร์จะทำเป็นลักษณะทำปากแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะทำให้ดูมีแก้มที่ดูตอบแต่ว่าการตอบแบบนั้นอาจจะเป็นลักษณะเหมือนไซฟอร์ฝรั่งหรือว่าตอบแบบทำให้ดูผอมๆแต่ว่าในสมัยนี้ผอมยังไงก็ได้ให้ดูสุขภาพดีก็ต้องไม่แฮมให้แก้มตกด้วยนะคะก็คือต้องคอนทัวร์ในลักษณะประมาณไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นกันแต่ให้ระมัดระวังนะคะอย่าค

เช่นกันถ้าไม่มั่นใจก็สามารถใช้สีเดิมเหมือนกันนะคะลงปิดกรามตรงนี้ได้เลยหน้าผากคนไหนไม่มั่นใจก็ทำแบบนี้ได้เลยเนาะคือตรงไหนที่เรารู้สึกว่าไม่อยากเน้นอยากปกปิดทำให้ดูเล็กก็สามารถใช้สีคอนทัวร์สีน้ำตาลตัวนี้ลงได้เลยนะคะแบบนี้เนียงก็เช่นกันค่ะใครไม่มั่นใจก็สามารถปัดแบบนี้ได้เลยพยายามใช้แปรงเนี่ยเบรนไม่ให้เป็นขอบแบบนี้นะคะอ่ะเขาก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสังเกตจริงๆก็จะเห็นเป็นตัว E ค่ะนะเป็นตัว E แบบนี้หน้าผากแก้มกรามหันหน้าตรงมาซ้ายขวาก็จะเห็นถึงความต่างว่าหน้าฝั่งนี้ดูมีมิติสีน้ำตาลก็จะช่วยทำให้หน้าดูมีโครงเหมือนโครงกระดูกนะคะส่วนหน้าฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะจุ่มสีเคาะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำเป็นลักษณะสามเหลี่ยมค่ะไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเข้ามาเบรนให้สมูทให้เขาไม่มีขอบนะคะทำให้ใบหน้าดูเหลียวเข้ามาอย่าให้เกินห่างตาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกรามตรงไหนที่เราไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันใหญ่จังเลยมันดูอ้วนจังเลยหน้าดูกลมจังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็กลบได้เลยนะคะหน้าผากนะคะลักษณะของเขาก็คือตัว E แบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เนียงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่มั่นใจตรงไหนคือเลยแบบนี้หันหน้าตรงนะคะเราก็จะได้ใบหน้าคอนทัวร์ที่มีความเรียวเล็กสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมีหน้าที่เรียวเล็กแล้วนะคะจมูกจะไม่โด่งได้อย่างไรนะคะก็ใช้สีตัวเดิมเลยแต่ว่าให้เปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนแปลงตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคอนทัวร์เมื่อกี้นะคะเป็นแปลงที่มีความเอียงแบบนี้เพื่อที่จะเข้าสันจมูกได้ดีแบบนี้นะคะแล้วก็มีความฟูไม่เอาแบนนะคะเพราะว่าถ้าแบนเกินไปจมูกอาจจะดูเป็นสันที่ดำเกินนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะจุ่มสีแบบนี้นะคะที่เราคิดว่าเราสีเดียวกับคอนทัวร์แก้มนั่นเองเนาะจุ่มสีเคาะเล็กน้อยนะคะจะได้ดูไม่เข้มเกินไปการคอนทัวร์จมูกเนี่ยในเมื่อมือเราเนี่ยในการลงครั้งแรกมันจะมีน้ำหนักมือที่เข้มเสมอนะคะแนะนำว่าลงจากปีกจมูกก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลงตรงไหนนะคะแนะนำว่านี่เลยปีกกระจับปากปีกจมูกวัดให้ตรงกันวัดขึ้นมาถึงหัวคิ้วตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่ควรจะลงไฮไลท์จมูกคอนทัวร์จมูกตรงนี้ค่ะก็ควรจะลงระดับตรงๆประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องโค้งตามคิ้วหรือว่าใดๆเนาะเราก็จะเริ่มจากปีกจมูกแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องจุ่มเพิ่มแล้วนะคะไล่ตรงขึ้นมาถึงหัวคิ้วเลยแล้วก็มีความทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะจุ่มสีคอเล็กน้อยเริ่มจากปีกจมูกก่อนปีกจมูกคือเราทำเพื่อให้ปีกจมูกเนี่ยดูเรียวเล็กนะคะแล้วก็ทำให้ตรงขึ้นมาตรงกลางจะเหลือพื้นที่ให้ดูเป็นสันจมูกดูโด่งนะคะไม่ต้องโค้งตามคิ้วแบบนี้นะคะทุกคนจะทำให้ดูจมูกดูโตนะสีก็ไม่ควรจะเลือกเข้มเกินนะคะนี่นะคะเราก็จะได้จมูกที่ดูเป็นสันแล้วโตแบบนี้นะคะโด่งเลยมีใครติดขัดตรงไหนไหมหรือว่าลืมหรือว่าสงสัยยังไงทำยังไงนะคะให้ย้อนกลับไปดูกันอีกทีนึงนะคะนักเรียนแล้วก็ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่ามันยากจังเลยนะคะค่อยๆฝึกทุกๆวันค่ะยังไงเราก็ทำเป็นแน่นอนเนาะอ่ะจากที่เราคอนทัวร์แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็ดูมีมิติแล้วนะคะมีใบหน้าที่เรียวเล็กหรือว่าจมูกที่โตแล้วแต่ว่ามันยังดูแบบหน้าผิวแบบสุขภาพไม่ดีหรือว่าไม่มีความเงาหรือว่าจมูกไม่ได้ดูพุ่งมากอย่างนี้นะคะก็แนะนำให้เป็นใช้ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ก็จะมีความเป็นสีเนี่ยถ้าเราเป็นผิวสีน้ำผึ้งเนาะก็แนะนำให้ใช้เป็นผิวสีไฮไลท์ที่เป็นผิวที่มีความแบบพิงโกโลสโกที่มันไม่ขาวมากนะคะทุกคนจะมีความแบบเงาเงาแบบนี้อ่ะหรือว่าใครหลายๆคนเรียกว่าแบบหน้าแบบเป็นเงาเหมือนหนังปลาทูอะค่ะเดี๋ยวไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้เห็นภาพเลยก่อนอื่นเลยก็ต้องมาดูแปรงก่อนและแปรงที่สำหรับทำให้หน้าเงาดูโกลว์ผิวสุขภาพดีนะคะเราควรเลือกใช้แปรงที่เหมือนใบพัดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่องศาหน้าได้ดีลักษณะการจุ่มไฮไลท์นะคะเราจะไม่แค่แบบแตะๆ แบบนี้แต่เราจะเน้นการถูเพื่อให้เขาติดได้ดีที่แปรงนะคะเทคนิคการทำนะคะก็จะไปถูปัดซ้ายปัดขวาไปกลับแบบนี้ก็จะได้

0: ผิวที่ดูโกลและสุขภาพดีแบบนี้เวลาที่ทำเนาะเราจะทำเป็นตัว C ค่ะตัว C ก็คือจากกลางตาไปถึงระดับโหนกคิ้วประมาณขมับตรงนี้นะคะหนกแก้มเนาะแล้วที่เราทำนะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะคะจะให้เห็นถึงความต่างเนาะเริ่มเลยนะคะเนี่ยมีความเงาเหมือนหนังปลาทูเลยแล้วก็ให้ลองหันซ้ายหันขวาดูนะคะก็จะเห็นถึงว่าหน้าเนี่ยดูเงาแบบสุขภาพดีแต่จริงๆเราเป็นไฮไลท์เนาะแล้วเราก็จะทำทั้งสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะนี่ค่ะค่ะถ้าใครที่มีใบหน้าที่มันผิวมันหน้าเป็นหลุมสิวหรือมีสิวอักเสบในช่วงนั้นพอดีตรงแก้มเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ไฮไลท์ตรงนี้นะคะเพราะว่าการใช้ไฮไลท์ตัวนี้ทำให้ยิ่งสิวเนี่ยดูโดดเด่นหรือว่าหลุมสิวเนี่ยดูเด่นขึ้นมาก็ไม่ต้องใช้ตรงนี้เนาะจากที่เราได้ใบหน้าที่แบบผิวดูโกลสุขภาพดีแล้วนะคะใช้นิ้วมือเลยค่ะอาจจะเป็นนิ้วนางหรือนิ้วก้อยนะคะจุ่มสีไฮไลท์ตัวนี้ลงที่สันจมูกเป็นไงคะดูจมูกโด่งนะคะปลายจมูกดูมีความจมูกยาวเป็นหยดน้ำนะคะและกระจับปากนิดนึงทำให้ดูปากแบบน่ารักน่ารักนะคะก็จะได้องศาประมาณนี้และสิ่งสำคัญอาจจะหาเป็นแปรงเล็กๆแบบเล็กๆเลยนะคะเพื่อที่จะทำไฮไลท์ตรงนี้เพิ่มที่หัวตาเขาก็จะรับดูสดใสทั้งมีจมูกที่โด่งหน้าที่เงาสุขภาพดีดวงตาที่สดใสด้วยสีของไฮไลท์นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ผิวที่ดูสุขภาพดีด้วยไฮไลท์ไปแล้วนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกค่ะ
1: การทาริมฝีปากแนะนำให้เลือกโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติเช่นสีชมพูพีชหรือใช้สีสดใสด้วยลิปทินต์และลงทับอีกเลเยอร์ด้วยลิปกลอสจะช่วยให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มขึ้น
0: การทาปากนะคะถ้าเป็น evident look จริงๆเนี่ยก็คือเราก็อาจจะแบบทาสีเดียวง่ายๆเลยแต่ว่าทายังไงให้ทนนะคะเราอาจจะเลือกเป็นลิปสติกที่มีความเป็นเหมือนชิมเมอร์บำรุงแต่ให้ความแมตต์ในขณะที่เขาแห้งแล้วนะคะเขาก็จะมีระหว่างที่ทาจะดูเหมือนกลอสเหมือนมีชิมเมอร์บำรุงแต่พอระหว่างวันจะมีความแมตต์อันนี้จะทำให้ติดทนดีนะคะก็วันนี้ก็เลือกสีเป็นออกชมพูพีชแบบนี้มานะคะการทาปากให้รู้สึกว่าไม่ตกล่องระหว่างวันนะคะก็ให้เรายิ้มไปด้วยค่ะลองยิ้มนะคะยิ้มให้ปากเนี่ยมีความตึงเลยนะคะเวลาที่เราปากเนี่ยทาปากเนาะเราก็จะเริ่มแบบทาไปเลยปกติเลยคือเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องแบบทาลิปสติกเป็นอยู่แล้วนะคะคือง่ายๆแค่ให้ทาอยู่ในกรอบปากของเราแบบนี้เนาะเวลาที่ทาก็ให้ยิ้มให้ปากแบบดูตึงๆนะคะเพราะว่าบางคนก็คือปากตกล่องระหว่างวันก็จะทำให้เป็นคับคาบขุยๆหรือว่าหลุดง่ายได้นะคะนะคะแบบนี้หรือถ้าใครมีผิวปากที่ดูสีเข้มนะคะคุณครูแนะนำว่าให้เราใช้รองพื้นคูชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยกลบก่อนก็ได้แล้วก็จะได้สีปากที่สวยงามนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนเทคนิคการแต่งหน้าแบบ Everyday Look เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนี่เลยลุคของเราที่ได้ในวันนี้ง่ายไหมคะนักเรียนทุกคนถ้าเราทำเก่งๆทำทุกวันแบบชำนาญนะคะแต่งแบบนี้ไม่เกิน20นาทีเสร็จหรือบางทีแบบ15นาทีเองระหว่างวันนะคะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้นะคะก็เป็นการทาลิปสติกแบบสีเดียวเลยจบเลยนะคะง่ายๆแบบง่ายมากๆนะคะที่แต่งมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้ลุคแบบสบายๆวันเบาๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนจะไปเที่ยวล่ะต้องการสวยเป็นพิเศษนะคะก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆกับการทาลิปสติกแบบออมเบรนะคะมาให้เราดูว่าทาแบบไหนดีถึงจะน่ารักนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันและเทคนิคนี้นะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราจะมาทำปากแบบสีออมเบให้สวยนะคะน่ารักเป็นอีกเรื่องที่สำคัญก็เป็นเทคนิคนะให้ลองให้นักเรียนลองไปใช้ดูจะได้ไม่ต้องแบบครีนปากหรือว่าล้างใหม่หมดเลยตอนนี้ก็คือยังดูซีดอยู่นะคะเราก็จะมาลงสีกันทีนี้ลิปสติกสีแบบออมเบรเราจะเลือกลิปมาประมาณ3สีนะคะคุณครูก็จะลงเป็นสี เลือกสีที่อ่อนๆก่อนจะเป็นสีนูดหรือสีแบบชมพู

อ่อนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สีด้านในที่เราจะใช้เป็นทินนะคะให้ดูสดใสก็จะเป็นสีที่แดงเข้มส้มเข้มแบบนี้และที่สำคัญอีกแบบนึงก็คือความน่ารักสดใสก็จะเป็นลิปกลอสนะคะอาจจะทาไว้แบบหลังมือหรือว่าทาที่ปากเลยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูก่อนแล้วก็จะเริ่มจากการใช้สีอ่อนก่อนนะคะโดยการที่อ่ะเหมือนเดิมเลยยิ้มไปด้วยนะคะลงสีที่อ่อนที่สุดไปก่อนแบบนี้ให้เต็มทั่วปากเลยนะคะสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นแมตต์ก็ได้ชิมเมอร์ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะลงให้ทั่วเลยการลงลิปปัจจุบันนี้นะคะเป็นแบบแฟชั่นเนาะไม่จำเป็นต้องวาดเริ่มจากขอบปากก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเทรนด์นิยมนะคะหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้นิยมเป็นแบบเขียนขอบปากให้ชัดแต่ห้างกรณีที่เราไปใส่ชุดที่เป็นทางการจะลำชุดไทยใดๆค่ะก็สามารถแบบทาปากด้วยขอบก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าทาปากด้วยออมเบรแบบนี้จะเป็นเทคนิคการแบบทำให้ดูน่ารักสดใสแบบแฟชั่นก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากขอบนะคะก็จะได้สีปากที่ดูเป็นนูดนูดสวยงามประมาณนี้แล้วนะคะอ่ะเราก็จะอาจจะเช็ดแปรงออกเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีเข้มค่ะทีนี้สีเข้มเนี่ยการเป็นออมเบรเนาะก็จะเริ่มจากด้านในด้านในคือทาประมาณครึ่งหนึ่งของริมฝีปากเรานะคะให้ดูสดใสก็ลักษณะมีสีปากที่ดูสดใสขึ้นมาด้วยสีเข้มจะเป็นส้มเข้มแดงเข้มชมพูเข้มก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็ด้านบนเหมือนกันเลยทาแค่ครึ่งเดียวค่ะสีก็จะดูไม่รู้ว่าคือสีอะไรแต่มีการผสมผสานระหว่าง2สีเข้าไปแล้วนะคะแต่ก็จะดูแบบเอ๊ะเราทาสีอะไรนะก็จะดูแบบสวยงามดูใครที่แบบมีริมฝีปากที่ใหญ่หนาใช้เทคนิคนี้ช่วยได้ค่ะทำให้หลอกตาได้ว่าริมฝีปากเราเนี่ยมีที่เรียวเล็กนะคะและสีสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นลิปกลอสค่ะลิปกลอสเนี่ยไม่แนะนำให้ทาทางปากเพราะว่าจะมีความเยิ้มมันแล้วก็ทำให้หลุดง่ายระหว่างวันเกินไปแนะนำว่าให้ทาแค่ตรงกลางค่ะตรงกลางแบบนี้ทั้งบนและล่างนะคะก็จะให้ความน่ารักสดใสนะคะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะก็คือเป็นปากแบบสีออมเบรนี่เลยค่ะก็เป็นฟิลแบบศิลปะนะคะไม่ต้องคิดว่าจะต้องแบบทาหรือว่าเป็นแบบแน่นมากๆค่ะก็จะได้ลุคฟิลประมาณนี้เลยสวยสดใสแบบปากออมเบรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลุคที่ได้นะคะก็จะเป็นลุคที่คิดว่าสวยแบบเพอร์เฟคในแต่ละวันแล้วและคิดว่าทำง่ายแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูนะก็อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่มีขนคิ้วที่แข็งเส้นใหญ่เรารู้สึกว่าวันนี้อยากมีความเป็นแฟชั่นนิดๆนะคะก็หรือบางคนเรียกว่าคิ้วดาราอาจจะมีความแบบคิ้วเปียกๆเงาๆแบบเซตขนคิ้วให้ตั้งแล้วก็อยู่ทรงระหว่างวันนะคะก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเจลล็อกคิ้วนะคะซึ่งหาซื้อได้แบบตามออนไลน์หรือว่าร้านค้าทั่วไปเลยลักษณะก็จะเป็นเหมือนมัสคาร่านะคะเขาจะเป็นขวดแบบนี้เวลาที่เราหมุนออกมานะคะเราก็จะค่อยๆหมุนแบบนี้ก็จะเป็นแบบใสๆนะคะเป็นมีความเหนียวพอเราทาแล้วก็จะมีความล็อกให้เซตตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนคิ้วกันค่ะลักษณะการปัดนะคะแล้วก็จะเอาออกมาค่อยๆหมุนนะคะแบบนี้ไม่ต้องเอาเยอะมากเนาะแล้วเราก็จะปัดหัวคิ้วเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ควรจะแบบตั้งๆนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นถึงความต่างว่าอ๋อการเซตขนคิ้วให้ดูแบบเหมือนดาราก็คือแบบขนคิ้วเปียกๆแบบดูมีมิตินะคะเขาใช้เจลล็อกคิ้วตัวนี้นี่เองนะดูนะคะการที่ทำให้ขนคิ้วดูเปียกเจลล็อกคิ้วเซตเนี่ยจะทำให้หน้าเราดูสดใสด้วยนะคะเพราะว่าขนคิ้วเนี่ยพอมันนอนแล้วตกแล้วก็จะทำให้ดูหน้าดูแบบเศร้าๆหมองๆหรือว่าตกได้แต่ว่าพอขนคิ้วตั้งแล้วก็จะดูแบบเหมือนเรามีดวงตาที่สดใสใบหน้าที่สดใสนะคะเห็นไหมคะว่าความต่างของคิ้วทั้งสองข้างนะคะข้างนี้ก็จะดูแบบมีมิติมากกว่าหลังจากที่ใช้เจลล็อกคิ้วไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปัดให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะก็ปัดก็คือพยายามอย่าให้โดนเนื้อค่ะปัดที่ขนคิ้วเลยเป็นลักษณะการปัดแบบตั้งๆจะเห็นไหมคะว่ามันจะแบบมีความยืดๆหน่อยอันนี้ก็

คือเป็นเจลล็อกคิ้วแต่ว่าล้างออกได้ง่ายนะคะไม่ได้ยากแบบเหมือนกาวหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยใช้ครีนซิ่งเลยปกติในการล้างเครื่องสำอางออกโอเคก็จะมีลุคที่ดูคิ้วแบบอุยอุยแบบตั้งดูแบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะคะและสำหรับใครที่ชอบงานผิวงานเบาบางผิวไม่มีปัญหานะคะคุณครูแนะนำให้เป็นครูชั่นค่ะที่บอกไปเมื่อตั้งแต่ EP แรกเนาะว่าเป็นรองพื้นแบบเบาบางทำมาในรูปแบบตลับแบบคูชั่นแบบนี้แต่ถ้าใครเป็น everyday look ก็จริงแต่ผิวมีปัญหาฝ้ากระนะคะเราต้องการให้ปกปิดค่อนข้างแบบแน่นก็แนะนำให้ใช้เป็นรองพื้นค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูค่ะว่าความต่างของเขาเป็นยังไงกันนะมาสำหรับคูชั่นนะคะที่ใช้ไปให้นางแบบเมื่อสักครู่อ่ะเดี๋ยวเราจะกดๆแบบนี้ให้ดูก่อนเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความเป็นคูชั่นนะคะจะมีความที่เนื้อเหมือนตัวบำรุงเนี่ยเยอะมีความเบาบางนะคะเบาบางแล้วก็มีความเกลี่ยง่ายลื่นไม่หนามากตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับวัยสายวัยเรียนหรือว่าคนที่ผิวค่อนข้างที่ดีไม่มีปัญหาใดๆนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนว่าใครที่มีผิวมีปัญหาอันนี้คือเนื้อรองพื้นค่ะตั้งแต่เทออกมาเลยเห็นไหมคะบีบออกมาปุ๊บเห็นไหมคะว่าเนื้อคือแบบไม่โปร่งแสงเลยมีความแน่นทุกคนดูสิคะว่าอ่ะมีความแน่นสำหรับฝ้ากระสิวรูขุมขนกว้างก็คือรับรองว่าตึบแน่นอนปิดค่อนข้าง 100% นะคะให้ความต่างเลยใครที่ชอบให้ปกปิดหน่อยแล้วก็ลงรองพื้นได้ดีและเก่งค่ะก็สามารถขยับเป็นเนื้อรองพื้นแบบนี้ได้เลยนะคะเนื้อรองพื้นเหมาะกับคนที่ผิวมีปัญหาค่ะอ่ะลองดูนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนให้เราเลือกเอาเองเนาะว่าผิวที่เหมาะกับเราอ่ะคืออันไหนแล้วเราไปกันต่อที่อินไลเนอร์หรือว่าอายไลเนอร์นะคะต่างกันยังไงอินไลเนอร์กับอายไลเนอร์นะคะก็ถ้าเป็น everyday look จริงๆอย่างที่บอกเลยว่าใช้ง่ายเขียนเองได้โดยไม่พึ่งช่างแต่งหน้าก็ให้แนะนำเป็นดินสอค่ะดินสอที่เขียนให้นางแบบเมื่อสักครู่เนาะเราจะหมุนออกมาแบบนี้จะมีทั้งสีดำและสีน้ำตาลแต่ตัวดินสอเนี่ยค่อนข้างเขียนง่ายลื่นเบาไม่เจ็บตานะคะเวลาที่เขียนนะก็จะให้อารมณ์เหมือนเราแบบเขียนดินสออะค่ะมันจะง่ายมากๆโดยที่เราแบบไม่รู้สึกว่าถ้าเลอะปุ๊บอ่ะก็เช็ดออกค่อนข้างง่ายค่ะหายเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าต้องไปล้างหน้าใหม่เห็นไหมคะแล้วความต่างยังไงล่ะอันนี้จะให้ความหวานความน่ารักดูแบบไม่ทางการมากแต่อายไลเนอร์ค่ะดูนะคะเป็นเหมือนปากกาเมจิกที่มีความเป็นเนื้อน้ำเส้นใหญ่มีสีน้ำตาลก็มีแต่อย่างไรก็คือดูแน่นกว่าแน่นอนนะคะอันนี้คือสีดำนะคะเอามาสาธิตให้เห็นชัดๆเลยว่าความต่างคือมีความทางการมากกว่าคือแบบแน่นเลยตาคมโตแล้วก็ถ้าพลาดปุ๊บเช็ดออกไม่ได้คือเลอะทั้งตาเลยนะคะก็ถ้าใครที่ค่อนข้างชำนาญแล้วเรารู้สึกว่ามือนิ่งนะคะก็ให้ใช้เป็นอายไลเนอร์ได้เลยนะก็จะมีความต่างกันให้เราเลือกให้เหมาะในแต่ละวันในแต่ละลุคก็ได้นะคะไปกันต่อค่ะที่สเปรย์น้ำแร่นะคะสเปรย์น้ำแร่เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วเราทำยังไงให้มันแบบทนนะคะก็แนะนำให้เป็นตัวสเปรย์ล็อกเซตเมคอัพนะคะก็เวลาที่ใช้ก็จะเขย่าแบบนี้แล้วก็ค่อยๆฉีดให้มีความแบบฟุ้งแบบนี้นะคะห่างๆใบหน้าเล็กน้อยทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนระหว่างวันนะคะอันนี้เดี๋ยวลองฉีดนางแบบให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะถ้าต้องการให้ทน24ชั่วโมงเราก็ล็อกด้วยสเปรย์น้ำแร่เวลาฉีดก็หลับตานะคะห่างๆแล้วก็ค่อยๆฉีดแบบนี้จะ 2-3 รอบก็ได้แล้วแต่เนาะทำให้ใบหน้าแบบเมคอัพทนเลยนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำเป็นไอเทมเสริมก็คือเป็นถาดลงรองพื้นหรือว่าครีมหรือว่าอะไรก็ได้จะเป็นลิปสติกหรือใดๆนะคะก็ให้ใช้เป็นลักษณะแบบนี้หาซื้อได้ตามออนไลน์หรือว่าแบบทั่วไปเลยนะคะก็แทนหลังมือเรานั่นเองถ้าเราไม่อยากให้หลังมือเราเลอะแบบนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นถาดเหล็กแบบนี้ก็ได้ที่เขาใช้กันเวลาที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้นิ้วสอดเข้าไปแบบนี้เลยเทรองพื้นลิปสติกบลัชต่างๆแล้วก็ใช้เป็นจุ่มๆแบบนี้แทนหลังมือเราหลังมือเราจะได้ไม่เลอะระหว่างแต่งหน้าระหว่างวันนะคะแบบนี้นะและที่สำคัญเนาะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ารองพื้นถ้าเราไม่ใช้

ไอคูชั่นแล้วเราจะใช้อะไรลงรองพื้นนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นแปลงสมมติว่าเราเนี่ยเทรองพื้นลงที่ถาดแผ่นลงรองพื้นอันนี้แล้วนะคะเป็นถาดเหล็กนี้แล้วเนี่ยสามารถใช้แปลงเป็นหัวแบนๆแบบนี้ได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะคะเวลาที่เราบีบรองพื้นมาสมมติว่าเราบีบไปประมาณแค่นี้นะคะก่อนที่เราจะลงใบหน้าเนี่ยเทคนิคการลงรองพื้นใน Everyday Look ของเราเนี่ยใช้แปลงเนี่ยคือความหมายคือให้แปลงเนี่ยปาดออกไปบางๆแบบนี้ค่ะที่ถาดเหล็กก่อนที่จะเอาไปลงที่ใบหน้าเราต้องปาดให้เขาบางๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ความบางอยู่ที่แปลงทำไมถึงต้องแปรงรองพื้นน่ะทำไมถึงต้องเป็นแบบแบนๆแบบนี้เพื่อที่จะเข้าสู่แบบองศาหน้าได้ดีซอกจมูกแล้วก็มีความบางจริงๆไม่ใช้หัวฟูนะคะให้ใช้หัวแบบแบนๆแบบนี้จะได้มีความแบบปกปิดได้ด้วยแล้วก็บางได้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่จะลงรองพื้นแทนคูชั่นนะคะก็ให้ใช้เป็นแปรงแบบนี้นะคะไปกันต่อที่แป้งฝุ่นค่ะแปรงแป้งฝุ่นอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้คิดดูนะคะว่าถ้าเราใช้เป็นแปรงแบนๆแบบนี้การลงแป้งฝุ่นเป็นยังไงคะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เกิดความเซตทำให้รองพื้นเป็นรอยด้วยซ้ำใบหน้านะคะเราอาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นรอยของแปรงเขาก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นเหมือนหัวฟูๆแบบนี้เก็บแป้งฝุ่นให้หมดให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็มาลงเซตนะคะมาเซตใบหน้าเราด้วยแป้งที่หัวฟุ้งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแป้งพับหรือว่าแป้งฝุ่นก็แนะนำให้เป็นหัวที่มีความแบบบานๆแบบนี้นะคะฟูๆนะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะไม่ใช่ว่าแปรงแบบไหนก็สามารถลงไฮไลท์จมูกได้นะคะอาทิเช่นนะคะแบบแปรงที่ลงไฮไลท์จมูกสมมติว่าจะทำตัวอย่างให้ดูถ้าเราลงคอนทัวร์จมูกหรือไฮไลท์จมูกด้วยสีแบบนี้นะคะแล้วเราลงไปแบบนี้เป็นไงคะจมูกของเราก็สันจมูกจะเข้มเลยนะคะดูแบบเพราะว่าแปรงมีความเป็นแบบแบนๆนะคะแต่ถ้าเราอยากให้มีความธรรมชาติแต่จมูกดูโด่งพอเราใช้มีความแบบหัวฟูๆแบบนี้ก็จะได้สีที่ละมุนและอ่อนเป็นสีน้ำตาลแบบเบาๆข้างจมูกก็ดูไม่ดำเกินด้วยเสร็จแล้วนะคะกับฟินิชลุคเอฟเดียลุควันนี้การแต่งหน้าตัวเองแบบง่ายดายนะคะและถ้าใครรู้สึกว่าชื่นชอบนะคะอยากจะลองทำเป็นอาชีพครูพี่เบ๊กก็ยังมี EP ต่อไปให้ติดตามกันค่ะว่าเรียนแต่งหน้าแบบรับปริญญาสร้างอาชีพได้สร้างรายได้ได้เนี่ยเป็นยังไงรอติดตามกัน EP ต่อไปนะคะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75
ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่
DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับ

ที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง

10การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาชีวะสร้างอาชีพซึ่งใน EP นี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้กันกับสูตรเด็ดซาลาเปาจากครูเชฟวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะที่ครูเชฟของเราจะสอนแบบละเอียดยิบให้ทุกคนสามารถนำสูตรนี้ไปสร้างเงินสร้างรายได้อาชีวะเขาจัดให้เลยค่ะและบอกเลยนะว่าความเด็ดของเขาเนี่ยมันถึงใจมากๆกับสูตรซาลาเปาจากครูเชฟวิทยาลัยดุสิตธานีไม่เสียเวลาและเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของซาลาเปาซึ่งแป้งซาลาเปาของเราวันนี้นะคะสามารถนำไปใส่ได้ทั้งไส้คาวแล้วก็ไส้หวานนะคะแล้ววันนี้อาจารย์จะสอนเทคนิคและกระบวนการในการทำในการขึ้นแป้งของเรานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทำตัวซาลาเปาเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายวัตถุดิบที่อาจารย์ใช้งานนะคะและข้อแตกต่างเวลาที่เราไปซื้อตามร้านต่างๆนะคะตัวแรกที่อาจารย์ใช้นะคะซาลาเปาขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งซาลาเปาแป้งซาลาเปาในท้องตลาดนะคะที่แนะนำจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือตัวนี้ค่ะเป็นแป้งบัวแดงแป้งบัวแดงตัวนี้มีคุณสมบัติในการฟูนุ่มแล้วก็เบาในการทำตัวซาลาเปานะคะเหมาะในการทำนะอีกตัวนึงนะคะในท้องตลาดถ้าจะไปเจอถุงสีเหลืองๆเลยนะคะจะเรียกว่าแป้งกิเลนเหลืองแป้งกิเลนเหลืองตัวนั้นนะคะจะเป็นการทำตัวซาลาเปาโดยเฉพาะเลยคุณสมบัติสำหรับแป้งกิเลนเหลืองนะคะเขาจะมีความขาวเขาจะถูกการกระบวนการในการฟอกสีมาจนขาวเหมาะสำหรับการทำซาลาเปาแล้วก็บุคคลที่ต้องการซาลาเปาที่มีเนื้อที่มันขาวนะคะนะวันนี้อาจารย์ใช้ในส่วนของแป้งเค้กบัวแดงเหมาะสำหรับร้านค้าไหนนะคะที่แบบว่าไม่ต้องซื้อแป้งหลายชนิดก็ได้บัวแดงก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะทำเค้กทำชิฟฟ่อนก็ได้เหมือนกันเนาะมาค่ะในส่วนของตัววัตถุดิบต่อไปของวันนี้นะคะตัวนี้เลยเนยขาวนะคะเนยขาวอันนี้อาจารย์ไม่ได้จำกัดว่าจะทุกท่านจะใช้ยี่ห้อไหนนะอันนี้ของอาจารย์ใช้เป็นตัวของนะอิมพีเรียมตัวนี้ค่ะ

นต่อมาที่อยากให้สังเกตเวลาไปร้านเบเกอรี่หรือเวลาซื้อยีสต์นะคะวันนี้ซาลาเปาของเราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงยีสต์จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ขนมปังเราฟูนุ่มนะคะวันนี้ปริมาณน้ำตาลที่ใช้ในซาลาเปาสูงอาจารย์เลยใช้เป็นยีสต์หวานตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยแนะนำนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัว instant yeast ตัวนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันในการทำขนมปังเหมือนกันถ้าใครไม่ต้องการซื้อ2แบบก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะแนะนำนะตัวนี้จะในเรื่องของความฟูความนุ่มและความเบา yeast ตัวนี้จะช่วยได้ดีกว่านะคะหรือว่า yeast หวานนะตัวต่อมาค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายยี่ห้อไหนก็ได้นะขอแค่ว่าเม็ดขาวหน่อยแค่นั้นเองนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะไปเจอน้ำตาลทรายขาวก็จริงแต่ว่าบางครั้งเม็ดอ้วนใหญ่สีอาจจะคล้ำนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเลือกให้เกล็ดที่มันมีสีขาวหน่อยมาดูค่ะตัวต่อมาผงฟูนะคะอาจารย์ใช้ของยี่ห้อมาร์กาเร็ตตัวนี้นะคะจะใช้เป็นในส่วนของดับเบิลเอทติ้งนะดับเบิลแอคชั่นนะคะตัวนี้สาเหตุที่ต้องใช้ตัวดับเบิลแอคชั่นเพราะว่าวันนี้ในการทำซาลาเปาของเราจะนำเขาไปนวดเนี่ยเสร็จแล้วเราจะไปหมักให้เขาขึ้นฟูมันจะเป็น2กระบวนการละเพราะฉะนั้นเราควรใช้ผงฟูที่เป็นดับเบิลแอคชั่นตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งในการทำซาลาเปาที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะสารเสริมหรือว่าสารเสริมขนมปังตัวนี้นะคะจะช่วยให้ขนมปังเราเนี่ยเนียนสวยนะคะแล้วก็สามารถยืดอายุการจัดเก็บได้ด้วยนะเดี๋ยวพอเราทำในส่วนของตัวซาลาเปาอาจารย์จะบอกว่าควรจัดเก็บยังไงการยืดอายุควรทำยังไงนะคะตัวสารเสริม A100 ตัวนี้ยี่ห้อแคมเปาตัวนี้นะคะอาจารย์เลือกใช้เพราะว่า1ครีมเขาค่อนข้างขาวนะคะเหมาะสำหรับการทำซาลาเปานะถ้าสมมุติว่าในท้องตลาดของเรานะคะหาตัวนี้ไม่ได้ก็อินเทอร์เน็ตดูก็ได้หรืออาจจะไปเจอบาร์คอม100ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจอตัวไหนโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นซาลาเปาสมัยโบราณแล้วเขาอาจจะใช้สารเสริมที่เป็น SP จะยังสู้กับความขาวการขึ้นฟูของตัว A100 ตัวนี้ไม่ได้นะคะยังไงเจอตัวไหนก็ลองปรับใช้ดูนะโอเคค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปจะไปดูอุปกรณ์การทำนะคะในส่วนแรกของอาจารย์จะแนะนำในส่วนของเครื่องตีนะคะอันนี้เป็นเครื่องนวดแป้งนะคะที่อาจารย์จะใช้ในวันนี้ถามว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยยังไม่ต้องการที่จะซื้อเครื่องนะสามารถนวดมือได้แต่คราวนี้นวดมือเนี่ยอาจารย์จะแนะนำแค่ประมาณไม่เกิน1กิโลกรัมในการนวดมือนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนต่อไปนะโอเคค่ะอันนี้เครื่องปั่นในการทำไส้ของเราวันนี้เราต้องใช้เครื่องปั่นนะคะเดี๋ยวปั่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะที่ร่อนแป้งค่ะนะขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำซาลาเปาของเราในวันนี้นะคะมาดูไม้ครึ่งค่ะนะอาจารย์จะใช้เป็นไม้ตัวนี้สำหรับในการครึ่งแผ่แป้งตัวซาลาเปาในการยัดไส้นะคะมาที่ตัดแป้งค่ะ2อันในท้องตลาดซื้ออันไหนดีอันนี้นะคะเวลาตัดแป้งจะให้ความคมที่มากกว่านะคะตัวต่อมาค่ะกระดาษรองซาลาเปาสามารถหาซื้อแบบสำเร็จรูปได้เลยทั่วไปนะคะสมัยนี้ทุกวันเนี่ยแป้งตัวกระดาษรองซาลาเปาของเรานะคะเขาจะมีแบบที่ว่าแป้งไม่ติดอ่ะสามารถร่อนออกได้เลยหรือว่าเรียกว่าเป็นกระดาษไขอีกชนิดนึงนะคะหรือใครต้องการตีแบรนด์เราเองเราก็สามารถทำได้นะคะโอเคนะเครื่องชั่งค่ะอาจารย์ขอใช้เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลนะที่มีหน่วยที่วัดที่เป็น1 2 3นะถ้าเป็น5เป็น10 15อย่างเงี้ยมันค่อนข้างเยอะไปนะขอเป็นหน่วยเล็กๆพอนะคะค่ะเราเข้ามาสู่ในส่วนของกระบวนการทำแป้งซาลาเปากันก่อนนะคะคือแป้งซาลาเปาสูตรนี้ที่อาจารย์จะสอนจะเป็นการทำกระบวน2กระบวนการนะคะกระบวนการแรกคือเราจะทำแป้งโดไว้ก่อนแป้งโดตัวนี้จะประกอบด้วยแป้งสาลีหรือว่าแป้งบัวแดงของอาจารย์นะคะแล้วก็น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องแล้วก็ยีสต์นะคะการทำกระบวนการ2กระบวนการเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของซาลาเปาของเราเนี่ยมันจะเนียนแล้วก็สวยนะคะออกมานุ่มแล้วก็ฟูนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวโดกันก่อนเลยตัวแรกนะคะประกอบด้วยแป้งสาลีนะแป้งสาลีทั้งหมด500กรัมนะคะแป้งสาลีก่อนการใช้งานของเราเราจะต้องร่อนเขา2รอบด้วยกันนะคะ
กระบวนการที่อาจารย์จะต้องร่อนแป้งก่อนเพราะว่าเวลาอาจารย์ต้องการให้ซาลาเปาของอาจารย์เวลานึ่งออกมาแล้วเขาฟูสังเกตดูนี่นะคะเวลาที่เราเทแป้งออกจากถุงเนี่ยแป้งเขาจะมีความเป็นก้อนเห็นไหมเป็นก้อนอยู่เราต้องเอาอากาศเข้าไปก็คือการร่อนพอเราร่อนเสร็จแล้วเนี่ยขนมที่ได้ออกมามันจะฟูแล้วมันจะเบานะคะร่อนน่ะ2รอบนะคะ1รอบไม่ได้ผลนะแป้งนะคะจะร่อนจะใช้งานค่อยร่อนอย่าร่อนไว้นะร่อน2รอบเลยค่ะกระชอนที่ใช้ในการร่อนแป้งก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาก็ได้นะคะดูที่สำหรับใช้ร่อนแป้งโดยเฉพาะนะเพราะว่าความถี่เขาไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราทำขั้นตอนแรกส่วนที่1แป้งตัวนี้เรียกว่าแป้งโดอาจารย์ทำผสมเสร็จแล้วเก็บไว้1ชั่วโมงนะคะก่อนการใช้งานนะร่อน2รอบนะคะถามว่าร่อนรอบเดียวได้ไหมได้แต่ว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ยังไม่ค่อยพึงพอใจนะยีสต์นะคะในส่วนประกอบของตัวแป้งของเราวันนี้ยีสต์น่ะถ้าสมมุติเราเปิดเราซื้อมาซองใหญ่ใช่ไหมพอเราเปิดไปปุ๊บเรายังใช้งานไม่หมดนะคะให้เก็บใส่ในถุงนั่นแหละค่ะถุงของเขาแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะแล้วก็ใส่ในกล่องที่เป็นกล่องสุญญากาศอีกรอบนึงนะคะเพื่อสามารถยืดอายุการใช้งานของเขาได้ยีสต์เมื่อเราเปิดแล้วเราต้องเข้าตู้เย็นเท่านั้นนะอย่าวางไว้ข้างนอกเพราะถ้าวางไว้ข้างนอกค่ะเขาจะทำงานตลอดเวลาเราเอาเก็บเขาไว้ในตู้เย็นเพื่อที่ให้เขานอนหลับนะโอเคเดี๋ยวมาลอดอีกหนึ่งรอบค่ะสังเกตได้ว่าพอลอดรอบแรกไปปุ๊บแป้งของอาจารย์จะเริ่มแบบก้อนที่มันใหญ่ๆมันจะฟูมันจะเบาขึ้นนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะสำคัญนะในกระบวนการทำการล่อนตัวนี้นะคะอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าคุณลืมล่อนน่ะผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเนื้อซาลาเปาของคุณน่ะที่มันออกมามันจะหยาบหน่อยนะคะเนื้อจะหยาบเนื้อจะแน่นนะพอเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราล่อนแป้งได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องตีของเราค่ะเวลาใส่เครื่องตีนะใส่หัวเข้าไปค่ะใส่แป้งของเราลงไปก่อนเลยใส่แป้งเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมตัวต่อไปของเราใส่ยีสต์ลงไปเลยค่ะมาปิดลงไปขอปรับเป็นเกียร์เบาสุดเลยนะคะเกียร์หนึ่งก่อนนะมาดูเราใส่แป้งใส่ยีสต์ลงไปแล้วนะคะส่วนผสมตัวต่อมาก็คือน้ำอุณหภูมิห้องส่วนที่เป็นแป้งโดตัวนี้อาจารย์ใช้น้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำที่เป็นน้ำเย็นจัดเนี่ยตัวโดของเราเนี่ยมันจะขึ้นฟูได้เร็วพอขึ้นฟูเร็วปุ๊บเราไม่สามารถที่จะทำปั้นก้อนหรือว่าใส่ไส้ได้ทันมันจะทำให้ขนมตัวขนมซาลาเปาของเราที่ออกมาเนื้อเขาจะไม่เนียนนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะโอเคค่ะเปิดเบอร์หนึ่งนะโอเคตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งก่อนนะคะสาเหตุที่จะต้องเอามาปั่นใส่เครื่องตัวนี้อาจารย์ต้องการให้ทุกส่วนผสมเขาเข้ากันแค่นั้นเองแล้วค่อยๆหยอดน้ำลงไปเป็นสายนะอย่าเทลงไปรอบเดียวนะเพราะถ้าเทลงไปรอบเดียวปุ๊บหมดเลยนะคะ

ันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตีนานพอเราตีนานเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งของเราเนี่ยมันเหนียวนะคะค่อยๆใส่ลงไปเป็นสายค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากอาจารย์ใส่น้ำหมดแล้วนะอาจารย์จะเปิดไปเบอร์2จับเวลาตีประมาณ1นาทีนะคะประมาณสัก1นาทีนะคะขออาจารย์เข้ากันแล้วมาดูเวลาเข้าๆกันแล้วนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราออกมาให้ดูมาเอาแค่เขาพอเข้ากันนะคะแค่นี้พอนะอาจารย์จะไม่ตีให้เขาเนียนเลยนะแค่น้ำพอเข้ากันนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเขาเป็นก้อนกลมๆนะคะโดยเราใช้อุ้งมือของเรานะดันไปข้างหน้าโอเคค่ะประมาณนี้นะสังเกตว่าแป้งของอาจารย์ยังไม่ได้เนียนนะเดี๋ยวอาจารย์จะโดตัวนี้ค่ะไปเก็บไว้นะจะไปใส่ภาชนะกะละมังไว้แล้วก็ปิดพลาสติกแรปคุมไว้หมักไว้1ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าเขาจะฟูขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราค่อยจะนำมาใช้งานอีก1รอบนะ1ชั่วโมงค่ะเป็นการประมาณการของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยู่ในสภาวะห้องที่เป็นห้องเย็นนะคะเมื่อใดที่ถ้าทุกท่านกลับไปทำอุณหภูมิอาจจะร้อนกว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นจะใช้การสังเกตด้วยสายตาคือเขาขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะเพราะว่าตัวยีสต์ตัวนี้ค่ะเขาชอบอากาศที่มันร้อนชื้นเขาจะฟูได้ดีนะเพราะฉะนั้นระยะเวลา1ชั่วโมงอาจจะต้องลดระยะเวลาลงมาหน่อยนะคะโอเคขออาจารย์จะเก็บใส่นะคะพลาสติกแรปค่ะโอเคอย่างนี้นะเราจะต้องใส่ภาชนะที่ใหญ่กว่าเขาขึ้นมาหน่อยนะคะภาชนะที่ใหญ่กว่าเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ขึ้นฟูได้ดีนะคะเห็นไหมอาจารย์จะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวพอเขาขึ้นฟูเป็น1 2เท่าตัวนะคะเขาจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะโอเคปิดไว้นะคะหรือถ้าทุกท่านไม่ใช้พลาสติกแรปในการปิดนะคะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆแล้วก็คลุมไว้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในกระบวนการในการทำไส้หมูสับนะคะไส้หมูสับวันนี้ของอาจารย์นะคะทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใส่ไข่เค็มก็ได้ใส่ไข่ต้มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้หมูบดละเอียดนะคะ500กรัมเวลาที่ไปตลาดนะคะหรือว่าซื้อนะคะอาจจะสั่งให้ทางร้านบดหมูนะคะในอัตราส่วน70ต่อ30ก็คือเนื้อหมู 70% แล้วไขมันหมูอีก 30% นะคะใช้อัตราส่วนนี้ในการทำไส้ตัวซาลาเปานะคะใช้ได้หลังจากที่ทุกท่านนะคะได้มาแล้วนะในส่วนของนำมากลับมานะคะให้นำมาล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็พักใส่ตะแกรงไว้นะคะให้เสด็จน้ำแล้วค่อยนำมาใช้งานนะการที่เราล้างตัวของหมูสับออกก่อนหนึ่งเราจะล้างพวกเศษเลือดเศษต่างๆออกก่อนนะคะแล้วใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ำข้อนี้สำคัญนะเวลาที่เราพักหมูให้เสด็จน้ำอะค่ะหมูของเราเนี่ยถ้าเราไม่พักให้เสด็จน้ำเนี่ยน้ำที่มันมีเยอะในหมูเนี่ยมันจะทำให้ตัวเวลาที่เราห่อซาลาเปาออกไปแล้วเนี่ยตัวซาลาเปาเราจะแฉะเนื้อเขาจะไม่ฟูนะคะนะมาดูตัวต่อมาค่ะหมูบด500กรัมแล้วนะคะในส่วนประกอบตัวต่อมามันแก้วนี่เลยค่ะวันนี้ผักที่อาจารย์ใช้ในตัวหมูสับจะมีด้วยกัน3อย่างนะคะมันแก้วนะคะล้างปอกเปลือกเสด็จน้ำให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานหัวหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอม

นะคะตัวต้นหอมนะคะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเวลาที่เราทําไส้หมูสับแล้วถ้าเรายังไม่ห่ออย่าเพิ่งใส่ลงไปเพราะตัวถ้าเราใส่ลงไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะหัวหอมเขาจะช้ําน้ําเขาจะออกในตัวไส้หมูมันจะมีกลิ่นที่ฉุนมากกว่าที่จะหอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในการผสมกันเลยนะเนี่ยค่ะหมูบดละเอียดนะคะ500กรัมใส่ลงไปกรัมนะคะส่วนผสมตัวต่อมาที่อาจารย์จะใส่ก็คือมันแก้วหลังจากที่ปอกเปลือกมันแก้วล้างเสด็จน้ำแล้วนะคะข้อสำคัญของการใช้มันแก้วเลยนะห้ามหั่นปั่นเสร็จแล้วปุ๊บโยนลงในตัวหมูเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปปั่นแล้วก็บีบเอาแต่เนื้อนะคะไปใช้งานบีบเอาน้ำออกให้หมดก่อนเลยนะวันนี้อาจารย์ใช้มันแก้วอยู่ที่120กรัมเพราะฉะนั้นอยากจะหั่นไว้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพื่อช่วยเครื่องปั่นค่ะ

ค่ะตอนนี้เรามาสู่ในส่วนของกระบวนการปั่นมันแก้วนะคะเดี๋ยวเราต้องนํามันแก้วของเราเนี่ยไปปั่นก่อนนะให้ละเอียดเลยนะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะบีบเอาเฉพาะตัวน้ําของเขาเท่านั้นนะสาเหตุที่เราใส่มันแก้วเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ตัวเนื้อของตัวไส้ของเรามันมีความนุ่มนะคะแต่ข้อดีของมันแก้วคือให้ความนุ่มแต่ข้อเสียคือถ้าคุณใช้โดยที่คุณไม่ปั่นหรือว่าบีบน้ำออกก่อนเนี่ยมันทำให้ไส้เราเสียได้นะคะโอเคปั่นค่ะ

โอเคเดี๋ยวปาดลงสักครู่หนึ่งมาค่ะต่อโอเคนะคะหลังจากปั่นได้แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะเนื้อที่ควรจะได้นะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะคะให้ได้ตามปริมาณของเราคือ120กรัมนะคะค่ะโอเคเห็นไหมลักษณะเนื้อที่เราจะได้ออกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นชิ้นเล็กๆมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบีบเอาน้ำออกก่อนนะใส่ลงไป120กรัมนะคะ

บีบเอาน้ำออกนะน่ะมา120 กรัมค่ะเห็นไหมน้ำที่ออกมาจากตัวมันแก้วเนี่ยค่ะมันจะทำให้ตัวไส้ของเราเสียไปได้นะเพราะฉะนั้นข้อสำคัญเลยมีข้อดีแต่เราก็ต้องใช้ให้ถูกประโยชน์ของเขานะคะสำหรับตัวมันแก้ว

120กรัมนะคะสำหรับหมู500กรัมของอาจารย์วันนี้ใส่เข้าไปโอเคหลังจากนี้นะคะเราจะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปหัวหอมใหญ่ที่อาจารย์จะใส่ลงไปวันนี้นะคะถ้ายังไม่ใส่ลงไส้อย่าเพิ่งหั่นอย่าเพิ่งสับนะเพราะว่าน้ำเขาจะออกแล้วมันจะฉุนนะ50กรัมนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพร้อมหัวใหญ่ข้อสำคัญห้ามสับห้ามใช้เครื่องปั่นนะเพราะว่าหอมหัวใหญ่น้ำเขาเยอะพอน้ำเขาเยอะเราไปปั่นนะคะมันจะทำให้ตัวไส้ของเราเสียได้ง่ายนะคะ

เห็นไหมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปค่ะไส้ของเราวันนี้นะดีที่สุดคือทำไว้ค้างคืน1 วันนะคะก่อนการใช้งานนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมโอเคค่ะต่อมานะคะส่วนผสมตัวต่อมาที่อาจารย์จะใส่นะแป้งข้าวโพดนะคะ30 กรัมใส่ลงไปเลยค่ะแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวช่วยทำให้ตัวไส้ของเรามันผสานกันนะคะระหว่างตัวเครื่องปรุงตัวผักแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์นะคะตัวต่อมาค่ะซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสตัวนี้อาจารย์ใช้เป็นของภูเขาทองนะคะ30 มิลลิลิตรค่ะซีอิ๊วขาว15ค่ะตัวต่อมานะคะผงปรุงรสหรือว่า MSG นะคะ10 กรัมค่ะเกลือค่ะ10 กรัม3 กรัมค่ะพริกไทยขาวป่นนะคะพริกไทยขาวป่นอยู่ที่10 กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะไข่ไก่ค่ะ1/2 ฟองนะ1/2 ฟองคือตีผสมไข่ไก่เบอร์2ตีผสมให้เข้ากันแล้วก็ใช้น้ำแค่ครึ่งฟองนะคะเสร็จแล้วนะคะแป้งมันสังเกตว่าอาจารย์จะใช้แป้ง2 ตัวก็คือแป้งมันและก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวช่วยหรือเป็นกาวในการยึดติดนะคะแป้งมันเราจะใส่ลงไปให้เพื่อตัวเนื้อสัมผัสของตัวไส้ของเรามันมีความนุ่มนะคะใส่ไปเล็กน้อยนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะคนให้ผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหลังจากคนเรียบร้อยแล้วกระบวนการนี้นะคะทุกท่านควรเก็บเข้าในตู้ฟรีซนะ1 คืนก่อนการใช้งานนะคะเราต้องการให้ไส้ของเขาเนี่ยเซตตัวแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้เต็มที่นะคะก่อนการใช้งานต้นหอมนะคะหั่นซอยเป็นแว่นเล็กๆก่อนใช้งานอาจารย์ที่จะผสมลงไปจะไม่ผสมแล้วเข้าฟีดมันจะทำให้ตัวกลิ่นมันไม่หอมนะคะโอเคผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราแช่ช่องเย็นไว้1 คืนแล้วนะคะกระบวนการต่อมาอาจารย์จะนำเขามาปั้นเป็นก้อนนะใส่ต้นหอมก่อนแล้วปั้นก้อนสาเหตุหนึ่งนะคะที่ว่าต้องให้ไส้เขามีอุณหภูมิที่เย็นเพราะว่าเมื่อเราเอาไปห่อในส่วนของแป้งแล้วเนี่ยถ้าไส้ของเราน่ะไม่เย็นพอไม่เย็นปุ๊บไส้ของเรามันจะเหลวมันจะแฉะมันทำให้ขนมปังมันไม่ขึ้นฟูนะคะน้ำที่ออกในหมูเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งของเรามันเหลวอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าไส้เราไม่เย็นเนี่ยไส้เรามีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะทำให้ตัวซาลาเปาหรือตัวแป้งของเรามันขึ้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าข้างในมันอุ่นพอขึ้นฟูได้เร็วมากเท่าไหร่มันจะทำให้ตัวขนมปังมันจะไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยสวยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บเข้าตู้เย็นไว้1 คืนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันนะคะค่ะหลังจากที่อาจารย์พาผสมไส้ของไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เก็บไว้ข้ามคืนแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะหลังจากเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมก่อนการใช้งานนะอาจารย์จะเอาไปตีเข้าเครื่องตีก่อนแล้วก็ผสมในส่วนของต้นหอมนะคะนะมาดูสาเหตุที่เราต้องเอาเข้าเครื่องตีอีก1 รอบนะคะอาจารย์จะใช้ไฟกลางคือประมาณเบอร์3หรือเบอร์4นะคะนวดให้เขาเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาเห็นไหม

มาปิดเครื่องลองเปิดไฟกลางนะคะตอนนี้ตัวไส้ของอาจารย์เนี่ยมันจะยังติดก้นหม้ออยู่นะคะจะตีจนกว่าเขาจะรวมเป็นก้อนเดียวกันนะคะซึ่งอาจารย์จะใช้เบอร์3นะคะหรือไฟกลางของเครื่องทุกท่านนะคะตีให้เข้ากันเป็นเวลา3 นาทีค่ะประมาณนี้ค่ะ

0: กระบวนการที่เราใช้เครื่องตีตัวนี้ค่ะแทนกระบวนการฟาดนะถ้าสมมติว่าเราใช้มือฟาดก็ได้ใช้อ่างน้ำแข็งก็ได้แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยทุ่นแรงเรานะคะหมูนะคะตีไฟกลางอาจารย์จะขอให้อยู่แค่ประมาณ 3-5 นาทีถ้าเกินกว่านี้แสดงว่าหมูที่เราแช่เย็นไว้แล้วค่ะเขาคายความเย็นถ้าเรายิ่งตีนานเกินไปเนี่ยหมูเขาจะคายน้ำจะทำให้เสียได้นะคะจับเวลา3นาทีพอค่ะหรือถ้ากลับไปเครื่องท่านใดไม่เท่ากับอาจารย์ให้ใช้วิธีการสังเกตว่าตัวหมูเขาจะขึ้นเงาเหมือนมีน้ำมันมาเคลือบอยู่นะคะรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตอีกทีนึงหลังจากออกจากเครื่องนะคะตอนนี้นะสิ่งนึงที่อาจารย์ยังไม่ใส่ก็คือต้นหอมต้นหอมยังไม่ใส่เพราะว่าสุดท้ายแล้วตีเนื้อสัตว์ได้ที่แล้วเราค่อยใส่ลงไปเราจะไม่ใส่ลงไปตอนนี้ให้เข้าช้ำนะทริคสำคัญเลยต้นหอมล้างเสด็จน้ำให้แห้งห้ามให้มีน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวมันเสียง่ายนะตัวเนี้ยแต่ละอย่างเขาจะมีกฎในการใช้ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำไปนะคะวันนี้นะซาลาเปาของอาจารย์ไส้จะอยู่ที่ก้อนละ30กรัมแป้งของอาจารย์จะอยู่ที่50กรัมนะคะขออนุญาตปาดลงนิดนึงถ้าสมมุติว่าที่บ้านใครไม่มีเครื่องใช้วิธีการนวดนะคะนวดก็คือเอาอ่างน้ำแข็งนะเอาภาชนะเนี่ยค่ะมาเอาน้ำแข็งใส่นะเอาน้ำแข็งใส่น้ำแข็งบดก้อนเล็กนะคะอย่าใช้ก้อนใหญ่นะเอาเกลือโรยนะเอาเกลือโรยเสร็จแล้วการใช้เกลือเพื่อที่ให้น้ำแข็งมันละลายได้ช้านะแล้วก็เนี่ยเอาอ่างลงไปแล้วเราก็นวดเราจะใช้เวลานวดโดยใช้มืออยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะนวดเข้าไปเรื่อยๆเลยนะแต่ต้องเป็นอ่างรองน้ำแข็งนะเพื่อให้ตัวเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยมันเหนียวนะคะมาฉันขอปาดลงเล็กน้อยเนี่ยถ้าเนื้อสัตว์เริ่มได้ที่เห็นไหมเนี่ยมันจะเหนียวนะคะมันจะเหนียวมันจะฟาดได้ช้านะขอลงอีกนิดนึงต่ออีก2นาที2นาทีสุดท้ายที่อาจารย์จะต่อนะคะอาจารย์จะใส่ต้นหอมลงไปโอเคอีก2นาทีเป็นอันใช้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาปั้นก้อนหลังจาก2นาทีแล้วอาจารย์ปั้นก้อนโดยอาจารย์จะใช้ที่กดน้ำแข็งอะค่ะ1ลูกก็จะพอดีเลยประมาณ30กรัมไส้เล็กไส้ใหญ่ก็ลองปรับขนาดแล้วก็ซื้อเอาได้นะคะหลังจากที่อาจารย์กดก้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาพลาสติกรองในถาดเก็บเข้าตู้เย็นก่อนการใช้งานค่อยนำออกมาเอาออกมาทีละน้อยนะคะอย่าออกมาทีละหมดเลยนะเพราะจะทำให้ตัวหมูเขาคายความเย็นนะข้อสำคัญที่อาจารย์จะบอกก็คือหมูที่ห่อไส้จะต้องเย็นถ้าสมมุติอุณหภูมิห้องเนี่ยแน่นอนเลยซาลาเปาเราขึ้นเร็วเราควบคุมคุณภาพไม่ได้นะคะน้ำในหมูออกเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะคะจากสูตรที่อาจารย์ให้ไปถ้าลองทำแล้วอยากเอ๊ะอาจารย์เห็นได้กลิ่นหอมมะใส่น้ำมันงาลงไปได้นะคะเพิ่มไม่ได้ใส่เหล้าจีนไปนิดนึงแล้วแต่เลยหรือใครอาจจะไปยุกเอาสูตรเนี้ยลองกินดูแล้วโอ้รสชาติใช้ได้เติมน้ำมันงาเติมเหล้าจีนคุณก็สามารถทำเป็นขนมจีบด้วยก็ได้หนึ่งไส้สามารถทำได้หลายอย่างนะคะหรือจะเอาเป็นไส้ของติ่มซำก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้รู้คือกฎของการใช้มันแก้วค่อนข้างสำคัญถ้าใช้ไม่ถูกวิธีไส้เสียเลยนะคะโอเคค่ะของอาจารย์ได้ที่แล้วนะเดี๋ยวจะปาดออกหม้อมาให้ดูโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมมันจะมีความเหนียวเนี่ยความหนึบของเขาเนี่ยเป็นก้อนสังเกตดูอ่ะเนี่ย เนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักขึ้นให้มาก้อนใหญ่แค่ไหนก็จะไหลลงช้าหรือแทบไม่ไหลเลยนะคะนี่คือหมูที่ได้ที่แล้วนะคะเหมาะแก่การนำไปทำไส้นะคะมาดูค่ะกระบวนการต่อมาอาจารย์ทำไส้30กรัมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้ที่กดเลยนะสาเหตุที่อาจารย์ต้องมากดเนี่ยเพื่ออาจารย์ต้องการให้เวลาที่เราขึ้นรูปซาลาเปาเขาจะซาลาเปาเราจะกลมสวยถามว่าอาจารย์ตักได้ไหมเนี่ยใช้ช้อนตักเลยแล้วห่อเลยทําได้แต่ว่ารูปทรงซาลาเปาของเราจะออกมาจะไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคะคือจะไม่กลมหรือมนนะเรียงไว้อย่างนี้นะคะแล้วอาจารย์จะเข้าตู้เย็นไว้นะคะก่อนการใช้งานหลังจากนี้นะอาจารย์จะแบ่งอีกส่วนหนึ่งวันนี้นอกจากที่เราจะได้ซาลาเปาไส้หมูสับแล้วเราจะได้หมั่นโถแล้วเราจะนำหมั่นโถตัวนี้ไปทำซาลาเปาไส้ฮ่องเต้ด้วยไส้หมูสับที่เรามีอยู่นะคะทำให้หนึ่งไส้แตกออกไปหลายๆตัวเพื่อให้มันเกิดมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะไม่ต้องทำหลายไส้นะถามว่าอาจารย์เนี้ยสามารถเปลี่ยนจากหมูเนี่ยนะเป็นกุ้งได้ไหมยังไม่ได้นะคะกุ้งเนี่ยจะใช้กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเลยนะอันนี้ทำได้แค่หมูไก่ทำได้นะคะไก่สามารถใช้ไก่บดถ้าใครเป็นฮาลาลจากอัตราส่วนวิธีการที่อาจารย์สอนวันนี้เป็นหมูคุณสามารถใช้เป็นส่วนสะโพกไก่บดได้เลยใช้ทั้งเนื้อแล้วก็หนังบดรวมกันกระบวนการทำในการทำเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าไก่ที่เวลาทำมานะคะจะไม่ค่อยแข็งตัวเหมือนหมูแต่ว่ารสชาติทุกอย่างทำได้นะคะลองดัดแปลงดูนะคะนะอาจารย์ทำแล้วแบบนี้เราเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวตัวต่อมานะคะเราจะไปดูในส่วนของแป้งซาลาเปาละเพราะตอนนี้เราพักแป้งโดได้ที่ละเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเตรียมแป้งอีกหนึ่งส่วนเพื่อขึ้นรูปแล้วนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ใน EP นี้ที่ครูเชฟของเราจัดหนักจัดเต็มแบบละเอียดยิบยิบเลยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาหมดลงแล้วค่ะแต่เรายังมีต่อใน EP หน้าทุกคนต้องรีบไปติดตามกันนะกับสูตรเด็ดการทำซาลาเปาแต่สำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมไปติดตามที่ EP หน้ากันนะไปดูกันต่อได้เลยค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านรถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกรองเข้าไปที่กรองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกรองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อม

วิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมต่างระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนนะครับที่รับชมรายการนะครับการสอนออกอากาศผ่านดาวเทียมนะครับในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับทุกเที่ยงวันศุกร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในตอนที่2แล้วนะครับในตอนที่2เราก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการดําเนินการทางเชิงคณิตศาสตร์นะครับหรือการดําเนินการเชิงเลขคณิตศาสตร์ของวงจรดิจิตอลนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับครั้งที่แล้วนะครับที่ครูสอนไปนะครับครั้งที่แล้วที่ครูสอนไปก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆนะครับมาทบทวนแล้วมาเชื่อมโยงกับวันนี้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเลขฐาน10และเลขฐาน2ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับนี่คือเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10เรียกว่าดิซิมอลนะครับเลขฐาน2เรียกว่าไบนารีนะครับเลขฐาน10ยกตัวอย่างเช่นเลข0ถึงเลข8เลขฐาน10นะครับแปลงมาเลขฐาน2ก็ได้ดังเลขฐาน2ที่อยู่ด้านขวานี้นะครับเลขฐาน2คือเลขที่มีฐานเป็น2นะครับเลขจะมีไม่เกินเลข0กับเลข1นะครับยกตัวอย่างเช่น4เลขฐาน10เท่ากับ100เลขฐาน2นะครับย้ำนะครับอ่านว่า100เลขฐาน2นะครับไม่ใช่100นะครับ7เลขฐาน10เท่ากับ111เลขฐาน2นะครับคราวนี้เรามาทบทวนระบบเลขฐาน10กันนิดนึงนะครับเลขฐาน10เป็นเลขที่เราใช้นะครับในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับที่เราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มานะครับเป็นเลขทั่วไปตั้งแต่เลขที่เป็นจำนวนเต็มนะครับเลขที่เป็นทศนิย

นิยมนะครับหรือเลขที่มีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มรุกก็ตามนะครับเลขฐาน10นะครับคือเลขที่มีตัวเลขอยู่10ตัวเอามาประกอบกันเป็นเลขต่างๆนะครับก็ตั้งแต่เลข0เลข1นะครับเลข2เลข3เลข4เลข5นะครับเลข6เลข7เลข8เลข8แล้วก็เลข9เลข0ถึงเลข9นะครับก็เอามาประกอบเป็นตัวเลขต่างๆนะครับตั้งแต่เลขที่เป็นหลักหน่วยนะครับเลขที่ถึงหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเป็นต้นไปนะครับค่าประจําหลักนะครับของแต่ละหลักนะครับก็คือนะครับมีแต่ละหลักนะครับจะมีค่าเป็นเลขฐาน10นะครับถ้าเป็นหลักหน่วยนะครับก็จะอยู่ในค่าประจําหลักก็คือ10ยกกําลัง0นะครับถ้าเป็นหลัก10นะครับค่าประจําหลักก็คือ10ยกกําลัง1นะครับค่าประจำหลักร้อยนะครับก็จะคือค่าประจำหลักคือเลข10ยกกำลัง2นะครับ10ยกกำลัง0นะครับก็จะมีค่าเป็น1หรือว่าหลักหน่วยนั่นเองนะครับตัวเลขใดๆก็ตามที่ยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1นะครับหลัก10นะครับหลัก10 10ยกกำลัง1นะครับก็จะมีค่าเป็น10นั่นเองนะครับ10ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเป็น100นะครับในหลักร้อยนะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับพื้นฐานของเลขฐาน10ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับตรงนี้มาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างนี่คือเลขฐาน10นะครับ 23,000 นะครับ65นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับโทษทีตรงนี้ผิดนะครับก็จะกระจายหลักนะครับก็จะกระจายหลักของเลขฐาน10นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักหมื่นใช่ไหมครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็จะไล่เรียงกันเป็น10ยกกำลัง0นะครับ10กำลัง1 10กำลัง2กำลัง3กำลัง4นะครับ2นะครับอยู่ในหลักหมื่นก็เท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง4นะครับบวกกับ3อยู่ในหลักพันนะครับก็คือ3คูณ10ยกกำลัง3นะครับ10ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ 1,000 นะครับ0อยู่ในหลักร้อยนะครับก็มีค่าเท่ากับ0คูณ10ยกกำลัง2 10ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ100นะครับ6อยู่ในหลัก10นะครับก็คูณด้วย10ยกกำลัง1นะครับ5อยู่ในหลักหน่วยก็คูณด้วย10ยกกำลัง0นะจากนั้นก็คำนวณนะครับนะครับก็คำนวณออกมาสุดท้ายแล้วก็จะได้เลข 23,000 นะครับ65นะครับเลขฐาน10ที่กระจายออกมาได้นะครับต่อไปนะครับการเขียนแทนเลขเศษส่วนและเลขทศนิยมนะถ้าเลขฐาน10ที่อยู่หลังจุดทศนิยมหรือเลขฐาน10ที่เป็นจุดทศนิยมนะครับค่าประจําหลักมันจะเริ่มจากตัวที่อยู่ติดกับจุดทศนิยมมากที่สุดคือตัวเลขที่อยู่ทางสายมือสุดนั่นเองนะครับก็จะมีค่าประจําหลักตั้งแต่10ยกกำลังลบ1 10ยกกำลังลบ2ไปเรื่อยๆตามค่าหลักหลังจุดทศนิยมเลยนะครับ10ยกกำลังลบ1ก็มีค่าเท่ากับ1หารด้วย10นั่นเองมีค่าเท่ากับ 0.1 นั่นเองครับ10ยกกำลังลบ2นะครับมีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง2หรือ1หารด้วย100มีค่าเท่ากับ0นะครับจุดนะครับ 0.1 นะครับตรงนี้10ยกกำลังลบ3นะครับก็มีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง3หรือ1หารด้วย 1,000 นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ 0.001 นะครับ10ยกกำลังลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง4หรือ1หารด้วย 10,000 นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0001 นะครับก็ไล่เรียงต่อไปนะครับแล้วแต่จะมีกี่หลักนะครับ10ยกกำลังลบ5นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างครับวันนี้เราจะมาแปลงเลขฐานโทษนะครับเราจะมากระจายเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมด้วยแล้วก็จำนวนเต็มด้วยก็จะเป็นเลข 837.526 นะครับก็ดูอย่างรวดเร็วนะครับก็กระจายนะครับในจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมนะครับก็ธรรมดาครับก็8คูณ100 3คูณ10 7คูณ1นะครับตามลำดับเลขยกกำลังส่วนหลังจุดนะครับก็จะเป็น5คูณลบ1 2คูณลบ2เห็นไหมครับแล้วก็6คูณลบ3คิดละเอียดออกมาครับหน้าจุดก็คิดมาแล้วนะครับก็ได้837หลังจุดก็เป็น5หารด้วย10ยกกำลัง1นั่นเอง
นะครับหรือ5หารด้วย10นะบวก2หารด้วย100แล้วบวก6หารด้วย 1,000 ก็คิดเป็นตัวเลขกลมๆออกมานะครับหารออกมาได้ 0.5 0.02 และ 0.006 ตามลำดับบวกกันแล้วก็จะได้ค่า 837.526 นั่นเองนะครับระบบเลขฐาน2ครับทบทวนในเรื่องของระบบเลขฐาน2นะครับระบบเลขฐาน2นะครับก็จะประกอบด้วยตัวเลข2ตัวคือ0กับ1เท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้อ่านว่า1010เลขฐาน2นะครับผ่านไปนะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะวิธีการง่ายๆคือเลขฐาน2คือเลขที่มีแต่ละหลักมีฐานประจําเป็น2ก็นะครับก็จะเริ่มจากน้ำหนัก2ยกกำลัง0 2กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4ไปเรื่อยๆเหมือนเลขฐาน10ครับแต่ฐานเป็น2เท่านั้นเองเวลาจะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ก็กระจายก็คูณด้วยค่าน้ำหนักประจำนะครับอย่าง1ตัวนี้คือ1คูณ2ยกกำลัง4นะครับบวก0คูณ2ยกกำลัง3นะครับไล่เรียงเรื่อยๆนะครับก็คิดเป็นเลขกลมๆออกมาก็จะเป็นทั้งหมดก็จะได้23สรุปว่า10111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ23เลขฐาน10นั่นเองต่อไปนะครับถ้าเป็นหลังจุดทศนิยมล่ะนะครับถ้าเป็นเลขฐาน2นี่เป็นจุดทศนิยมนะครับค่าประจำหลักของมันก็จะเริ่มตั้งแต่2ยกกำลังลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆนะครับจากซ้ายไปขวานะก็คูณไล่เรียงครับเห็นไหมครับก็คูณมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นคำตอบออกมานะครับ 0.6875 นั่นเองนะครับวันนี้ครูสอนไปแล้วนะครับครูก็ค่อนข้างจะไปเร็วนิดนึงนะครับการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ล่ะทำยังไงเมื่อสักครู่เราเปลี่ยนแปลงจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับวิธีการคือเอา2มาเอาเลขฐาน10ตั้งหารสั้นด้วย2มาเรื่อยๆนะครับจากนั้นหารจนหมดนะครับจนลงตัวหมดนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาว่าได้เลขเท่าไหร่นะครับขอยกตัวอย่างเช่นนะครับ37นะครับหารด้วย2มาเรื่อยๆนะครับคำตอบสุดท้ายแล้วก็จะได้1นะครับเวลาตอบจากล่างขึ้นบนครับก็จะได้100101นะครับเลขฐาน2นั่นเองนะครับการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐาน2ก็มีวิธีการโดยสรุปก็คือเอา2มาคูณเรื่อยๆนะครับหลักการคือเอา2มาคูณก่อนครับคูณได้เลขเท่าไหร่นะครับดึงเลขหน้าจุดลงมาเป็นคำตอบนะครับดึงเลขหน้าจุดลงมาเป็นคำตอบแล้วก็เอาเลขหลังจุดคิดต่อไปนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับ 1.3750 ผลการคูณดึง1ประมาณเป็นคำตอบนะครับแล้วเอาเลข 0.3750 คูณ2อีกพอคูณ2ก็ได้เลขตัวนี้นะครับนะคูณไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราคูณจนลงตัวที่ 1.000 แล้วก็เอาเลขหน้าจุดมาเป็นคำตอบก็คือ 0.1011 นั่นเองนะครับวิธีลัดนะครับวิธีลัดครูข้ามนะครับวิธีลัดนี่ครูสอนไปแล้วเอาเรื่องหลักๆระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับทบทวนเลขฐาน8เขาเรียกว่าออคตอนซิสเต็มนะครับเลขฐาน8คือเลขที่มีอยู่8ตัวคือเลข0ถึงเลข7นะครับค่าประจำหลักของมันก็คือมีฐานเป็น8มีค่าน้ำหนักตั้งแต่8กับ1 2 3ไปเรื่อยๆในด้านที่อยู่หน้าจุดทศนิยมถ้าด้านที่อยู่หลังจุดทศนิยมก็จะเป็น8กำลังลบ1 8กำลังลบ2 8กำลังลบ3เรื่อยๆจากซ้ายไปขวานะครับตัวอย่างนะครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ทำง่ายๆคือเราเอาค่าตัวเลขฐาน8แต่ละหลักคูณด้วยค่าประจำหลักก็คือค่าประจำหลักมีฐานเป็น8นั่นเองเริ่มจาก8กำลัง0 1 2 3 4นะครับก็กระจายคูณกันแล้วเอามาบวกกันนะครับคิดเป็นตัวเลขออกมานะครับก็จะได้เป็นเลขฐาน10สรุปว่า32452เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 13,610 เลขฐาน10นะครับนะตรงนี้ในเรื่องของเลขฐาน8ตัวอย่างถ้าเป็นทศนิยมก็หลักการเดียวกับเลขฐาน2ครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ใช่ไหมครับก็เอา8คูณเรื่อยๆครับจนลงตัวแล้วครับโทษนะครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับก็คือเอาค่าประจำหลักนะครับในด้านหลังจุดทศนิยมมาคูณก็เริ่มจาก8กำลังลบ1 8กำลังลบ2เห็นไหมครับคูณค่าตัวเลขแต่ละหลักเลยแล้วก็มาบวกกันนะครับค่าก็จะเป็นค่าของเลขฐาน10นะครับอันนี้คือการแปลงเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10นะครับหลักการเดียวมาเลขฐาน2เลยครับจะเปลี่ยนฐานเป็นฐาน8แค่นั้นเองนะครับ
คราวนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคือเราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับข้อดีคือหลักจำนวนหลักจำนวนบิตมันน้อยลงนะครับเลขฐาน2มันเป็นพื้นฐานนะครับเลขตัวเลขมันจะยาวๆแล้วก็เราจะสามารถแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน2ได้นะครับนี่เปรียบเทียบครับระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2เขาบอกว่าเลขฐาน8 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 3ตัวนะครับเลขฐาน8 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 3ตัวหรือว่าเลขฐาน2 3บิตนั่นเองนะครับก็จะมีวิธีการแปลงนะครับมีโอกาสนะครับเอาเรื่องสำคัญ

เลยครับครูจะเปลี่ยนเลข4 6 0 1เลขฐาน8เป็นเลขฐาน2วิธีการนะครับก็คือแบ่งแต่ละหลักของเลขฐาน8ครับ4 6 0 1นะครับแล้วก็จากนั้นก็เขียนแบ่งเลขฐาน2เป็น3หลักนะครับ3หลักแล้วเขียนค่าน้ำหนักประจำหลักก็คือ2ยกกำลัง0ได้1 2ยกกำลัง1ได้2 2ยกกำลัง2ได้4นั่นเองก็จะเขียนเป็นเรียงเป็นนะครับ1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4แต่ละหลักจากนั้นนะครับดูแต่ละหลักนะครับเอาตัวเลขน้ำหนักเลขฐาน2มาบวกกันให้ได้เลขฐาน8ที่ต้องการอย่าง4ตัวนี้นะครับเราใช้เลข4มาบวกนะครับตัวที่ใช้ก็ใส่1 2กับ1ไม่ใช้ก็ใส่0คำตอบหลักนี้ก็คือ100มาดูหลักนี้ครับ6เอา4กับ2บวกกันก็ใส่1ที่4กับ2 1ไม่ได้ใช้ก็ใส่0นะครับก็ไล่ทุกหลักครับจนเป็นคำตอบรวมนะสรุปว่า4 6 0 1เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ100 110 000 001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่คือความรู้เกี่ยวกับเลขฐาน8นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน2กลับมาเป็นเลขฐาน8หลักการง่ายๆครับนั่นเองก็คือเราก็จะแบ่งเลขฐาน2นะครับเป็นชุดละ3บิตหรือชุดละ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับแบ่งเอาขั้นไว้แบ่งเอาขีดไว้แบ่งเอาขีดไว้จากนั้นก็เขียนค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับ1 2 4 1 2 4 1 2 4จากนั้นแต่ละชุดเอาเลขที่อยู่บนเลข1นะครับเอาค่าน้ำหนักของเลขฐาน2ที่อยู่บนเลข1มาบวกกันนี่ตัวเลขที่อยู่บนเลข1ก็มี4 2 1บวกกันก็ได้7ตัวเลขที่อยู่บนเลข1ของหลักนี้นะครับก็คือ2กับ1ก็คือได้3ตรงนี้ก็ได้5ตรงนี้ก็คือได้2นะสรุปว่าคำตอบของเลขฐาน2ที่แปลงเป็นเลขฐาน8แล้วก็คือ2 5 3 7เลขฐาน8นั่นเองนะครับเลขฐาน16เลขฐาน16เป็นเลขที่สำคัญมากนะครับลองมาจากเลขฐาน2ในวิชาวงจรดิจิตอลเลยนะครับและนิยมใช้มากกว่าเลขฐาน8นะครับเลขฐาน16คือเลขที่มี16ตัวก็คือมีตั้งแต่เลข0ถึงเลข15นั่นเองโดยจะแบ่งเป็น2ชุดก็คือเลข0ถึงเลข9มีอยู่10ตัวจากนั้นตั้งแต่10ถึง15ให้แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษไล่เรียงกันไปก็คือ A B C D E F10 11 12 13 14 15นั่นเองนะครับนี่คือเลขฐาน16ตารางเปรียบเทียบนะครับเลขฐาน16คือเลขที่มีฐานเป็น16นั่นแหละครับนะครับก็ยกกำลังไปไล่เรียงตามหลักอย่างตัวอย่างนี้ครับเขาจะแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10นะครับค่าประจำค่าน้ำหนักประจำหลักก็จะเป็น16ยกกำลังจาก16ยกกำลัง0 16กำลัง1 16กำลัง2 16กำลัง3นะครับก็กระจายเหมือนกระจายเอาค่าน้ำหนักประจำหลักมาคูณนะครับ D คือ13นะครับ13คูณ16ยกกำลัง1คูณกันเสร็จแล้วก็จะเป็นคำตอบของเลขฐาน10นะครับสรุปว่า 73D5 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 29,653 เลขฐาน10นั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องของเลขฐาน16นะครับคราวนี้ถ้าเป็นทศนิยมนะครับก็คล้ายๆกับเลขฐานอื่นๆครับหน้าทศนิยมก็ใช้ค่าประจำน้ำหนักประจำหลักคูณธรรมดาหลังจุดก็เอาค่าน้ำหนักประจำหลักที่เริ่มจาก16ยกกำลังลบ1 16ยกกำลังลบ2นะครับคูณเข้าไปนั่นเองก็คิดเป็นเลขกลมๆออกมานะครับสรุปว่า 39.B8 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 57.71875 เลขฐาน10นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างต่างๆนะครับเกี่ยวกับเลขฐาน16คราวนี้มาเข้าสู่เนื้อหาตอนที่2นะครับวิชาดิจิตอลเป็นวิชาที่มีเนื้อหาง่ายแต่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะนั้นครูจึงต้องเอามาทบทวนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับพอตอนที่2เนี่ยเราจะเอาเลขฐาน2นะมากระทําการทางคณิตศาสตร์นะก็จะเอามาบวกเอามาลบมาคูณมาหารนั่นเองนะครับเราเลขฐานอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน8และเลขฐาน16ก็เอามาบวกลบคูณหารเหมือนกันแต่เลขฐาน10ไม่พูดถึงเพราะเราเรียนกันมาเยอะแล้วนะครับมาดูเลยนะครับเริ่มจากการบวกเลขฐาน2เลยการบวกเลขฐาน2เลขฐาน2ก็มีอยู่2เลขครับคือ0กับ1นะครับการบวกมันไม่เหมือนกับเลขฐาน10แน่นอนนะครับต้องมีเทคนิคพิเศษมาดูนะก็จะมีหลักการอย่างนี้นะครับนะครับ1เขาบอกว่าให้บวกเลขหลักแรกก่อนหลักแรกคือหลักที่อยู่ขวามือสุดของเราครับ2พิจารณาผลลัพธ์ของเลขที่บวกบวกกันแล้วได้ผลอะไรถ้าผลบวกมากกว่า1ให้ทดหลักถัดไป

นะครับยกตัวอย่างเช่น1บวก0ได้1อันนี้ก็ไม่ต้องทดนะครับ0บวก1ก็ได้1อันนี้ก็ใส่ค่าไปไม่ต้องทดแต่ถ้า1บวก1มันจะได้0ทด1นะครับก็จะทดในหลักถัดไปขั้นที่3นะครับถ้ามีเลขอีกให้บวกต่อจนหมดนับจากขวามาซ้ายหรือถ้ามีการทดจากขั้นที่2มานะครับก็นำมารวมกับกันก่อนจึงจะบวกจนหมดนั่นเองบวกเสร็จก็ต้องทดด้วยก็เหมือนกันบวกแล้วก็ทดเหมือนเลขฐาน10ธรรมดานะแต่เลขฐาน2มันมีตัวทดตัวผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองตัวอย่างครับนะครับ0บวก0ได้0นะครับ0บวก1ได้1อันนี้ธรรมดาครับเหมือนเลขฐาน10เลย1บวก0ได้1นี่ครับ1บวก1มันได้0แต่ทด1นะครับให้นักเรียนพิจารณาว่านี่มันคือเลขฐาน2ถ้าครูจะอธิบายละเอียดก็คือ1บวก1มันได้2นั่นแหละ2เนี่ยเราเปรียบเสมือนมันเป็นเลขฐานเราเปรียบเสมือนว่ามันคือเลข10ก็ได้นะ1บวก1บวก1ได้2เปรียบ2เป็น10ก็ใส่0ทด1นั่นเองนะครับแต่จะท่องก็ได้เลขมันน้อยครับเป็น1บวก1ได้0ทด1ท่องเอาก็ได้ท่องแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความเข้าใจ1บวก1ทดอันนี้คือ1บวก1แล้วทดอีก1นะครับ1บวก1ทดอีก1ได้1ทด1นะครับได้1ทด1อันนี้คือกฎ 4-5 ข้อของการบวกเลขฐาน2ก็ไม่เยอะครับอันนี้ก็เหมือนกัน1บวก1ได้2นี่คือเลขฐาน2เปรียบ2เป็น10นะครับบวกอีก1ก็เป็น11ก็ใส่1ทด1ก็คล้ายๆกันนะครับตัวอย่างละนะครับครูก็จะเอาเลข101บวกกับ111ได้เห็นผลชัดเจนขึ้นไปช้าๆแล้วนะครับตรงนี้นักเรียนต้องค่อยๆสังเกตดูนะครับผลมันเป็นยังไงนักเรียนดูนะครับ1บวก1ดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1ตามกฎข้อที่4ถูกไหมครับย้อนกลับไปดูนะครับขอย้อนนิดนึงจำเยอะอีกนะครับนี่คือกฎข้อที่4นักเรียนจำไว้นะครับนี่กฎข้อที่1กฎข้อที่2กฎที่3กฎข้อที่4และกฎข้อที่5ดูต่อนะครับต่อไปนะครับ1บวก1ได้0ทด1แล้วนะครับ1บวก0ก็ได้1แต่ทดมาอีก1ก็คือไปบวกอีก1ก็จะเป็น1บวก1ก็ได้0ทด1นั่นเอง1บวก1บวก1ก็ได้1ทด1นะครับ1บวก1บวก1ก็ได้1ทด1นะครับก็ได้จริงๆแล้วคำตอบมันก็ต้องจะได้เป็น1100นะครับตรงนี้นะครับเขียนผิดนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับก็ได้1100นะครับต่อไปครับเก่าเลขนี้บวกกันนะครับก็จะได้คำตอบอย่างนี้ต่อครับข้อต่อไปเอา1101บวกกับ0111นะครับมาดูดูนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์ผลก่อนคำตอบจะออกดูก่อน1บวก1ได้0นะจำไว้นะครับทด1นะครับ1บวก1ก็ได้0ทด1 1บวก1บวก1ได้1ทด1นะครับ100แล้วนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับชัก1ลงมาก็เป็น10100นั่นเองนะคำตอบ10100นั่นเองนะครับนี่คือการบวกเลขฐาน2นะครับต่อไปบวกเลขฐาน2ที่มีจำนวนบิตหรือจำนวนหลักมากขึ้นนะครับดูนะครับดูคำตอบขึ้นมาเลยก็ได้ดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับจำไว้นะครับทด1นะ1บวก1ได้0ทด1นะครับ1บวก1บวกอีก1ก็ได้1ทด1ครับ1บวก1ได้0ทด1จำไว้ทด1นะครับ1บวก1ทดมาอีก1ก็ได้1ทด1 1บวก1ได้0ทด1ชัก1ลงมา1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ได้0ทด1ชัก1ลงมาคำตอบก็จึงได้100 1010 100นะครับการบวกกันระหว่างเลขฐาน2ชุดนะครับต่อไปการลบเลขฐาน2นะครับการลบเลขฐาน2นี่มันค่อนข้างจะต้องทำความเข้าใจแล้วยากกว่าการบวกเลขฐาน2นะครับ

ช้าๆแล้วกันเขาก็จะมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการลบนะครับเขาบอกว่าลบหลักแรกคือลบหลักขวามือสุดก่อนเหมือนกันนะครับพิจารณาผลลบผลลัพธ์ของลบที่ลบถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ยืมแต่ยืมมาทีละ2เพราะมันคือเลขฐาน2จำไว้ครับเลขฐาน10เวลาเรายืมเราลบกันยืมเราก็ยืมทีละ10เลขฐาน2เหมือนกันเราก็จะยืมมาทีละ2เพราะมันคือเลขที่มีค่าน้ำหนักเป็นฐาน2นั่นเองนะครับก็จะมีกฎอยู่4ข้อนะครับ0ลบ0ได้นะครับได้0 0ลบ1ก็ลบไม่ได้นะครับเพราะ0มันมีค่าน้อยกว่า1ใช่มั้ยครับก็ต้องไปยืมมา2ยืมหลักถัดไปมา2 1ลบ0ได้ครับ1ลบ0ได้1 1ลบ1ได้0นะมีกฎอยู่4ข้อมีกฎข้อที่2นะครับที่ต้องไปยืมเขาเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบยืมมาทีละ2มาดูตัวอย่างครับจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นน่ะดูนะครับดูดีๆ1ลบ0นะครับได้1 0ลบ0ได้0อันนี้ง่ายครับไม่มีการยืม1ลบ1ได้0นะครับลบธรรมดาเลยคำตอบก็จะได้เท่ากับ001นั่นเองผลการลบนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเปลี่ยนมาเป็นเลขนี้บ้างนะครับ100เลขฐาน2ลบ011เลขฐาน2ครั้งแรกเข้ามาตั้งหลักให้ตรงกันก่อนอันนี้มีวิธีการให้ดูด้วยนะครับดู0ลบ1ไม่ได้ครับเพราะ0ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ต้องไปยืมหลักถัดไปหลักถัดไปก็ไม่มีให้ยืมครับเพราะหลักถัดไปมีค่าเป็น0นะครับหลักถัดไปก็จะยืมก็ไปยืมหลักถัดไปก็ยืมมาได้นะครับยืมมาทีละ2นะครับหลักนี้ก็ไม่มีครับก็มีค่าเป็น0พอโดนยืมไปพอยืมมา2ครับ2ต้องไปลบอะไรครับยืมพอยืมมา2ปุ๊บนะครับ2ก็โดนยืมต่อไปครับยืมต่อไปนะครับยืมมา1นะครับเพราะฉะนั้น1ลบ1ก็โทษนะครับยืมต่อไปต้องยืมมา2นะครับโทษทีครับยืมต่อไปก็ยืมมา2อันนี้มีค่าเหลือ1นะครับ2ลบ1ได้1นะครับอันนี้มีค่าเหลือ1 1ลบ1ก็ได้0นะครับคำตอบก็เลยได้001นั่นเองนะครับคราวนี้เป็นเลขฐานอื่นๆบ้างครับอันนี้นักเรียนมาดูการบวกเลขฐาน8นะครับการบวกเลขฐาน8คือวิธีการบวกเลขฐาน8คือบวกนะครับมันคือบวกกันให้ได้ค่ามากสุดคือ8นะครับแล้วก็เอาเศษนะครับก็เศษที่หลังจากการบวกดึงมาเป็นคำตอบแล้วที่เหลือก็ทดไปนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับคราวนี้การบวกเลขฐาน8มีอยู่2วิธีคือบวกกันปกติเอาฐาน8กับเลขฐาน8บวกกันเลยใช้วิธีการของการบวกเลขฐาน8 2แปลงเลขฐาน8เป็นฐานใดๆก่อนเช่นแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ก่อนนะครับก็พอแปลงเลขฐาน10แล้วก็จะเอามาทำการบวกลบกันง่ายขึ้นนะครับเอาผลที่ได้นะครับผลที่ได้ก็คือเลขฐาน10แปลงกลับมาเป็นเลขฐาน8นั่นเองอันนี้มาดูนะครับ2วิธีเขามีอะไรบ้าง1หาผลบวกของเลขฐาน10แล้วจึงค่อยแปลงมาเลขฐาน8อย่างที่ครูว่านั่นเองครับ2แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า7นี่นะครับดูนะครับให้ลบด้วย8ถ้าผลบวกนั้นมีค่ามากกว่า7ให้ลบด้วย8แล้วทดไป1ด้วยตำแหน่งต่อไปนะครับอันนี้เริ่มงงนะครับใช่ไหมอันนี้มาดูตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างครับข้อที่1 5ฐาน8บวก4ฐาน8 6ฐาน8บวก7ฐาน8นะข้อ3 3ฐาน8บวก2ฐาน8 7ฐาน8บวก4ฐาน8คือนี่คือตัวอย่างเหล่านี้มาดูครับมาดูนะครับอันนี้คือวิธีการโดยละเอียดของเขานะครับวิธีการโดยละเอียดของเขานะครับ5บวก4อันนี้ดูนะครับมาดูเทียบแถวครับ5บวก4มันเกิน8นะเขาบอกแล้ว5บวก4มันเกิน8คือมันได้อะไรครับมันได้9นะครับมันได้9นะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเขาให้เอา8มาลบนะเพราะมันเกิน8 8มาลบได้เท่าไหร่8มาลบก็ได้เหลือ1แล้วก็ทดไป

1แล้วก็เลยดึง1ลงมาก็คำตอบก็คือ11นะว่าอาจจะยังไม่ทันครับมาดูตัวอย่างถัดไปมาดูอันนี้เหมือนกัน7บวก6นะเขาว่าถ้าผลบวกมันเกิน8ให้เอา8มาลบ7บวก6บวก6ได้13มันเกิน8ครับเกิน8จากนั้นจึงต้องเอา8มาลบลบเหลือเท่าไหร่ก็ใส่แล้วก็ทดไป1ด้วย13ลบ8เหลือ5ครับก็ใส่5 5ก็ทดไป1นะครับก็ดึง1ลงมาครับตอบก็คือ15อ่ะค่อยๆดูนะครับต่อไป3บวก2นี่มาได้5เลยไม่ต้องลบครับก็คือคำตอบก็คือ5เลยเพราะตัวเลขมันไม่เกิน8นะตัวเลขมันไม่เกิน8ครับต่อไปนะครับ7บวก4มันได้ถึง11เลขเกิน8นะครับก็8มาลบ11ลบ8ก็เหลือ3ก็ต้องทดไป1ด้วยตามกฎของเขาก็ดึงตัวทดลงมานะครับต่อไปนะครับ5บวก2เป็น7นะครับเลขยังไม่ถึง8ทีก็ตอบได้เลย7บวก3เป็น10นะครับเลข10เกินค่าของ8นะครับก็8มาลบ10ลบ8ก็ได้2ลบแล้วก็ต้องทดไป1ด้วยก็ดึงตัวทดลงมาคำตอบก็คือ12ตรงนี้ครับตรงนี้นักเรียนจะเป็นต้องไปฝึกหัดทำบ่อยๆนะถึงจะเข้าใจเพราะเรียกว่าการบวกลบเลขมันไม่ใช่วิธีปกติทั่วไปที่เรารู้รับรู้ในการเรียนการบวกลบเลขฐาน10มานะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะของเลขฐานในวิชาวงจรดิจิตอลนะครับนักเรียนต้องฝึกมาศึกษาและฝึกฝนบ่อยๆนะครับตัวอย่างครับคนนี้หลายหลักบ้างนี่ตัวเลขหลายหลักเลยนี่ก็คือ7 3 4 6เลขฐาน8บวกกับ5 2 6 3เลขฐาน8เน้นย้ำครับนี่เลขฐาน8เลขฐาน8มันจะอ่านทีละหลักนะถ้าเลขฐาน10มันจะอ่านว่า 7,346 ถ้าเลขฐาน8ก็จะอ่านทีละหลักเลยว่า7 3 4 6อันนี้มาตั้งนะครับนักเรียนมาดูตั้งบวกกันไม่รู้ว่าเขาจะแสดงให้ดูไหมผลลัพธ์เลยอันนี้มาดูผลลัพธ์เลยนะครับหลักการเหมือนเดิมครับนักเรียนให้เห็นหลักการเลย6บวก3ได้9นะครับ9เกิน8ก็8มาลบ9ลบ8เหลือ1นะครับเหลือ1เสร็จแล้วต้องไปทด1อย่าลืมครับทด1นะครับต้องทด1ด้วยนะครับทด1ด้วยเพราะนั้นเมื่อทด1แล้วนักเรียนอย่าลืมตัวทดนะครับตอนนี้ทดไว้1 6บวก4ได้10ดูดีๆครับ6บวก4ได้10มันเกิน8ก็8มาลบพอ10ลด8มาเหลือ2แต่ทดมา1มันจึงได้3แล้วก็ทดตัวถัดไปทดมา1นะครับต่อไปนะครับทดมาแล้ว1นะครับอย่าลืมว่าตัวนี้มันทด1ครับ5บวก2นะครับโทษนะครับ3บวก2มาได้5ไม่เกิน8ครับแต่ทดมาอีก1ก็ได้6ครับก็ไม่เกิน8ก็ตอบเลยไม่มีตัวทดนะครับตรงนี้ต่อไปครับ7บวก5มันได้ถึง12มันมากกว่า8ครับก็เลยเอา8มาลบ12ลบ8เหลือ4ก็ทดไป1นะครับไม่มีตัวบวกแล้วนะครับก็ดึงตัวทดลงมาคำตอบก็คือนะครับได้ค่าผลลัพธ์ก็คือ14631เลขฐาน8นั่นเองนะครับนักเรียนคือเรื่องเหล่านี้นักเรียนใช้ความคุ้นเคยไม่น่าจะเป็นต้องใช้กฎนะครับใช้กฎที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้การคิดเลขมาถูกต้องแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ครับนักเรียนก็จดบันทึกอะไรให้ดีเลยนะครับตรงนี้เลขฐาน16ครับพอเลขฐาน16ก็ค่าประจำหลักมันมากกว่าเลขฐาน8อีกครับการบวกการลบมันก็จะมีหลักการนะครับที่คล้ายๆกันแต่เลขมันจะมากกว่าทำได้2วิธีเช่นเดียวกันนะครับวิธีการแรกเหมือนกันเลยนะครับก็คือแปลงเลขฐาน16ทั้งตัวตั้งและตัวบวกเนี่ยให้เป็นเลขฐาน10ก่อนแปลงเสร็จก็บวกกันผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็นเลขฐาน10แล้วก็แปลงเลขฐาน10นั้นกลับมาเป็นเลขฐาน16อีกทีใช้หลักการแปลงเลขฐานของการเรียนตอนการเรียนวิชาวงจรดิจิตอลตอนที่1นึงระบบเลขฐานที่ครูสอนไปนั่นเองนะครับวิธีที่2นะครับก็ให้แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า15มา16มันจะดูว่ามากกว่า15ให้ลบด้วย16นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า15ให้ลบด้วย16แล้วทดไป1คล้ายๆเลขฐาน8เลยแต่มันจะลบด้วย16นั่นเองนะถ้าผลบวกมากกว่า15นะครับก็ให้ลบด้วย16แล้วทดไป1ดูแล้วครับดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างหลักเดียวก่อนนะครับ c บวก d c ก็คืออะไรครับ12
นะครับ d ก็คือ13ก็เหมือน12บวก13นั่นเอง3บวก b ก็คือ3บวก11นะครับ f บวก d ก็คือ15บวก13นะครับ1บวก4บวก6นะครับ1บวก5บวก4 c ก็คือ12 1บวก e บวก6 e ก็คือ14นะครับนี่คือเลขฐาน16ตัวอย่างนะครับค่อยๆดูนะครับเอา c 8 7 8เลขฐาน16บวกกับ7 2 d 9เลขฐาน16เช่นเดียวกันผลลัพธ์มันได้เท่าไหร่ดูนะครับดูทีเดียวเลยดูนะครับเขาบอกว่าถ้าผลลัพธ์เกิน15ให้เอา16มาลบง่ายๆเลย8บวก9ไม่ได้มันได้ถึง17นะเพราะมันเกิน15นั่นเองก็ต้องเอา16มาลบ17ลบ16ก็ได้1ลบเสร็จก็ต้องทดไป1ด้วยนี่คือกฎของเขาถ้าเลขผลบวกเกิน15ให้เอา16มาลบลบเสร็จได้เศษเท่าไหร่ก็ตอบแล้วทดไป1ในหลักถัดไปด้วยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ทดมา1ครับอย่าลืมนะครับทดมา1ตัวทดเก็บไว้7 7บวก d นะครับ d คือ13 7บวก d ก็เป็น20นะครับ7บวก d ก็เป็น20ทำตรงนี้เสร็จก่อนค่อยทดนะครับง่ายๆเลย7บวก d ก็คือ20เพราะฉะนั้นก็20ลบ16ได้4นะครับทดไว้1เมื่อสักครู่นี้ก็เป็น5ครับแล้วก็ทดหลักถัดไป1ด้วย8บวก2ได้10ครับทดอยู่1ใช่ไหมครับทดอยู่1ก็เป็น11 11ก็คือ b นั่นเองครับตรงนี้ไม่ต้องลบ16นะครับก็ได้ b นั่นเองตัวนี้ไม่มีตัวทดนะครับตรงนี้ต่อไปครับ c บวกกับ7 c ก็คือ12 12บวก7ได้19นะครับ19มันเกิน15ก็16มาลบนะครับตัวนี้ไม่มีตัวทดนะครับ19ลบด้วย16ก็เหลือ3ทดไป1นะไม่มีตัวบวกนะครับก็ดึงลงมาเป็นคำตอบตรงนี้ก็คือได้เท่าไหร่ครับ13ถ้าเวลาก็จะได้13นั่นเองครับคำตอบก็คือ13 B 51นี่คือเลขฐาน16นะครับนี่ก็นะครับครูก็วันนี้ก็ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับนะครับการกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับของเลขฐานต่างๆนะครับเลขฐานเวลายังเหลือนิดนึงนะครับครูจะสรุปให้ฟังอีกนิดนึงทบทวนนะครับก็คือในบทที่1เราเรียนเกี่ยวกับเลขฐานมานะครับเลขฐานมาเลขฐาน2 8ฐาน2ฐาน8ฐาน16ฐาน10นะครับพอมาตอนที่2ก็จะเอาเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16เนี่ยมาบวกกันนะครับเลขฐาน2ไม่มีปัญหานะครับการบวกนะครับการลบนะครับแต่เลขฐาน8เลขฐาน16ก็จะมีเทคนิควิธีการเฉพาะของเขานะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนแล้วกันนะครับตอนต่อไปนะครับครูก็จะมีเนื้อหามาสอนนะครับตอนต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของนะครับลอจิกเกตนะครับจะเข้าในสู่ภาคของอุปกรณ์ที่เป็นวงจรดิจิตอลแล้วนะครับวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับก็หมดเวลาในการสอนในตอนที่2นี้แล้วนะครับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้า

ไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัด

ลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงหรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็ก ็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาโปเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะทำการแปรรูปวัตถุดิบผลไม้นะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเราซึ่งกล้วยนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะครับมีปลูกตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับซึ่งกล้วยเองนะครับสามารถที่จะนำมาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปลสภาพนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบปรุงรสนะครับซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับแต่ไม่ใช่แก่จัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่กล้วยน้ำว้าที่อ่อนนะครับต้องเป็นน้ำกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับต่อมานะครับส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงรสนะครับก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปนะครับก็จะมีอยู่หลายรสนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับที่จะเลือกมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับมีรสชาติที่หลากหลายนะครับตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นรสต้มยำนะครับแล้วก็รสสาหร่ายนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีในการทำนะครับและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับสำหรับส่วนผสมต่อมานะครับวัตถุดิบต่อมานะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเราก็เอามาไว้ใช้สำหรับเตรียมในการทอดกล้วยให้สุกกรอบนะครับและยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมนะครับที่เป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะลดยางกล้วยนะครับนั่นก็คือกรดซิตริกนะครับหรือว่ากรดมะนาวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาละลายกับน้ำให้เข้ากันนะครับจะเป็นการใส่เพื่อนะครับล้างกล้วยแล้วก็กำจัดยางนะครับออกจากกล้วยก็จะทำให้ลดนะครับยางกล้วยที่จะมาทำให้เ

เกิดสีของกล้วยนะครับมีลักษณะเป็นสีดำแต่ถ้าเราใช้กรดซิตริกตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับก็จะลดในลักษณะของยางกล้วยแล้วก็ลดสีดำของกล้วยได้ครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับก็จะมีอย่างแรกนะครับคือถุงมือนะครับเป็นถุงมือผ้านะครับชนิดหนานะครับเพื่อที่เราเวลาใช้งานในการทำกล้วยฉาบนะครับเราจับกล้วยนะครับมียางมีอะไรนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับของมีคมตรงนี้นะครับเราต้องใช้ถุงมือผ้านะครับต่อมานะครับก็เป็นมีดครับสำหรับตัดกล้วยนะครับมีมีดนะครับสำหรับปอกเปลือกกล้วยนะครับและอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่จะใช้ในการทำกล้วยทอดวันนี้ให้มีลักษณะเป็นแผ่นที่มีขนาดที่สม่ำเสมอและมีความสวยงามนะครับนั่นก็คือเครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องสไลด์กล้วยตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดทั้งหมด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วย1ลูกนะครับเมื่อเรานำมาสไลด์ลงในกระทะนะครับจะได้ประมาณ12ชิ้นถ้ามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับถ้าเราดูจากแผ่นจะได้ประมาณ12ชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบแว่นนะครับก็จะได้หลายชิ้นพอสมควรนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับเป็นกระชอนนะครับที่เราใช้ในการตักกล้วยนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีในการทำกล้วยฉาบปรุงรสได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่ถุงมือไว้ก่อนนะครับเตรียมใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำกล้วยนะครับวิธีการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการตัดกล้วยนะครับตัดนะครับปลอกล้างสไลด์แล้วก็ทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับเราจะตัดกล้วยก่อนนะครับ

นะครับก็ตัดกล้วยให้หมดเลยนะครับทั้งหวีเลยนะครับโอเคนะครับนะครับนะครับเมื่อเราได้กล้วยนะครับที่เป็นลูกมาแล้วนะครับก็จะทําการตัดหัวตัดท้ายของกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับเรามาดูนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็จะทําการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกกล้วยให้หมดนะครับโอเคนะครับ

ครับสำหรับน้ำที่เราจะใช้ในการแช่แล้วก็ล้างกล้วยนะครับก็จะมีน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เป็นกรดมะนาวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะตักลงไปนะครับในน้ำคนให้ละลายก่อนนะครับก่อนที่เราจะปลอกกล้วยลงไปแช่ในน้ำนะครับหมดนะครับก็ใช้ช้อนคนให้ละลายนะครับอันนี้กดมะนาวนะครับละลายสามารถละลายได้ในน้ำนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นน้ำ อุ่นธรรมดานะครับน้ำเย็นนะครับกดมะนาวของเรานะครับก็ละลายได้รวดเร็วนะครับรสชาติก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีกดมะนาววิธีการกำจัดยางกล้วยนะครับเราอาจจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นน้ำมะนาวตรงนี้ก็จะต้นทุนสูงหน่อยนะครับ

เปรี้ยวก็สามารถใช้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเกลือนะครับก็จะลดได้นิดนึงนะครับแต่ก็จะสู้กับความเปรี้ยวไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลือกใช้เป็นกรดมะนาวนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ราคาถูกไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลอกกล้วยนะครับลงไปแช่เพื่อกำจัดยางกล้วยนะครับนะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับในการตัดหัวตัดท้ายนะครับเราก็ขนาดในการตัดนะครับก็แค่จุกหัวของกล้วยนะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่เข้าไปเยอะนะครับเราก็ต้องลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะได้ปริมาณกล้วยฉาบนะครับได้ปริมาณที่เยอะนะครับและที่สำคัญนะครับในการทำนะครับในการทำปลอกกล้วยนะครับก็ต้องให้กล้วยนะครับมีลูกที่สวยงามนะครับไม่กินเนื้อกล้วยมากเกินไปนะครับในการปอกนะครับเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกล้วยนะครับโอเคนะครับมีดที่ใช้ในการปลอกนะครับจะเป็นมีดหั่นก็ได้นะครับหรือถ้าให้สะดวกนะครับเป็นมีดปอกเปลือกนะครับก็จะปลอกเปลือกกล้วยได้สวยงามนะครับก็อาจจะมีเปลือกเขียวนะครับบางๆติดอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาทอดนะครับก็จะเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปอกกล้วยให้หมดนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับปอกกล้วยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการแช่ในน้ำนะครับที่มีกรดมะนาวนะครับเป็นส่วนผสมนะครับลงไปแช่เพื่อที่จะกําจัดยางกล้วยนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเราจะแช่ที่10นาทีนะครับก็จะตักกล้วยขึ้นมานะครับหยิบกล้วยขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำนะครับก่อนที่เราจะนําไปทอดในขั้นตอนต่อไปครับนะครับก็พักให้เสด็จน้ำนะครับนะครับกล้วยของเราก็จะยังมีความสดใสมีความขาวนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำในกรดมะนาวนะครับ

ครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำกล้วยนะครับมาสไลด์นะครับโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นตามที่เราต้องการนะครับมาทอดในกระทะนะครับที่เราตั้งไฟไว้แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาใส่ลงไปในกระทะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องใส่กล้วยนะครับขนาด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับลักษณะของการสไลด์แผ่นกล้วยนะครับเราจะใช้กล้วยเป็นลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับเราจะตั้งกล้วยเป็นแนวตั้งนะครับแล้วทำการสไลด์ลงไปทอดในกระทะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ

ในการทอดกล้วยนะครับปริมาณนะครับน้ำมันที่เราใส่ลงไปในกระทะนะครับกับปริมาณชิ้นกล้วยที่เรากำลังทอดนะครับเพราะนั้นเราต้องสังเกตดูนะครับว่าปริมาณน้ำมันเราเยอะไหมนะครับเพราะนั้นต้องกะชิ้นกล้วยนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับจะทำให้การทอดกล้วยนะครับของเราสุกช้านะครับตอนนี้ใส่ลงไปที่3ลูกแล้วนะครับนะครับ

เหลืองกรอบนะครับทีนี้การสังเกตนะครับว่ากล้วยของเราเนี่ยนะครับสุกดีไหมกรอบดีไหมนะครับเราสังเกตจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับระดับความร้อนนะครับของน้ำมันนะครับที่เราตั้งเตานะครับให้ความร้อนนะครับอยู่ในระดับความร้อนปานกลางนะครับถ้าแรงเกินไปนะครับกล้วยของเราก็อาจจะไหม้ก่อนนะครับถ้าเบานะครับกล้วยที่เราทอดก็จะอมน้ำมันนะครับต้องอยู่ในไฟปานกลางพอดีทีนี้นะครับเราสังเกตนะครับฟองน้ำมันที่อยู่ในกระทะถ้าหากว่ากล้วยนะครับของเราทอดยังไม่สุกนะครับน้ำมันนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับทั่วกระทะนะครับเหมือนที่เราเห็นในตอนนี้นะครับแต่ถ้ากล้วยของเราเริ่มสุกเหลืองกรอบนะครับน้ำมันก็จะฟองลดลงแล้วก็จะนิ่งนะครับอีกวิธีการนึงนะครับที่เราจะสังเกตว่ากล้วยของเราสุกดีไหมนะครับนอกจากที่เราจะดูสีของกล้วยนะครับว่ากล้วยของเราถ้าสุกกรอบพอดีก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับหรือเราจะดูจากเสียงนะครับเมื่อเราช้อนตักกล้วยขึ้นนะครับเราลองนะครับทำให้เสด็จน้ำมันนะครับเขย่านะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันถ้ากล้วยของเราสุกดีนะครับก็จะมีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปนะครับตัวนี้ก็กล้วยของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะทอดกล้วยเราต้องมาวอร์มในการตั้งเตาให้ความร้อนนะครับไว้สำหรับพร้อมในการทอดก่อนนะครับต้องมาวอร์มก่อนนะครับโอเคนะครับทอดกล้วยนะครับความร้อนที่อยู่ในกระทะนะครับเมื่อเราได้ลักษณะของกล้วยที่ทอดได้เหลืองกรอบพอดีแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นนะครับอย่าลืมว่านะครับความร้อนของกล้วยนะครับยังมีอยู่ในชิ้นกล้วยเพราะนั้นนะครับต้องสังเกตดูนะครับอย่าให้กล้วยของเราทอดอยู่ในน้ำมันเนี่ยนะครับมันเป็นเหลืองน้ำตาลมากเกินไปนะครับมันก็จะมีความเข้มของสีเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับตอนนี้กล้วยของเราได้ที่แล้วนะครับนะครับเสียงกระทบความกรอบของกล้วยนะครับนะครับก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับโอเคไฟของเรากำลังได้ที่นะครับตักกล้วยให้หมดนะครับแล้วก็นะครับใช้กระชอนของเราตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับทุกครั้งนะครับต้องให้เสด็จน้ำมันนะครับกล้วยของเราก็จะไม่อมน้ำมันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดต่อเลยนะครับได้กล้วยมานะครับก็มาที่เครื่องสไลด์กล้วยนะครับสไลด์ให้เป็นแผ่นนะครับนะครับแป๊บเดียวนะครับนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเนื่องจากว่าใบมีดของเครื่องมีความคมนะครับเราจะเป็นที่จะต้องใช้ถุงมือนะครับที่จะเอามาช่วยนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ใบมีดนะครับสัมผัสหรือบาดมือเรานะครับ

นะครับข้อดีนะครับของการใช้เครื่องสไลด์กล้วยแบบ4ใบมีดนะครับขนาดของชิ้นกล้วยที่เราลงมาทอดนะครับก็จะมีขนาดที่หนาบางสม่ำเสมอกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับความหนาบางนะครับของชิ้นกล้วยที่เราต้องการได้นะครับมีความหนาบางเราต้องการความหนาความบางเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับได้นะครับหมุนปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการทอดเราก็สังเกตนะครับว่ากล้วยของเรานะครับสุกเหลืองกรอบดีไหมนะครับก็ให้สังเกตดูที่ฟองน้ำมันนะครับให้สังเกตดูที่สีของกล้วยที่ทอดอยู่ในเตา

นะครับและให้สังเกตเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วจะมีความกรอบกระทบกันนะครับตอนนี้เราก็ทอดกล้วยนะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็ใช้กระชอนนะครับในการคนนะครับให้กล้วยของเรานะครับได้โดนน้ำมันนะครับอย่างทั่วถึงนะครับเราก็ต้องคนคนด้วยนะครับสีของกล้วยนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเรามาดูอีกครั้งนะครับว่ากล้วยของเราได้หรือยังผมจะใช้วิธีการตักก่อนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเสียงนะครับว่ามันกรอบสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตักขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะครับยังนิ่มอยู่นะครับแสดงว่ากล้วยยังไม่ได้นะครับยังไม่สุกกรอบนะครับก็ทำการทอดต่อไปนะครับเราสังเกตดูนะครับน้ำมันนะครับก็กำลังเดือดขึ้นเป็นฟองอยู่นะครับก็กล้วยก็ยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดเรื่อยๆนะครับนะครับในหนึ่งกระทะนะครับที่เราทอดถ้าเราจะเช็คจากเวลาเราก็สามารถเช็คได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญและความเคยชินคุ้นชินในการทำก็จะสามารถสังเกตแล้วก็กะระยะเวลาในการทอดได้นะครับถ้าเราจะดูจากระยะเวลาในการทอดนะครับกับระดับความร้อนของไฟที่เราใช้ขนาดไฟปานกลางนะครับในทอดใน1กระทะนะครับแล้วก็ใช้กล้วยประมาณ 4-5 ลูกนะครับทำการทอดจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับกล้วยก็จะสุกพอดีนะครับ

ตอนนี้กล้วยนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเพราะนั้นนะครับเราต้องเผื่อความร้อนนะครับที่กล้วยนะครับอยู่พักเสด็จน้ำมันไว้ตรงนั้นนะครับยังมีความร้อนอยู่นะครับเราต้องทอดให้เหลืองแค่อยู่ในกระทะนะครับอย่าไปทอดให้เหลืองเข้มจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่ก็อาจจะทำให้สีของกล้วยนะครับมันมีสีน้ำตาลเหลืองเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้วยใกล้ได้แล้วนะครับ

ครับช่วงที่เรารอนะครับกล้วยที่ทอดในกระทะสุกนะครับในขณะเดียวกันนะครับกระทะแรกที่เราตักขึ้นนะครับก็นะครับเราก็มาใส่ในกระชอนพักไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็ขย่าร่อนนิดนึงนะครับให้ในส่วนของเปลือกบางนะครับหลุดร่อนออกไปนะครับก็มาเทใส่ภาชนะของเราพักไว้นะครับนะครับเราก็จะทำการพักไว้ก่อนนะครับครับกล้วยของเรานะครับก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะทำการตักนะครับตักให้เสด็จน้ำมันนะครับสวยงามมากเลยนะครับสีเหลืองทองพอดีนะครับ

ครับผมนะครับหลังจากที่เราทอดกล้วยเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับกล้วยที่เราทอดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับตามที่เราต้องการนะครับมีลักษณะเป็นแว่นนะครับก็สีของกล้วยก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับออกเป็นสีเหลืองสุกนะครับก็เมื่อเราพักไว้ให้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปของเรานะครับก็จะนำมาทำการลงรสตามที่เราต้องการนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกผงปรุงรสนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการปรุงรสออกมานะครับให้เป็นที่ต้องการในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะนะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มูลค่าที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับโดยนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับที่เรานำมาทอดนะครับแล้วนำผงปรุงรสนะครับมาคลุกเคล้านะครับก็จะออกเป็นรสชาตินะครับตามลักษณะรสที่เราเลือกมานะครับอย่างเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่นนะครับรสที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คือรสสาหร่ายนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากรสสาหร่ายที่นำมาใช้ในการปรุงรสกล้วยฉาบปรุงรสตรงนี้นะครับก็ยังมีรสต้มยำนะครับรสชีสนะครับรสปาปริก้านะครับและยังมีอีกหลายรสชาตินะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถที่จะนำมาเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับการใช้กล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับเราก็จะตักนะครับผงปรุงรสลงไปนะครับนะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปนะครับในการใช้สาหร่ายนะครับเข้ามาช่วยในการปรุงรสให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นไปนะครับครูเองนะครับก็จะเลือกใช้แผ่นสาหร่ายนะครับที่อบเสร็จแล้วนะครับมีลักษณะเป็นเส้นนะครับก็จะเอามาคลุกเคล้ารวมอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้คนที่ชอบทานรสสาหร่ายนะครับได้กินสาหร่ายได้อย่างมีความเป็นอรรถรสของสาหร่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะทำการคนผงปรุงรสนะครับให้เข้ากันนะครับนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับกล้วยที่อยู่ในถาดนี้นะครับที่เราเห็นจากตอนต้นนะครับจะใช้กล้วยที่1หวีนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับจากกล้วย1หวีที่ขายตามท้องตลาดนะครับเป็นลักษณะกล้วยดิบนะครับก็จะราคาอยู่ที่20ถึง25บาทนะครับแต่ถ้าเรานะครับมีปริมาณกล้วยที่อยู่ในบ้านเรานะครับมีกล้วยเยอะนะครับเราก็นำมาทำการแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเพื่อนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสแล้วนะครับก็จะเพิ่มนะครับมูลค่านะครับของผลิตภัณฑ์นะครับราคาขายก็จะสูงมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเราก็จะทำการเก็บในภาชนะไว้นะครับแล้วก็รอการบรรจุนะครับต่อไปนะครับเทได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับมาทำการบรรจุในภาชนะแล้วปิดให้สนิทนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้นะครับในการบรรจุกล้วยนะครับ
ในเรื่องของการตลาดนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราควรจะเลือก

นะครับบรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยในการบรรจุนะครับเพื่อให้เกิดความสนใจของผู้ซื้อนะครับแล้วก็รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยนะครับแล้วปิดให้สนิทนะครับตัวอย่างวันนี้นะครับการเลือกใช้นะครับภาชนะบรรจุที่เข้ามาใช้นะครับก็จะเป็นถุงนะครับเป็นถุงใสนะครับเป็นถุงใสแนวตั้งนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นกระปุกนะครับที่เอามาใช้ในการบรรจุนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถที่จะรับประทานได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับและที่สำคัญในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถที่จะทำได้ทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้นะครับอาจจะประกอบอาชีพในลักษณะครัวเรือนนะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปนะครับแล้วก็สู่ในระบบอุตสาหกรรมการแปรรูปกล้วยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบรรจุนะครับว่าเราต้องบรรจุยังไงบ้างนะครับครับขนาดของถุงที่ใช้ในการบรรจุก็มีอยู่หลายขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักการตลาดแล้วก็หลักการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะใส่กล้วยลงไปนะครับเดี๋ยวเราต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณนะครับที่มาตรฐานนะครับใน1ถุง1ห่อนี้นะครับก็จะบรรจุนะครับขนาดน้ำหนัก30กรัมนะครับต่อ1ห่อนะครับต่อ1ถุงนะครับ30กรัมนะครับ

ถ้าเราใส่ถุงมือนะครับเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับชิ้นกล้วยที่เราปรุงรสนะครับบรรจุลงไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีถุงมือใส่นะครับเราก็ใช้ช้อนตักได้นะครับแต่ก็จะช้าหน่อยนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับ

โอเคนะครับนอกจากจะลักษณะบรรจุในลักษณะรูปแบบถุงบรรจุแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้อยู่ในรูปของภาชนะบรรจุที่เป็นกระปุกได้นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับอาจจะใช้ช้อนตักลงไปได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับนะครับขนาดน้ำหนักนะครับก็ขึ้นอยู่ในเกี่ยวกับหลักการคำนวณต้นทุนการจำหน่ายของเรานะครับนะครับก็ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดผนึกถุงนะครับปิดผนึกถุงนะครับนะครับเมื่อเราบรรจุถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เครื่องซีนถุงนั่นเองนะครับนะครับการใช้เครื่องนะครับซีนปากถุงนะครับปิดให้สนิทก็มีอยู่หลายแบบหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับแล้วก็ต้นทุนกำลังของการผลิตนะครับก็ปรับระดับความร้อนนะครับให้ได้อุณหภูมินะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดลงไปนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนะครับนะครับเรามาทดสอบนะครับว่าที่เราปิดปากถุงสนิทไหมนะครับก็ทำการดึงนะครับดึงไม่ต้องดึงแรงมากนะครับนะครับก็แสดงว่าถ้าดึงไม่ออกก็แสดงว่านะครับถ้าดึงนะครับแล้วถุงไม่ฉีกนะครับก็แสดงว่าปิดได้สนิทนะครับก็ทำให้ครบทุกถุงนะครับ

นะครับเครื่องซีนนะครับขนาดเป็นเครื่องเล็กนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าก็มีจำหน่ายนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะไปทำอยู่ในระดับครัวเรือนของเราได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็ที่เหลือนะครับเราก็จะนำมานะครับมาบรรจุให้หมดนะครับ

0: นะครับนะครับที่เราบรรจุนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราเลือกใช้นะครับอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับก็จะมีทั้งรูปแบบในการบรรจุนะครับแพ็กเกจนะครับเป็นถุงบรรจุนะครับเป็นถุงบรรจุแล้วก็นะครับแล้วก็เป็นกระปุกนะครับนะครับก็นะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับในเรื่องของการแปรรูปกล้วยในวันนี้นะครับซึ่งนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสนะครับรสสาหร่ายนะครับทีนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างแบรนด์นะครับให้กับสินค้าของเรานะครับเมื่อเราเก็บในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุของเรานะครับในเรื่องของการจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราก็ควรจะมีฉลากสินค้านะครับนำมาติดนะครับเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์นะครับให้เป็นแบรนด์นะครับของผู้ผลิตนั่นเองนะครับและที่จะสามารถนะครับจำหน่ายสินค้ากระจายสินค้านะครับไปยังแหล่งต่างๆนะครับให้ทุกคนนะครับได้รู้จักนะครับและที่สำคัญนะครับการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับต้นทุนในการผลิตนะครับมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนของเราได้นะครับเหมาะสำหรับผู้สูงวัยก็ได้นะครับเหมาะสำหรับผู้ว่างงานก็ได้นะครับได้ทุกเพศได้ทุกวัยนะครับสามารถที่จะสร้างวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านตัวเองสร้างวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นตัวเองนะครับนำมาพัฒนาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกคนชุมชนได้เลยนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ ช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคืออ
1: ่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้

เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ลำพังเจ้าวงจรดีโคดพอร์ตเนี่ยมันจะรู้ได้ไหมว่าเมื่อไหร่ CPU จะติดต่อตัวไหนหน้าที่มันคืออะไรหน้าที่มันคือส่งสัญญาณเป็นโลมาเพื่อที่จะบอกให้พอร์ตแต่ละตัวรู้ว่าจะให้เอาข้อมูลออกไปภายนอกแล้วนะสมมติว่าตรงนี้เป็น0ติดต่อตัวนี้ดึงพรึบออกไปพอดึงไปเสร็จ CPU จะติดต่อกับพอร์ตตัวที่3ข้ามมาติดต่อที่3ก็ต้องปล่อยทุกตัวแล้วมันกระตุกเฉพาะตัวที่อะไรตัวที่3สับสวิตช์เฉพาะตัวที่3ถ้าเมื่อไหร่ไม่ติดต่อที่3ก็ยกสวิตช์ออกแล้วก็มาสมมติจะติดต่อที่4ก็มาดึงสวิตช์เอามือนี่ดึงลงของตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4อย่างนี้นะถามว่าวงจรดีโคดพอร์ตมันจะไปรู้ไหมว่าเมื่อไหร่เจ้า CPU ตรงนี้จะมาติดต่อกับพอร์ตมันรู้เองวะไม่แล้วอะไรมาบอกมันอะอะไรมาบอกมันนักศึกษาสัญญาณไงครับสัญญาณที่จะมาบอกเราเรียกว่า address bus ในกรณีครูยกตัวอย่างว่าเป็น A0 A1 ถึง A อะไร AN นะ A0 ถึง AN ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราให้ลอจิก00ให้ไปติดต่อที่พอร์ตอะไรพอร์ตนัมเบอร์0เป็นลอจิก0ถ้า01นัมเบอร์1เป็นลอจิกอะไรลอจิก0อย่างนี้นะ

ข้ามไปนิดนึง address bus กับ data bus ต่างกันยังไงนักศึกษาเหมือนกันและต่างกันยังไง address bus กับ data bus เหมือนกันและต่างกันยังไงไอ้ที่เหมือนกันก็คือ logic ทำงานได้แค่2สถานะ